0: body. Monster body. ไหนลองอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะ Monster's body.
1: Monster's body.
0: เด็กๆรู้แล้วว่า body ก็คือร่างกาย body ก็คือร่างกายแล้ว monster รู้จักไหมคะ
1: รู้จัก
0: โอ้รู้จักด้วยเด็กๆปลายทางรู้จักไหมคะว่า monster แปลว่าอะไร
1: ส
0: ั
1: ตว์ประหลาด
0: สัตว์ประหลาดมันประหลาดยังไงอะ
2: ม
0: ัน
2: น
0: ่
2: ากล
0: ั
2: ว
0: อ๋อมันน่ากลัวบางตัวก็น่ารักโอเคมันน่ากลัวแต่ของกุ้งกุ้งน่ารักนะแล้วจริงๆแล้วมันมีไหม
1: ไม่ม
0: ีมันอาจจะเป็นตามจินตนาการของเราใช่ไหมคะมอนสเตอร์วันนี้เด็กๆปลายทางนะคะรบกวนคุณครูเตรียมกระดาษ A4 กุ้งกุ้งใช้วิธีกระดาษ A4 พับครึ่งเป็นการประหยัดอย่างหนึ่งเหมือนกันเพื่อที่จะได้ใช้ในห้องเรียนอ้าวตอนนี้เด็กๆต้นทางมีแล้วเก็บใส่ใต้โต๊ะเลยค่ะเก็บใส่ใต้โต๊ะเอวาเก็บใส่ใต้โต๊ะนะคะอะตอมเก็บใส่ใต้โต๊ะยังไม่ได้ใช้ตอนนี้เพราะเราจะมาดูกันก่อนเลยว่าสิ่งที่เราจะเรียนในวันนี้เด็กๆเรียนแล้ววันนี้ได้อะไรกันบ้างสิ่งที่ต้องได้คือบอกคำศัพท์อ่านออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับร่างกายของเราได้แล้วก็สามารถพูดและปฏิบัติตามคำสั่งได้วันนี้จะมีคำสั่งใหม่จะเป็นคำสั่งอะไรเนาะที่เราจะต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และที่สำคัญต้องอ่านและเขียนตัวอักษรด้วยตัวแรกคือตัวอะไรคะ M ตัวที่สอง N และตัวที่สาม X สามตัวนี้วันนี้เราจะมาฝึกเขียนกันและเรียนรู้คำศัพท์ไปพร้อมๆกันนะคะก่อนเข้าสู่บทเรียนเพลงนี้กันก่อนเลย Head Shoulders Knees and Toesเด็กๆร้องได้อยู่แล้วร้องได้ไหม
1: ได
0: ้ถ้าได้เราก็ต้องจับสัมผัสร่างกายเราด้วยอ้าว Are you ready
1: Yes
0: I am Are you ready
1: Yes
0: I am 1 2 3 Head shoulders knees and toes knees and toes อ้าว Head

0: knees and toes
1: จับได้เปล่าวันนี้มีกติกาใหม่ให้สนุกขึ้นเด็กๆจับคู่เพื่อนข้างๆเลยค่ะคนที่ไม่มีคู่หันสาคู่กับปันปันเดี๋ยวจับไม่ถึงคือเราต้องจับใกล้ๆกันลูกเราจะได้จับถึงคู่นี้คู่นี้พยายามจับใกล้ๆกันอย่างนี้คนนี้นะคะจับคนนี้นะลูกนะจับไว้คนนี้หันหน้ามาทางนี้หยิบมานั่งทางนี้มานั่งทางนี้ปุญญาพรค่ะมานั่งทางนี้ไม่ต้องเปลี่ยนกระเป๋าลูกโอเคนั่งเฉยๆและเดี๋ยวเรากลับที่มานั่งทางนี้นะคะทางนี้จับทางนี้เลยลูกโอเคไม่ต้องเปลี่ยนกระเป๋าน้องกลับมานั่งที่ได้เลยฝั่งนี้จับคู่กันมานี่มาคู่ครูกุ้งนี่มายืนหน้าห้องได้เลยค่ะเดี๋ยวคู่ครูกุ้งเป็นตัวอย่างเหยียบมาทางนี้ได้เลยคุณครูปลายทางลองจับเด็กๆให้เป็นคู่กันนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมีเกมสนุกเมื่อเราร้องเพลงแล้ว listen carefully จับคู่ได้ยังคะ
2: ได
1: ้เอามือจับเพื่อนไว้เลยสิ่งที่ทำต่อต้องร้องเพลง head shoulders knees and toes แต่ไม่ได้จับตัวเรานะคราวนี้ต้องไปจับอวัยวะเพื่อนค่ะแต่ข้อแม้มีว่าพอถึง eyes จิ้มเข้าไปที่ตาก็เลยได้เปล่าไม่ได้นะอ้าวพร้อมนะจับมือไว้สองมือเลย Are you ready? Yes, I am. Okay. 1, 2, 3 Head, shoulders, knees and toes. Knees and toes.Head, shoulder, knees and toes, knees and toes, and eyes, and ears, ears, ear อยู่ไหน and mouth, and nose, head, shoulder, knees and toes, knees and toes. ครูกุ้งจับตัวเองไหมคะไม่ได้จับตัวเองมีคนยังเผลอตอนแรกจับ head เพื่อนอยู่สักพักจับ eye ตัวเองต้องจับ eye เพื่อนนะพร้อมไหมนะพร้อมนะคะพร้อมนะ 1, 2, 3 Head, shoulders, knees and toes, knees and toes จับเพื่อนค่ะ

0: knees and toes จับได้เปล่าบอกว่าเด็กๆบอกว่าตอนนี้จับได้แต่พอเผลอสักพักจับตัวเองเหมือนเดิมอ้าวขอบคุณมากค่ะกลับไปนั่งที่เดิมเลยใครที่สัมผัสแล้วกลับนั่งที่เดิมเด็กๆพอได้นะเป็นการที่ทำให้เด็กๆได้ฝึกประสาทสัมผัสที่ไปจับของคนอื่นแล้วก็ต้องตั้งใจด้วยใช่ไหมคะอ้าวนับพร้อมๆกันเลย1 2 3 ready Are you ready
1: Ready
0: นั้นไปต่อเลยนะคะเราไปดูกันเลยว่าเมื่อเราร้องเพลงแล้วคำศัพท์เหล่านี้จะอยู่ในสิ่งที่ครูกุ้งจะสอนหรือเปล่าเราจะได้ออกเสียงได้ด้วยดูที่คำแรกเลยค่ะพร้อมๆกันออกเสียงโฟนิกส์ตัวแรกด้วยนะคะขึ้นต้นด้วยเลทเทอร์อะไรเลทเทอร์เลทเทอร์ F sound เลทเทอร์ F sound พร้อมๆกันเลยค่ะ
1: face
0: touch your face
1: touch
0: ใช้คำสั่งในครั้งที่แล้วที่เราเรียนกันด้วยนะคะเมื่อมีคำศัพท์ผนวกกับคำสั่งที่เราเรียนในครั้งที่แล้วเราก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะไปต่อคำที่สองเฮ้ยคำนี้ถ้าเห็นคำศัพท์อย่างเดียวเด็กๆออกเสียงได้ไหม
1: ได้
0: คำว่าอะไรคะขึ้นต้นด้วย letter อะไรนะลูก e sound a e sound
1: a
0: a อะไรเนาะ
1: ear
0: น้องเติ้ลบอกว่า a ear โอ้เก่งมากเลยพร้อมๆกัน a earถ้าครูกุ้งเติม s ไปข้างหลังล่ะถ้าเติม s ไปข้างหลังปุ๊บแสดงว่าหูข้างเดียวไหม
1: ไม
0: ่ใช่ต้องเป็นสองข้างแล้วพร้อมๆกัน a ears นั้นครูกุ้งใช้คำสั่งเลย touch your ears จับหมดยังเนาะปลายทาง touch your ears พร้อมๆกันยังคะเรียบร้อยแล้วไปต่อคำที่3คำต่อไป
1: มาก
0: โอ้เก่งมากมีคนจำได้ขึ้นต้นด้วย letter ขึ้นต้นด้วย letter m sound m sound คำนี้ออกเสียงว่าอะไรนะคะ mouth ลงท้ายด้วย th ออกเสียงให้ชัดเจน mouth โอ้แสดงว่าออกเสียงได้ก็ต้อง touch your mouth จับตรงไหนคะตรงไหนโอเค very good ไปต่อคำต่อไปมีคนคือเห็นปุ๊บคำศัพท์เด้งขึ้นมาปุ๊บปลายทางก็บอกว่าคำนี้ออกเสียงว่า
1: I
0: ขึ้นต้นด้วย letter ขึ้นต้นด้วย letter e letter e sound a letter e sound a I พร้อมกัน
1: a I
0: เอ๊ถ้าครูกุ้งบอกว่ามีตาสองข้างอ่ะต้องเติม S แล้วก็มีตาอีกหนึ่งข้างนะคะข้างนี้เล็กนิดหนึ่งวาดให้เหมือนของเขาแต่ว่าพื้นที่ไม่พอเนาะพร้อมๆกันใหม่ค่ะ A eyes ถ้าสองข้างเมื่อไหร่ต้องเติม S และออกเสียง S ด้วยพร้อมๆกัน A eyesบุญญพรคำต่อไปบุญญพรจำได้ไหมคำนี้อ่านว่าอย่างไรคะ No มีคนบอก neck ใช่หรือเปล่าเอ๊ใช่ไหมเนาะไม่ใช่ขึ้นต้นด้วย letter N letter N sound letter N sound คำนี้ต้องออกเสียงว่า nose รูปอะไรคะจมูกนั้นครูกุ้งใช้คำสั่งเลย touch your nose เยี่ยมมากมีคนปฏิบัติตามคำสั่งได้ปลาย

0: างปฏิบัติตามคำสั่งได้พร้อมๆกันนะคะคำต่อไปเลยค่ะใครจำได้คำนี้เก่งมากเต๋อเก่งมากขึ้นต้นด้วย letter H letter H ซาว hair hair คำนี้เหนื่อยหน่อยเนาะมันจะออกเสียงตัวที่อยู่ข้างลำคอตัว H H ซาว hairไม่ใช่แฮร์ธรรมดาต้องห่อลิ้น AIR ด้วย hair
1: hair
0: เยี่ยมมากเลยไหน touch your hair touch your hair เรียบร้อยโอ้คำศัพท์เด็กๆปลายทางและเด็กต้นทางตอนนี้คือแม่นยำแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าอย่างนั้นครูกุ้งไปทวนคำต่อไปคำนี้เติร์ดได้เปล่าไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกเลยเงียบเลยเพราะว่าคำนี้ยังไม่แม่นยำคำนี้ถ้าครูกุ้งย้ำนิดหนึ่งอ่ะเก่งมากเขาเรียกว่าอะไรนะลูกคำนี
1: ้
0: cheek พร้อมกัน cheek ลงท้ายด้วย letter k id ออกเสียง letter k ให้ชัด cheek
1: cheek
0: cheek คืออะไรนะอ๋อเก่งมาก touch your cheek
1: touch your cheek
0: touch your cheekมีคนจำได้แล้วเนาะไปต่อคำต่อไปเก่งมากเติร์ดคำนี้อะไรนะคะขึ้นต้นด้วย letter n ลงท้ายด้วย letter k ออกเสียงให้ชัดพร้อมๆกันเลยค่ะ neck
1: neck
0: touch your neck
1: อ่
0: ะกูกุ้งสั่งไม่ touch your neck พูดอย่างเดียวไหมต้องคำด้วยเด็กๆปลายทางลอง touchสัมผัสดูจับดูพร้อมๆกันใหม่เลยค่ะ touch your neck เยี่ยมมากอ้าวคราวนี้สัมผัสไปเรียบร้อยแล้วคำใหม่บ้างคำนี้ head head head แปลว่าอะไรคะ head ก็คือศีรษะตรงเนี้ยศีรษะของเรา head พร้อมๆกัน
1: head
0: ใช่มีคนว่าหรือว่าเรียกว่าหัวนั่นเองหัวหรือศีรษะเนี่ยพร้อมกัน
1: Touch your head
0: ขึ้นต้นด้วย letter
1: H
0: letter H sound letter H sound โอเคพร้อมกัน
1: her
0: head โอเคไปคำต่อไปเลยค่ะขึ้นต้นด้วย letter H เหมือนกันแต่ตัวข้างในไม่เหมือนสังเกตเห็นไหมตัวข้างในเหมือนไหมลูกคำแรก head H-E-A-D แต่คำที่สองคำนี้ H-A-N-D คำนี้อ่านว่า hand
1: hand
0: hand
1: hand
0: คือมือถ้าครูกุ้งเติม S จะต้องเป็นอย่างไรคะต้องเป็นมือสองข้างนั่นเองมืออีกมือหนึ่งอาจจะเล็กเนาะอ้าวออกเสียงพร้อมๆกันเติม S ข้างหลังนะคะ
1: hands
0: touch your hands touch your hands ทำไงคะ touch your hands จับมือของตัวเองไว้ไปต่อเลยนะคะคำต่อไปขึ้นต้นด้วย letter อะไรใครจำได้
1: A
0: letter A sound A letter A sound A A arm
1: A
0: armอาร์มคืออะไรอาร์มคือแขนอ้าวถ้าเติม S ข้างหลัง
1: สอง
0: อาร์มพร้อมกันอาร์มนั้นครูกุ้งวาดแขนไปอีกหนึ่งข้างอุ้ยดูครูกุ้งวาดรูปไม่สวยเลยเนาะพร้อมกันแอะอาร์มแอะอาร์มโอ้คำที่เติม Sส่วนใหญ่ก็จะเป็น2ในร่างกายของเราเนาะคำต่อไปเลยค่ะขึ้นต้นด้วย letter L letter L sound r letter L sound r คำนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ leg
1: leg
0: leg คนเราอะมีขาข้างเดียวใช่ไหมไม่ใช่ต้อง2ข้างฉะนั้นต้องเติม S ข้างหลังแล้วก็ต้องวาดไปด้วยพร้อมๆกันเลยค่ะ legs legs อ่ะ าพร้อมกันนะครูกุ้งสั่งแล้วนะตั้งใจฟังดีๆ listen carefully listen carefully touch your legs อุ้ยยังมีคนพูดอยู่ไม่สัมผัสกันเลยอ้าว one two three touch your legs โอเคจับขาของตัวเองทั้งสองข้างเลยเรียบร้อยเยี่ยมมากไปต่อเลยลูกศรชี้ไปที่ฟันซี่เดียวขึ้นต้นด้วย letter T พร้อมกัน T tooth T tooth ลงท้ายด้วย TH ออกเสียงให้ชัดนะคะ tooth tooth โอเคแต่ถ้าลบลูกศรออกนะเอาลูกศรออกแล้วก็ฟันทุกซี่เลยครูกุ้งอ่ะเราจะใช้คำว่า teeth teeth ไม่ต้องเติม S นะไม่ต้องเติม S นะเพราะคำศัพท์คำนี้จะต้องเปลี่ยนรูปเปลี่ยนจาก OO เป็น EE นะคะพร้อมกัน teeth teeth วันนี้แปรงฟันมาหรือเปล่าถ้าแปรงฟันมาไหนโชว์ฟันสวยๆหน่อยแล้วออกเสียงพร้อมกัน teeth teethโอเคเยี่ยมมากดูแลสุขภาพอนามัยของตัวเองในการแปรงฟันด้วยนะคะต้องแปรงฟันอย่างน้อยวันละกี่ครั้งใครบอก4ครั้งต้องกี่ครั้งคะ2ครั้งก็คือตอนเช้ากับตอนก่อนนอนเยี่ยมมากเลยดูแลสุขภาพอนามัยของตัวเองด้วยนะคะเด็กๆปลายทางก็สามารถที่จะแปรงฟันก่อนตอนเช้ากับก่อนนอนด้วยเป็นการดูแลตัวเองไปต่อคำต่อไปเลยค่ะขึ้นต้นด้วยตัว F letter F sound letter F sound ลงท้ายด้วย letter T foot foot foot foot คือเท้ากี่ข้างคะ1ข้างแต่ถ้าจะเป็นเท้า2ข้างต้องเติม S คำนี้ไม่ได้เติม S คำนี้จะต้องเปลี่ยนรูปเป็น Fคล้ายๆอันนู้นเลย e e t fit fit fit ก็คือเท้าสองข้างนั่นเองครูกุ้งวาดข้างๆไว้นะโอ้เท้าไม่สวยเลยเท้าครูกุ้งไม่สวยเลยพร้อมๆกัน foot fit ฟังคำสั่งดีๆ touch your feetครูกุ้งสั่งเด็กๆให้ทำอะไรเนาะเท้ากี่ข้างเนาะพร้อมๆกันเลย touch your feet เยี่ยมเลยค่ะ touch your feet เยียบร้อยคำสั่งง่ายๆผนวกกับคำศัพท์นะคะเด็กๆก็สามารถนำไปใช้นอกห้องเรียนได้ยังไม่หมดคำนี้เลยค่ะอยู่ในเพลงเราเลย hey Chinese and tall these and tallTo To โอ้ครูกุ้งออกเสียงชัดไปนิดหนึ่งตั้งใจฟังดีๆไม่ใช่เล็บเท้ามีเพื่อนบอกว่า To To คือครูกุ้งก็มีเพื่อนบอกหัวแม่โป้งเราเรียกได้แบบหลายแบบเนาะในคนไทยก็หัวแม่เท้าหัวแม่โป้งหรือนิ้วโป้งนั่นแหละเราจะเรียกว่าโชพร้อมๆกันเชอโชเชอโชไปต่อคำต่อไปเลยค่ะทั้งหมดนี้ที่เราเรียนคำศัพท์มาเกี่ยวกับคำว่า body body body คืออะไรคะ body คืออะไรคะร่างกาย body คือร่างกายดูเลยทั้งหมดนี้เป็นคำศัพท์ที่เด็กๆเรียนมาโอ้เยอะไหมเยอะเนาะเยอะมากเด็กๆคิดว่าเด็กๆจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมคะ
1: ได
0: ้โอ้กลับบ้านไปตอนนี้ไม่ต้องเรียกเป็นภาษาไทยแล้วเรียกเป็นภาษาอังกฤษกันดีกว่าและที่สำคัญครูกุ้งย้ำนิดหนึ่งเต๋อจ๋าถ้าเติม S คือมีมากกว่า1แต่มีอยู่2คำที่เปลี่ยนรูปไปคือ foot กับ foot ต้องเปลี่ยนเป็น feetแล้วก็ tooth ก็ต้องเปลี่ยนเป็น teeth นะคะแฝงไปเล็กๆน้อยๆให้เด็กๆปลายทางได้จำกันและเด็กๆต้นทางก็สามารถนำไปใช้ด้วยนะคะเรียนเรื่องร่างกายแล้วครูกุ้งพาไปดูตัวนี้ดีกว่า
1: Monster
0: ชอบไหมชอบไหม

0: กลงว่าน่ารักนะน่ารักเลยสีอะไรชมพูภาษาอังกฤษเรียกว่าชมพูภาษาอังกฤษเรียกว่าอ้าวมีคนคุยแซ่คุณครูแสดงว่าไม่อยากรู้จักมอนสเตอร์ตัวนี้หรือเปล่าอยากรู้จักไหมคะอ่ะถ้าอยากรู้จัก listen carefully ตั้งใจฟังเก็บกระดาษลงใส่ใต้โต๊ะค่ะร้อยแล้วตั้งใจฟังนะ listen carefully ตัวนี้เป็นมอนสเตอร์และครูกุ้งถามเด็กๆว่าแล้วสีของเขาเป็นสีชมพูภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ
1: pink
0: pink
1: pink
0: แทรกคำศัพท์ไปเล็กๆน้อยๆเนาะแล้วมอนสเตอร์กี่ตัว
1: 1
0: ตัวภาษาอังกฤษเราเรียกว่า
1: ว
0: ้าโอ้เก่งมากเก่งเลยพร้อมๆกัน one monster
1: One monster.
0: Monster กี่ตัวคะ1ตัวเอ้มอนสเตอร์ตัวนี้ไม่เหมือนเราต่างกับเรายังไง
2: ไม่เหมือนเพราะว่ามีแค่เรื่องแบบเรามีตาสองข
0: ้
2: าง
0: ธรรมดาเรามีตาสองข้างแต่มอนสเตอร์มีตาข้างเดียวและตาภาษาอังกฤษเรียกว่าตาภาษาอังกฤษเรียกว่าไปต่อนะtwo มีคนจำได้ two เติมตัว s ข้างหลังด้วยเพราะมีหลายตัวพร้อมๆกันเลยค่ะ two monsters โอ้ monster เอ๊ะมันต่างกับเรายังไงเน
3: า
0: ะ
3: มีตาเดียว
0: มีตาเดียวเรามีกี่ตา
3: 2ตาม
0: ีอะไรต่างกับเราอีกคะโอ้มีฟันแหลมอ่ะ monster ต่างกันและตกลงไอดีบอกว่าแต่ว่าน่ารักนะเด็กๆว่าน่ารักไหม
3: น
0: ่
3: าร
0: ักไปต
3: ่ออ
0: ันนี้น่ารักกว่ามีกี่ตัว
3: three
0: ประมาณกัน three monsters เติม s ข้างหลังด้วยนะจำนวนเยอะๆจำนวนที่มากกว่า1ต้องเติม S และออกเสียงข้างหลังด้วยเอ๊มอนสเตอร์ตัวนี้น่ารักไหม
3: น
0: ่
3: าร
0: ัก น่ารักมากเลยต่างกับเราแบบไหน
3: มีตาเดียว
0: โอ้ส่วนใหญ่จะมีตาเดียวเนาะไปต่อเลยค่ะให้ดูหลายๆแบบพร้อมกันเลย Four monsters กี่ตัวแล้วคะ1 2 3 4 4 monster นี้ต่างกับเราแบบไหนเอ๊ะกูกุ้งไม่มีใช่ไหมไม่มีเนาะแล้ว monster นี่มีไหมคะมีต่างกับเราตรงเขามีเขานั่นเองไปต่อมาๆกี่ตัวเยี่ยมมากเลยค่ะ5 monstersบางคนออกเสียงแค่5ไม่เอาหรอกเสียงแบบ VE ด้วย
3: 5 monsters
0: เติม S ข้างหลังด้วยนะคะอย่าลืมเอแล้วต่างกับเรายังไงอ่ะ
3: มี
2: ด้านหลัง
0: มีแผงด้านหลังคือไม่มีผมเหมือนเราแต่มีแผงข้างหลังใช่ไหมแล้วฟันของเขาเป็นยังไงคะ teeth ฟันหลายซี่เห็นไหมมีแค่2เองน่ารักไหมเด็กๆคิดว่าน่ารักไหมคะ
3: น
0: ่
3: าร
0: ัก น่ารักอ้าวถ้าอย่างนั้นน่ากลัวไหม
3: น
0: ่
3: ากล
0: ั
3: ว
0: ไหมอุ้ยน่ากลัวแบบนี้เรามาบอกกันเลยว่ามอนสเตอร์ตัวนี้มีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างมีจำนวนเท่าไหร่ดูประโยคข้างบนเลยค่ะ My monster has one head My monster has one head ดูที่คำศัพท์คำนี้ head
3: head
0: แปลว่าอะไรคะ
3: ห
0: ั
3: ว
0: head แปลว่าหัวหรือศีรษะนั่นเองเขาบอกว่า
3: one head
0: one คือเท่าไหร
3: ่
0: 1แล้ว monster my monster คือ monster สัตว์ประหลาดของฉันเนี่ย has meMy monster has one head. สัตว์ประหลาดของฉันมี1หัว1ศีรษะใช่ไหม
3: ใช่
0: อ้าว

0: พร้อมๆกัน listen and repeat after me ถึงทักษะการอ่านแล้วนะเด็กๆต้องฝึกพร้อมๆกันเลยค่ะ my monster has one head has one head พร้อมๆกัน my monster has one head
1: my monster has one head
0: ครูกุ้งฝึกอ่านตรงนี้

0: เท่าไหร
1: ่
0: ชื่อชื่ออ่า My monster has two ears My monster has two ears Monster ของฉันมี2หูอ่ะพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3 My monster has two ears ยังเป็นตัวเดิมเขาจะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรคำนี้ No not ear eyes พร้อมกัน eyes นะพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3อ้าวเราบรรยายเลย My monster has three eyes My monster has three eyes และมีทั้งหมดกี่ตามอนสเตอร์ของฉันสัตว์ประหลาดของฉันมีทั้งหมด3ตาคราวนี้เริ่มแล้วเด็กหยิบกระดาษตัวเองขึ้นมาเลยค่ะหยิบกระดาษตัวเองขึ้นมาหยิบกระดาษตัวเองขึ้นมาหยิบดินสอขึ้นมาด้วยพี่เติร์ดพี่เติร์ดหยิบกระดาษตัวเองขึ้นมาแล้วเติร์ดนั่งแล้วก็หยิบดินสอขึ้นมาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะวาดเด็กๆออกแบบมอนสเตอร์ของตัวเองเด็กๆปลายทางเด็กๆปลายทางพอจะมีกระดาษบ้างไหมคะคุณครูน่าจะเตรียมมาให้แล้วครูกุ้งใช้กระดาษ A4 แบ่งครึ่งแบบนี้นะคะเป็นการประหยัดกระดาษแบบหนึ่งเหมือนกันหรือคุณครูท่านไหนแจกเป็นกระดาษ A4 แล้วไม่เป็นไรนะคะบางคนคุณครูปลายทางบางคนบอกให้วาดลงสมุดได้เลยลองดูนะคะเด็กๆเตรียมกระดาษไว้เป็นของตัวเองแล้ว pencilPencil คืออะไรคะดินสอเตรียมไว้เรียบร้อยยัง
1: เตรียมแล
0: ้วฟังคำสั่งดีๆ Listen carefully Listen carefully ให้เด็กๆวาดตามคำสั่งที่ครูกุ้งกำลังจะบอกแบบนี้เริ่มแรกเลยนะคะบรรทัดแรก Draw ahead Draw ahead Draw คือวาดวาดศีรษะ Head คืออะไรนะคะวาดศีรษะกี่ศีรษะอะ1 draw a head วาดศีรษะ1ศีรษะเลยถ้าเป็นครูกุ้งกระดาษของครูกุ้งอยู่นี่นะเอครูกุ้งจะวาดนี่เลยค่ะเด็กๆออกแบบตามใจตัวเองเลยค่ะตอนนี้ใช้อะไรวาดคะมือวาดอย่างเดียวใช้มือวาดดินสอจับแล้วก็Zip your lips เยี่ยมมากครูกุ้งไปต่อนะเอ๊ะยังมีเสียงอยู่เพราะตอนนี้เราวาดเราใช้มือวาดใช่ไหมฉะนั้นเราไม่มีเสียงกันนะเด็กๆปลายทางเงียบมากต้นทางของเราก็เริ่มเงียบแล้วไปต่อนะคะบรรทัดที่2 Draw five eyes Draw fiveEyes Eye คืออะไรคะ
1: ตา
0: ตา5คือจำนวนเท่าไหร
1: ่
0: 5ต้องวาดตา
1: 5
0: ดวงโอ้1 2 3 4 5โอ้แล้วแต่เด็กๆเลยนะเด็กๆจะวาดแบบไหนแต่งให้มีขนตาสวยๆหน่อย Draw five eyes ไปต่อนะเรียบร้อยนะคะบรรทัดที่3พร้อมนะคะบรรทัดที่3 Draw two ears ears คืออะไรคะลูก ears คืออะไรคะหู two คือจำนวนเท่าไหร่ two คือจำนวนเท่าไหร่คะ2อ้าว2 ears ของครูกุ้ง draw 2 ears ดูดิมอนสเตอร์ครูกุ้งจะหน้าตาแบบไหนเนาะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะไปต่อบรรทัดที่4 draw one leg draw one legเล็กคืออะไรคะเล็กคือขาวันคือจำนวนเท่าไหร่ขาเดียวขาเดียว
1: เปลี่ยนเป็นหน้าเปลี่ยนเป็นชื่ออ
0: ้าวกุ้งมีขาเดียว draw one leg

0: เด็กๆปลายทางตอนนี้ซิปยัวรีบเรียบร้อยแต่ต้นทางยังมีเสียงเราต้องมีสมาธิในการวาดเนาะเรียบร้อยไปต่อบรรทัดสุดท้าย draw four arms draw four arms arm คืออะไรคะ arms คืออะไรแขน four คือจำนวนเท่าไหร่สี่อ้าวมีแขนสี่แขน four arm one two three four โอ้โหนี่เลยมอนสเตอร์กุ้งกุ้งได้ยังได้ยังคะใครเสร็จแล้วใครวาดรูปเรียบร้อยแล้วเก็บดินสออ๋อยังไม่ต้องเก็บนะเพราะเดี๋ยวเราจะใส่ต่อเราจะเขียนต่อนะคะเดี๋ยวเราจะมาโชว์มอนสเตอร์ของเราหน่อยแล้วกันว่าถูกไหมไอดีไอดีมาหน้าห้องอ๋อแต่ครูกุ้งบอกว่าวันเล็กอะวันเล็กแสดงต้องมีขากี่ขาคะกี่ขาวันเล็ก draw วันเล็กต้องมีขากี่ขา1ขาแค่นั้นอ้าวไปมาดูไอดีเลยอ้าวไอดีมาหน้าห้องไอดียืนถือเลยค่ะตรงกลางหน้าห้องเลยอ้าวมาดูกันเด็กๆมาดูของ ID นะคะปลายทางดูของ ID พร้อมๆกันนี่คือ Monster Draw Head คือมีศีรษะ1ศีรษะ5 eyes 1 2 3 4 5 draw 5 eyes 5ตา draw 2 ears ears ear เขาเหมือนกันเนาะแล้วก็ draw 1 leg 1ขาแล้วก็ draw 4 arms 1 2 3 4ได้เรียบร้อยแล้วมอนสเตอร์ของ ID ถูกต้องตามคำสั่งเลยค่ะปรบมือให้ ID หน่อยไหนใครอยากโชว์เพื่อนๆปลายทางบ้างมาเติร์ดมาเติร์ดมามาดูนะมาดูว่าเติร์ดว่าถูกไหมนะคะมาเร็วๆลูกเติร์ดกระดาษแผ่นเบลเลอร์วาดเท่านี้เลยมาดูของเติร์ดนะคะรูปแรกรูปครูกุ้งบอกว่า draw a head ก็คือวาดศีรษะ1ศีรษะ draw 5 eyes 1 2 3 4 5 draw 5 eyes เล็กๆหน่อยเนาะเล็กนิดนิดหนึ่ง draw 2 ears ขู่ยาวๆเนาะ draw 1 leg 1 leg มีขา1ขาและสุดท้าย draw 4 arms 1 2 3 4ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้เติร์ดหน่อยเติร์ดไปนั่งที่เลยนะคะเรียบร้อยแล้วคุณครูปลายทางลองดูนะคะผลงานเด็กๆสามารถที่จะติดไว้หน้าห้องให้เด็กๆได้ชื่นชมผลงานด้วยตอนนี้เก็บผลงานตัวเองใส่ใต้โต๊ะเลยค่ะพร้อมๆกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วเก็บทุกอย่างใส่ใต้โต๊ะพร้อมแล้วนะไปต่อเด็กๆรู้จักตัวนี้ไหมคะพร้อมๆกันมอนสเตอร
1: ์
0: มอนสเตอร
1: ์
0: ขึ้นต้นด้วยเลตเตอร์อะไรลูกเลตเตอร์อะไรคะ M เลตเตอร์ M ซาวเลตเตอร์ M ซาวเด็กๆดูวิธีการเขียนเลตเตอร์ M ดูนะคะตั้งใจดูปันเก็บกระดาษลงใส่ใต้โต๊ะค่ะลูกเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4เป็นตัว M พิมพ์ใหญ่และตัว M พิมพ์เล็กมีภูเขากี่ลูกคะ1 2 3ครึ่งเดียวพร้อมๆกันเลยค่ะมอนสเตอร์ไปต่อเลยนะคะเลตเตอร์อะไรต่อ letter N letter N ซาวletter n sound พร้อมกัน neck วิธีการเขียนดูลากเป็นเส้นตรงลงมา1 2 3ต้องลากลงอย่างเดียวนะตัว n พิมพ์เล็กมีภูเขากี่ลูก1ลูกลากเส้นตรงลงมาแล้วก็โค้งพร้อมๆกัน neck ไปต่อเลยนะคะ letter x letter x สาวคำนี้เลยค่ะ x-ray วิธีการเขียน1 2แล้วพอถึงตรงตัวน้องตัวพิมพ์เล็กก็ครึ่งเดียวทั้งหมดนี้3ตัววันนี้เราจะมาฝึกเขียนกันในชุดกิจกรรมของนักเรียนเด็กๆเปิดชุดกิจกรรมเล่นสีชมพูเปิดหน้าที่6เลยค่ะเปิดหน้าที่6เลยหากเด็กๆไม่มีคุณครูปลายทางสามารถปริ้นแล้วก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ปริ้นลงใส่กระดาษ A4 ให้เด็กๆลองเขียนดูนะคะเปิดหน้าที่6พร้อมยังคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะคะมี3ตัวอักษรเริ่มแรกคือเราต้องทำอย่างไรต้องทำอย่างไรคะจุดจุดกี่จุดจุดกี่จุดคะ1 2 3พร้อมยังเร็วขึ้นตอนนี้เด็กๆก็คือปฏิบัติตามคำสั่งได้เร็วขึ้นและรู้หน้าที่ตัวเองเริ่มที่ตัวแรกกันเลยเนาะจุดเรียบร้อยตัวแรกเป็นตัวอะไรนะคะ M สาว M สาวในสไลด์กูกุ้งอาจจะไม่ถนัดในการใช้สมาร์ทบอร์ดเนาะบางทีมันเคลื่อนที่เด็กๆพยายามเขียนให้สวยๆในบรรทัดให้มีความปราณีตสักนิดหนึ่งพร้อมยังคะ
1: พร้อม
0: แล้วครับลากลงอย่างเดียวนะตามพร้อมๆกันเลย1 2 3 4พร้อมเลยค่ะ1 2 3 4พร้อมนะ1 2 3 4พร้อมไหมคะโอ้ตอนนี้เด็กๆตั้งใจทำและมีความปราณีตแล้วไปต่อที่ตัวพิมพ์เล็กมีกี่ภูเขากี่ลูกนะ
1: 2
0: ลูกเริ่มเลยค่ะ1 2 3ภูเขากี่ลูกนะ
1: 2ล
0: ู
1: ก
0: 2ลูกนะคะ
1: ก
0: ี
1: ่ลูก
0: letter M เสร็จเรียบร้อยเขียนเรียบร้อยแล้วเร็วเนาะเร็วขึ้นเด็กๆเร็วขึ้นนะคะไปต่อที่ letter อะไรลูกไม่มีใครตอบผู้กุ้งเลยอ่ะ letter n ได้ไหมletter n นะไปต่อที่ letter n นะคะเด็กๆทำอย่างไรเขียนให้ตรงลงมาเลยได้ไหมคะวิธีการเขียนต้องเขียนจากล่างบนลงล่าง1 2 3 2สาม1 2 3กี่ตัวนะคะ
1: 3ต
0: ั
1: ว
0: 3ตัวเมื่อตัวพิมพ์ใหญ่เรียบร้อยไปที่ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กมีภูเขากี่ลูกคะ
1: 1ลูก
0: 1ลูกครับเก่งมากครับสวยๆนะครึ่งเดียวเขียนให้เต็มช่องเด็กๆมีความปราณีตในการเขียนให้เต็มช่องนะคะเรียบร้อยวันนี้เราจะประเมินตัวเองด้วยว่าสิ่งที่เราเรียนใน2ครั้งนี้เด็กๆจะได้อะไรและคิดว่าจะนำไปใช้อะไรนะคะเอ็นเรียบร้อยไปตัวสุดท้ายของวันนี้ตัวอะไรคะ
1: x
0: กากบาทเลยกากบาทเนี่ยมันจะมาเจอกันตรงกลางสังเกตไหมกี่ตัวคะ1 2 3อ้าวตัวพิมพ์เล็ก1 2 3เรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร
0: ้
1: อยนะคะ
0: โอเคมีบางคนยังทำแบบไม่ตรงข้างบนเดี๋ยวเราต้องแก้ไขกันนะคะวิธีการทำเนี่ยจะต้องให้ตรงข้างบนต้องแก้ไขกันเดี๋ยวเราแก้ไขกันเนาะคุณครูปลายทางใช้เวลาในการตรวจได้เลยนะคะเดี๋ยวเราแก้ไขกันไปต่ออ้าวตรงนี้ไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูให้เวลาในช่วงท้ายกันอีกนะแบบประเมินตนเองหน้าต่อไปเด็กๆมีไหมคะ
1: มี
0: นะคะข้างบนครูกุ้งจะให้เขียนชื่อสกุลชั้น

0: เลขที่เดี๋ยวไว้เขียนทีหลังได้วันนี้เรื่องที่เราจะต้องเรียนวันนี้อยู่หน่วยที่1เรื่อง Monster Body จริงๆแบบประเมินถ้าอยู่ในชุดกิจกรรมแล้วนะคะคุณครูก็ไม่ได้ให้เขียนชื่อก็ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นเล่มชุดกิจกรรมของตัวเองกันหมดแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะข้อที่1ถ้าทำได้นะดาว3ดวงเลยนะถ้าทำได้รู้สึกว่าทำได้แบบว่าเอ๊ยังจะต้องพัฒนาก็2ดวงแต่คิดว่าถ้าเราจะต้องพัฒนาก็แค่ดวงเดียวข้อที่1นะคะฟังคำสั่งฟังดีๆว่าครูกุ้งจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรออกเสียงตัวอักษร M N X A F E ตัวอักษรที่เราเพิ่งเขียนไปเด็กๆออกเสียงได้ไหมได้ถ้าได้ก็ให้3ดวงเลยค่ะดาว3ดวงและคิดว่าจะทำให้ดีขึ้นไหมลูกทำให้ดีขึ้นใส่เครื่องหมายถูกไปข้างหลังเลยค่ะไปต่อนะข้อที่2ครูกุ้งมีการเขียนละเขียนตัวอักษร M N X A F E เขียน3ตัวนี้ทำได้ดีไหมคะทำได้ดีระบายไปเลยค่ะเอทำได้ปราณีต3ดวงเลยคิดว่าจะทำได้ดีไหมคะทำได้ดีขึ้นไปอีกไหมอยากเขียนให้สวยกว่านี้ไหมอันง่ายๆเลยอยากเขียนให้สวยกว่านี้ไหมลูกอยากก็ใส่เครื่องหมายถูกไปข้อที่3สำคัญมากการออกเสียงคำศัพท์ส่วนต่างๆของร่างกายเด็กๆออกเสียงได้ไหมได้ไหมคะได้ได้ให้ไป3ดวงเลยบางคนบอกว่าอุ๊ยยังออกเสียงไม่เก่งเลยแค่2ดวงก็ได้และคิดว่าครั้งหน้าจะออกเสียงให้ชัดเจนกว่านี้ไหมใส่เครื่องหมายถูกไปทำให้ดีขึ้นเนาะทำให้ขึ้นและข้อที่4ออกเสียงและปฏิบัติตามคำสั่ง touch your nose touch your mouth touch your ear เด็กๆออกเสียงและทำและปฏิบัติได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะ3ดวงเลยโอ้โหถ้าใครทำได้ปฏิบัติไปเลย3ดวงใส่และคิดว่าจะทำให้ได้ดีกว่าเดิมไหมคิดว่าทำได้ดีกว่าเดิมไหมคะได้ดีอยากจะทำให้มันดีขึ้นนะเนาะอย่าเนี่ยตอนนี้เด็กๆตั้งใจเรียนขึ้นแล้วก็นำไปใช้นอกห้องเรียนได้ก็จะดีเลยและข้อสุดท้ายพูดตามโครงสร้างประโยค My monster has five eyes บอกได้ว่า monster มีกี่ตามีกี่หัวมีกี่หูเราฝึกพูดกันน้อยฝึกพูดน้อยไหมคะน้อยเนาะเอ๊แต่ครูกุ้งก็คิดว่าเราจะไปฝึกพูดที่บ้านอีกได้ถ้าอย่างนั้นครูกุ้งให้แค่ตัวเองแค่2ดวงพอครั้งหน้าจะได้ฝึกพูดกันเยอะๆแล้วก็นำไปใช้นอกห้องเรียนได้คิดว่าจะทำให้ดีขึ้นไหมคะดีขึ้นแบบประเมินตนเองตรงนี้คุณครูก็สามารถที่จะนำไปพัฒนาในบทเรียนได้ว่าเราจะใช้กิจกรรมอะไรเพื่อให้เด็กๆ เข้าใจนะคะอย่างครูกุ้งในรอบนี้ทักษะการพูด My Monster Has จริงๆอยากจะให้เด็กๆมาพูดทีละคนเลยแต่ด้วยเวลามันอาจจะจำกัดนะคะเมื่ออยู่ปลายทางคุณครูปลายทางสามารถฝึกเด็กๆได้เด็กๆเรียบร้อยยังคะประเมินตนเองเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วเก็บทุกอย่างลงใส่ใต้โต๊ะเลยค่ะ Put everything is in the drawerเรียบร้อยเก็บทุกอย่างลงใส่ใต้โต๊ะค่ะนับพร้อมๆกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 ready มาเลย pass off the body คำแรกเลยค่ะใครอ่านได้เร็ว
1: hand
0: ear arm
1: foot
0: nose
1: leg
0: mouth
1: cheek
0: neck
1: tooth
0: hair
1: head
0: face
1: toe
0: eye ทั้งหมดนี้เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่อง part of the body เรียนไปเยอะเลย

0: เนาะเรียนไปเยอะเด็กๆสามารถที่จะไปจัดตะจับหรือสัมผัสให้คุณพ่อคุณแม่ทราบได้ว่าคำศัพท์เหล่านี้เรียกว่าอะไรคุณพ่อคุณแม่ก็จะช่วยเหลือเด็กๆเอ๊ะเราเรียกไม่ถูกเนาะเรียกคำศัพท์สับสนเนาะคุณพ่อคุณแม่ก็จะช่วยได้นะคะเป็นการนำบทเรียนไปถ่ายทอดที่บ้านเนาะเรียนคู่กันที่บ้านกับที่โรงเรียนเราช่วยกันนะคะวันนี้สรุปคำศัพท์กันไปเรียบร้อยครั้งหน้าเราจะไปในเรื่อง Tell me moreTell me more คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณเด็กๆในชั้นเรียนและขอบคุณคุณครูปลายทางที่ช่วยให้เด็กๆปลายทางบรรลุในกิจกรรมที่ตั้งไว้นะคะหัวหน้าห้องบอกได้เลยค่ะ
1: ครับ ready

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

เมื่อตอนเด็กๆนะฮะก็มีโอกาสได้ไปบ้านตาตาเนี่ยจะปลูกผักอยู่รังสิตเราก็ได้เห็นการปลูกผักเรื่องการทำเกษตรของละแวกนั้นโดยที่ไม่ได้ต้องไปไกลมันเหมือนกับได้เปิดโลกของเราทีนี้พอเข้าไปอยู่ในบรรยากาศมหาลัยเนี่ยไปกับค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเราก็เหมือนกับไปอยู่แล้วก็ไปดูสังเกตวิถีชีวิตอะไรแบบนี้สิ่งนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะเวลาเราไปในหมู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ต่างจากคนเมืองที่อยู่ในกรุงเทพนะเส้นทางบางเส้นทางยังต้องเดินอ่ะพอมาทำงานในชนบทเนี่ยเราเหมือนกับเราเห็นความเหลื่อมล้ำซ่อนอยู่ภายใต้ความที่ดูเหมือนสงบเอ๊ะทำไมภาคเกษตรยังมีหนี้สินเยอะอยู่ชาวบ้านก็ยังยากจนก็มันก็แก้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้ก็ทำไปเรียนรู้ไปจนทุกวันนี้ยังเรียนรู้อยู่เลยเราคิดว่าถ้าเราก็มีส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้มันดีขึ้นทำให้มันเกิดความเป็นธรรมมากขึ้นเราก็อยากจะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถึงยังไงเราก็ต้องให้กับชุมชนนะหมายถึงให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมที่จะบอกว่าตัวเองอยากจะเป็นยังไงหรือเกษตรกรต้องบอกตัวเองได้ว่าอยากจะพัฒนาไปยังไงอะไรเงี้ยคือเราเปิดพื้นที่เปิดโอกาสเครือข่ายช่วงแรกๆก็เป็นเครือข่ายสัมพันธ์ทางความรู้ก็ต้องเคารพในสิ่งที่เขาได้ทำกับชาวบ้านเป็นความรู้แล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านเองก็พยายามจะปรับตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเองหลายคนก็คุยกันเหมือนกันว่าน่าจะมีเวทีนะน้องอาจจะได้คุยความคิดได้คุยอะไรอย่างนี้ด้วยบางทีปัญหาของในรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่ปัญหาแบบของเราเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะถ้าเราร่วมกันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะเปิดให้คนมาคุยกันนะแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สาธารณะมากขึ้นนี่ก็เป็นจิตอาสานะเพราะเราเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็เพื่อคนอื่นด้วยไม่ได้เฉพาะเพื่อเราใช่ไหมจิตอาสามันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนซึ่งมีพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะคิดว่าทุกคนเนี่ยก็มีความปรารถนาดีที่อยากจะให้กับคนอื่นนะเพราะว่าการให้กับคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยมีคุณค่าคู่กันมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วแต่ถ้าสังคมไทยจะทำให้ทุกคนเป็นเอาสิ่งนี้ออกมาเนี่ยสังคมอาจจะต้องเปิดโอกาสให้คนได้แสดงอันนี้ออกมาตั้งแต่เด็กอะคุณควรจะทำให้เขาช่วยเหลือกันหรือทำให้เขาเห็นคุณค่าของคนอื่น

0: สวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้จัดตั้งขึ้นบนพื้นที่ 6,500 ไร่เมื่อพุทธศักราช 2535 เป็นสวนพฤกษศาสตร์ระดับสากลแห่งแรกในประเทศที่ใหญ่ที่สุดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา5รอบซึ่งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานณพื้นที่แห่งใดก็ตามจะทรงให้ความสนพระราชฤทัยในธรรมชาติรอบพระวรกายอยู่เสมอทั้งป่าต้นน้ำและพันไม้นานาชนิดส่วนพฤกษศาสตร์มีภารกิจหลักคือรวมพันไม้ไทยศึกษาทางวิชาการด้านพืชค้นคว้าวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจนเป็นสถานที่เผยแพร่ข้อมูลพันธุ์พืชศาสตร์ไทยและรวบรวมพันธุ์ไม้ทั้งในและต่างประเทศขยายพันธุ์พืชประจำถิ่นที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์พันธุ์ไม้เศรษฐกิจโดยเฉพาะพันธุ์กล้วยไม้ไทยเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: องค์การสวนพืชศาสตร์ก็ได้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุรักษ์พันไม้ของประเทศไทยนะคะเพื่อสนองพระราชสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะพันไม้กลุ่มเป้าหมายที่เราดำเนินการอยู่ก็จะมีพืชวงกล้วยไม้วงขิงแล้วก็กลุ่มพืชหายากของประเทศไทยค่ะ
0: ส่วนพฤกษศาสตร์นี้เป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหลายครั้งซึ่งภายในบริเวณสวนพฤกษศาสตร์นอกจากจัดแบ่งเป็นกลุ่มพันไม้ตามวงและความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ทั้งชนิดพันไม้พื้นเมืองประจำถิ่นและพันไม้จากต่างประเทศรวมทั้งอาคารให้ความรู้ทางด้านพืชธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม3อาคารหลักคืออาคารหอพันไม้อาคารวิจัยและอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติรวมทั้งกลุ่มอาคารเรือนกระจก3โรงเรือนที่ตกแต่งด้วยพันไม้หายากที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษอาทิเรือนจัดแสดงไม้ป่าดิบชื้นมีพันไม้ป่าดงดิบภายในเสมือนอยู่ในป่าจริงๆมีน้ำตกจำลองให้ความชุ่มชื้นและเรือนรวมพันกล้วยไม้ไทยรวบรวมไว้กว่า350ชนิดนอกจากนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติทั้งพันไม้ยืนต้นพันไม้เลื้อยในเส้นทางวลัยชาติดังเช่นพวงโกเมนและสวนพืชสมุนไพรอีกหลายชนิดที่ขึ้นชื่อเรื่องสรรพคุณทางยาแผนโบราณที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเช่นว่านตะขาบหินแก้พิษต่างๆและอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติคือแคนโนพีวอล์กเวย์หรือเส้นทางเดินลอยฟ้าไว้เหนือทางเดินเรือนยอดไม้ปัจจุบันสวนพฤกษศาสตร์มีพันไม้ให้ศึกษาด้านพฤกษศาสตร์หลากหลายชนิดซึ่งผู้เข้าชมจะได้ทั้งความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และด้านพืชธรรมชาติวิทยาตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับพืชนอกจากนี้พระองค์ทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์ต่างๆที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองพระราชดำริเริ่มดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มาตั้งแต่พุทธศักราช2536ได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์ต่างๆและทำการขยายพันธุ์และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกล้วยไม้มาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันโรงเรือนเพาะชำมีกล้วยไม้รองเท้านารี17สายพันธุ์อาทิรองเท้านารีเขาค้อรองเท้านารีดอยตุงรองเท้านารีเมืองการรองเท้านารีเหลืองกระบี่และทำการปล่อยกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ
2: เมื่อเราได้รวบรว

0: พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านาลีนะครับก็ได้ดำเนินการเพาะชำและขยายพันธุ์นะครับมีการขยายพันธุ์นะครับแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับเพื่อให้กล้วยไม้รองเท้านาลีถนนเนี่ยยังอยู่ในแผ่นดินไทยนะครับตลอดไปปัจจุบันเราได้ดำเนินการนะครับปรับปรุงพื้นที่โครงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีเรือนเพาะชำต่างๆนะครับนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับ
1: นับเป็นโครงการตามพระราชดำริที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ที่สำคัญและสามารถช่วยให้ราษฎรในพื้นที่โครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวอีกทั้งยังลดปัญหาการลักลอบนำกล้วยไม้จากป่าธรรมชาติออกมาจำหน่ายอีกด้วย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: รีบครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละ

0: ายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลย
1: เอ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
1: อะไรนะเฮีย
2: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
3: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
2: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
2: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
2: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
2: แล้วก็คุณธรรม
4: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
1: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลกราบถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
4: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้ยเหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
3: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: วัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูจิรวุฒิภักดีหรือคุณครูแม็กนะครับซึ่งวันนี้นะครับคุณครูแม็กก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆทุกคนได้รับชมกันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับสำหรับเรื่องในวันนี้นะครับที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับก็จะต่อจากครั้งที่แล้วเนาะครั้งที่แล้วเรียนรู้ในเรื่องของการบอกจำนวน 1-5 ไปแล้วโดยทำไมครับไม่ต้องนับเลยเห็นปุ๊บทำไมครับมองปุ๊บตอบปั๊บเลยนะครับรู้เลยว่าบัตรนั้นแสดงจำนวนเท่าไหร่นะครับก็เชื่อว่าเด็กๆหลายคนกลับไปทำไมครับทบทวนไหนใครเป็นทบทวนขอดูมือหน่อยโอ้หลายคนหลายคนนะครับเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากเดี๋ยววันนี้ครับเด็กๆครับเราก็จะมาทำไมครับเรียนรู้กันต่อเนาะแต่คราวนี้เพิ่มความยากขึ้นไปนะครับยังเป็นเรื่องเดิมแต่เพิ่มความยากนิดหน่อยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาอ่านชื่อเรื่องนะครับตามคุณครูแม็กนะครับการบอกจำนวน
1: การบอกจำนวน
0: ขออีกครั้งนึงการบอกจำนวน6ถึง10
1: 6ถ
0: ึ
1: ง
0: 10
1: 6ถึง
0: 10โดยไม่ต้องนับ
1: โดยไม
0: ่
1: ต
0: ้
1: องน
0: ับ โดยไม่ต้องนับเอาเลยครับเด็กๆครับวันนี้นะครับต่อจากเดิมเลยครั้งที่แล้ว1ถึง5วันนี้ต่อที่อะไรครับ6ถึง10โอ้โหคิดว่ายากไหมครับคิดว่ายากไหมเอ่ยไม่ยากนะครับเอาแล้วครับดังนั้นเรียนรู้วันนี้เด็กๆต้องทำไมครับบอกจำนวน6ถึง10โดยไม่ต้องนะครับงั้นอาจจะใช้เวลาสั้นๆมองปุ๊บทำไมทันที
1: ตอบ
0: ปั๊บเลยทันทีนะครับเด็กๆปลายทางด้วยนะครับก็เชื่อว่าเด็กๆต้องทำได้อย่างแน่นอนเอาแล้วครับเด็กๆครับก่อนที่จะทำไมครับเข้าสู่เนื้อหาเราต้องมาทบทวนข้อตกลงของเรากันก่อนยังจำกันได้อยู่ไหมเอ่ย2ตาต้องทำไมนะเอาละครับ2ตาดูเดี๋ยวเรามาทำไมครับทำพร้อมกันเลยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางพร้อมไหมครับเด็กๆครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วกูแบกนับให้นะครับ1 2 3 2ตาดู2หูฟังสมองคิดมีสติไม่เข้าใจกลับบ้านเรียนรู้อย่างปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาละครับแล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะทำไมครับเริ่มเรียนทบทวนข้อตกลงไปแล้วขอเรียกสติสมาธินิดนึงนะครับให้เด็กๆทำไมครับเตรียมตัวนั่งสมาธิก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะครับเพื่อเป็นการเรียกสติเอาละครับเดี๋ยวให้เด็กๆจัดท่าทางให้เรียบร้อยนะครับนั่งตรวจตรงๆเนาะตั้งสติให้ดีสองมือวางทับกันทันทีหลับตานั่งตัวตรงสีตั้งส

ตั้งสติให้ดีสองมือวางทับกันทันทีหลับตานั่งตัวตรงสีตั้งสติ

อยู่กับตัวเองนะครับค่อยๆนึกความรู้ครั้งที่แล้วเรียนรู้อะไรกันไปนะครับครั้งที่แล้วการนับจำนวนใช่ไหมครับการบอกจำนวน 1-5 โดยไม่ต้องนับนะครับเรียนอะไรกันไป

0: เอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวให้เด็กๆทำไมครับค่อยๆ คลายมือนะครับที่ตักออกแล้วก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมานะครับค่อยๆลืมตาขึ้นมาเนาะค่อยๆเปลี่ยนอริยบทนะครับเอาละครับเสร็จแล้วให้เด็กๆทำไมครับค่อยๆหันมาด้านหน้าเนาะดังนั้นตอนนี้มีสมาธิหรือยังเอ่ยเชื่อว่าตอนนี้นะครับเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับได้อยู่กับตัวเองได้เรียกสติเรียกสมาธินะครับก็เชื่อว่าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวคราวนี้นะครับเรามาทำไมครับทบทวนความรู้เดิมนะครับทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับในเรื่องของบัตรแสดงจำนวนจุดยังจำกันได้อยู่หรือเปล่าเอ่ยอ้าวเด็กๆอ่านตามคุณครูแม็กนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับบัตรแสดงจำนวนจุด
1: บ
0: ั
1: ตรแสดงจำนวนจ
0: ุ
1: ด
0: บ
1: ั
0: ตรแสดงจำนวนจ
1: ุ
0: ด
1: บัตรแสดงจำนวนจ
0: ุ
1: ด
0: ดังนั้นนะครับคำนี้เนาะเป็นประโยคค่อนข้างยาวเลยนะครับบัตรแสดงจำนวนจุดนะครับซึ่งครั้งที่แล้วเด็กๆทำไปแล้วหรือยังเอ่ยทำไปแล้วหรือยังครับทำไปแล้วใช่ไหมครับซึ่งทำไมครับโอ้โหได้ออกมานำเสนอด้วยนะครับในเรื่องของบัตรแสดงจำนวนจุดเดี๋ยววันนี้คุณครูแม็กก็จะทำไมครับนำบัตรแสดงจำนวนจุดของเดิมนะครับมาทำไมเอ่ยมาทายให้กับเด็กๆนะครับกันว่าบัตรแสดงจำนวนจุดที่เด็กๆเห็นนะครับที่คุณครูแม็กโชว์ขึ้นมานี้นะครับมีจำนวนเท่าไหร่มองปุ๊บตอบปั๊บพร้อมไหมเอ่ยครับพร้อมไหมเอ่ยครับดูที่บัตรใบแรกบัตรใบแรกเท่าไรเอ่ยครับปลายทางเห็นไหมครับเท่าไรเอ่ยพร้อมนะไปต่อไปนะครับใบต่อไปเท่าไรเอ่ยขอเสียงดังฟังชัดเลยนะครับต่อไปนะเท่าไรเอ่ยอุ้ยชัดเจนเลยนะครับ5เท่าไรครับชัดเจนชัดเจนเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยเท่าไรครับเอาละไปต่อไปเท่าไรครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเท่าไรเอ่ยเท่าไรนะนี่อาจจะเล็กนิดนึงนะครับเยี่ยมมากเลยตอบได้ทันทีเลยนะครับเท่าไรครับปึ๊บเท่าไรครับ5
1: 3
0: เท่าไรนะ3เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
1: 6
0: โอ้เท่าไรนะหน้าตาน่ารักเนาะนะครับมี5นะครับไปต่อนะ
1: 2
0: เท่าไรเอ่ย
1: 2
0: โอ้ย2อยู่ที่มุมด้านล่างนะครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเท่าไรครับมีตรงกลางด้วยเห็นไหมครับเนาะมีจำนวน5เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะครับมันอาจจะไม่ชัดนะครับอาจทำให้เราพลาดได้นะครับไปต่อนะโอ้โหเท่าไรเนี่ย5นะครับต่อนะชัดเลยเท่าไรครับอันนี้จำได้เลยมีคนเดียวของปั้นดินใช่ไหมครับ1นะครับไปต
1: ่อ
0: เท่าไรครับลูก2ปลายทางทันไหมครับทันนะไปต่อนะครับเท่าไรครับโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตอบทันทีเลย

ามองเห็นไหมครับมีจุดมุมด้านบนด้วยเนาะเท่าไหร่เอ่ยโอ้ย555เท่าไหร่ครับกลับมาที่อันเดิมแล้วใช่ไหมครับ3ดังนั้นยากไหมครับเด็กๆที่เราทบทวนกันไปไม่ยากเลยอันนี้เป็นบัตรแสดงจำนวนเนาะจากครั้งที่แล้วเอาละครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อในสไลด์เลยนะครับเอาละเดี๋ยวจะให้คราวนี้เด็กๆ ดูที่ทำไมครับเป็นภาพบ้างภาพแรกเป็นบัตรแสดงจำนวนกี่จุดนะเห็นไหมครับอาจจะอยู่มุมใดมุมหนึ่งเนาะนั้นมองปุ๊บดูนับอาจจะนับในใจเลย1เห็นไหมครับก็มี1จุดตอบได้ทันทีเลยเท่าไหร่นะโอ้โห2 3ไม่ยากไม่ยากเลยมองปุ๊บตอบปั๊บเอาไม่ยากไม่ยากต่อไปล่ะเชื่อว่าหลายคนทำไมครับจัดทำบัตรในลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับเนาะดังนั้นบัตรแสดงจำนวนจุดเด็กๆดูดีๆนะครับครั้งที่แล้วที่เราเรียนกันไปมีกี่จุดนะ1จุด2จุด3จุด4จุด5จุดนี่เป็นเพียงตัวอย่างซึ่งเด็กๆอาจจะทำไมครับรังสรรค์ผลงานเนาะหรือสร้างสรรค์ผลงานทำไมครับหลากหลายอาจจะแตกต่างจากครูแม็กไปแต่สำคัญเลยจุดต้องทำไมครับทวนตามจำนวนนั่นเองเนาะนั้นใครชอบจำนวนไหนก็สามารถสร้างบัตรทำไมครับแสดงจำนวนจุดเพื่อมาทายให้กับเพื่อนๆได้นั่นเองนะครับเอาละครับยากไหมครับยากไหมเอ่ยไม่ยากเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาฝึกคิดลองทำลงมือทำไมครับปฏิบัติเช่นเคยเลยนะครับเนาะวันนี้คุณครูแม็กก็จะทำไมครับเหมือนเดิมเลยจะแจกกระดาษให้เด็กๆทำไมครับวางจุดตามอิสระจำนวนเท่าไหร่ครับ6ถึง10จุดดังนั้นใครชอบจำนวนไหนก็ทำไมครับสร้างสรรค์ผลงานได้เลยสิ่งสำคัญเนาะขอทำไมครับขอชัดๆได้ไหมเอ่ยขอจุดชัดๆขอจุดชัดๆเดี๋ยวคุณแม็กยกตัวอย่างให้ดูเนาะถ้าเด็กๆทำไมครับทำผลงานเนาะอาจจะทำไมครับทำจุดคุณแม็กชอบ6เท่าไหร่ครับขอให้ชัดเจนแบบนี้เลยมองปุ๊บเห็นไหมครับตอบได้ทันทีเลยมี6จุดหรือชอบแบบนี้นี่กี่จุดนะอันนี้กี่จุดเอ่ยอันนี้กี่จุดครับ8จุดเนาะเด็กๆก็สามารถทำไมครับทำให้ครบตามจำนวนที่ต้องการได้เลยอีกนิดนึงเท่าไหร่เอ่ยเด็กๆก็ทำไมครับสามารถที่จะสร้างบัตรแสดงจำนวนจุดนะครับดังนั้นเดี๋ยวจะแจกบัตรเนาะข้อตกลงเหมือนเดิมใครที่ทำไมครับไม่ตั้งใจทำกิจกรรมขออนุญาตเก็บอุปกรณ์นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับตกลงไหมครับตกลงนะครับนั้นแสดงว่าทุกคนจะตั้งใจทำกิจกรรมนะครับบัตรที่เด็กๆทำไมครับสร้างจุดขอจุดที่ชัดเจนนะครับแล้วก็จำนวนทำไมครับครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่เด็กๆทำไมครับชอบเลยแล้วเดี๋ยวเราเอามาถ่ายเพื่อนๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางกันพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูแม็กจะแจกกระดาษนะครับให้แต่ละกลุ่มเลยเนาะเอานะแจกให้แต่ละกลุ่มนะครับส่งต่อให้เพื่อนๆด้านในหน่อยนะครับค่อยๆส่งดังนั้นเด็กๆเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนอะไรเอ่ยครับสีเนาะระมัดระวังนะลูกระบายสีทำไมครับอย่าให้เกินอย่าให้พลาดเนาะ

0: 5คนเนาะลูก
1: ส่งต่อด้านในด้วยไหนใครได้มีใครยังไม่ได้ไหมครับลูกกระดาษอ้าวถ้าใครได้แล้วไหนใครเข้าใจแล้วว่าต้องทำอย่างไรยกมือถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณครูแม็กให้เวลาเนาะให้ทำอะไรเอ่ยบัตรแสดงจำนวนจุดเนาะขอวันนี้ขอ6ถึงอะไรครับ6ถึงบางคนอาจจะชอบ5จุด6จุด7จุด8จุด9จุด10จุดนะครับวันนี้ขอ6ถึง10เลยนะครับเด็กๆพยายามให้จุดทำไมครับห่างๆกันเหมือนของคุณครูแม็กถ้าติดกันมากๆเลยพอเพื่อนๆมองไกลๆเป็นไงครับไม่ชัดเจนดังนั้นมีช่องว่างนิดนึงให้หายใจหน่อยนะครับของแต่ละจุดแต่ละจุดที่เด็กๆทำนะครับเนาะถ้าติดกันมากๆเลยเดี๋ยวเราจะนับจำนวนกันไม่ได้เลยนะครับอาจจะนับในใจไม่ได้มองปุ๊บอาจจะตอบปั๊บไม่ได้นะครับก็อันนี้ฝากเป็นข้อคิดนะครับให้กับเด็กๆทุกคนครับนับก่อนนะก่อนลงสีนะครับนับให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนแล้วก็ทำไมครับระบายสีขอวงใหญ่ๆหน่อยขอวงใหญ่ๆใหญ่ๆหน่อยนิดนึงเอาจุดชัดเจนชัดเจนเนาะมันติดกันไปลูกเดี๋ยวจะมองยากเนาะมีช่องว่างนิดนึงมีช่องว่างนิดนึงเดี๋ยวครูช่วย

0: แล้วล่ะแบบนี้ทำไมได้ครับได้ได้
1: ช่วงนี้นะครับอาจจะใช้เวลาเนาะระบายสีทำไมครับให้อยู่ในวงกลมเนาะหรือจุดที่เราแสดงขึ้นมานะครับเอาห่างกันนิดนึงลูก

ให้มีช่องว่างให้มีช่องว่าง

0: ระบายสีด้วยนะลูกเป็นเทศเหรอครับอันนี้ระบายสีระบายสีระบายให้ชัดหน่อยลูกย้ำย้ำ
1: ระบายไม่ค่อยเก่ง
0: ได้ครับค่อยๆค่อยๆอย่าให้ติดกันมากครับอย่าให้ติดกันมากอันนี้ดีแล้วอันนี้ดีแล้วนับได
1: ้
0: เอาใหม่เอาใหม่อะเดี๋ยวกลับดาววาดใหม่วาดวงกลมวาดจุดขัดทำเอาให้ห่างๆกันนิดนึงให้มันนับได้เห็นไหมครับของคุณครูเห็นไหมมีช่องว่างพี่เติร์ดก็เว้นช่องว่างนิดนึงนะให้มีช่องว่างแบบเพื่อนๆอ่ะระบายสีมันขอช่องว่างนิดนึงได้ไหมครับตรงนี้เดี๋ยวจะมองไม่ออกเน
1: า
0: ะได้ครับเปิดแล้วครับครับใช่ครับมันหายใจไม่ออก
2: ขอวางไว้ตรงนี้ก่อนนะได้ไหมอ่ะสี่ของก็คิดนะ
1: แม่ไปซื้อร้านติดบา
0: ทขอช่วยอันนี้ยังมีช่องว่างอันนี้มันติดกันไหมเนาะลูกเนาะทำไมนี่เลยระบายสีให้ชัดเจนนะครับลูกสำคัญเลยอย่าลืมนับจำนวนด้วยนะของเราเท่าไหร่เอ่ยโอ้โอเมกโอเมกเอาแอบไว้ก่อนแอบไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้ทายเพื่อนๆย้ำระบายสีให้คุณครูหน่อยอีกรอบหนึ่งขอสีชัดๆได้ครับได้เลยกับตาระบายต่อเลยครับเอาให้ครบเอาให้ครบเยี่ยมเยี่ยม

0: สีสันสวยงามนะครับก็สำหรับเด็กๆปลายทางนะครับก็สามารถที่จะฝึกทำนะครับบัตรแสดงจำนวนจุดนอกเหนือนะครับทำใส่กระดาษอาจจะทำไมครับสามารถทำลงในสมุดนะครับแล้วอาจจะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันนะครับมาทายจำนวนให้กับเพื่อนๆนั่นเองก็ถือว่าเป็นการฝึกนับจำนวนนะครับไปในตัวด้วยนะครับก็ฝากเด็กๆปลายทางด้วยนะครับหรือว่าถ้าเด็กๆไม่พร้อมก็สามารถนะครับที่จะรอทายจำนวนนะครับไปพร้อมกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับให้เพื่อนๆได้สร้างสรรค์นะครับบัตรแสดงจำนวนจุดเพื่อมาทายกันนะครับไหนขอดูหน่อยได้ครับได
1: ้เสร็จแล้วเอามือบัง
0: ได้ครับเอ้าเสร็จแล้วคว่ำไว้ก่อนเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วคว่ำไว้ก่อนเลยเดี๋ยวออกมานำเสนอเนาะเดี๋ยวมีเพื่อนๆที่ยังระบายสีอยู่นะครับไม่เป็นไรระบายสีตรงนี้เสร็จ
1: อันนี้เกิน
0: ลบให้หน่อยอย่างลบ

ไถเสร็จแล้วทำไมครับคว่ำไถแล้วก็เก็บสีดินสอยางลบใส่อะไรครับใต้โต๊ะให้เรียบร้อยเลยเนาะโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ้าวคว่ำไว้รอเลยค่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมกลุ่มที่5ใกล้หรือยังเอ่ยใกล้หรือยังครับเอาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาเร่งมือนิดนึงระบายสีนะครับใครเสร็จแล้ววางไว้บนโต๊ะเนาะเดี๋ยวถูไถไปเดี๋ยวมันจะเปื้อนเนาะเพื่อนเพื่อนปลายทางจะดูไม่ชัดเจนนะครับพี่เต๋อระบายเสร็จหรือยังเอ่ยครับเสร็จแล้วเก็บใส่ใต้โต๊ะเรียบร้อยเลยครับเก็บสีเอาแล้วครับเยี่ยมเยี่ยมเอาวางไว้เลยเล่งมือนิดนึงเล่งมือนิดนึงไหนใครเสร็จแล้วยกมือใครเสร็จแล้วเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือจับเอวเดี๋ยวรอเพื่อนๆอีกแป๊บหนึ่งนะครับลูกเนาะให้เวลาให้เวลาเอาละเดี๋ยวดูว่ากลุ่มไหนพร้อมก่อนพร้อมก่อนเดี๋ยวให้ออกมานำเสนอดูเพื่อนๆก่อนในกลุ่มกลุ่มนี้กลุ่มที่4เนาะเสร็จก่อนทุกคนเดี๋ยวให้นำเสนอเป็นลำดับที่1นะครับเดี๋ยวรอกลุ่มที่2เสร็จทุกคนเป็นลำดับที่2นะครับเดี๋ยวให้นำเสนอเป็นกลุ่มที่อะไรลูกกลุ่มที่2เอาละเอาเล่งมือนิดนึงลูกอันนาครับเล่งมือนิดนึงเอาละพร้อมหรือยังเอ่ยเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเอาละครับเดี๋ยวคราวนี้ใจเย็นเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือจับเอวกอดอกเยี่ยมมากนะครับใครที่เสร็จแล้วเก็บสีกระเป๋าดินสอเครื่องเขียนใส่อะไรเลยครับใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยเนาะเอาละครับพร้อมกับตั้งใจเดี๋ยวขอเชิญกลุ่มที่4ก่อนเดี๋ยวเชิญด้านหน้าเลยนะครับเอาละเอาปิดไว้ก่อนหันเข้าหาตัวไว้ก่อนด้านในครับตั้งใจนิดนึงเดี๋ยวกลุ่มไหนเด็กๆครับสองตาสองหูดังนั้นถ้ากลุ่มไหนไม่ตั้งใจขออนุญาตตัดสิทธิ์เหมือนเดิมไม่ให้ออกมาทายเพื่อนๆตกลงนะครับเนาะดังนั้นถ้าใครอยากทายต้องทำไมครับตั้งใจเนาะเอาละใครที่ยังไม่เสร็จก็ค่อยๆทำนะครับแล้วก็เร่งมือนิดนึงเดี๋ยวคนที่เสร็จแล้วเนาะให้ทายบัตรแสดงจำนวนใบแรกเอาของตัวเองวางไว้บนโต๊ะให้เรียบร้อยบัตรใบแรกพร้อมไหมครับพร้อมไหมเอ่ยดูนะบัตรนี้แสดงจำนวน

0: บัตรแสดงจำนวนใบแรกดูนะกี่จุดกี่จุดกี่จุดกี่จุดกี่จุดกี่จุดเท่าไหร่นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แสดงว่าใบนี้กี่จุดครับ
1: 9
0: จุดเอาละเอาละต้องตั้งใจนะใช้ทำไมครับใช้สมาธินิดหนึ่งเนาะเอาละใบที่2ใบที่2ใบที่2พร้อมข้างในพร้อมพร้อมนะฮึบเท่าไรเอ่ยเท่าไรเอ่ยเท่าไรเอ่ยเท่าไรนะเอ้าดูนะครูแม็กนับตรวจสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9แสดงว่าบัตรนี้กี่จุดครับกี่จุดเอ่ยเอกลุ่มไหนไม่ฟังนะขออนุญาตขออนุญาตติดกลุ่มไหนดีนะแสดงว่าบัตรนี้กี่จุดครับ9จุดเยี่ยมมากใบต่อไปใบต่อไปของพี่เติร์ดนะครับเอาใจเย็นใจเย็นกี่จุดกี่จุดเอ่ยกี่จุดครับกี่จุดนะ
1: 10จ
0: ุ
1: ด
0: กี่จุด
1: 10
0: ต้องทำไมครับนับตรวจสอบนิดนึงเนาะกี่จุดเนี่ยบัตรนี้แสดงจำนวน10จุดเยี่ยมมาเอาปรบมือหน่อยปรบมือเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะครับคราวนี้ของแมนยูบ้างกี่จุดเห็นไหมเนี่ยกี่จุดกี่จุดนะ1 2 3 4 5 6
1: 7
0: เท่าไหร่เนี่ย7จุดแสดงว่าบัตรนี้แสดงจำนวน7จุดนะครับ7จุดเนาะไม่ยากไม่ยากเอาละของสุดท้ายของกลุ่มนี้กี่จุดเนี่ยของอุ๋งกี่จุดกี่จุดครับอุ๋งบัตรนี้แสดงจำนวน10จุดไหนใครตอบ10ไหนใครตอบ10ยกมือเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเดี๋ยวปรบมือให้กลุ่มแรกนะครับเยี่ยมมากเลยเข้าที่ได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลุ่มที่2ที่จะออกมานำเสนอกลุ่มที่2เชิญครับเดี๋ยวเหมือนเดิมนะกลุ่มไหนที่ทำไมครับไม่ตั้งใจขออนุญาตนะโลกเนาะมาเลยครับมาต่อเลยมาเลยครับเอ้าปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนอย่าเพิ่งให้เพื่อนดูนะเริ่มที่ปลายคนแรกฮึบกี่จุดติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกกี่จุดเอ่ยกี่จุดครับกี่จุดนะเฉลยเฉลย6จุดไปต่อไปต่อไปต่อที่โอเมกโอเมกบัตรโอเมกกี่จุดไปดูกี่จุดครับกี่จุดกี่จุดเฉลยเฉลยบัตรนี้มีจำนวน6จุดไปต่อไปต่อไปต่อของพอยต์อุ๊ยของพอยต์น่ารักมากดูนะดูออกหรือเปล่าปิ้งเท่าไหร่กี่จุดกี่จุดกี่จุดครับพอยต์บัตรนี้แสดงจำนวน10จุดไปต่อไปต่อของน้องแก้มอุ๊ยอุ๊ยน่ารักมากดูนะกี่จุดเฮ้ยกี่จุดกี่จุดกี่จุดครับเอกี่จุดครับแก้มบัตรนี้แสดงจำนวน10จุด ไปต่อเอาละของใครเอ่ยอะตอมดูนะของอะตอมกี่จุดเท่าไหร่นะบัตรนี้อะไรนะเฉลยบัตรนี้แสดงจำนวนเท่าไหร่นะเท่าไหร่ครับ10จุดอ้าวปรบมือหน่อยใครตอบ10เยี่ยมของใบพลูฮึบเท่าไหร่ครับใบพลูบัตรนี้แสดงจำนวน7จุดครับเยี่ยมมากอ้าวปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยเดี๋ยวส่งที่ครูเลยนะครับมาเอาละเยี่ยมเดี๋ยวนะครับกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนดีนะกลุ่มไหนตั้งใจเอ่ยเดี๋ยวเชิญกลุ่มที่1ครับเอาละตั้งใจดูเอเทนต่ออ่ะมาตรงนี้
2: แม่อยู่ตรงนี้
0: เอามางี้ชิดเข้ามาเอาปิดไว้ก่อนเอาข้างในพร้อมนะครับตั้งใจดูนะบัตรแรกของออร์บิทมีกี่จุดปิ้งช่วยดูหน่อยกี่จุดมีกี่จุดครับบัตรนี้แสดงจำนวน10จุดไหนใครตอบ10จุดไหนใครตอบ10จุดเยี่ยมอ้าวมือลงต่อนะของ EQ เท่าไหร่บัตรของ EQ แสดงจำนวนเฉลย8จุดครับเยี่ยมมากหุ้ยของฟีนิกซ์เพิ่มเติมของฟีนิกซ์ฟีนิกซ์เติมให้ครูด้วยอันนี้มีจำนวนเท่าไหร่นะเท่าไหร่กี่จุดครับบัตรนี้แสดงจำนวน10จุดต่อที่หนุ่มบีดนะครับเอาละของบีดกี่จุดของบีดกี่จุดเฉลยบัตรนี้แสดงจำนวน9จุดครับของไอดีบ้างเท่าไหร่ครับเอ้าเฉลยบัตรนี้แสดงจำนวน6จุดครับเอาละของเอเทนบ้างเท่าไหร่ครับบัตรนี้แสดงจำนวน8จุดเอ้าปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยเยี่ยมขอบัตรด้วยครับลูกเอาละเหลือกลุ่มไหนยังไม่นำเสนออ่ะเดี๋ยวคุณครูแม็กขอเก็บนะครับเพื่อที่จะทำไมครับเอามาทายให้กับเด็กๆนะครับเนาะเอามาทายให้กับเด็กๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเหลือกลุ่มไหนที่ยังไม่ได้นำเสนอสองกลุ่มนี้มาเดี๋ยวรวมให้ครูเลยเดี๋ยวท้ายคาบเนาะเดี๋ยวเรามาทำไมครับทายพร้อมกันนะครับส่งมาเลยครับเมอร์รี่ส่งมาเลยครับส่งมาเลยเนาะมาเลยครับ
2: เอาส่งมาต่อกันได้เลยครับลูกมาเอาละพร้อมนะพร้อมนะเอามือจับหูจับไหล่จับเอวจับไหล่จับหูปิดปากเอาละไม่มีเสียงแล้วนะครับดังนั้นเด็กๆครับเรามาต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวคราวนี้นะครับเราลองมาดูบัตรแสดงจำนวนจุดบ้างนะครับหลังจากที่เราได้ลงมือปฏิบัติกันไปแล้วนะครับดังนั้นบัตรแสดงจำนวนจุดของจำนวนแรกคือเท่าไหร่เอ่ยจำนวน6นะครับนั้นบัตรแสดงจำนวนจุดอาจจะมีหน้าตาทำไมครับหลากหลายแบบนี้ได้ไหมครับมีครบ6จุดแบบนี้ล่ะครับ
1: ได
2: ้แบบนี้ล่ะครับ
1: ได้
2: แบบนี้ล่ะครับ
1: ได
2: ้แบบนี้ล่ะดังนั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่าถ้าบัตรมีหลากหลายเลยถ้าเด็กเรียงเป็นระเบียบเด็กๆจะทำไมครับมองแล้วบอกจำนวนได้ง่ายไหมครับง่ายไหมเอ่ยแบบนี้ง่ายไหมครับมองปุ๊บตอบปั๊บได้เลยอันนี้เท่าไหร่ครับ6แต่ถ้าวางไม่เป็นระเบียบก็มีจำนวน6นี่แหละแต่เด็กๆอาจจะต้องใช้เวลาในการนับเพื่อทวนจำนวนนั่นเองยากครับไม่ยากไปดูต่อครับที่จำนวนต่อไปคือ7ดังนั้นบัตรแสดงจำนวนจุด7จุดก็ทำไมครับมีหลากหลายรูปแบบแบบนี้ได้ไหมครับ
1: ได
2: ้แบบนี้ล่ะแบบนี้ล่ะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ล่ะ
1: ได
2: ้แบบนี้ล่ะครับแบบนี้ก็ได้ดังนั้นขึ้นอยู่กับการฝึกฝนเนาะก็ต้องฝากเด็กๆกลับไปทำไมนะทบทวนด้วยเพิ่มเติมนะครับก็จะทำให้เราทำไมครับนับและบอกจำนวนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าฝึกฝนเราก็จะมีความแม่นยำเพิ่มเติมไปดูต่อครับจำนวนต่อไป8แบบนี้ได้ไหมเอ่ย
1: ได
2: ้แบบนี้อ่ะ
1: ได
2: ้แบบนี้ล่ะครับ
1: ได
2: ้แบบนี้ล่ะ
1: ได
2: ้แบบนี้ล่ะ
1: ได้
2: ดังนั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่ามีหลากหลายรูปแบบเลยเห็นไหมครับเนาะเป็นบัตรแสดงจำนวนจุด8ทั้งนั้นเลยนะครับยากไหมครับวันนี
1: ้
2: ไม่ยากจำนวนต่อไปครับ9แบบนี้ล่ะโอ้โห9แบบนี้ก็ได้มีหลากหลายรูปแบบเลยนะครับเนาะดังนั้นวันนี้มีนี่แบบนี้มีใครทำมาไหมครับวันนี้มีไหมเอ่ยมีต่างทำมาแบบนี้ก็มีเห็นไหมครับวันนี้แต่ละรูปแบบอาจจะพบเจอในห้องภายในวันนี้นั่นเองนะครับเอาละครับไปต่อจำนวนสุดท้ายวันนี้คือ10แบบนี้ได้ไหมครับโอ้โหแบบนี้ล่ะอันนี้เหมือนของใครเลยเนี่ยเหมือนของพอยต์เลยเห็นไหมครับมีหลากหลายรูปแบบเห็นไหมครับแบบนี้ก็ได้แบบนี้ล่ะได้นะครับนั้นบัตรแสดงจำนวนจุดเด็กๆก็จะเห็นได้ว่ามีหลากหลายรูปแบบเลยขึ้นอยู่กับทำไมครับเราทำไมครับเลือกนำมาทำไมครับฝึกฝนในการนับแล้วก็บอกจำนวนนั่นเองนะครับเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้ตรวจสอบความเข้าใจกันหน่อยนะครับก่อนที่เวลาจะหมดกันนะครับเนาะงั้นจะให้เด็กๆมองปุ๊บทำไมทันทีเลย
1: ตอบป
2: ั๊บพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
2: ดังนั้นตั้งใจดูดีๆนะบัตรใบแรกติ๊กตอกติ๊กตอกเท่าไรเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แสดงว่าบัตรนี้แสดงจำนวน10เห็นไหมครับเยี่ยมมากเลยเด็กๆตอบได้ทันทีเลยไปต่อนะเท่าไหร่นะโอ้โห7มองเห็นไหมครับถ้าปิด1จุดนี่คืออะไรครับ6 3กับ3เป็น6ปุ๊บอีก1เป็น7นะครับนั้นเด็กๆโอ้โหมองปุ๊บตอบปั๊บเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยปลายทางทันนะครับวันนี้ไปต
1: ่
2: อเท่าไหร่นะบัตรนี้แสดงจำนวน9นะครับเนาะมองโอ้โหมองปุ๊บตอบปั๊บได้ทันทีเยี่ยมมากเลยเท่าไหร่ครับลดไป1เห็นไหมครับหายไป1ก็คือ8เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเนาะฝึกอยู่เป็นประจำอันนี้ละครับอันนี้ละอันนี้เท่าไหร่นะ6นะครับยากไหมครับวันนี
1: ้
2: ไม่ยากเลยนะครับดังนั้นวันนี้ครับเด็กๆครับดังนั้นเราสามารถบอกจำนวนแบบฉับพลันจากการมองโดยไม่ต้องนับ นั้นบัตรแสดงจำนวนจุดเด็กๆจะเห็นได้ว่ามีหลากหลายรูปแบบวันนี้ที่เราได้เรียนรู้กันไปนะครับอันดับแรกจำนวนเท่าไหร่นะ6 7 8 9และ10ก็ต้องฝากทั้งเด็กๆต้นทางนะครับแล้วก็เด็กๆปลายทางกลับไปทำไมลูกต้องทบทวนอยู่เป็นประจำนะครับเราก็จะทำไงครับมีความแม่นยำในเรื่องของการนับแสดงจำนวนหรือออกจำนวนนั่นเองนะครับเอาละครับเด็กๆครับในครั้งหน้าเนาะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวน1ถึง10และ0การเปรียบเทียบจำนวนเรียนไปแล้วหรือยังเอ่ยเรียนไปแล้วแต่คราวนี้นะครับเราก็จะเพิ่มความยากเพิ่มเนื้อหาเข้าไปก็ฝากเด็กๆนะครับนอกจากความรู้ใหม่ในวันนี้ที่กลับไปทบทวนความรู้เดิมก็ต้องทำไมครับทบทวนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็มาเรียนรู้กันเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเวลานะครับของคุณครูแม็กนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับก็ได้หมดลงแล้วก็ต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

0: วัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีเด็กๆที่อยู่ในห้องนี้ด้วยวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูทิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะและในชั่วโมงนี้เรายังอยู่ในเรื่องของปฏิทินนักเรียนได้นำปฏิทินนะคะความรู้เรื่องปฏิทินไปใช้หรือเปล่าคะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเปล่าคะนำไปทบทวนความรู้หรือเปล่าคะนำไปใช้นะคะและปฏิทินนั้นมีประโยชน์อย่างไรคะเอาไว้ดูวันได้ดูเวลาได้ไหมคะดูไม่ได้นะคะ
1: ต
0: ้องดูจากนาฬิกาเพื่อนบอกว่าถ้าอยากดูเวลาให้ดูจากนาฬิกานะคะหรือโทรศัพท์มือถือนั่นเองแต่ปฏิทินมีไว้สำหรับดูวันที่ดูวันดูเดือนดูปีและดูวันสำคัญนั่นเองค่ะและที่สำคัญปฏิทินนั้นยังเป็นสิ่งที่เตือนความจำของเราได้อีกด้วยอย่างเช่นเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะคะใช่ไหมคะเตือนความจำว่าวันนี้ฉันจะไปเที่ยวพรุ่งนี้ฉันจะไปทะเลได้เหมือนกันนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของปฏิทินกันเองค่ะก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะเรามาเรียนรู้จุดประสงค์กันในชั่วโมงนี้ก่อนค่ะว่าเมื่อเราเรียนจบไปแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้อะไรบ้างค่ะจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้นะคะก็คือบอกประโยชน์ของปฏิทินเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นักเรียนทุกคนจะต้องบอกประโยชน์ของปฏิทินได้เพราะว่าเราเรียนไปหรือยังเรียนไปแล้วเรารู้จักปฏิทินหรือยัง
1: ร
0: ู้จักแล้วนะคะนักเรียนจะต้องบอกประโยชน์ของปฏิทินได้ว่านำไปใช้ทำอะไรได้บ้างค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะคุณครูจะทบทวนเกี่ยวกับปฏิทินก่อนนะคะส่วนประกอบของปฏิทินประกอบไปด้วยอะไรบ้างนักเรียนยังจำได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: จำได้ไหมคะ
1: ม
0: ีพ.ศ.ค่ะ
1: ม
0: ี
1: เด
0: ือ
1: น
0: มีวันที่มีปีแล้วก็มีวันสำคัญใช่ไหมคะ
1: ม
0: ีวันสิ้นปีเดี๋ยวเราไปดูกันว่าส่วนประกอบของปฏิทินนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะคุณครูจะทบทวนให้นะคะ1เลยก็คือปีพ.ศ.นั่นเองนะคะปีพุทธศักราช2567ค่ะต่อไปเป็นอะไรคะ
1: เดือน
0: มกราคมเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเดือนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะอะไรเอ่ย
1: ว
0: ัน เอามีวันอะไรบ้างเราเริ่มจากวัน
1: อาท
0: ิ
1: ตย
0: ์จันทร
1: ์พุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์
0: อ้าวเกินหรือเปล่าเมื่อกี้เรานับวันอาทิตย์ไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้เรานับวันอาทิตย์ไปแล้วนะคะวันอาทิตย์คือวันที่1ของสัปดาห์วันอาทิตย
1: ์
0: วันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสบดีกี่วันคะ
1: 7
0: วันนะคะ1สัปดาห์มี7วันนะคะวันแรกของสัปดาห์เลยคือวันอาทิตย์และวันสุดท้ายของสัปดาห์คือวันวันเสาร์ค่ะก็คือวันนั่นเองหมดหรือยังยังไม่หมดค่ะมีอะไรอีก
1: วันสำคัญ
0: ถูกต้องก็คือวันสำคัญนั่นเองนะคะวันสำคัญของแต่ละเดือนนะคะจะไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะเราก็จะได้รู้วันสำคัญในเดือนนี้มีวันสำคัญอะไรบ้างเป็นวันหยุดทางราชการหรือเปล่าเมื่อเป็นวันหยุดทางราชการนักเรียนก็จะได้หยุดไปด้วยนะคะก็คือวันสำคัญค่ะหมดหรือยัง
1: ยัง
0: ไม่หมดค่ะ

0: ก็คือวันที่นั่นเองนะคะเริ่มต้นจากวันที่1 2 3 4นับไปเรื่อยๆจนถึงวันที่31นะคะของเดือนนั้นเองนะคะเขาเรียกว่าวันทีค่ะหมดหรือยังนะช่วยกันสังเกตหมดหรือยัง
1: ย
0: ังไม่หมดมีอะไรอีกคะ
2: ปีพ.ศ. 2024
0: ปีคริสตศักราชนั่นเองค่ะหรือคศนะคศ2024นะคะตอบคำถามกันดีกว่านะคะคำถามชวนคิดในวันนี้ปฏิทินมีประโยชน์อย่างไรปฏิทินมีประโยชน์อย่างไรอ่ะต้องตอบสิคะ
2: เอาไว
0: ้
2: ด
0: ู
2: วัน
0: ดูเดือนดูปีใช่ไหมคะไปดูวันสำคัญได้ดูวันขึ้นปีใหม่ดูอะไรอีกคะ
2: ว
0: ัน
2: ต
0: รุ
2: ษจ
0: ี
2: น
0: ว
2: ัน
0: ตร
2: ุ
0: ษจ
2: ี
0: น
2: วัน
3: ตรุษจีน
2: ว
3: ัน
2: สงกรานต์
0: วันสงกรานต
2: ์
0: วันคริสต์มาสได้นะคะก็คือวันสำคัญต่างๆของแต่ละเดือนนั่นเองใช่ไหมคะวันสำคัญเพื่อนตอบไปแล้วนะคะนั่นคือประโยชน์ของปฏิทินนะคะนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถบอกประโยชน์ของปฏิทินให้กับเพื่อนๆได้ฟังและให้คุณครูได้ฟังได้นะคะต่อไปค่ะดูซิว่าเดือนอะไรเดือนอะไรคะเดือนอะไรคะเดือนกันยายนนะคะเป็นปฏิทินเดือนกันยายนนะคะในเดือนกันยายนเนี่ยเมื่อลงท้ายด้วยคำว่ายนมีทั้งหมดกี่
2: ว
0: ั
2: น
0: 30
2: วัน
0: มีทั้งหมด30วันใช่ไหมคะเริ่มต้นจากวันที
2: ่
0: 1 2 3นับต่อไปเรื่อยๆจนถึงวันที่30นะคะของเดือนกันยายนค่ะต่อไปนะคะเรามาดูค่ะในเดือนกันยายนนะคะก็จะประกอบไปด้วยเดือนปีพุทธศักราช2567นะคะและปีคริสตศักราช2024หมดหรือยังคะ
1: ย
0: ังเลยคะมีอะไรอีกคะ
2: ม
0: ีคะ
2: ว
0: ันนะคะ1สัปดาห์มี7วันนะคะวันแรกของสัปดาห์ก็คือ
2: ว
0: ัน
2: อาท
0: ิ
2: ตย
0: ์วันอาทิตย์สีอะไรคะแล้ววันสุดท้ายของสัปดาห์คือวันอะไร
2: ว
0: ันเสาร์วันเสาร์สีอะไรคะ
2: ว
0: ันเสาร์สีม่วงนะคะแต่ละเดือนนะคะเราจะเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่1นะคะเหมือนที่คุณครูบอกไปนะคะนับต่อไปเรื่อยๆนะคะจนถึงวันที่30และในปฏิทินยังบอกอะไรคะ
2: บอก
0: บอกอะไรคะบอกวันขึ้นกี่ค่ำเดือนอะไรใช่ไหมคะขึ้นกี่ค่ำกี่แรมเขาเรียกว่าอะไรคะการนับวันเดือนปีแบบจันทรคติยังจำได้ไหมคะถ้าคุณครูบอกว่าเป็นวันขึ้น14ค่ำเดือน10แสดงว่าเป็นการนับวันเดือนปีแบบจันทรคติแต่ถ้าคุณครูบอกว่าวันนี้เป็นวันที่1เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567แสดงว่าเป็นการนับวันเดือนปีแบบใดแบบใดคะอะไรนะสุริยะอะไรนะ
2: สุริยคติ
0: เป็นการนับวันเดือนปีแบบสุริยคตินั่นเองค่ะหมดหรือยังคะก็จะมีอะไรอีกคะปีนักสัตว์ยังจำได้ไหมคะมีกี่ปีมีกี่ปีมี12ปีเท่ากับจำนวนเดือนเลยนะคะเท่ากับจำนวนเดือนใน1ปีนะคะเดือนมีกี่เดือน12เดือนนะคะปีนักสัตว์ก็จะมี12ปีนั่นเองค่ะต่อไปมาดูตัวปฏิทินที่บอกเดือนปีวันและวันทีนะคะนี่คือตัวอย่างในปฏิทินที่บ้านของนักเรียนมีปฏิทินไหมคะ
2: ม
0: ีเคยกลับไปดูไหมคะกลับไปดูแล้วสังเกตไหมคะสังเกตไหมคะว่าสิ่งที่คุณครูบอกนั้นมีในปฏิทินหรือเปล่าเคยกลับไปสังเกตไหมคะ

0: คยกลับไปสังเกตใช่ไหมคะว่าในปฏิทินบ้านเราเนี่ยมีอะไรบ้างเหมือนที่คุณครูหนูบอกไปหรือเปล่านะคะต่อไปมาดูค่ะเดือนเป็นเดือนกันยายนนะคะก็จะประกอบไปด้วยวันนะคะเหมือนเดิมเลยวันปฏิทินบ้านนักเรียนมีวันไหมคะมีไหมคะวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์มีไหมคะมีนะคะมีอะไรอีกวันที่มีไหมคะปฏิทินบ้านไหนไม่มีวันที่บ้างยกมือมีทุกบ้านนะคะต่อไปอะไรอีกเดือนปฏิทินต้องมีเดือนไหมคะต้องมีไหมถ้าไม่มีเราจะรู้ไหมคะว่าเดือนนี้เป็นเดือนอะไรไม่รู้ไม่รู้นะคะต่อไปเป็นอะไร
1: พ.ศ.
0: เป็นพ.ศ.นะคะหรือปีพุทธศักราชนั่นเองค่ะเราก็ต้องรู้ด้วยว่าในปีนั้นเป็นปีพุทธศักราชที่เท่าไหร่นะคะต่อไปก็จะเป็นเดือนนะคะเป็นเดือนภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะและอะไรคะปีอะไรปีค.ศ.หรือปีหรือเรียกว่าคิดศักราชนั่นเองค่ะต่อไปตัวอย่างปฏิทินที่บอกเดือนปีวันวันที่นะคะและวันขึ้นและวันแรมนั่นเองค่ะดูซิว่ามีอะไรบ้างที่คุณครูวงกลมไว้นะคะคือวันอะไร
2: ว
0: ัน
2: พระ
0: อะไรคะวันพระเป็นวันพระเป็นวันสำคัญใช่ไหมคะใช่ไหมคะเป็นวันสำคัญนั่นเองนะคะซึ่ง
2: ก็คือวันพระ
0: ถูกต้องค่ะวันที่ครูวงกลมไว้นะคะก็คือวันพระนั่นเองแสดงว่าเป็นวันสำคัญใช่ไหมคะเราต้องบอกวันเดือนปีแบบใดคะแบบจันทรคติใช่ไหมคะเราจะบอกแบบจันทรคตินั่นเองค่ะก็คือแรม14ค่ำเดือน9นะคะซึ่งตรงกับวันที่2ก็คือวันจันทร์เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567แต่ถ้าคุณครูบอกว่าเป็นวันจันทร์ที่2เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567เราจะนับวันเดือนปีแบบใดคะวันจันทร์ที่2เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567เราจะนับเป็นแบบใดคะแบบ
2: สุริยคติ
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเป็นการนับวันเดือนปีแบบสุริยคตินั่นเองค่ะแต่ถ้าคุณครูบอกว่าเป็นวันแรม14ค่ำเดือน9เป็นการนับวันเดือนปีแบบใดคะ
2: จันทรคติ
0: ถูกต้องค่ะเป็นการนับแบบจันทรคตินั่นเองค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะดูนะคะที่ครูวงกลมไว้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือแรม14ค่ำเดือน9นั่นเองค่ะต่อไปค่ะคุณครูให้ดูเดือนอะไรคะ
3: เดือนที่1
0: เดือนอะไรคะเดือนที่1เลยอ้าวเป็นเดือนที่1ของปีเลย
3: มกราคม
0: เป็นเดือนมกราคมนั่นเองค่ะมีทั้งหมดกี่วัน
3: 31วัน
0: มีทั้งหมด31วันนะคะสังเกตได้จากที่ไหน
3: เลข
0: นั่นเองค่ะเราเริ่มต้นนับตั้งแต่เลข1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันที่31ค่ะในเดือนมกราคมมี31วันและใน1ปีนะคะจะมีเดือนที่ลงท้ายด้วยคมกี่เดือนจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะ4ใช่4เดือนหรือเปล่าใช่4เดือนหรือเปล่าใช่5หรือเปล่าไปดูกันว่าเดือนที่ลงท้ายด้วยคมนะคะมีกี่เดือนและอะไรบ้างค่ะมีทั้งหมดกี่เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนที่1คือเดือนมกราคมเดือนที่2
3: กุมภาพัน
0: ธ์มีนาคม3พฤษภาคม4กรกฎาคม5สิงหาคม6ตุลาคมและ7คือเดือนธันวาคมนะคะเป็นเดือนสุดท้ายของปีเลยค่ะก็คือเดือนที่12นั่นเองสรุปว่าเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่าคมมีทั้งหมดกี่เดือน
3: 7
0: กี่เดือ
3: น
0: 7เดือนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่ายนต์ มีทั้งหมดกี่เดือนเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่ายนต์มีทั้งหมดกี่เดือน
1: 30 เดือน
0: กี่เดือน
1: 30
0: คุณครูถามเป็นเดือนต้องตอบเป็นเดือนใช่ไหมคะอ่ะไปดูกันว่าเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่ายนต์มีทั้งหมดกี่เดือนนะคะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน
1: เมษายน
0: นับตามคุณครูไปนะคะ2มิถุนายน
1: มิถ
0: ุ
1: นายน
0: มิถุนายน3
1: ก
0: ัน
1: ยายน
0: กันยายน4พฤศจิกายน
1: พฤศจ
0: ิ
1: กายน
0: มีทั้งหมดกี่เดือนคะ
1: 4 เดือน
0: มีทั้งหมด4เดือนด้วยกันนะคะเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่ายนต์นะคะมี30วันมีทั้งหมด4เดือนด้วยกันนะคะและจะมีอยู่1เดือนค่ะที่มี28นะคะหรือ29วันคือเดือนอะไรคะ
1: ก
0: ุ
1: มภาพ
0: ัน
1: ธ์
0: เดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะคะมีแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะคะที่มี28หรือ29วันนะคะเดือนกุมภาพันธ์ตามปกติแล้วจะมี28วันนะคะและจะมี29วันในทุกๆ4ปีนั่นเองนะคะและต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยได้ร่วมกิจกรรมกันก็คือการเล่นเกมนั่นเองค่ะเป็นเกมปฏิทินรวมใจนะคะคุณครูปลายทางนะคะช่วยแจกปฏิทินให้กับเด็กๆได้นะคะเพื่อจะได้เล่นเกมไปด้วยกันในเกมนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันเติมตัวเลขที่ขาดหายไปจากปฏิทินนั่นเองนะคะคุณครูจะมีเพลงให้เมื่อคุณครูเปิดเพลงให้นักเรียนส่งปฏิทินไปต่อๆกันในกลุ่มของตนเองถ้าเพลงหยุดปฏิทินอยู่ที่ใครคนนั้นจะต้องเติมตัวเลขไปในปฏิทินพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้ยินเลยพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วคุณครูจะแจกปฏิทินให้แต่ละกลุ่มนะคะให้เด็กๆหยิบดินสอขึ้นมาเลยปฏิทินในกลุ่มก่อนนะคะว่าจะมีช่องว่างเอาไว้เด็กๆ เห็นไหมคะเห็นปฏิทินที่มีช่องว่างไหมคะช่องว่างนั้นจะให้เด็กๆเติมตัวเลขลงไปอ่ะพร้อมหรือยังปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง2ครั้งไม่ได้ยินเลยปรบมือ1ครั้ง1ครั้งพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะส่งไปในกลุ่มของตัวเองเลยส่งไปต่อๆกันเลยส่งไปต่อๆกันค่ะส่งไปเป็นวงกลมเลย

หยุดค่ะปฏิทินอยู่ที่ใครยกมือปฏิทินอยู่ที่ใครยกมืออยู่ที่ใครคะเติมตัวเลขลงไปค่ะในช่องไหนก็ได้เติมตัวเลขลงไปเติมลงไปเลยเติมลงไปในช่องว่างช่องไหนก็ได้กลุ่มนี้เติมเลข2นะคะเลข2ให้เติมตัวเดียวต่อไปพร้อมหรือยังคนต่อไปพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเตรียมตัวส่งนะคะส่งต่อไปเลยเตรียมตัวเตรียมตัวหยุดค่ะหยุดที่ใครยกมืออยู่ที่ใครเติมตัวเลขลงไปได้เลยเติมตัวเลขลงไปได้เลยช่องไหนว่างเติมตัวเลขลงไปลูกเสร็จหรือยังคนต่อไปพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะเตรียมตัวส่งได้เลย

0: ขอเป็นคนที่ไม่ซ้ำกันนะคะเติมตัวเลขลงไปได้เลยเติมวันที่ลงไปค่ะเจนไปหยุดที่ใครคะเติมวันที่ลงไปได้เลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเรียบร้อยหรือยังคนต่อไปพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไม่เป็นไรค่ะ
1: เป็นคนเดิมเมื่อกี้ก็มีรอบแล้วมาลีค่ะ
0: เรียบร้อยไหมคะ
2: ก็แบบนี้ไปเรื่อย
0: ๆใช่แล้วอ่ะคนต่อไปพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว

ราเติมไปกี่ช่องแล้วเราเติมไปกี่ช่องแล้วคะเติมไม่ยังเติมแล้วค่ะ

ินอยู่นี่ค่ะ

0: ู่บ้างอ้าวพร้อมยังคะพร้อมแล้วแบ่งให้เพื่อนบ้างแบ่งให้เพื่อนได้เขียนบ้าง
1: ได้รอบเดียว
0: เสร็จหรือยังเอ่ยกลุ่มไหนยังไม่เสร็จกลุ่มไหนยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จกลุ่มไหนยังไม่เสร็จยกมือกลุ่มไหนยังไม่เสร็จยกมือเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังคะอ่ะพร้อม

อยู่ที่ใครไหนดูซิอ่ะเขียนเลยวันที่เท่าไหร่อีกหนึ่งรอบสุดท้ายใครยังไม่ได้เขียนเลยแบ่งให้เพื่อนได้เขียนบ้างใครยังไม่ได้เขียนเลยพร้อมค่ะอีกหนึ่งรอบสุดท้าย

0: พร้อมไหมคะเตรียมตัวเตรียมตัวหมดเวลาเติมวันที่ลงไปในปฏิทินได้เลยแล้วก็ตรวจดูด้วยว่าถูกต้องหรือไม่ตรวจดูนะคะตั้งแต่วันที่1เลยไปจนถึงวันที่31เติมเพื่อนเติมลูก
1: เติมให้หมดเลยเติมทั้ง2ช่องทั้ง3
0: ช่องเติมในช่องนี้ก่อนไหนดูสิเติมวันที่ลงไปค่ะกลุ่มไหนยังไม่ได้เติมวันที่ลงไปนะคะเติมลงไปค่ะวันที่เท่าไหร่คะ28แล้ว29ตอนนี้เรียบร้อยหรือยังหันหน้ามาหาคุณครูค่ะหันหน้ามาหาคุณครูหันหน้ามาหาคุณครูนั่งตัวตรงปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งนั่งตัวตรงให้นักเรียนตรวจสอบนะคะวัน

ของตนเองว่าใส่วันที่ถูกต้องหรือไม่

0: ะที่นี่นี่ครูแจกให้เด็กๆคะปฏิทินที่ครูแจกให้เป็นเดือนอะไรคะเป็นเดือนอะไรคะเป็นเดือนอะไรเอ่ยพฤษภาคมปีพุทธศักราช2567ลงท้ายด้วยคำว่าคมลงท้ายด้วยคำว่าคมมีทั้งหมดกี่วันลงท้ายด้วยคำว่าคมมีทั้งหมดกี่วันกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองลงท้ายด้วยคำว่าคมมีทั้งหมดกี่วัน31วันกลุ่มที่สามกลุ่มที่สามอยู่ไหนคะยกมือลงท้ายด้วยคำว่าคมมีทั้งหมดกี่วันลงท้ายด้วยคำว่าคมมีทั้งหมดกี่วัน31วันกลุ่มที่4อยู่ไหนคะยกมือลงท้ายด้วยคำว่าคมมีทั้งหมดกี่วัน31วันกลุ่มที่5ลงท้ายด้วยคมมีทั้งหมดกี่วัน30วันเหรอคะ31วันอ่ะมาดูค่ะมาดูค่ะปฏิทินของตนเองเป็นเดือนพฤษภาคมมีทั้งหมดกี่วัน31วันมาดูในช่องที่1นะคะวันที่1เห็นวันที่1มั้ยคะตรงกับวันอะไรคะตรงกับวันอะไรคะวันที่1ตรงกับวันพุธค่ะวันที่1ตรงกับวันพุธต่อไปวันที่เท่าไหร่เติมตัวเลขอะไรลงไปเลขอะไรเลข2ช่องต่อไปวันที่เท่าไหร่เติมตัวเลขอะไรช่องต่อไปมีให้มั้ยคะต่อไปช่องต่อไปค่ะตรวจไปพร้อมๆกันนะคะวันที่5ช่องต่อไปวันที่6ให้นักเรียนใส่เลข6ลงไปถูกต้องไหมคะต่อไปเลขวันที่7ต่อไปวันที่8ต่อจากวันที่8คือวันอะไรคะวันที่9ต่อไปค่ะ10ต่อไป11ช่องที่หายไปคือเลขที่เลขที่12เลยวันที่12ค่ะต่อไปค่ะ13ต่อไป14ต่อไปต่อไปวันที่17ค่ะต่อไปค่ะ18ต่อจาก18 19 20 21 22 2324ใช่ไหมคะเติม24ลงไปต่อไปค่ะต่อไปค่ะ26หายไปต่อไป27 28 29ครบหรือยัง
1: ครบแล้ว
0: ครบหรือยัง
1: ครบแล้ว
0: ครบทั้งหมดกี่วัน
1: 31ว
0: ั
1: น
0: 31วันเพราะฉะนั้นในเดือนพฤษภาคมมีทั้งหมดกี่วัน
1: 31
0: วันและนักเรียนเขียนถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกกลุ่มไหนเขียนผิดยกมือไม่มีเลยกลุ่มไหนเขียนถูกต้องหมดเลยยกมือโอ้เก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะกิจกรรมนี้นะคะเป็นเกมปฏิทินรวมใจแสดงว่าต้องการให้เด็กๆเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันร่วมด้วยช่วยคิดใช่ไหมคะมีคนไหนที่ไม่ได้เขียนเลยมีไหมคะยกมือใครยังไม่ได้เขียนเลยใครยังไม่ได้เขียนในปฏิทินเลยยกมือไม่มีแสดงว่าเด็กๆทุกคนร่วมใจร่วมมือกันใช่ไหมคะในการเล่นเกมนี้ในการทำกิจกรรมนี้ทุกคนได้เขียนวันที่ลงในปฏิทินทุกคนแสดงว่าเด็กๆมีความสามัคคีกันนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองอีกครั้งค่ะเก่งมากๆเลยนะคะและต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูประโยชน์ของปฏิทินกันนะคะว่าประโยชน์ของปฏิทินนั้นมีประโยชน์อย่างไรเหมือนกับที่เด็กๆบอกหรือเปล่านะคะประโยชน์ของปฏิทินก็คือช่วยในการบอกวันบอกเดือนบอกปีบอกวัน

0: สำคัญต่างๆและยังช่วยเตือนความจำว่าวันนี้ฉันต้องทำอะไรอ๋อวันนี้เนี่ยแม่จะพาฉันไปเที่ยวทะเลอ๋อวันนี้เนี่ยแม่จะพาฉันไปกินหมูกระทะอ้าววันนี้เป็นวันเปิดเรียนอ้าววันนี้เป็นวันหยุดจะช่วยเตือนความจำของเราว่าเราจะต้องทำอะไรและวันนั้นเป็นวันอะไรนะคะจะต้องทำอะไรบ้างนอกจากนี้นะคะปฏิทินยังสามารถใช้ดูวันในอดีตและอนาคตได้อีกด้วยดูวันในอดีตได้ไหมคะเมื่อปีที่แล้ววันที่15เดือนธันวาคมแม่ได้พาฉันไปเที่ยวกรุงเทพแสดงว่าย้อนกลับไปในอดีตเราก็สามารถดูวันได้หรือปีหน้าวันที่16ธันวาคมพ่อของฉันจะพาฉันไปเที่ยวต่างประเทศสามารถดูได้ด้วยนะคะดูได้ไหมคะดูได้นั่นก็คือประโยชน์ของปฏิทินนั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนจำวันเกิดของตนเองได้หรือไม
1: ่ได้ค่ะหนูจำได้แม่นเลย
0: หนูจำได้แม่นเลยหนูเกิดวันอะไรคะเกิดวันพุธนะคะเกิดเพื่อนเกิดวันพุธที่21มิถุนายนนะคะผ่านมาหรือยังถึงหรือยังยังไม่ถึงใครจำวันเกิดของตัวเองได้บ้างยกมือคนที่ยังเกิดวันไหนคะวันที่30เดือนอะไรคะเดือนมกราคมเดือนอะไรคะจำไม่ได้เกิดวันอะไรคะวันจันทร์ที่เท่าไหร่คะวันที่3เดือนอะไรคะเดือนเท่าไหร่คะเดือน7เดือน7ต่อไปเกิดวันอะไรคะวันที่12เดือนกันยายนนะคะเกิดวันอะไรเกิดวันอะไรคะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆอาจจะจำวันเกิดของตัวเองไม่ได้ให้กลับไปถามใครกลับไปถามคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะหรือไปดูที่ใบเกิดของเรานะคะกลับไปดูซิว่าฉันเนี่ยเกิดวันอะไรวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพุทธศักราชที่เท่าไหร่นั่นเองค่ะต่อไปค่ะดูซิเป็นปฏิทินเดือนอะไรเดือนอะไรคะมกราคมคุณครูจะให้ดูอะไรมาดูนะคะที่คุณครูวงกลมไว้เนี่ยตรงกับวันอะไรคะ
1: 22
0: วันวันอะไรวันจันทร์นะคะ22วันจันทร์นะคะวันที่18ตรงกับวันอะไร
1: ว
0: ันอะไรคะตรงกับวันอะไรคะวันอะไรเอ่ยวันพฤหัสบดีนะคะวันที่13ตรงกับวันอะไร
1: ว
0: ัน
1: ศ
0: ุ
1: กร์
0: วันอะไรคะ
1: ว
0: ันเสาร์วันที่13ตรงกับวันเสาร์เป็นวันเด็กด้วยนะคะเป็นวันเด็กแห่งชาติมีความสำคัญไหมคะเด็กๆมีความสำคัญไหมคะ
1: ม
0: ีความสำคัญเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเป็นอนาคตของชาติจะทำให้ชาติของเราเนี่ยเจริญได้นั่นเองค่ะต่อไปวันอะไรวันที่3ตรงกับวันอะไร
1: วัน
0: อะไรคะ
1: ว
0: ัน
1: อังค
0: ารวันพุธนะคะวันที่3ตรงกับวันพุธนั่นเองค่ะต่อไปวันที่เท่าไหร่
1: ว
0: ัน
1: ที่
0: 31นะคะตรงกับวันอะไรคะ
1: ว
0: ัน
1: เสาร
0: ์ตรงกับวันพุธนะคะในเดือนนี้อาจจะมีวันเกิดของเด็กๆอยู่ก็ได
1: ้
0: ในเดือนมกราคมนี้อาจจะมีวันเกิดของเด็กๆอยู่ก็ได้แต่นักเรียนจำไม่ได้นะคะไม่เป็นไรต่อไปในปฏิทินบอกวันสำคัญใดบ้างและตรงกับวันที่เท่าไหร่นะคะมาดูกันนะคะเช่นที่ลูกศรชี้ไปนู่นเลยคือวันที่เท่าไหร
1: ่
0: วันที่1นะคะ วันที่1ซึ่งตรงกับวันจันทร์นั่นเองค่ะเป็นวันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันจันทร์ที่1มกราคมปีพุทธศักราช2567นะคะขึ้นครูวงกลมไว้ต่อไปวันวิสาขบูชานะคะจะตรงกับวันเสาร์นะคะที่24เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567นะคะถือว่าเป็นวันสำคัญนะคะทางพระพุทธศาสนาเด็กๆจะไปทำอะไรกันคะในวันวิสาขบูชาไปทำอะไรคะไปทำบุญนะคะไปไหว้พระไปเวียนเทียนนะคะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะปฏิทินใช้ช่วยเตือนความจำของเราได้ช่วยเตือนความจำอย่างไรคุณครูยกตัวอย่างให้นะคะอย่างเช่นวันที่13 14และ15เมษายนนะคะน้องแนนนะคะไปเล่นน้ำสงกรานต์ที่จังหวัดอุดรธานีน้องแนนเนี่ยเขาจะไปเล่นน้ำนะคะที่เล่นน้ำที่ไหนจังหวัดอุดรธานีนะคะเป็นสิ่งที่ช่วยเตือนความจำได้นั่นเองค่ะต่อไปคุณครูจะให้ทำกิจกรรมและจะให้ทำอะไรรู้ไหมทำใบงานนั่นเองตอนนี้นักเรียนหยิบแบบฝึกขึ้นมาเลยค่ะหยิบขึ้นมาเลยเก็บไว้ก่อนเปิดไปที่หน้าที่เท่าไหร่ให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า57นะคะ57เปิดไปที่หน้า57เจอหรือยังไม่เป็นไรค่ะเปิดไปที่หน้า57ใครยังไม่เจอเรามาดูคำชี้แจงของนักเรียนกันก่อนนะคะในชั่วโมงนี้เด็กๆจะต้องทำใบงานที่3เรื่องบันทึกเรื่องราวของฉันนะคะส่วนคำชี้แจงของครูไปทางนะคะคุณครูไปทางช่วยแจกใบงานให้กับเด็กๆด้วยนะคะอ่านคำชี้แจงให้นักเรียนฟังและเดินดูนะคะให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะในใบงานนี้นะคะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูจะให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบวันที่ในปฏิทินที่กำหนดให้มา1วันนะคะพร้อมตอบคำถามที่กำหนดให้วงกลมลงไปเห็นไหมคะวงกลมลงไป1วันแบบนี้นะคะคุณครูวงกลมเลขอะไรไปคะ28นะคะและให้เด็กๆเด็กดูนะคะว่าวันที่28ตรงกับวันอะไรตรงกับวันอะไรคะตรงกับวันเสาร์นะคะเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2566และมาตอบคำถาม3ข้อด้วยกันเห็นไหมคะมีคำถามอยู่3ข้ออ่ะคำถามแรกวันที่วงกลมล้อมรอบตรงกับวันที่เดือนและปีพ.ศ.ใดนักเรียนจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะตรงกับวันเสาร์ใช่ไหมคะเด็กๆอย่าเพิ่งเขียนต่อไปข้อที่2สิ่งที่นักเรียนจะทำสิ่งที่นักเรียนจะทำในวันเสาร์นั่นน่ะจะทำอะไรคิดไว้และสุดท้ายถ้าต้องการไปทำบุญในวันพระฉันจะไปวันไหนได้บ้างให้ดูจากที่ไหน ให้ดูข้อมูลนี้จากที่ไหนในปฏิทินใบงานของนักเรียนเองอ่ะนักเรียนเขียนได้ไหมคะเขียนได้ไหมคะถ้าเขียนไม่ได้เดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันค่ะเริ่มตั้งแต่ข้อที่1ข้อที่1นะคะดูวันที่เรียบร้อยแล้ว28ตรงกับวันเสาร์เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2566นะคะไปดูข้อที่1วันที่วงกลมที่วงกลมไว้ดูในใบงานของนักเรียนนะคะตรงกับวันอะไรวันอะไรวันเสาร์ที่28นะคะเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2566นักเรียนจดบันทึกลงไปเลยใช่ค่ะเขียนตัวสีแดงนะคะไปในข้อที่1ใช่แล้วค่ะในปฏิทินนะคะที่ครูวงกลมมาไว้ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่28เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2566

ในข้อที่2ถามว่าสิ่งที่นักเรียนจะทำสิ่งที่นักเรียนจะทำในวันเสาร์เนี่ยนักเรียนจะทำอะไรนักเรียนอยากจะทำอะไรอยากจะทำการบ้านปลูกต้นไม้ดูการ์ตูนก็ได้นะคะแต่คุณครูยกตัวอย่างให้ก็จะเป็นเดินทางไปเยี่ยมคุณยายที่ต่างจังหวัดนะคะหรือไปเดินทางไปเยี่ยมคุณยายที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอันนี้คุณครูยกตัวอย่างให้นะคะทำไม่ทันไม่เป็นไรคุณครูจะให้ไปทำที่บ้านนะคะเป็นการบ้านนักเรียนปลายทางสามารถตอบแตกต่างได้จากคุณครูเลยนะคะ

และข้อสุดท้ายในข้อที่3ถ้าต้องการไปทำบุญในวันพระฉันจะไปวันไหนได้บ้างลองดูในปฏิทินของตัวเองซิว่าถ้าเราต้องการไปทำบุญในวันพระเนี่ยเราจะไปวันไหนได้บ้างวันไหนได้บ้างคะวันศุกร์ค่ะเราจะไปทำบุญในวันพระก็คือวันศุกร์ที่6วันเสาร์ที่14วันที่21และวันอาทิตย์ที่29นักเรียนเขียนมา1วันก็ได้นะคะให้เลือกมา1วันเลือกวันศุกร์ที่6ก็ได้นะคะนักเรียนไม่เสร็จไม่เป็นไรคุณครูจะมอบหมายให้นักเรียนไปทำที่บ้านนะคะไปเป็นกันบ้านในข้อที่3ให้นักเรียนเลือกมา1วัน

็จหรือยังคะตอนนี้นะคะให้เด็กๆ เก็บได้ค่ะเพราะว่าคุณครูจะให้เด็กๆนำไปเป็นการบ้านถ้านักเรียนทำไม่ได้ให้สอบถามคุณครูหรือสอบถามผู้ปกครองได้เลยนะคะว่าข้อที่1ต้องเขียนว่าอย่างไรข้อที่2เขียนว่าอย่างไรข้อที่3เขียนว่าอย่างไรตอนนี้เก็บได้เลยค่ะเก็บเสร็จแล้วหันหน้ามาหาคุณครูนะคะเราจะมาสรุปบทเรียนกันในวันนี้ในวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปคะเรียนเรื่องอะไรไปประโยชน์ของปฏิทินใช่ไหมคะมาดูค่ะปฏิทินนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

0: ยบอกวันเดือนปีได้2บอกวันสำคัญต่างๆในปฏิทินได้3ช่วยเตือนความจำ4ดูวันในอดีตและในอนาคตได้นะคะนั่นคือประโยชน์ของปฏิทินค่ะใน1ปีนะคะจะมีทั้งหมดกี่เดือน12เดือนนะคะในแต่ละเดือนนะคะก็จะมี30วันนะคะเดือนที่มี30วันคือเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่าด้วยคำว่ายนต์นะคะและจะมีเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่าคมมีทั้งหมดกี่วัน31วันนะคะยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะที่จะมีทั้งหมด28หรือ29วันนั่นเองค่ะและสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับช่วงเวลาในชีวิตประจำวันว่าในแต่ละวันนักเรียนทำอะไรบ้างตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงกระทั่งเข้านอนนั่นเองค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะคะก็คือใบงานที่4ค่ะเรื่องช่วงเวลาในชีวิตประจำวันนะคะคุณครูไปทางช่วยเตรียมให้กับเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยนะคะนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูไปทางได้เลยแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วคุณครูหนูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยา

สมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

ผมทำประมงมาตั้งแต่อายุ12เป็นเครื่องมือประมงพื้นบ้านมาเลยตลอดชีวิตไม่ใช้เครื่องมืออวนลากไม่ใช้เครื่องมืออวนล้อมจับเครื่องมือในเรือคือตัวที่ทำให้สัดน้ำลดลงการจับด้วยเครื่องมืออวนลากเนี่ยใช้วิธีการจับแบบเหมารวมไม่เลือกว่าปูปลาสัดน้ำสงวนเพราะนั้นเครื่องมือประเภทนี้จะหลุยไปหมดเหมือนแท็กเตอร์ท้ายที่สุด2553ก็หมดแต่เครื่องมือพื้นบ้านเนี่ยจับสัดน้ำที่โตเต็มวัยถ้ามันมีการทดแทนรุ่นสู่รุ่นเนี่ยต่อให้เราจับเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดปลาเนี่ยออกลูกครั้งนึงเนี่ยเป็นแสนและใช้เวลาแค่6เดือนทำให้ปลามันหมดเรื่องที่เจ็บปวดคือเขาไม่มีโอกาสได้โตเราจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร1เรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับ2กำหนดขนาดพันธุ์สัตว์น้ำบังเอิญว่าหลังจากที่เราไปพูดคุยกันว่าเฮ้ยเราก็ทำอาหารปลอดภัยสิทำให้เป็นระบบมีคนกลุ่มนึงละที่เห็นด้วยรู้จักปิยะแล้วก็อยากจะสนับสนุนอย่างน้อยช่วยซื้ออาหารที่มาจากประมงพื้นบ้านอย่างน้อยมันกลับมาในรูปแบบของการธนาคารประมาที่ปิยะพยายามทำอย่างน้อยมันสามารถตรวจสอบย้อนกลับว่าเรามาซื้อมาจากไหนการรู้ว่าวันนี้กุ้งตัวนี้จับตรงไหนเครื่องมืออะไรใครคนจับเพราะฉะนั้นที่มาเนี่ยสำคัญถ้าผู้บริโภคคิดแค่สดก็สะอาดใครๆก็ทำได้เพราะว่าไม่รู้ที่มาไหมผลที่ผมไปขโมยมาผมไประเบิดปลามาผมไปขโมยพื้นที่ห้ามจับมาเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รู้ตั้งแต่ต้นว่าปลาที่สดกับสะอาดนั่นที่มามันต้องสะอาดด้วยเมื่อผู้บริโภคตื่นรู้การทำประมงพื้นบ้านเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการทำประมงขนาดใหญ่ว่าเฮ้ยการทำประมงแบบพื้นบ้านการทำประมงยากรับผิดชอบเนี่ยมันไปได้ผู้บริโภคสนับสนุนแต่ถ้าประมงแบบจำไรละมันไปไม่ได้เพราะนั้นผมคิดว่าความเข้มแข็งของเครือข่ายสังคมท้ายที่สุดเนี่ยมันจะแตกหน่อออกมาเป็นงานที่ผมทำและมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรารวมกลุ่มกันเนี่ยเราจะไม่ถอยเราไม่ต้องไปเรียกร้องใครเราเรียกร้องตัวเองกับพวกเราว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าปัญหานั้นมันจะหนักขนาดไหนเราทำให้เขาเห็นผมเชื่อว่าวันนึงเราทำในสิ่งที่ถูกต้องทำให้เขาเห็นพลังมันจะมาช่วงชีวิตที่เราฮักเฮมากที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงที่เกิดการต่อสู้หลงไฟฟ้าบ่อนอกหินกูดทำให้เราอยากจะปกป้องพื้นที่เราอยากจะปกป้องชุมชนเราอยากจะปกป้องแหล่งอาหารซึ่งก็อาจจะรวมถึงสังคมใหญ่ด้วยมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นได้ประสบการณ์จากการต่อสู้มากขึ้นมันทำให้มีการแลกเปลี่ยนทั้งความคิดกันมากขึ้นและวิธีคิดที่ดีที่สุดเนี่ยมันสมควรที่จะเอาประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยเป็นที่ตั้งไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่ประโยชน์ของครอบครัวด้วยซ้ำไปผมเห็นสังคมที่มันเสื่อมและเราสามารถช่วยได้แต่เราไม่ช่วยเราเลือกที่จะเพิกเฉยทั้งที่เราสามารถเดินไปจุงมือคนที่เขาแย่ฝ่าเราได้เราเรียกร้องมาตลอดตื่นนอนมาว่าเราอยากได้อะไรทำไมเราไม่คิดบ้างว่าตื่นนอนมาเรายังไม่ได้ช่วยอะไรใครบ้างเลยถ้าเราคิดแบบนี้ทุกคนโดยเริ่มจากตัวเราอย่างน้อยมันก็ไม่แย่ไปฟ้าเพราะสิ่งที่เราทำ

วัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิลปกรศรีพรมทองนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้เรามาขึ้นเรื่องใหม่กันนะครับแต่ก็ยังคงเป็นเรื่องใหม่ที่อยู่ในหน่วยเดิมนะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปติดตามกันเลยครับวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการค้นหานะครับซึ่งเป็นค้นหาด้วยการเปรียบเทียบนะครับสำหรับเรื่องของการค้นหาด้วยการเปรียบเทียบแน่นอนครับคุณครูมีกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนเนี่ยมาให้เด็กๆนั้นได้ร่วมกันทำกิจกรรมกันด้วยนะครับจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับกิจกรรมของคุณครูเดี๋ยวคุณครูจะแจกอุปกรณ์เช่นเคยครับก็คือเป็นเหรียญนะครับซึ่งคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนเนี่ยค้นหาตัวเลขที่อยู่บนเหรียญนะครับว่ามีตัวเลขอะไรบ้างนะครับคุณครูจะแจกกลุ่มละ2เหรียญนะครับแล้วให้เด็กๆหาเลยครับนะครับหาว่าบนเหรียญเนี่ยมีตัวเลขอะไรอยู่บ้างนะครับแกะออกมาได้เลยลูกแกะออกมาจากซองได้เลยครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเหรียญนี้มีค่ากี่บาทครับเก่งมาก1บาทนะครับคุณครูให้ไปกลุ่มละ2เหรียญช่วยกันดูนะครับสิ่งที่คุณครูจะให้เด็กๆค้นหาก็คือตัวเลขครับให้เด็กๆดูว่ามีตัวเลขอะไรอยู่ในเหรียญบ้างนะครับค้นหาตัวเลขที่อยู่บนเหรียญครับมีตัวเลขอะไรบ้างครับใครตอบได้มีเลข1ใช่ไหมครับและมีเลขอะไรอีกมีเลข0ด้วยมีไหมของเด็กๆมีไหมมีใช่ไหมครับมีตัวเลขอะไรอีกครับตัวเลขที่เกี่ยวกับอะไรอีกตัวเลขอะไรอีกเด็กๆเห็นตัวเลขที่ติดกัน4ตัวไหมเป็นตัวเลขของอะไรครับเป็นตัวเลขของพ.ศ.ใช่ไหมครับมองเห็นไหมลูกเด็กๆมองเห็นตัวเลขไหมหาตัวเลขนะครับคุณครูให้เด็กๆหาตัวเลขในเหรียญนะครับต่อไปครับหลังจากที่เด็กๆหาตัวเลขแล้วเด็กๆหาตัวเลขเจอนะครับเมื่อสักครู่นี้คุณครูถามไปแล้วนะครับเด็กๆเจอเลข1เด็กๆเจอเลข0เด็กๆเจอเลขที่เรียงติดกัน4ตัวเลขเป็นตัวเลขของพ.ศ.ใช่ไหมครับจะถูกต้องหรือเปล่านั้นก่อนอื่นไปดูคำถามต่อไปคำถามต่อไปครับคุณครูให้นักเรียนค้นหารูปภาพครับให้นักเรียนค้นหารูปภาพที่อยู่บนเหรียญว่ามีภาพอะไรบ้างเอ้าใครอยากจะตอบได้ให้ภาพใหญ่ๆ ให้ดูก่อนในหลวงใช่ไหมครับในหลวงรัชกาลที่10ยอดเยี่ยมมากเลยนอกจากในหลวงรัชกาลที่10แล้วมีรูปอื่นอีกไหมครับมีรูปภาพอื่นอีกไหมมีไหมครับมีไหมครับมีบางคนบอกมาว่าเป็นตราสัญลักษณ์ใช่ไหมครับเป็นตราสัญลักษณ์น่าจะมีอยู่2ภาพใช่ไหมครับน่าจะมีอยู่2ภาพใครเห็นภาพอื่นอีกไหมครับมีไหมไม่มีแล้วเอ้าเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันดีกว่าคำถามแรกนะครับแนวคำตอบมีดัง

0: ต่อไปนี้นี่ครับอะไรเอ่ยเลข10ใช่ไหมครับเด็กๆบอกว่ามี1กับ0ใช่ไหมครับเรียกว่าเป็นเลข10ก็ได้มีเลขอะไรอีกครับเลข1เลข1ที่เป็นเลขไทยแล้วก็ที่เป็นอะไรเลขอาราบิกใช่ไหมครับและอีก1ก็คืออะไรครับพ.ศ.ยอดเยี่ยมมากเป็นพ.ศ.นะครับแม้แนวคำตอบของครูเลข1บาทเลขปีพ.ศ.ยกตัวอย่างเช่น2561เป็นต้นที่เด็กๆได้เห็นในตัวอย่างของคุณครูนะครับซึ่งเปลี่ยนที่เด็กๆได้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนพ.ศ.ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแนวคำตอบอีกหนึ่งคำตอบนะครับที่คุณครูถามไปว่าให้นักเรียนค้นหารูปภาพที่อยู่บนเหรียญครับเด็กๆตอบมาว่าเป็นรูปภาพของใครนะเป็นรูปภาพของในหลวงรัชกาลที่10นะครับและอะไรครับเด็กๆบอกว่าเป็นตราสัญลักษณ์ใช่ไหมครับตราสัญลักษณ์แต่ว่าเขามีชื่อที่ถูกต้องก็คือเรียกว่าตราพระปรมาภิไธยย่อวปรนะครับมีภาพในหลวงและตราพระปรมาภิไธยย่อวปรครับเห็นไหมครับนี่คือภาพนะครับที่คุณครูให้เด็กๆนั้นได้หานักเรียนปลายทางก็คงจะร่วมกิจกรรมกับคุณครูต้นทางกับเด็กๆต้นทางไปเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางควบคุมดูแลกิจกรรมของนักเรียนด้วยนะครับต่อกันเลยครับมีคำถามหลังจากที่คุณครูแจกเหรียญ1บาทให้กับเด็กๆเรียบร้อยที่อยู่ต้นทางกลุ่มละ1กลุ่มละ2เหรียญเนาะให้ช่วยกันดูคุณครูจะถามว่านักเรียนที่หาตัวเลขและตัวอักษรได้เร็วที่สุดในกลุ่มเด็กๆมีวิธีการค้นหาอย่างไรครับเด็กๆลุกขึ้นตอบได้เลยครับคุณครูถามว่านักเรียนที่หาตัวเลขและตัวอักษรได้เร็วที่สุดในกลุ่มมีวิธีค้นหาอย่างไรจับไมค์ตอบไปลูกมีด้านโน้นเนาะมีกลุ่มที่5คุณครูจะนำไมค์ไปให้เป็นเพื่อนผู้หญิงก่อนนะครับลุกขึ้นยืนตอบเลยครับเด็กๆมีวิธีการค้นหาอย่างไรให้รวดเร็วลูกเนาะรวดเร็วหาแบบไหนครับ
1: ดู
0: แบบดูใกล้ๆเลยใช่ไหมครับก็จะเห็นเลขทั้งหมดอ๋อแล้วก็พลิกด้านดูด้วยโอ้เก่งมากเพื่อนๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยอีกหนึ่งคนเรามีวิธีการค้นหาอย่างไรให้รวดเร็วครับ
1: ดูแล้วก็มอง
0: ใช่ไหมยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนเก่งมากเลยนะครับอีกหนึ่งคนนะครับเด็กๆมีวิธีการค้นหาตัวเลขและตัวอักษรอย่างไรที่เร็วเลย
1: ดูใกล้ๆเลย
0: ยอดเยี่ยมมากครับปอมเมอร์ยอดเยี่ยมมากแนวคำตอบของครูมาดูกันนิดนึงสำหรับคำถามที่คุณครูถามว่านักเรียนคนที่หาตัวเลขและตัวอักษรได้เร็วที่สุดในกลุ่มตัวแทนกลุ่มก็ออกมาบอกวิธีการนะครับเรียบร้อยนะครับคำตอบหรือแนวคำตอบของคุณครูก็หาจากบนลงล่างหรือหาจากซ้ายไปขวานะครับซึ่งเด็กๆก็ตอบออกมาว่าดูนะครับแน่นอนเราดูอีกกลุ่มหนึ่งดูใกล้ๆแต่คำตอบจริงๆแล้วนะครับเราใช้วิธีการค้นหาแบบเป็นระบบครับก็คือการค้นหาจากบนลงล่างหรือจากซ้ายไปขวานั่นเองนะครับนี่คือคำถามหลังจากที่เราได้ร่วมกิจกรรมกันเรียบร้อยนะครับมาที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้กันบ้างสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับมีว่าอย่างไรยังอยู่ที่หน่วยที่1เหมือนเดิมครับ

ก็คือเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับวันนี้ครับเด็กๆต้องค้นหาสิ่งของจากภาพหรือสถานการณ์จริงอย่างเป็นระบบได้นะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับให้เกิดกับเด็กๆนะครับก็คือเด็กๆจะต้องแก้ปัญหาโดยค้นหาสิ่งที่แตกต่างของภาพอย่างเป็นระบบได้นั่นเองนะครับอย่างเป็นระบบคุณครูก็ได้แนะนำไปเบื้องต้นแล้วว่าอาจจะเป็นการค้นหาจากบนลงล่างล่างขึ้นบนซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้นะครับมาที่กิจกรรมต่อไปของเราเลยนะครับก็คือกิจกรรมในใบงานนะครับวันนี้เป็นใบงานที่1ครับเรื่องอะไรครับเรื่องจุดต่างเรื่องจุดต่างนะครับใบงานของคุณครูครับว่าอย่างไรกันบ้างก่อนอื่นมาดูคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนกันก่อนนะครับนักเรียนศึกษาใบงานตอบคำถามลงในใบงานและร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางครับคุณครูให้นักเรียนทำใบงานที่1โดยคุณครูให้นักเรียนพยายามอ่านโจทย์เองหรือคุณครูเนี่ยช่วยอ่านโจทย์ให้นักเรียนฟังและแนะนำการทำใบงานให้กับนักเรียนอย่างละเอียดด้วยครับมาดูใบงานของเราว่าอย่างไรกันบ้างนะครับเป็นใบงานที่เท่าไหร่นะคุณครูถามใบงานที่1เรื่องอะไรครับเรื่องจุดต่างนะครับเรื่องจุดต่างสำหรับคำชี้แจงนะครับให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบจุดที่แตกต่างกันในภาพ2ภาพแต่ละคู่นะครับภาพเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2ภาพคุณครูให้ได้เรียนดูภาพแรกก่อนในข้อที่1นะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าแต่ละคู่มีจุดที่แตกต่างกันกี่จุดครับ5จุดพร้อมทั้งเด็กๆบอกวิธีการค้นหาด้วยว่าเด็กๆใช้วิธีการค้นหาอย่างไรนะครับไปดูกันต่อนี่คือภาพที่2คู่ที่2เห็นไหมครับเป็นภาพของต้นไม้นะครับเป็นภาพของต้นไม้เมื่อสักครู่นี้เป็นภาพของอะไรนะจำได้ไหมเป็นภาพของบ้านใช่ไหมครับเป็นภาพของบ้านจากนั้นให้เด็กๆวงกลมครับวงกลมล้อมรอบคำตอบที่เลือกมีคำถามว่านักเรียนมีวิธีการค้นหาอย่างไรจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้ายให้เด็กๆวงกลมนะครับให้เด็กๆวงกลมได้เลยว่าเด็กๆมีวิธีการค้นหาอย่างไรอย่าลืมนะครับคู่ละกี่จุดกี่จุดครับ5จุดนะครับ5จุดคุณครูจะให้เด็กๆไปลงมือปฏิบัติกิจกรรมในใบงานได้เลยครับตอนนี้เด็กๆหยิบแบบฝึกขึ้นมาเลยสำหรับปลายทางนะครับก็สามารถโหลดได้นะครับที่เว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยครับเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยเปิดไปหน้าเท่าไหร่เอ่ยหน้าที่เท่าไหร่ครับใครตอบคุณครูได้หน้าที่นี่เลยหน้าที่13เด็กๆเปิดไปหน้าที่13ครับแล้วลงมือทำใบงานได้เลยเป็นงานเดี่ยวส่วนตัวนะครับแต่สามารถที่จะพูดคุยอภิปรายกันในกลุ่มได้ว่าเพื่อนๆของเรามีวิธีการค้นหาอย่างไรบ้างนะครับเด็กๆหยิบดินสอขึ้นมาเลยไม่ต้องระบายสีนะเด็กๆไม่ต้องระบายสีนะครับเหมือนเป็นเกมจับผิดภาพถูกต้องครับหาจุดที่แตกต่างกันให้เด็กๆวงกลมทั้ง2ภาพนะครับที่เป็นคู่กันให้เด็กๆวงกลมทั้ง2ภาพที่เป็นคู่กันนะครับ
ช่วยกันหาได้เลยยอดเยี่ยมมากคู่ละ5จุดนะครับคู่ละ5จุดวงกลมหาจุดที่แตกต่างหาจุดที่แตกต่างวงกลมเลยครับทั้ง2ภาพนะครับทั้ง2ภาพใครไม่ได้ทำมาไม่เป็นไรครับกลับไปทำที่บ้านด้วยนะห้าจุดนะครับคู่ละจุดข้อ1 5จุดข้อ2 5จุดแล้วก็ให้วงกลมล้อมรอบคำที่เลือกนะครับว่าเด็กๆมีวิธีการค้นหาอย่างไรครับเด็กๆค้นหาจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้ายวงกลมลูกจุดที่แตกต่างกันเด็กๆหาเลยยังครับข้อละ5จุดนะครับนี่5จุดนี่5จุดไหนลูกไหนลูกได้5จุดไหมครับนี่ยังไม่ได้5จุดเลยลูกได้กี่จุดเอง1 2 3ได้2จุดเอง1 2 3 4 5นี่ข้อ1ได้5จุดถูกต้องส่วนข้อ2ยังไม่ได้ยังไม่ครบครับนี่ได้กี่จุดเอง 1 จุด 2 จุด 2 จุดเองลูกมี5ค่ะวงกลมตรงนี้ด้วยครับเด็กๆใช้วิธีการค้นหาแบบเป็นระบบนะครับจากบนล่างจากซ้ายไปขวาจากล่างขึ้นบนจากขวาไปซ้ายให้ครบนะครับ5จุด5จุด1 2 3 4 5อ้าวข้อ1ครบข้อ2 1 2 3 4 5เอ๊ะจะถูกหรือเปล่านี่ตรงนี้ด้วยลูกถ้าเด็กๆจะเลือกตรงนี้เนาะตรงนี้ด้วยยังไม่ครบเลยครับอย่าลืมตอบคำถามข้างล่างด้วยครับนักเรียนมีวิธีการค้นหาอย่างไรจากบนลงล่างจากซ้ายไปขวาจากล่างขึ้นบนจากขวาไปซ้ายวงกลมได้เลยลูกวงกลมวงกลมด้วยไม่เหมือนการวงกลมได้เลยลูกให้วงกลมให้วงกลมวงกลมวงกลมล้อมรอบคำที่เลือกครับครับไหนครับครบไหมวงกลมนี้ด้วยนะวงกลมนี้ด้วยลูกมีวิธีการค้นหาอย่างไรบนลงล่างล่างขึ้นบนซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายครบไหมเอ่ยวงกลมตรงนี้ด้วยครับเด็กๆใช้วิธีการค้นหาอย่างไรครับมีอีกหาให้เจอครับวงกลมตรงนี้ด้วยลูกวงกลมที่เดียวกันครับ

0: จากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายนักเรียนมีวิธีการค้นหาอย่างไรครับสองภาพนี้วงกลมได้เลยวงกลมได้เลยลูกวงกลมล้อมรอบคำที่เลือกเด็กๆจะใช้การค้นหาอย่างไรลูกเลือกได้เลยครับไหนต้องดูให้ดีครับว่ามีหรือเปล่า1 2 3 4มีด้วยไหม5เอาตัวนี้ด้วยครับผมเด็กๆอย่าลืมวงกลมด้านล่างด้วยนะครับด้านล่างมีคำถามว่านักเรียนมีวิธีการค้นหาอย่างไรจากภาพ2ภาพที่คุณครูให้ค้นหาในใบงานนะครับนักเรียนมีวิธีการค้นหาอย่างไรใครที่คิดว่าจากบนลงล่างครับเด็กๆก็วงกลมได้เลยใครที่คิดว่าค้นหาจากล่างขึ้นบนหรือใครที่ใช้วิธีการค้นหาจากซ้ายไปขวาหรือใครที่ใช้วิธีการค้นหาจากขวาไปซ้ายหรือใครใช้วิธีการค้นหาบนลงล่างด้วยล่างขึ้นบนด้วยก็วงกลมได้ทั้งสองคำเลยนะครับหรือมีวิธีการค้นหาแบบอื่นๆเด็กๆก็สามารถที่จะเขียนตอบลงไปได้นะครับวงกลมก็ได้ลูกวงกลมก็ได้เท่าที่คุณครูเดินดูเด็กๆจะทำใบงานกันค่อนข้างที่จะเสร็จเรียบร้อยนะครับค่อนข้างที่จะเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับเรามาดูเฉลยกันดีกว่าอ่ะตอนนี้ให้เด็กๆช่วยกันเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกับคุณครูครับจากใบงานที่หนึ่งเรื่องของจุดต่างให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบจุดที่แตกต่างกันในภาพของภาพที่มีอยู่ด้วยกัน2คู่นะครับจำนวนภาพละ5จุดซึ่งเด็กๆจะต้องวงกลมทั้ง2ภาพซ้ายขวาเลยเพื่อที่จะได้เห็นถึงจุดที่แตกต่างกันได้อย่างชัดเจนครับเอาละจุดแรกอยู่ตรงไหนรูปบ้านเนาะภาพบ้านจุดแรกอยู่ตรงไหนเอ่ย
1: หน้าต่าง
0: เด็กๆบอกหน้าต่างแต่ที่คุณครูวงกลมคือประตูนี่ไหมครับประตูต่อไปจุดที่1แล้วครับจุดที่2จุดที่2ตรงไหนครับจุดที่2ตรงไหนนะหน้าต่างหน้าต่างหรือเปล่าคุณครูวงกลมที่ดวงอาทิตย์นะครับที่ดวงอาทิตย์แตกต่างกันไหมแตกต่างกันอะไรต่อนะก้อนเมฆหรือเปล่าถูกต้องก้อนเมฆเป็นไงใหญ่ที่นะครับก้อนเมฆใหญ่ที่ครบ5จุดหรือยังยังเด็กๆบอกว่ามีที่หน้าต่างด้วยเห็นไหมครับหน้าต่างด้วยที่แตกต่างและจุดที่5สุดท้ายก็คือรั้วใช่ไหมครับด้านซ้ายโปร่งส่วนด้านขวาเป็นไงครับทึบใครได้แบบคุณครูยกมือใครได้แบบคุณครูยกมือค้างไว้ยอดเยี่ยมมากมือลงครับใครที่ไม่ได้แบบคุณครูสามารถที่จะแก้ไขได้เลยครับสามารถที่จะแก้ไขให้เป็นไปตามแนวคำตอบได้เลยนะครับ5จุดเนาะ5จุดครบถ้วนนะครับต่อไปข้อที่2กันนะครับมาดูที่ข้อที่2เป็นต้นไม้เนาะมีตรงไหนบ้างเอ่ยมีตรงไหนบ้างเอ่ยตรงดาวเอ๊ะตรงดาวมีหรือเปล่ามีตรงไหนอีก อะไรนะเอาตรงฟ้าผ่าตรงที่เป็นลูกฟ้าผ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตรงไหนจะแตกต่างกันบ้างมีตรงไหนนะกิ่งไม้จุดที่1ที่เป็นแนวคำตอบของคุณครูก็คือกิ่งไม้ครับถูกต้องหรือเปล่าจุดที่2เป็นในส่วนของอะไรครับใบไม้ใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นกิ่งเห็นไหมกิ่งที่หายไปต่อไปเป็นในส่วนของไหมครับใบไม้เนาะใบไม้ที่หายไปส่วนที่สามล่ะจุดที่สามตรงไหนเอ่ยตรงที่เป็นรูปสายฟ้าสามจุดและจุดที่สี่ได้ตอบดวงดาวถูกหรือเปล่าถูกต้องดวงดาวหายไป1ดวงและสุดท้ายจุดที่5เด็กๆเจอไหม
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ม
0: ี
1: ทรายน
0: ะโอ้ไอดีบอกว่าตรงพื้นนะครับถูกต้องไหมถูกต้องเลยนะครับด้านซ้ายมี4ใช่ไหมมี4ขีดส่วนด้านขวามีกี่ขีดครับ3ขีดถูกต้องยอดเยี่ยมมากเลยอ้าวเด็กๆตรวจคำตอบเลยครับใครผิดสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ยอดเยี่ยมมากเหลืออีกหนึ่งคำตอบ

อบทางด้านล่างครับที่คุณครูถามว่านักเรียนมีวิธีการค้นหาอย่างไรใครค้นหาจากบนลงล่างบ้างยกมือใครค้นหาจากบนลงล่างมีเหมือนกันมีเหมือนกันมือลงครับใคร

0: มีเหมือนกัน2คนนะครับแนวคำตอบของครูก็คือคุณครูใช้หลายๆวิธีเลยครับเด็กๆอาจจะวงกลมทุกวิธีเลยก็ได้นะครับทุกวิธีหรือจะเลือกเป็นบางวิธีก็ได้เช่นเดียวกันนะครับยอดเยี่ยมมากสำหรับใบงานใบที่1เรื่องของจุดต่างนะครับต่อไปคุณครูมีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆได้มาร่วมสนุกกันอีกนี่ครับเป็นภาพของอะไรเอ่ยรถใช่ไหมตอนนี้คุณครูจะให้เด็กๆช่วยการหาจุดที่แตกต่างของภาพว่ามีกี่จุดเด็กๆลองเดาดูสิครับว่าในภาพมีกี่จุดครับมีแตกต่างกี่จุดครับเด็กๆยังตอบไม่ได้นะครับเด็กๆยังตอบไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวคุณครูขออาสานะครับมาทำกิจกรรมโดยการวงกลมด้านหน้าใครที่อาสาบ้างโอ้มียกมือเยอะแยะเลยแต่ว่าคุณครูจะให้มาช่วยกัน2คนนะครับคนแรกคืออ่ะจับหูก่อนจับหูนำมือจับหูนะครับพอคุณครูบอกยกมือเด็กๆยกเลยนะจะได้ออกมาทำกิจกรรมด้านหน้านะครับจับหูก่อนยกมือหนึ่งคนและออกมาด้านหน้าหนึ่งคนอีกคนหนึ่งครับมือจับหูมือจับหูมือจับหูมือจับไหล่มือจับไหล่ยกมือแถวๆนี้กลุ่มเดียวกันเลยเอาละครูจะให้เด็กๆวงกลมนะครับจุดที่แตกต่างช่วยกันอ้าววงกลมเลยครับคนละจุดก็ได้วงกลมได้เลยลูก1จุดเพื่อนๆดูไปด้วยว่าถูกต้องหรือเปล่าหากันคนละจุดด้านนี้ด้วยครับวงกลมทั้ง2ด้านต่อไปด้านนู้นหาเลยใช่ไหมวงกลมเลยลูกวงกลมเป็นให้เป็นวงกลมเลยครับถูกต้องแล้วก็ทางด้านขวาเป็นสีเหลืองอ้าวเพื่อนๆช่วยกันหาได้นะครับตรงไหนอีกตรงไหนอีกเออ
1: สีขาวสีนี้ตรงข้อสีขาว
0: ไหนเอ่ยใช่ไหมที่เดียวกันด้วยเลยที่เดียวกันใช่ไหมใช่ไหมที่เดียวกันใช่ไหมใช่ไหมลองดูสามแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาดูคำตอบตรงไหนอีกลูกตรงไหนอีกไอดีไปชี้ตรงไหนตรงนี้ละให้เป็นวงกลมเลยลูกให้เป็นวงกลมตรงไหนอีกตรงไหนอีกตรงไหนเพื่อนมาชี้แล้วไปวงกลมได้เลยเก่งมากอีกหนึ่งจุดเด็กบอกได้ลูกไม่ต้องมาชี้ลูกเด็กบอกได้ตรงไหนมีอีกไหมมีเพิ่มอีกไหมมีตรงไหนลูกมาใต้รถมีด้วยหรอแต่ตรงไหนมีไหมตรงนั้นเหมือนกันตรงนั้นเหมือนกันตรงนั้นเหมือนกันนะครับตรงนั้นเหมือนกันเหมือนกันครับเหมือนกันเด็กๆกลับไปก่อนเด็กๆกลับไปก่อนนะครับเจอครบยังเด็กๆคิดว่าครบไหมเด็กๆคิดว่าครบไหมครบไหมลูกครบยังหาให้ถูกหาให้ดีหาเป็นระบบจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนจากขวามาซ้ายขออภัยจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายนะครับหายทั่วครับ
2: ตรงนี้เพีย
0: งไหมอุ้ยถูกไหมไอดีหาเจอด้วยเอาวงกลมเลยลูกวงกลมเลย

0: วงกลมทั้งภูเขาไปเลยเดี๋ยวมาดูแนวคำตอบกันปรบมือยอดเยี่ยมมากครับเด็กๆเก่งมากเด็กๆเก่งมากช่วยกันหาได้ดีมากเลยนะครับตอนนี้ครับเรามาร่วมกันเฉลยเลยนะครับว่าในส่วนที่เด็กๆได้วงกลมเนี่ยถูกต้องกันบ้างหรือเปล่านะครับจุดแรกเลยที่คุณครูเฉลยก็คือนี่ครับวงทับไปเลยเนาะเป็นจุดสีแดงเห็นไหมครับเป็นวงกลมสีแดง2สีที่ตรงไหนเอ่ยกระจกใช่ไหมกระจกมองข้างมีตรงไหนอีกครับ
1: ประต
0: ูนะครับเป็นมือเปิดใช่ไหมครับที่เปิดประตูนะครับด้านนี้เลยนะครับมีตรงไหนอีกที่เหมือนกันขอไปครับที่แตกต่างกันคุณครูก้อนหินตรงนี้ก็น่าจะเป็นตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับมีจุดไหนอีกที่แตกต่างก้อนหินเห็นไหมก้อนหินด้านซ้ายนะครับแน่นอนรูปทางด้านขวาไม่มีนะครับไม่มีมีอีกไหมครับ
1: ภ
0: ูเขาใช่ไหมครับนี่จุดตรงนี้เลยนะครับจุดตรงนี้เลยถูกต้องเลยปรบมือให้กับตัวเองยอดเยี่ยมมากคุณครูเฉลยว่ามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5จุดนะครับ5จุดเหมือนใบงานที่เราทำเลยนะครับเอาละดูกันต่อเลยหลังจากที่เด็กๆช่วยกันหาจุดที่แตกต่างกันของภาพเรียบร้อยแล้วว่ามีทั้งหมด5จุดนะครับมีคำถามมาถามเด็กๆหลังจากทำกิจกรรมไปนะครับนักเรียนที่ตอบได้เร็วและถูกต้องมีวิธีการค้นหาอย่างไรครับเด็กๆสังเกตจากตรงไหนครับจากตรงไหนครับจากจุดหรือจากชิ้นส่วนใช่ไหมในแต่ละชิ้นที่เป็นยังไงครับอาจจะมีชิ้นส่วนที่สีที่เป็นยังไงแตกต่างกันหรือว่าอาจจะดูตรงที่เป็นไงครับชิ้นส่วนมันหายไปด้านซ้ายมีอยู่ด้านขวาหายไปเป็นแนวตอบที่ยอดเยี่ยมมากดีมากแนวคำตอบของครูว่าอย่างไรครับนี่ครับเปรียบเทียบจากชิ้นส่วนต่างๆของรถแต่ละชิ้นนะครับหรือเป็นในส่วนของอะไรเอ่ยรอบๆนะครับรอบๆด้านนอกเหนือจากส่วนที่เป็นชิ้นส่วนของรถด้วยนะครับเพราะว่าจุดต่างเนี่ยไม่ได้มีแค่เป็นชิ้นส่วนของรถเท่านั้นซึ่งเด็กๆปลายทางก็จะตอบน่าจะตอบได้อย่างที่เพื่อนๆต้นทางได้ตอบด้วยเช่นเดียวกันนะครับมาถึงกิจกรรมต่อไปของเรานะครับก็คือกิจกรรมสรุปกันแล้วท้ายชั่วโมงกันแล้วครับมาที่คำชี้แจงบทบาทของปลายทางกันบ้างมาที่คำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนกันก่อนครับนักเรียนร่วมกันตอบคำถามเพื่อทดสอบความเข้าใจสรุปบทเรียนและทำแบบประเมินตนเองข้อ6และข้อที่7นะครับสำหรับคำชี้แจงบทบาทของคุณครูไปทางครับให้คุณครูตั้งคำถามให้นักเรียนทดสอบความเข้าใจนะครับคุณครูตั้งคำถามให้นักเรียนทดสอบความเข้าใจนะครับจากนั้นตั้งคำถามเพื่อสรุปบทเรียนและคุณครูสรุปบทเรียนให้กับเด็กๆฟังอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับเอาละมาดูคำถามแรกกันคำถามสรุปบทเรียนกันก่อนนะครับคำถามสรุปบทเรียนกันก่อนคำถามสรุปบทเรียนของคุณครูมีอยู่ว่านักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการค้นหาครับใครอยากจะตอบบ้างเอ่ยลุกขึ้นจับไมค์ตอบได้เลยนะครับนักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการค้นหาครับลุกขึ้นยืนแล้วก็จับไมค์ตอบได้รับความรู้อะไรบ้างวันนี้ในเรื่องของการค้นหา
2: ได้วงกลมที่ไม่เหมือนกัน
0: ได้วงกลม
2: หรือเหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันจุดที่แตกต่างกันใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมาปรบมือมีใครอยากจะตอบนอกเหนือจากนี้ไหมเปลี่ยนกลุ่มบ้างนะเปลี่ยนกลุ่ม

0: วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้อะไรบ้างครับจากเรื่องของการค้นหา
1: การสังเกต
0: การสังเกตใช่ไหมครับสังเกตจุดที่แตกต่างกันใช่ไหมเก่งมากปรบมือยอดเยี่ยมมาให้คุณครูลูกมีใครอยากจะตอบคำตอบอื่นบ้างไหมที่เพื่อนเรายังไม่ได้ตอบนะครับแชร์กันหลายๆคำตอบเด็กๆมีวิธีการค้นเด็กๆมีเด็กๆได้รับความรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการค้นหาครับ
2: ได้รู้ว่าสิ่งของที่ไม่เหมือนกันเป็นยังไงค่ะ
0: ได้รู้ว่าการค้นหาจุดที่แตกต่างกันเป็นอย่างไรใช่ไหมเก่งมากปมือยอดเยี่ยมมากนะครับมาดูแนวคำตอบกันครับแนวคำตอบของคุณครูนะครับตอบอย่างนี้ครับเป็นการค้นหาอย่างเป็นระบบมีใครตอบแบบนี้บ้างไหมครับค้นหาแบบเป็นระบบการค้นหาแบบเป็นระบบต้องค้นหาอย่างไรครับจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายนี่คือการค้นหาแบบเป็นระบบนั่นเองนะครับคำถามสรุปบทเรียนของเราอีกหนึ่งคำถามครับหากนักเรียนต้องการค้นหาหนังสือบนชั้นวางหนังสือนักเรียนมีวิธีการค้นหาอย่างไรครับหากนักเรียนต้องการค้นหาหนังสือบนชั้นวางหนังสือเด็กๆเคยเข้าห้องสมุดใช่ไหมแล้วเราจะเข้าไปหาหนังสือที่เราต้องการเนี่ยเด็กๆมีวิธีการค้นหาอย่างไรใครอยากตอบครับอยากตอบคนแรก
1: เราต้องหาดูแล้วหยิบดู
0: หาดูแล้วก็
1: หยิบดู
0: ว่าหยิบแล้วก็มาดูว่าเป็นหนังสือที่เราต้องการที่จะอ่านหรือเปล่าใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนลุกขึ้นเลยลูกหากต้องการค้นหาหนังสือบนชั้นวางหนังสือมีวิธีการค้นหาอย่างไรครับ
1: เราต้องอ่านหนังสือข้างหน้าก่อนว่าเป็นหนังสือที่เราต้องการหรือเปล่า
0: อ๋อเด็กๆบอกว่านักเรียนบอกว่าต้องอ่านดูว่าใช่ที่เราต้องการใช่ไหมถ้าใช่ก็หยิบออกมาอ่านได้เลยเอาปรบมือมีใครอยากตอบหรือไม่ด้านนี้ยกมือถ้าเด็กๆจะหาหนังสือบนชั้นเนี่ยเด็กๆมีวิธีการค้นหาอย่างไรครับ
1: สังเกต
0: ให้สังเกตว่าหนังสือที่เราต้องการเนี่ยอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับเก่งมาปรบมือยอดเยี่ยมมากครับอยากตอบมามีวิธีการค้นหาอย่างไรบ้าง
1: เราเปิดดูตรงได้ว่าใช่ที่เรื่องที่เราจะอ่านหรือเปล่า
0: อ้าวก็เปิดดูเลยใช่ไหมว่าใช่หรือเปล่าปรบมือให้เพื่อนยอดเยี่ยมมากนะครับเด็กๆก็ตอบออกไปในประเด็นต่างๆนะครับสำหรับคุณครูแนวคำตอบมีดังต่อไปนี้ครับเด็กๆก็เดินไปที่ชั้นหนังสือนะครับแล้วก็มองจากบนลงล่างหรือมองจากล่างขึ้นบนก็ได้นี่เป็นการค้นหาแบบเป็นระบบแต่สิ่งที่เด็กๆตอบออกมานะครับก็ถูกเช่นเดียวกันนะครับแต่คุณครูอยากจะเสริมไปว่าอยากให้เด็กๆค้นหาแบบเป็นระบบนะครับจากบนลงล่างหรือจากล่างขึ้นบนนั่นเองนะครับมีอีกไหมสำหรับคำถามมีอีก1ข้อครับครับสำหรับคำถามสรุปบทเรียนอีก1ข้อครับเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะครับนั่นคือนักเรียนสามารถนำความรู้ในการค้นหาที่เด็กๆเรียนในวันนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างเอาล่ะครับให้เด็กๆช่วยกันตอบมีใครนำเรื่องของการค้นหาไปใช้ในชีวิตประจำวันบ้างลูกมีว่าอย่างไรลูกตอบได้เลยครับไปสังเกตไปดูอาจจะไปดูเมนูใช่ไหมเมนูอาหารที่เราเลือกว่าเราอยากจะรับประทานอาหารอะไรใช่ไหมครับพอเวลาเราไปที่ห้างสรรพสินค้าเนาะก็จะมีเมนูเยอะแยะมากมายเลยใช้ค้นหาแบบเป็นระบบได้ใครสามารถนำไปใช้นอกเหนือจากที่เพื่อนตอบได้อีกครับมีไหมครับเอาละถ้าไม่มีมาดูแนวคำตอบครับแนวคำตอบของคุณครูก็คือค้นหาสิ่งของที่วางอยู่บนชั้นวางของที่บ้านใช่ไหมครับเราใช้การค้นหาแบบเป็นระบบเนี่ยไปค้นหาสิ่งของที่อยู่บนชั้นวางของได้นะครับ นี่คือคำถามสรุปบทเรียนนะครับสิ่งที่คุณครูอยากจะบอกก็คืออยากจะให้เด็กใช้การค้นหาแบบเป็นระบบนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับเอาละอีกเรื่องนึงนะครับอยากจะฝากไว้ก็คือเรื่องของแบบประเมินตนเองครับให้เด็กๆกลับไปทำแบบประเมินตนเองข้อที่6ถึงข้อที่7กันด้วยนะครับข้อที่6ถึงข้อที่7กันด้วยให้เด็กๆระบายสีลงในรูปดาวครับตามระดับที่ทำได้ครับถ้า3ดาวฉันทำได้ดี2ดาวฉันทำได้บ้างถ้า1ดาวฉันยังทำได้ไม่ดีนะครับก็สามารถที่จะกลับไปทำแบบประเมินตนเองข้อที่6ถึง7ฝากไว้ด้วยทั้งต้นทางและปลายทางนะครับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเป็นเรื่องเดิมครับคือเรื่องของการค้นหาด้วยการเปรียบเทียบครับเป็นในชั่วโมงที่2ครับสิ่งที่จะต้องเตรียมมีอะไรบ้างครับมีใบงาน2ใบใบงานที่2นะครับเป็นใบงานที่2เรื่องอยู่ไหนนะและใบงานที่3ครับเป็นแบบฝึกหัดแล้วนะครับเรื่องของการค้นหาด้วยการเปรียบเทียบนะครับเอาละวันนี้นะครับเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของการค้นหาไปมากมายเลยนะครับซึ่งในสัปดาห์หน้านะครับเราจะยังอยู่ที่เรื่องเดิมนะครับจะมีกิจกรรมอะไรบ้างให้เด็กๆติดตามกันได้ในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่23การมีส่วนร่วมขอเพิ่มถังขยะตรงหน้าห้องน้ำหญิงแปดเสียงแล้ว

0: อยากให้มีกิจกรรมตลาดนัดอีกครั้งสองเสียง
1: พี่ร่มเย็นทำอะไรอยู่หรอคะนี่กระดาษอะไรคะเต็มไปหมดเลย
0: เป็นความคิดเห็นจากกล่องรับความคิดเห็นในโรงเรียนไงเป็นสุข
1: หูความคิดเห็นเป็นร้อยๆเลยเหรอ
0: พี่ชอบนะจะได้รู้ว่าส่วนรวมมีความคิดเห็นยังไง
2: การมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นของผู้อื่นมีประโยชน์กับทุกๆคนนะเป็นสุขโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านก็มีสอนไว้ตัวอย่างเหมือนจักรยาน3ตอนที่ต้องใช้คนปั่น3คนน่ะถ้าคนปั่นคนแรกปั่นอยู่คนเดียวกว่าจะไปถึงที่หมายย่อมใช้เวลานานและคนที่ปั่นเพียงคนเดียวก็จะเหนื่อยมากเพราะต้องแบกรับน้ำหนักของอีก2คนไปด้วยแต่ถ้าทั้ง3คนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันปั่นไม่นานก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วทุกๆคนก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะช่วยกันปั่นแบ่งเบาความเหนื่อยซึ่งกันและกันและยังสนุกที่ได้มีส่วนร่วมอีกด้วยไงในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นนักประชาธิปไตยจึงทรงนำประชาพิจารณ์มาใช้ในการบริหารเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นดังพระราชดำรัสความหนึ่งว่าไม่ว่าประเทศของเราจะประสบกับปัญหาหรือภาวะอันไม่ปกติใดๆคนไทยเราจะหันหน้าเข้าหากันและร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติแก้ไขให้ผ่านพ้นปัญหาหรือภาวะการนั้นๆไปได้อย่างแน่นอน
1: การมีส่วนร่วมดีอย่างนี้นี่เองงั้นเป็นสุขขอมีส่วนร่วมกับพี่ร่มเย็นในการช่วยจัดหมวดความคิดเห็นของทุกคนนะคะ
2: เป็นสุขเข้าใจได้เร็วมากนะแล้วก็ทำได้ดีมากที่จะช่วยพี่เขานะจ๊ะนี่แหละคือการมีส่วนร่วมอย่างหนึ่งนะจ๊ะ
0: ดีเลยเป็นสุขแบบเนี้ยแป๊บเดียวงานพี่ก็สำเร็จเพราะมีน้องคอยช่วยยอดเยี่ยมไปเลย

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล

เริ่มต้นผมไม่รู้จักคำว่าจิตอาสาจนณวันนึงผมก็เข้ามาทำงานอยู่ในองค์กรก็คือบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพอผมมาทำงานในเรื่องของจิตอาสาเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ามันมีปัญหาจริงๆแล้วประเทศไทยเราพัฒนามาตั้งแต่ปี2504แต่เรายิ่งพัฒนาเราก็ทำให้คนจนลงมันก็เลยเป็นความคิดที่ผมคิดเองว่าทำไมเราพัฒนาแล้วคนถึงจนแล้วสิ่งที่ผมย้ายหน่วยงานมาเยอะแยะเราก็มองว่าอันนั้นคือความรู้ทำไมเราไม่เอาความรู้ไปเขาทำไมไม่ทำให้เขาคิดอย่างธุรกิจแล้วเขาร่ำรวยบ้างการทำจิตอาสาผมมีความรู้สึกว่ามันต้องเป็นอย่างมืออาชีพคือหนึ่งคนที่เราไปทำด้วยเขามีความคาดหวังที่เขาจะได้แต่ถ้าเราไปแบบอาสาสมัครแล้วเราไม่ได้ทำอย่างมืออาชีพเพราะเราแค่สมัครเล่นเขาก็จะเสียโอกาสเราต้องทำอย่างมืออาชีพถ้าถามว่าผมเป็นจิตอาสาไหมผมตอบได้เลยว่าผมไม่ใช่จิตอาสาเพราะผมมีเงินเดือนแต่ในความมีเงินเดือนนั้นผมไม่ได้ทำแค่กินเงินเดือนผมทำมากกว่าที่ผมกินเงินเดือนผมไม่มีเสาร์อาทิตย์ผมไม่มีกลางวันผมไม่มีกลางคืนไม่ต้องถามว่าผมสะดวกไหมถ้าคุณบอกว่าคุณพร้อมผมก็ไปเพราะว่ามีคนที่เดือดร้อนมากกว่าเรามีคนที่เหนื่อยมากกว่าเราคนจะให้กับสิ่งที่ขาดแต่จะลืมดูแลในสิ่งที่มีเวลาผมทำงานกับชาวบ้านผมก็จะไม่ให้เต็มผมจะให้ขาดทุกครั้งที่ทำผมบอกเขาเลยว่าอาจจะไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นความสำเร็จถึงจะเคยทำที่อื่นแล้วแต่มันไม่เคยทำที่นี่ผมจะสอนจะแนะนำให้เขาคิดให้เขาทำแต่ผมไม่เคยทำให้ผมใช้ระบบคุณธรรมก็คือผมอ่ะไม่ทำให้ผมยืนดูเพราะผมยอมที่จะเสียเวลายอมที่จะเสียสิ่งต่างๆลดเหนื่อยแต่เขาทำได้เขาทำเป็นหลังจากที่ผมออกจากพื้นที่เขาก็จะไม่เคยติดต่อแล้วขอให้ผมไปช่วยเพราะว่าเขาทำได้แล้วสิ่งที่ผมบอกว่าของที่ทำนี้เป็นของคุณถ้าเขาไม่เคยทำเขาจะไม่มีทางรู้สึกเลยว่านี่เป็นของเขาจิตอาสาคือเรื่องนึงที่เราจะต้องอยู่ในสังคมแล้วมันต้องมีการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลจริงๆมันอยู่ในวิถีในชีวิตประจำวันอยู่แล้วในการช่วยเหลือคนโดยที่เราไม่จำเป็นเช่นลุงแก่ๆข้ามถนนเด็กหกล้มเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจิตอาสาคือเรื่องของความเชื่อและศรัทธามันเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงความรู้สึกที่ให้ดีแล้วเรามีพลังที่จะอยู่ได้เพราะนั้นเรามีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วไม่ต้องเพียงแต่ว่ามันจะออกมาเมื่อไหร่จิตอาสาจะอยู่ในจิตใจของคนที่ไปทำแค่นั้นแต่ถ้าคุณถูกทำโดยสั่งให้ไปทำมันก็เป็นแค่ไปทำตามหน้าที่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 นะครับกับคุณครูจิรวุฒิภักดีหรือว่าคุณครู

0: แม็กนะครับซึ่งวันนี้นะครับคุณครูแม็กก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆได้รับชมกันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันนะครับในเรื่องของการเปรียบเทียบซึ่งการเปรียบเทียบเด็กๆเรียนไปแล้วหรือยังเอ่ยเรียนกันไปแล้วใช่ไหมครับจากครั้งที่แล้วเนาะเปรียบเทียบจำนวน1ถึง5ใช่ไหมครับโหไม่ยากเลยเด็กๆก็เรียนรู้กันไปทำไมครับเมื่อนำจำนวน2จำนวนมาเปรียบเทียบกันอาจจะทำไมนะเท่ากันหรือไม่เท่ากันใช่ไหมครับอันนี้เป็นความรู้เดิมที่เด็กๆได้เรียนกันไปดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบแล้วเท่ากันหรือไม่เท่ากันพอไม่เท่ากันปุ๊บเด็กๆก็ต้องมาทำไมครับเปรียบเทียบเพิ่มเติมว่าเอ๊สิ่งของหรือจำนวนของกลุ่มใดทำไมครับมีค่ามากกว่าหรือมีค่าน้อยกว่านั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้เดิมเอาละครับเดี๋ยววันนี้นะครับตอนนี้เด็กๆเรียนจำนวนเพิ่มมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวความรู้วันนี้ก็จะทำไมครับเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางนะครับอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกับคุณครูแม็กนะครับอ่านตามเลยนะครับลูกการเปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่งนะครับการเปรียบเทียบจำนวน
1: การเปร
0: ีย
1: บเท
0: ีย
1: บจำนวน
0: หนึ่งถึงสิบและศูนย
1: ์
0: หนึ่งถึงสิบและศูนย
1: ์
0: เอาละครับวันนี้เนาะเปรียบเทียบจำนวนเหมือนที่คุณแม็กบอกไปหนึ่งถึงสิบและอะไรลูกและศูนย์นะครับวันนี้จำนวนเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเด็กๆทำไมครับตอนนี้ไม่ว่าจะนับแสดงจำนวนบอกจำนวนแบบฉับพลันหรือทำไมครับโอ้โหเขียนจำนวนได้ตั้งแต่ทำไมครับ1ถึง10แล้วก็0นะครับตอนนี้เรียนรู้กันไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาเพิ่มเติมต่อเอาละครับดังนั้นเรียนรู้วันนี้ต้องได้ความรู้อะไรมาดูที่จุดประสงค์กันเลยก็คือทำไมครับเด็กๆต้องเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกินอะไรครับไม่เกิน10วันนี้กี่จำนวนเอ่ยกี่จำนวน2จำนวนนะครับวันนี้เราก็จะเปรียบเทียบจำนวนเนาะเด็กๆต้องบอกให้ได้นั่นเองนะครับเอาละครับแต่ก่อนที่ทำไมครับจะไปเริ่มเรียนการทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงนะครับในการเรียนของเราหน่อยยังทำไมครับจดจำกันได้อยู่ไหมเอ่ยโอ้ยไม่ได้ยินเลยจดจำกันได้อยู่ไหมครับโอ้เยี่ยมมากครับเด็กๆครับเอาละครับเดี๋ยวทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะครับทบทวนข้อตกลงในการเรียนนะครับของคุณครูแม็กไปพร้อมกันเลยนะครับเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วนะครับคุณครูแม็กนับให้เนาะ1 2 3 2ตา2หู
1: 3
0: สมอง
1: คิด
0: มี
1: ไม
0: ่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาละครับคราวนี้หลายคนตื่นตัวเรียบร้อยนะครับทบทวนข้อตกลงแล้วสองตาต้องทำไมครับตั้งใจดูแล้วนะครับสองหูก็ต้องฟังเนาะสมองก็ต้องคิดแต่ต้องมีอะไรครับ
1: ม
0: ีสติเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิเพื่อทำไมครับเรียกสตินะครับให้กับตัวเองหน่อยนะครับพร้อมไหมครับเด็กๆครับเดี๋ยวให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับจัดเตรียมท่านั่งนะครับเพื่อนั่งสมาธินะครับก่อนที่จะเริ่มเรียนสักครู่นะครับพร้อมนะให้เด็กๆนั่งตัวตรงครับตั้งสติให้ดีสองมือวางทับกันทันทีหลับตานั่งตัวตรงสิตั้งสติให้

ตั้งสติให้ดีสองมือวางทับกันทันทีหลับตานั่งตัวตรงสีตั้งสติให้ดีภาวนาในใจ

0: เอาละครับเด็กๆครับให้เด็กๆค่อยๆ คลายมือที่ผสานกันออกนะครับแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นนะครับทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะครับหลังจากนั้นให้เด็กๆทำไมครับหันมาที่คุณครูแม็กนะครับซึ่งวันนี้คุณครูแม็กก็ได้นำผลงานเดิมนะครับของเด็กๆที่ทำไปจากครั้งที่แล้วนะครับเป็นบัตรแสดงจำนวนอะไรนะครับลูกบัตรแสดงจำนวนจำนวนนับหรือบัตรแสดงจำนวนจุดใช่ไหมครับครั้งที่แล้วที่เราทำกันไปใช่ไหมดังนั้นบัตรแสดงจำนวนจุดนะครับมองปุ๊บตอบปั๊บได้ไหมครับบัตรนี้เท่าไหร่นะเท่าไหร่เอ่ยครับอุ้ยไม่ได้ยินเลยเท่าไหร่ครับอุ้ยใบแรก6ใบที่2แล้วครับใบที่2ก็6มองปุ๊บใช่ไหมครับ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6เห็นไหมครับอันนี้คุณครูแม็กนับทวนให้เพื่อเป็นการตรวจสอบคำถามมีอยู่ว่าบัตรแสดงจำนวนจุด2ใบนี้มีจำนวนจุดเท่ากันหรือไม่เท่ากันครับเด็กๆนับทำไมครับบอกจำนวนแล้วเนาะอันนี้มี6จุดอันนี้ก็มี6จุดแบบนี้เห็นไหมครับบัตรแสดงจำนวนจุดมีจำนวนจุดที่เท่ากันดังนั้นครั้งที่แล้วในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการเปรียบเทียบใช่ไหมคุณครูแม็กจะให้เด็กๆทำไมครับโยงเส้นทำไมนะจับคู่แบบ1ต่อ1เนาะซึ่งอันนี้นะครับเป็นบัตรแสดงจำนวนจุดเนาะเด็กๆก็จะทำไมครับอาจจะโยงยากสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเป็นบัตรคนละใบนะครับเราก็จะทำไมครับนับจำนวนเห็นไหมครับใช้ในเรื่องของการนับจำนวนแล้วนำมาเปรียบเทียบกันก็ได้คราวนี้ถ้าคุณครูแม็กเปลี่ยนบัตรแสดงจำนวนจุดบ้างเอาละครับเดี๋ยวจะให้เด็กๆทำไมครับลองเปรียบเทียบหน่อยว่าเอ๊ะจำนวนนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจะเป็นอย่างไรพร้อมไหมครับพร้อมนะครับเอาละครับเดี๋ยวคุณแม็กเปลี่ยนบัตรแสดงจำนวนจุดนะครับเอ๊ะเท่าไหร่นะอุ้ยมองปุ๊บตอบปั๊บเลยเหรอครับเท่าไหร่เอ่ยครับนี่เลยครับกี่จุดนะ9จุดงั้นบัตรนี้แสดงจำนวน9จุดเห็นไหมครับเนาะนับได้ทันทีเลยตรวจสอบหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9เสียงสุดท้ายลงที่9เห็นไหมครับมีจำนวนจุดทั้งหมด9จุดนั้นต้องฝากทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางเห็นไหมครับอยากที่จะทำไมครับมองปุ๊บตอบปั๊บต้องฝึกฝนนั่นเองนะครับเอาละครับบัตรแสดงจำนวนจุดนี้มี6จุดบัตรแสดงจำนวนจุดนี้มี9จุดคำถามครูแม็กนะครับบัตรแสดงจำนวนจุดทั้ง2ใบนี้นะครับมีจำนวนจุดเท่ากันหรือไม่เท่ากันครับโอ้ยมองตอบทันทีเลยใช่ไหมครับไม่เท่ากันดังนั้นถ้าไม่เท่ากันต้องพิจารณาเพิ่มเติมว่าเอ6เป็นอย่างไรกับ9นะ6ทำไมครับน้อยกว่า9หรือ9 9ทำไมนะ9มากกว่า6อันนี้คือในเรื่องของการเปรียบเทียบเห็นไหมครับก่อนอื่นเลยต้องดูว่าเอ๊ะเท่ากันหรือไม่เท่ากันเมื่อทำไมครับไม่เท่ากันเราก็ต้องเปรียบเทียบต่อให้ได้ว่าทำไมครับกลุ่มใดมีจำนวนมากกว่ากลุ่มใดมีจำนวนน้อยกว่านั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อนะครับในสไลด์เลยครับเด็กๆครับต่อไปนะครับเปรียบเทียบไปแล้วนับจำนวนนิดนึงมองปุ๊บจะตอบปั๊บได้เลยไหมครับเนี่ยมีวัวทั้งหมดกี่ตัวโอ้โหมองปุ๊บตอบปั๊บถ้าค่อยๆนับนะครับตรวจสอบนิดนึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เสียงสุดท้ายลงที่10มีวัวทั้งหมด10ตัวเห็นไหมครับอันนี้เด็กๆก็อาจจะใช้ความรู้เดิมเห็นไหมครับอาจจะในเรื่องของการบอกจำนวนแบบฉับพลันนั้นเด็กๆก็อาจจะใช้ทักษะนะครับหรือบางคนที่ยังนับไม่คล่องเด็กๆก็ค่อยๆเริ่มนับตั้งแต่อะไรครับ1แล้วก็ฟังที่เสียงสุดท้ายว่าลงที่เท่าไหร่ก็จะแสดงจำนวนของสิ่งของหรือทำไมครับแสดงจำนวนภาพเหล่านั้นนั่นเองนะครับเอาละครับไปต่อตัวอะไรนะผีเสื้อมีกี่ตัวเนี่ยเอาละพอทำไมครับวางไม่เป็นระเบียบลองนับตรวจสอบนิดนึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เห็นไหมครับเสียงสุดท้ายลงที่10แสดงว่ามีผีเสื้อทั้งหมด10ตัวดังนั้นเด็กจะเห็นได้ว่าทั้ง2ภาพมีความแตกต่างกันนั้นถ้าภาพที่วางเป็นระเบียบเด็กๆจะบอกจำนวนได้ง่ายกว่าไหมครับง่ายกว่ามองปุ๊บตอบปั๊บดังนั้นถ้าภาพวางสเปะสปะวางไม่เป็นบรรทัดเป็นแถวเห็นไหมครับเราก็จะบอกจำนวนได้ยากต้องใช้การนับนั่นเองนั้นในเรื่องของทำไมครับการจัดวางให้เป็นระเบียบก็มีผลต่อการทำไมครับนับจำนวนนั่นเองนะครับก็จะช่วยลดความผิดพลาดได้นะครับเอาละครับเด็กๆครับไปดูกันต่อมีภาพ2กลุ่มมีอะไรกับอะไรนะขวดนมกับอะไรครับเด็กๆเลยมองเด็กๆมองจากภาพถ้าเปรียบเทียบกันเด็กๆคิดว่าจำนวนขวดนมกับจำนวนเด็กๆเนี่ยมีจำนวนเท่ากันหรือไม่เท่ากันครับเท่ากันหรือไม่เท่ากันนอกจากการนับเพื่อทำไมครับเปรียบเทียบจำนวนเหมือนที่ครูแม็กพาทำไมครับนับจุดที่แสดงอยู่บนบัตรเด็กๆยังทำไมครับสามารถที่จะโยงเส้นทำไมเอ่ยโยงเส้นจับคู่แบบ1ต่ออะไรนะ1ต่อ1เช่นขวดนมกับเด็กจับคู่กันขวดนมกับเด็กจับคู่กันขวดนมกับเด็กจับคู่กันขวดนมกับเด็กจับคู่พอดีไหมนะพอดีไหมครับจับคู่แล้วเป็นไงครับแบบนี้พอดีกันแสดงว่าจำนวนของสิ่งของ2กลุ่มนี้มีค่าเป็นไงครับเท่ากันหรือไม่เท่ากันครับเอาละครับเด็กๆครับเยี่ยมมากเลยดังนั้นเมื่อจับคู่ได้พอดีนะครับแสดงว่าสิ่งของ2กลุ่มมีจำนวนเท่ากันอันนี้คือความรู้เดิมเรียนไปแล้วนะครับแต่จำนวนอาจจะเพิ่มเติมนะครับหรือทำไมครับนับจำนวนก็ได้เปรียบเทียบที่จำนวนขวดนม1 2 3 4 5 6 7เห็นไหมครับเสียงสุดท้ายลงที่7ขวดนมมีทั้งหมด7ขวดเด็กๆล่ะ1 2 3 4 5 6 7เห็นไหมครับมีจำนวน7เท่ากันเลยนับแล้วก็แสดงจำนวนเห็นไหมครับได้เช่นเดียวกันดังนั้นโยงเส้นจับคู่ได้ไหมเปรียบเทียบได้นะครับแบบ1ต่อ1ดังนั้นเมื่อจับคู่แล้วพอดีกันจำนวนก็จะทำไมครับเท่ากันทันทีเลยแสดงว่า2กลุ่มมีจำนวนเท่ากันยากไหมครับแบบนี
1: ้ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะครับไปดูกันต่อเลยครับลูกโอ้โหมีคัพเค้กกับโดนัทมองด้วยสายตาคิดว่าจำนวน2กลุ่มเท่ากันหรือไม่เท่ากันครับเอาละเดี๋ยวคุณแม็กจะทำไมครับโยงเส้นจับคู่หน่อยโยงเส้นจับคู่หน่อยนะครับโยงเส้นจับคู่เท่าไม่เท่านะคิดว่าจับคู่พอดีไหมครับเด็กๆครับจับคู่แล้วพอดีกันนะครับแสดงว่าจำนวนเป็นไงครับเท่ากันเห็นไหมครับเมื่อจับคู่ได้พอดีกันนะครับแสดงว่าสิ่งของ2กลุ่มมีจำนวนเท่ากันนะครับในลักษณะแบบนี้ยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยนะครับเนาะซึ่งเด็กๆก็ได้เรียนรู้วันนี้ก็ถือว่าเป็นการทบทวนนะครับแต่เพิ่มเติมในเรื่องของจำนวนที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเอาละครับเด็กๆครับเป็นน้ำส้มกับแก้วหน่อที่ใส่อะไรอยู่ครับน้ำส้มจับคู่กันมองด้วยสายตาคิดว่าเป็นไงครับจะจับคู่พอดีกันไหมนะคิดว่ามีจำนวนเป็นอย่างไรครับเท่ากันหรือไม่เท่ากันครับเอาละครับเดี๋ยวจับคู่ให้ดูนะครับพอดีไหมนะจับคู่แล้วพอดีไหมนะอุ้ยเป็นไงครับจับคู่แล้วพอดีกันเห็นไหมครับก็แสดงว่าสิ่งของ2กลุ่มมีจำนวนเป็นไงจำนวนจับคู่พอดีกันแต่จำนวนเป็นไงครับเท่ากันเด็กๆพูดตามครับเท่ากัน
1: เท่าก
0: ันดังนั้นคำว่าเท่ากันเนาะทอเอาเทาไม่เอกเท่ากออะนอกันเท่ากันนะครับอันนี้คือคำว่าเท่ากันจับคู่พอดีกันนะครับสิ่งของสองกลุ่มจะมีจำนวนที่เท่ากันไปต่อนะครับเด็กๆครับ มองปุ๊บบอกทันทีเลยสิ่งของ2กลุ่มจะเป็นอย่างไรครับ
1: ไม
0: ่เท่ากันนะครับดังนั้นคราวนี้นำขนมทำไมครับของไทยเปรียบเทียบบ้างกับโดนัทใช่ไหมครับเอาละครับโยงเส้นทำไมครับจับคู่แบบ1ต่อ1เอาละครับลองมาดูกันครับจับคู่เด็กๆคิดว่าจับคู่แล้วพอดีกันไหมเอ่ยบางคนเอาละครับเยี่ยมดังนั้นนะครับโยงเส้นจับคู่แล้วไม่พอดีกันเห็นไหมครับนั้นเมื่อจับคู่เนี่ยแล้วไม่พอดีกันเด็กๆจะเห็นได้ว่าจํานวนของสิ่งของทั้ง2กลุ่มมีจํานวนเป็นไงครับไม่เท่ากันเห็นไหมครับไม่เท่ากันแล้วดังนั้นตอนนี้นะครับทวนเนาะคำว่าเท่ากันต้องจับคู่แล้วเป็นไงครับพอดีกันจับคู่แล้วไม่พอดีกันแสดงว่าจำนวนของสิ่งของ2กลุ่มไม่เท่ากันเอาเด็กๆพูดตามไม่เท่ากัน
1: ไม
0: ่
1: เท่าก
0: ันคำว่าไม่เท่ากันเนาะก็จะขึ้นต้นด้วยคำว่าไม่มออะไรครับมอม้ามอไอไม่ไม่เอกไม่แล้วก็คำเดิมเลยเท่ากันทอเอาเทาไม่เอกเท่ากออะนอกันไม่เท่ากันนะครับอันนี้คือจับคู่แล้วเป็นไงครับไม่พอดีกันเนาะแสดงว่าจำนวนของสิ่งของทั้ง2กลุ่มไม่เท่ากันยากไหมครับเนี่ยยากไหมเอ่ยไม่ยากนะครับภาพต่อไปไอศกรีมกับอะไรครับแฮมเบอร์เกอร์มองปุ๊บเป็นไงเนี่ยตอบได้เลยไหมครับสิ่งของ2กลุ่มเด็กๆคิดว่ามีจำนวนเท่ากันหรือไม่เท่ากันครับไม่เท่ากันเยี่ยมมากนะครับอาจจะทำไมครับโยงเส้นเปรียบเทียบเนาะแต่อันนี้ชัดเจนเลยนะครับมีถ้าถามต่อเอ๊ะไอศกรีมเป็นไงกับแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยไม่เท่ากันแล้วจำนวนไอศกรีมมากกว่าหรือน้อยกว่านะเห็นไหมครับเด็กๆก็สามารถเปรียบเทียบต่อได้นะครับดังนั้นเมื่อจับคู่ได้ไม่พอดีนะครับแสดงว่าสิ่งของ2กลุ่มมีจำนวนไม่เท่ากันนะครับยากไหมครับไม่ยากนะครับครูแม็กไปต่อได้ไหมเอ่ยได้นะครับเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้เป็นหมวดของสัตว์บ้างหมึกกับอะไรนะลูกหมึกกับปูมองด้วยสายตาจับคู่แล้วจะพอดีกันไหมนะจับคู่แล้วไม่พอดีแสดงว่าจำนวนของทั้ง2กลุ่มเป็นไงครับไม่เท่ากันนะครับเยี่ยมมากเนาะนั้นเมื่อจับคู่ไม่พอดีเด็กๆจะเห็นได้ว่าทำไมครับจำนวนของทั้ง2กลุ่มนี้จะมีจำนวนที่ไม่เท่ากันเนาะยากไหมครับไม่ยากถ้าจับคู่พอดีกันทำไมนะจับคู่พอดีกันต้องทำไมครับเท่ากันจับคู่ไม่พอดีไม่เท่ากันนะครับงั้นไม่ยากเลยเนาะไปต่อนะครับไปต่อนะครับดังนั้นเมื่อเด็กๆเปรียบเทียบจำนวนแล้วทำไมครับไม่เท่ากันเด็กๆจะต้องเปรียบเทียบต่อนะครับถ้าไม่เท่ากันนะแต่ถ้าเท่ากันแล้วต้องเปรียบเทียบต่อไหมลูกต้องเปรียบเทียบต่อไหมครับไม่ต้องนะครับดังนั้นถ้าเปรียบเทียบแล้วไม่เท่ากันเด็กๆต้องเปรียบเทียบต่อว่าเด็กๆจะต้องดูให้ได้ว่าสิ่งของกลุ่มใดมากกว่าสิ่งของกลุ่มใดน้อยกว่าเราก็จะทำไมครับเปรียบเทียบต่อในเมื่อทำไมครับเปรียบเทียบแล้วไม่เท่ากันจะต้องบอกให้ได้ว่าทำไมครับสิ่งของกลุ่มใดมากกว่าสิ่งของกลุ่มใดน้อยกว่านะครับยากไหมคิดว่ายากไหมครับคิดว่ายากไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ยากนะครับเอาละครับลองไปดูกันเลยที่ขวดน้ำกับอะไรครับแก้วมองปุ๊บจับคู่พอดีไหมครับถ้าจับคู่เนาะครูแม็กโยงเส้นให้ดูให้ชัดเจนเลยนะครับพอดีไหมนะพอดีไหมเอ่ยจับคู่แล้วเป็นไงครับ
1: ไม
0: ่พอดีกันแสดงว่าเป็นไงครับเนี่ยจำนวนเป็นไงครับเท่ากันหรือไม่เท่ากัน ไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเมื่อจับคู่นะครับได้ไม่พอดีเด็กๆก็จะบอกได้ทันทีเลยว่าสิ่งของ2กลุ่มมีจำนวนไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเพิ่มเติมนะครับเมื่อจับคู่แล้วเด็กๆบอกได้ว่าไม่เท่ากันให้เด็กๆสังเกตต่อที่ทำไมครับสิ่งของที่เหลืออยู่เหลืออะไรอยู่ล่ะครับลูกเหลือขวดน้ำดังนั้นกลุ่มที่จับคู่แล้วมีของที่เหลืออยู่นะครับดังนั้นกลุ่มนั้นจะมีจำนวนที่มากกว่าเด็กๆพูดตามครับมากกว่าดังนั้นอีกกลุ่มนึงก็จะทำไมครับน้อยกว่าทันทีเลยนะครับเมื่อหากลุ่มที่มากกว่าได้อีกกลุ่มก็จะน้อยกว่าเด็กๆพูดตามครับน้อยกว่าเอาละครับคราวนี้มาสังเกตคำนิดนึงคำว่ามากกว่ามองปุ๊บเปรียบเทียบอ๋อขวดน้ำเหลืออยู่แสดงว่าขวดน้ำมีจำนวน
1: มากกว่า
0: คำว่ามากกว่าม
1: าก
0: มากมออะไรครับมออะไรครับมออะไรเนี่ย
1: ม
0: อม้ามออากมากกวอากว่าไม่เอกกว่าอ่านว่ามากกว่าเด็กๆทำไมครับสังเกตที่พยัญชนะบางคนอาจจะทำไมครับยังอ่านไม่คล่องเนาะก็สังเกตอ๋อมากมอมากมออะไรล่ะครับมอม้ามากกว่าเนาะได้กลุ่มที่มากอีกกลุ่มก็ทำไมทันทีเลยน้อยกว่าคำว่าน้อยกว่าน้อยนออยน้อยไม้โทน้อยนออะไรล่ะครับนออะไรเนี่ยนอหนูเห็นไหมครับนออยน้อยไม้โทน้อยกวอากว่าไม่เอกกว่าน้อยกว่านะครับอันนี้คือคำว่ามากกว่าน้อยกว่าให้เด็กๆทำไมครับสังเกตที่พยัญชนะต้นก็ได้นะครับเอาละครับไปต่อนะคราวนี้เด็กๆบอกได้แล้วว่าสิ่งของกลุ่มใดมากกว่าสิ่งของกลุ่มใดน้อยกว่าครูแม็กจะทำไมครับโยงไปที่จำนวนหน่อยแล้วขวดน้ำมีอยู่กี่ขวดแล้วครับลูกขวดน้ำ1 2 3 4 5 6 7 8เสียงสุดท้ายลงที่8แสดงว่ามีขวดน้ำทั้งหมด8ขวดแอบเขียนไว้นิดนึงนะลูก8ขวดแก้วล่ะครับนับนิดนึง1 2 3 4 5 6อ๋อแก้วน้ำมีเท่าไหร่นะ
1: 6
0: คราวนี้เราจะนำจำนวนมาทำไมครับเปรียบเทียบกันเด็กๆคิดว่า8กับ6เท่ากันไหมนะเท่าไหมครับไม่เท่ากันเปรียบเทียบต่อ8เป็นอย่างไรครับ

0: หกนะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: ใช้คำว่ามากกว่า8มากกว่า6หรือ6เป็นยังไงกับ8 6น้อยกว่า8นะครับโหยไม่ยากเลยเยี่ยมมากเลยครับเด็กๆดังนั้นเมื่อเด็กๆเปรียบเทียบได้แล้ว8เท่ากับ6มั้ยนะ8เท่ากับ6มั้ยไม่เท่ากันเปรียบเทียบต่อเอ๊ะแล้ว8เป็นอย่างไรกับ6ล่ะครับ
1: มากกว
0: ่
1: าม
0: ากเห็นไหมครับ8มากกว่า6หรือ6เป็นยังไงทันทีเลยน้อยกว่า8ทันทีเลยดังนั้นสรุปได้เลยนะครับว่าจํานวนของขวดน้ําเป็นอย่างไรครับมากกว่าจํานวนของแก้วน้ําดังนั้นแก้วน้ําทําไมครับจํานวนของแก้วน้ําก็น้อยกว่าจํานวนของขวดน้ําทันทีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการทําไมครับสรุปนั่นเองยากมั้ยครับแบบนี้ไม่ยากนะครับนั้นเด็กๆสามารถที่จะเปรียบเทียบได้นะครับใช้ความรู้ในเรื่องของการเปรียบเทียบได้นะครับเอาละครับเปรียบเทียบกันต่อแล้วเด็กกับอะไรครับลูกฟุตบอลมองปุ๊บเป็นไงครับเนี่ยจับคู่พอดีไหมเนี่ยจับคู่ไม่พอดีแสดงว่าจำนวนไม่เท่ากันเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับมองปุ๊บบอกได้ทันทีเลยนะครับดังนั้นจับคู่เห็นไหมครับวางตรงกันเลยถ้าจับคู่เอ๊ะแล้วอะไรมากกว่าล่ะ
1: ล
0: ู
1: กฟุตบอล
0: อะไรมากกว่าจับคู่แล้วลูกฟุตบอลยังเหลืออยู่เห็นไหมครับแสดงว่าลูกฟุตบอลก็มีจำนวนที่มากกว่าดังนั้นเด็กๆ เป็นอย่างไรทันทีเลยจำนวนเด็กๆ ก็น้อยกว่าจำนวนของลูกฟุตบอลทันทีเลยยากไหมครับไม่ยากนะครับเอาละลองมาดูที่จำนวนกันบ้างเอ๊มีเด็กกี่คนนะ1 2 3 4 5 6 7แสดงว่ามีเด็กๆ
1: 7
0: คนเอาละแอบเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวลืม7ลูกฟุตบอลอุ๊ยทำไมตอบทันทีเลยว่า9ล่ะรู้ได้ไงเออเอาอุ๊ยนะครับบางคนบอกว่าจับคู่กันแล้วแสดงว่าตรงนี้เท่ากันคือเท่าไหร่ครับ7นับต่อ8 9แบบนี้ก็ได้นะครับเนาะหรือค่อยๆนับก็ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9ดังนั้นแอบเขียนจำนวนไว้นิดนึงเอ7เป็นอย่างไรกับ9นะเท่ากันไหมนะเท่ากันหรือไม่เท่ากันบอกได้แล้วว่า7ไม่เท่ากับ9แล้ว7เป็นยังไงกับ9ลูก7น้อยกว่า9แล้ว9เป็นยังไงกับ7ทันที9มากกว่า7นะครับไม่ยากเลยดังนั้น7ไม่เท่ากับ9นะครับ7น้อยกว่า9หรือ9มากกว่า7ดังนั้นสรุปความได้เลยว่าจำนวนของทำไมครับเด็กๆที่เป็นนักฟุตอะไรเนี่ยนักฟุตบอลเนาะน้อยกว่าจำนวนของลูกฟุตบอลหรือจำนวนของลูกฟุตบอลทำไมครับมากกว่าจำนวนของนักฟุตบอลที่เป็นเด็กๆนั่นเองนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเด็กๆสามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้เนาะเอาละคราวนี้ลองมาดูที่ภาพบ้างเป็นอะไรครับคราวนี้จำนวนเท่าไหร่ลูกมีจำนวนเท่าไหร่นะ10คุณครูแม็กเขียนจำนวนกำกับไว้ทันทีเลยไปต่อเท่าไหร่ครับ
1: 7
0: โอ้โหบอกทันทีเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอถ้าเปรียบเทียบ10เป็นไง10เท่ากันไหมนะกับ7เท่าหรือไม่เท่าลูกดังนั้นเด็กๆสรุปได้ทันทีเลยนะครับว่า10เป็นไงลูกไม่เท่ากับก่อนอื่นต้องบอกให้ได้ก่อนเท่าหรือไม่เท่าพอไม่เท่าเปรียบเทียบทันทีเลย10เป็นอย่างไรกับ7นะ
1: มากกว
0: ่
1: าม
0: ากๆขึ้นต้นด้วยตัวอะไรนะมาก
1: ม
0: มหมาเยี่ยมมากครับลูกมอากมากกวอากว่าไม่เอกกว่ามากกว่า10มากกว่าอะไรล่ะครับ10มากกว่า7แล้ว7ล่ะเป็นอย่างไรนะน้อยน้อยน้อยตัวอะไรนะนอหนูนะครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะครับขึ้นต้นด้วยนอหนูนออยอน้อยไม้โทน้อยกวอากว่าไม่เอกกว่าน้อยกว่า7น้อยกว่าอะไรลูก
1: น้อยกว่า10
0: 7น้อยกว่า10นะครับแบบนี้นะครับคิดว่าทำได้ไหมเอ่ย
1: ท
0: ำได้นะครับเอาละทดสอบหน่อยทดสอบหน่อยช่วยตอบคำถามนะครับดังนั้นไก่มีจำนวนเท่าไหร่ครับไก่มีจำนวนเท่าไหร่นะ ครูแม็กเขียนจำนวนกำกับไว้ด้านล่างเลย3
1: 6
0: 7 8นกเอานับหน่อย1 2 3 4 5 6แสดงว่ามีนกกี่ตัวลูกนก6ตัว

0: 6อ้าวคุณครูแม็กเขียนทันทีเลยนะครับ3ช่วยหน่อยช่วยหน่อยน้อยเอ๊ะครูแม็กจำไม่ได้ตัวอะไรขึ้นนะน้อยน้อยนอหนูอ๋อนออยน้อยนออยน้อยไม้โทน้อยกอวออากว่าไม้เอกเอ๊ะน้อยกว่าอะไรนะ6เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอ๊ะแล้ว6ล่ะครับเป็นไงลูกมากคำว่ามากครูแม็กจำไม่ได้ตัวอะไรขึ้นต้นมอมาเยี่ยมมากมออากอมากกอวออากว่าไม้เอกกว่า6มากกว่าอะไรลูกมากกว่า3นะครับแบบนี้ยากไหมครับยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยนะครับเอาละครับไปดูกันต่อนะลูกอุ้ยมังคุดกับอะไรนะมะม่วงมังคุดมีเท่าไหร่ลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9คุณครูแม็กเขียนทันทีเลยนะลูกเขียนเลยนะ9มะม่วงล่ะลูก8เอ9กับ8 9กับ8 9กับ8อ่ะเดี๋ยวขอแก้เลข8หน่อยนะ9กับ8เท่ากันหรือไม่เท่ากันนะเท่ากันหรือไม่เท่ากันลูกพอไม่เท่ากันหนูต้องเปรียบเทียบต่อทันทีเลย9เป็นอย่างไรกับ8นะ9มากกว่ามากกว่าเขียนไงนะโมมออากอมากกอวออากว่าไม่เอกกว่า9มากกว่า8แล้ว8เป็นไงกับ9อ่ะลูก
1: น้อยกว่า
0: 9 8เป็นไงกับ9นะ
1: 8น้อยกว่า9
0: 8ก็ทำไมครับลูก
1: น้อยกว่า
0: 9 8ก็8น้อยกว่า9เยี่ยมมากเยี่ยมมาก8ก็ทำไมครับนออยอน้อยไม้โทเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมกอวออากว่าไม้ไม้ไม้ไม้เอกกว่าน้อยกว่าอะไรลูกน้อยกว่า9ยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากเนาะไม่ยากเอาละขอฝึกคิดลองทำนิดนึงให้เด็กๆทำไมครับดูภาพแล้วดูสัตว์ในภาพหน่อยแล้วเราจะมาเปรียบเทียบจำนวนกันนะครับลองดูก่อนมีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างในภาพ
1: ม
0: ีเต่าก
1: ระ
0: ต่าย
1: ม
0: ีเป็ดโอ้โหมีเต่ามีกระต่ายมีเป็ดเอาละครับคำถามแรกเลยเอ๊ะเต่ามีกี่ตัวนะลูกนับหน่อยนับหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8โอ้เต่ามี8ตัวคุณครูแม็กเขียนกำกับไว้ก่อนเลยจำนวนเต่าก
1: ระต
0: ่
1: าย
0: แล้วลูกกระต่ายเท่าไหร่นะ1 2 3 4 5โอ้เจ้ากระต่ายมี5ตัวเขียนไว้เลยคราวนี้ให้เด็กๆ เปรียบเทียบหน่อยเอ๊ะ8เป็นอย่างไรกับ5ล่ะลูก
1: มากกว่า
0: 8ทำไมนะ
1: มากกว่าม
0: ากกว่าเด็กๆอาจจะเลือกทำไมครับไม่เท่ากับเท่ากับน้อยกว่าแล้วก็มากกว่าเด็กๆเลือกคำว่ามากกว่า8เป็นอย่างไรกับ5นะมากกว่าหรือบางคนอาจจะตอบว่า8ไม่เท่ากับ5ก็ได้นะครับเด็กๆเลือกคำว่ามากกว่าเนาะมออากอมากกอวออากว่าไม้เอกกว่ามากกว่าอ้าวไปดูที่เป็ดเป็ดเป็ดเป็ดกี่ตัวนะเป็ด3ตัวครูแม็กเขียนเลยเอ๊ะกระต่ายล่ะลูกนับไปแล้วกระต่ายเท่าไหร่5
1: เต่า
0: เอ๊ะ3เป็นอย่างไรกับ5เนี่ย

0: เยี่ยมมากครับลูก3น้อยนออยนอยไม้โทน้อยกวอากวาไม้เอกกวา3น้อยกว่า5เยี่ยมมากเยี่ยมมากสุดท้ายเต่าลูกเต่ามีกี่ตัว
1: 8
0: เต่ามี
1: 8
0: ตัวเป็ดล่ะครับ
1: เป็ด
0: 3เอ8เป็นอย่างไรกับ3นะ
1: มากกว่า3
0: เยี่ยมมากครับ8มากกว่าไม่เท่ากับได้มั้ยเนี่ยได้ป่ะได้ไหมครับได้เช่นเดียวกันเนาะ8ไม่เท่ากับ3 8มากกว่า3นะครับอันนี้คือในเรื่องของการเปรียบเทียบไหนใครเข้าใจแล้วยกมือเยี่ยมมากนะครับเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับน่าจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวคราวนี้นะครับถึงเวลาเด็กๆแล้วนะครับให้เด็กๆปลายทางนะครับเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.13 นะครับก็ต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 1.13 ให้กับนักเรียนพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อนะครับแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับเอาละครับให้เด็กๆเปิดไปหน้าเปิดไปหน้าอะไรลูก53หน้าที่มีดอกไม้กับแจกันก็จะต่อจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนกันนะครับเจอหรือยังเอ่ยหลายคนน่าจะเจอเรียบร้อยนะครับใครเจอแล้วอาจจะช่วยดูเพื่อนด้านข้างหน่อยนะครับช่วยเปิดหน่อยเอาแล้วครับเอาละใครเปิดเจอแล้วเอาสองหูฟังให้เด็กๆอ่านคำชี้แจงตามคุณครูแม็กนะครับเนาะเอาพร้อมนะเอาอ่านคำชี้แจงเขียนเครื่องหมายถูก
1: เขียนเคร
0: ื่
1: องหมายถ
0: ู
1: ก
0: ลงในช่องว่างใต้รูปที่มีจำนวนเท่ากัน
1: ใต
0: ้
1: ร
0: ู
1: ปที
0: ่
1: ม
0: ี
1: จำนวนเท
0: ่
1: าก
0: ันแสดงว่าเด็กๆต้องเขียนเครื่องหมายอะไรครับถูกเฉพาะรูปที่มีจำนวนเท่ากันดังนั้นวิธีการเรียนไปแล้วเด็กๆก็ต้องโยงเส้นทำไมครับจับคู่ดูตัวอย่างนะเห็นไหมโยงเส้นโยงเส้นจับคู่พอดีกันถ้าพอดีกันแสดงว่าจำนวนเท่าไหมครับเท่าให้เขียนเครื่องหมายถูกลงไปยากไหมครับไม่ยากเอาเลยครับให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ได้เลยนะครับลงมือได้เลยครับ

0: อ่ะลงมือเลยนะลูกเอาแล้วครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมถ้าเท่ากันโยงเส้นเท่ากันแล้วใส่เครื่องหมายอะไรลูกใส่เครื่องหมายถูกโอ้โหยากไหมครับไม่ยากนะได้ครับโยงเส้นด้วยครับโยงเส้นจับคู่ให้ดูหน่อยอ้าวไปต่อได้ไหมอ้าวเฉลยหน่อยเฉลยหน่อยโยงเส้นจับคู่สิเท่าไหมนะเท่าไหมนะเท่าไหมเอ่ยเท่ากันก็ใส่หมายถูกอะไรอีกที่เท่ากัน
1: แก้ว
0: แก้วน้ำอ้าวโยงเส้นอันนี้เฉลยเลยนะครับลูกใครที่ไม่ถูกต้องเนาะอาจจะดูครูแม็กแล้วก็แก้ไขตามนะครับโยงเส้นจับคู่อันที่ไม่เท่าเราก็ทำไมครับเด็กๆอาจจะโยงเส้นจับคู่หน่อยเอ้าไม่พอดีกันต้องใส่เครื่องหมายอะไรไหมครับไม่ต้องใส่นะครับเยี่ยมมากไปต่อได้ไหมครับไปต่อนะปลายทางทันนะครับหน้าต่อไปเหมือนเดิมเลยแต่คราวนี้ใส่เครื่องหมายอะไรครับกากบาททำไมครับใต้รูปที่มีจำนวนไม่เท่ากันแสดงว่ารูปที่เท่ากันต้องใส่เครื่องหมายอะไรไหมครับไม่ต้องใส่สำหรับหน้านี้นะครับไปต่อเลยนะหน้าต่อไปที่เป็นแปรงสีฟันกับแก้วน้ำโยงเส้นเลยนะครับอันแรกเท่าไหมนะเท่าไหมเอ่ยเท่าไหมเอ่ยเท่าไหมครับโยงแล้วเท่าไหมเนี่ยไม่เท่าก็ใส่เครื่องหมายอะไรครับเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กชายกับเด็กผู้หญิงเท่าไหมนะเท่าไหมเอ่ยไม่เท่าเด็กๆ กับเสื้อเท่าไหมนะเท่าไหมเอ่ยเอ๊ะเท่าก็ทำไมครับต้องใส่ไหมครับเครื่องหมายไม่ต้องใส่เยี่ยมมากดอกไม้กับเด็กๆ เท่าไหมครับไม่เท่ายากไหมเนี่ยยากไหมเอ่ยไม่ยากนะครับเนาะเด็กๆสามารถดูคำตอบของคุณครูแม็กนะครับเป็นแนวทางอาจจะทำไมครับใช้แก้ไขได้นะครับบางคนอาจจะจับคู่แล้วมีข้อผิดพลาดนะครับก็อาจจะใช้คำตอบของครูแม็กตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือเด็กๆคนใดมีข้อสงสัยยกมือทำไมครับถามคุณครูทันทีเลยนะครับเด็กๆปลายทางก็สามารถที่จะยกมือถามคุณครูปลายทางได้นะครับงั้นคุณครูแม็กไปต่อได้ไหมครับไปต่อแล้วนะครับลูกเอาแล้วนะเอาละไปต่ออันนี้ยากนิดหนึ่งเด็กๆต้องตั้งใจฟังนะครับคราวนี้เด็กๆครับคำชี้แจงเขาบอกว่าเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลงในช่องสี่เหลี่ยมช่องว่างนะครับและเขียนเครื่องหมายถูกหน้าจำนวนที่มากกว่าลองดูตัวอย่างนะครับเดี๋ยวครูแม็กทำให้ดู1ข้อนะยางลบมีจำนวนเท่าไหร่ล่ะลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9หนูเขียนเลขอะไรเลยครับเขียนเลข9ไว้ก่อนเสร็จแล้วมาดูที่ดินสอต่อเท่าไหร่นะ1 2 3 4 5แสดงว่าดินสอมีเท่าไหร่ลูก5หนูเขียนเลขอะไรครับเขียนเลข5 A 9กับ5เขาให้เขียนเครื่องหมายถูกหน้าจำนวนที่มากกว่าอะไรมากกว่าล่ะครับอะไรมากกว่าหนูก็เขียนเครื่องหมายอะไรครับถูกยากไหมครับแบบนี้ไม่ยากลูกบอลทำเองได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยลงมือเลยครับลูกเท่าไหร่นะลูกบอลลูกบอลหลักสี่สี่ลูกก็ใส่เลขอะไรลูกสี่ลูกบอลขาวดำล่ะลูกบอลขาวดำนับดีๆนับดีๆ6โอ้ยถูกต้องเลยนะครับ เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม4กับ6อะไรมากกว่าล่ะครับ
1: 6
0: ก็ใส่เครื่องหมายถูกไปต่อไปต่อแม่กุญแจกับลูกกุญแจเอ๊ะแม่กุญแจเท่าไหร่นะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม7ลูกกุญแจล่ะครับลูกกุญแจล่ะลูกกุญแจเท่าไหร่8เยี่ยมมากเอ๊ะ7กับ8อะไรมากกว่าใส่เครื่องหมายถูกยากไหมครับ
1: ไม่ยาก
0: หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายแล้วหน้านี้เอา2หู2หูหน้านี้เหมือนเมื่อสักครู่เลยใส่เครื่องหมายถูกหน้าทำไมครับที่มีจำนวนน้อยกว่าคราวนี้น้อยกว่านะครับเด็กๆนับจำนวนก่อนไข่ไก่เท่าไหร่นะ10ก็เขียนเลขอะไรลูก10ไก่ล่ะครับไก่มีกี่ตัว5เท่าไหร่นะ9เอ10กับ9ใครน้อยกว่ากันนะ10กับ9ใครน้อยกว่ากันลูกใครน้อยกว่า10กับ9นะใครน้อยกว่า9น้อยกว่าก็ใส่เครื่องหมายถูกยากไหมครับไม่ยากไปต่อเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้1 2 3 4 5เก้าอี้ด้านล่างล่ะ1 2 3 4 5 6 7เอ๊5กับ7ใครน้อยกว่านะใครน้อยกว่าใครน้อยกว่าไม่ยากไม่ยากเลยนะครับเอาละสุดท้ายแล้วลูกต้นหญ้า กับกระถางต้นหญ้าเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะกระถางล่ะครับลูกกระถางล่ะอะไรน้อยกว่านะก็ใส่เครื่องหมายอะไรครับถูกเลยยากไหมครับยากไหมไม่ยากเนาะเอาละไหนใครเรียบร้อยแล้วก็ทำไมครับใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยเลยนะครับและเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนนะครับก่อนที่เวลาในวิชาของคุณครูแม็กจะหมดลงนะครับก็ถ้าใครยังทำไม่เรียบร้อยฝากกลับไปทำเป็นอะไรนะการบ้านให้เรียบร้อยนะครับหรืออาจจะทำไมครับแก้ไขตามคุณครูแม็กได้เลยนะครับเอาละขอ5วินาทีถอยหลัง5 4 3 2หนึ่งกลุ่มไหนเรียบร้อยก่อนวันนี้กลุ่มไหนโอ้ยกลุ่มหนึ่งกลุ่มสามกลุ่มห้ากลุ่มสองเสร็จหรือยังใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเอาละครับเรียบร้อยเด็กๆใช้สองตาดูสองหูฟังนะครับคราวนี้เนาะความรู้ที่เราเรียนวันนี้คือในเรื่องของการเปรียบเทียบดังนั้นจำนวนสองจำนวนเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันดังนั้นเมื่อไม่เท่ากันนะครับเด็กๆจะต้องทำไมครับเปรียบเทียบกันต่อว่าเอ๊จำนวนจะทำไมครับมากกว่าหรือน้อยกว่ากันนะครับดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับเด็กๆก็จะเห็นได้ว่านะครับจำนวนจะเท่ากันมากกว่าหรือน้อยกว่ากันอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพียงอย่างเดียวเท่านั้นยากไหมครับสำหรับวันนี
1: ้
0: ยากไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ยากก็ฝากเด็กๆกลับไปทำไมนะทบทวนนะครับสำหรับใครที่ยังทำแบบฝึกหัดยังไม่เรียบร้อยฝากกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับแล้วนำมาส่งกับคุณครูของนักเรียนนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเราจะมาเรียนในเรื่องของการเรียงลำดับจำนวน1ถึง10และ0นะครับยากไหมครับคิดว่าไม่ยากเนาะครั้งหน้าเราก็จะใช้ความรู้ในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนนี่แหละมาใช้ในเรื่องของการเรียงลำดับนะครับก็ฝากเด็กๆอีกครั้งนึงนะครับด้วยความเป็นห่วงทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับฝากกลับไปทำไมครับทบทวนบทเรียนนะครับสำหรับคนที่เสร็จแล้วนะครับก็สามารถที่จะทบทวนบทเรียนง่ายๆได้ด้วยตนเองที่บ้านของนักเรียนนะครับ เอาละครับสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ก็ได้หมดลงแล้วก็ต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
4: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
5: นายคือใครเนี่ย
4: ฉันชื่อ DLTV
5: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
4: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
3: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

กับคำว่าเกษตรในภาษาสันสกฤตหมายถึงที่ดินไร่นาพระมหากษัตริย์จึงหมายถึงผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงเอาพระทัยใส่ในการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศจนกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นกษัตริย์เกษตรในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์โปรดให้สร้างสรีดพงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้และโปรดให้จัดพระราชพิธีแรกนาขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลในการทำนากับทั้งเป็นการเตือนให้ราษฎรรู้ว่าถึงฤดูทำนาแล้วสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงจัดระเบียบการปกครองเป็น4กรมใหญ่ๆคือเวียงวังคลังนากรมนามีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการทำนาทำไร่ของราษฎรช่วยเหลือการทำนาเมื่อมีปัญหาบำรุงการเกษตรกรรมให้เจริญก้าวหน้าสมัยรัตนโกสินทร์การขุดคลองเพื่อประโยชน์ทางคมนาคมหลายสายเช่นคลองภาษีเจริญคลองเจดีย์บูชาและคลองมหาสวัสดิ์คลองเหล่านี้นอกจากจะเป็นเส้นทางสัญจรของราษฎรแล้วที่ดินสองข้างฝั่งคลองยังเป็นพื้นที่ทำนาที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วยครั้นถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกระทรวงเกษตราธิการเพื่อดูแลการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของราษฎรมีการขุดคลองชลประทานและจัดโครงการรังสิตเพื่อขุดคลองหลายสายให้เปิดพื้นที่ทำนานำเครื่องจักรมาใช้ในการทำนาส่งเสริมการประกวดพันธุ์ข้าวตามเมืองต่างๆเพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ปลูกและยังทรงสนับสนุนให้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวและโปรดให้ตั้งโรงเรียนเกษตราธิการขึ้นเพื่อศึกษาและเป็นรากฐานของการวิจัยพัฒนาข้าวไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์มีพระราชดำริและดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าวส่งสนับสนุนส่งเสริมการจัดการธนาคารข้าวและการทำนาขั้นบันไดในพื้นที่สูงด้วยพระราชกรณียกิจดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่4ตุลาคม2559เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

0: ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหน

0: ซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
1: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
0: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
2: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
1: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
3: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
1: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
4: ว้าว
3: โอ้ยเฮ้ยดูดิคนทองแดง
5: โหผมขอทั้งสี่เล่มเลยได้ไหมครับปู่
2: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
5: เย้
1: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
6: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
2: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
1: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
3: โหดีมากๆเลยค่ะ
1: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
5: โห
7: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: ุขใจ
1: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
2: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพันนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1เด็กๆคะมีใครกลับไปฝึกทบทวนสระอึบ้างคะโอ้โหเยอะแยะเลยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะแล้ววันนี้มาดูกันเลยค่ะว่าคุณครูจะสอนในเรื่องอะไรวันนี้นะคะเด็กๆเราจะเรียนในเรื่องสนุกกับสระอึก่อนเริ่มเรียนในวันนี้ค่ะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยข้อแรกนะคะบอกลักษณะของสระอึได้ถูกต้อง 2. อ่านคำและเขียนคำที่ใช้รูปสระอึได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการพูดและการเขียนต่อไปนะคะเมื่อดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันไปแล้วก่อนจะเริ่มเรียนในวันนี้ขอทบทวนสระอึที่เราเรียนไปเมื่อคาบที่ผ่านมาได้ไหมคะใครทำได้ยก2มือใครทำได้ชู2นิ้วเก่งมากค่ะเอามือลงค่ะมาดูกันเลยเอ๊ะจะมีคำอะไรบ้างเอ่ยถ้าเด็กๆคนไหนกลับไปฝึกทบทวนแน่นอนว่าอ่านได้ค่ะมาดูกันเลยพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมไหมคะมาเริ่มกันเลยคุณครูอ่านก่อนแล้วพวกเราอ่านตามได้ไหมคะเพื่อเราจะได้ออกเสียงได้ถูกต้องนั่นเองมาดูกันเลยบึงมีปลาบึกขออีกหนึ่งครั้งนะคะลูกบึงมีปลาบึกพึ่งบินถึงบึ
1: ง
0: พึ่งบินถึงบึ
1: ง
0: อึ่งอ่างมาที่หนึ่
1: ง
0: ต่อไปเอ๊มีอะไรต่อนะใครเอ่ยใครเอ่ยอ่ะกึ่งกึ๋งกึ่งกึ๋งกึ่งกึ๋งบินมาพึ่งว่าขึ้นตึกเอ๊ต่อไปจะเจอใครเอ่ยใครเอ่ยคนนี้ใครเอ่ยตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยบาตึ
1: บาต
0: ึบาตึมาอึข้างข้างพึงวาจำได้ไหมคะใครอ่านได้แล้วบ้างยก2มือเอามือลงค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งหันไปทางด้านซ้ายหันไปทางด้านขวาหันมองขึ้นไปด้านบนก้มลงไปข้างล่างมองมาที่คุณครูค่ะเอ๊ะทำไมให้มองนะเพราะว่ามีเกมสนุกสนุกให้เล่นอีกแล้วเกมนี้มีชื่อว่ามองไวๆใครเห็นก่อนเอ๊ต้องใช้อะไรคะมองไวๆแน่นอนเลยต้องใช้สองตาตาของเราอยู่ไหนเอ่ยต้องมองให้ไวถ้าใครจะตอบให้ทำอย่างไร
2: ยกม
0: ือยกมือใช้ปากหรือเปล่าลูกไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูจะให้คนที่ตอบก่อนคือคนที่ยกมือก่อนแต่ยังไม่ตอบต้องยกมือคุณครูอนุญาตก่อนถึงจะตอบได้ใครพร้อมแล้วขอหัวใจค่ะใครพร้อมแล้วขอหัวใจดวงน้อยๆเอามือลงตาจ้องมาที่

0: จอกระดานได้เลยพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: มาดูกันเลยค่ะและภาพนี้จะมีอยู่หนึ่งภาพเนี่ยที่ไม่เหมือนกับภาพอื่นเอ๊ต้องดูดีๆเพราะเปิดให้ดูแว็บเดียวเลยมาดูกันเลยอะไรเอ่ยเอ๊ะใครจะตอบให้ยกมือเมื่อสักครู่นี้เพื่อนยกมือก่อนค่ะหนูคิดว่าอะไรที่มันไม่เหมือนคะลูก
2: เลข4
0: อะไรเอ่ยเอ๊ะเป็นเห็นเป็นอะไรเอ่ยงั้นให้ดูอีกหนึ่งรอบดีไหมมาดูกันเลย
2: 20
0: อะไรเอ่ยไม่เหมือนกันอะไรเอ่ยกติกาคือต้องยกมือใช่ไหมคะมีเพื่อนที่ทำถูกกติกาคือกลุ่มที่3หนูที่ยกมือเลยค่ะผู้หญิงใช่ค่ะอะไรไม่เหมือนกับในภาพอะไรแตกต่างกันส่งไม้ให้เพื่อนหน่อยส่งไม้ให้เพื่อนหน่อยค่ะเอ๊ะภาพไหนที่ไม่เหมือนกับภาพอื่นคะ
3: ภาพที่มีนิ้วแค่4นิ้ว
0: 4นิ้วแล้วภาพอื่นเป็นยังไงคะ
3: 5นิ้วหมดเลย
0: มี5นิ้วมีอยู่1ภาพที่มีมือเป็นยังไง
2: 4นิ้ว
0: พับลงไปนิ้วโป้งพับลงไปเอ๊ะถูกหรือเปล่านะมาดูสิคะ
2: ถ
0: ูกต้องค่ะปรบมือวางไม้ได้ค่ะเก่งมากขอภาพต่อไปเลยได้ไหมคะภาพต่อไปอะไรเอ่ยต้องบอกให้ได้ด้วยว่าเป็นภาพที่เท่าไหร่ที่ไม่เหมือนกับภาพอื่นได้ไหมคะนับเรียงมาเลย1 2 3 4 5 6ได้ไหมคะได้นะคะมาดูกันเลยเอ๊ะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอ่ะปิดแล้วกลุ่มที่5ยกมือก่อนกลุ่มที่5ตอบพร้อมกันได้ไหมคะเอ๊ะภาพที่เท่าไหร่เอ่ยที่ไม่เหมือนกับภาพอื่นเลย
2: ภาพที
0: ่6กลุ่มที่5บอกว่าภาพที่6ถูกต้องหรือเปล่ามาดูเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแล้วมันแตกต่างกันยังไงเอ่ยลูกภาพสุดท้ายภาพที่6มีฟืนสิ่งนี้เรียกว่าฟืนนะคะมีแค่กี่ท่อนเนี่ย1ท่อนแล้วภาพอื่นมีหลายท่อนเลยใช่ไหมคะต่อไปพร้อมหรือเปล่าเอ่ยถ้าพร้อมแล้วต้องหลังตรงใช้เสียงหรือเปล่านะต่อไปตอนนี้ต้องใช้ตาค่ะดูซิว่ากลุ่มไหนทำถูกกติกาอะไรเอ่ยแตกต่างกันเอามือจับหูแล้วก็จับไหล่ก่อนค่ะแล้วก็จับหูยกมือกลุ่มที่2ยกมือก่อนเลยขอให้ตอบพร้อมกันได้ไหมคะว่าภาพในนี้ภาพที่เท่าไหร่ที่ไม่เหมือนกับภาพอื่นภาพที่เท่าไหร่คะภาพที่2ถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยภาพที่2หรือเปล่าเอ่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแล้วทำไมถึงไม่เหมือนกันภาพอะไรเอ่ยลูกสิ่งนี้คืออะไรใครเคยเห็นบ้างมันคืออะไรคะกิ้งกือแล้วตัวที่2มันต่างกันอย่างไรล่ะคะตัวที่2มีสี
1: เทา
0: แต่ตัวอื่นเป็นสีอะไรลูกสีน้ำตาลนั่นเองต่อไปต่อไปมาดูกันเลยภาพอะไรเอ่ยตะดึงอะไรเอ่ยแว็บเดียวเอามือจับหูแล้วก็จับหัวไหล่อยู่ไหนคะแล้วก็จับหัวก่อนยกมือกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1คะภาพไหนแตกต่างจากภาพอื่นคะภาพไหนคะกลุ่มที่1บอกว่าภาพที่4ใช่หรือเปล่าเอ่ยใช่หรือเปล่าเอ่ย ลองนับสิคะ1 2 3 4เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะภาพที่4มีคนกำลังถือของแต่คนที่4เขาต่างจากคนอื่นยังไงคะเขาเป็นผู้ชายที่กำลังถือของใช่ไหมคะแต่คนอื่นเป็นใครคะเป็นผู้หญิงหมดเลยต่อไปกลุ่มไหนน่าจะเป็นผู้โชคดีขอให้มองไวๆเลยตึ้งอะไรเอ่ยเอามือจับหูแล้วก็จับเอวแล้วก็จับหัวยกมือโอ้โหไวมากเลยงั้นตอบพร้อมกันทั้งห้องได้ไหมคะเพราะยกมือพร้อมกันหมดเลยเด็กๆคะภาพไหนที่ไม่เหมือนกับภาพอื่นคะภาพที่หนึ่งเหรอคะภาพที่หนึ่งจริงหรือเปล่าเอ่ยลองมาดูใช่ไหมคะเอ๊แล้วแตกต่างจากภาพอื่นอย่างไรคะลูกเพราะว่าอะไรคะเขายืนที่ไหนยืนบนเก้าอี้อันตรายไหมเนี่ยยืนบนเก้าอี้อันตรายเด็กๆควรทำไหมไม่ควรทำแล้วคนอื่นๆเขายืนที่ไหนคะยืนบนพื้นมีคนเดียวเลยน่าจะเป็นเด็กดื้อแน่เลยยืนแอบยืนบนเก้าอี้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะมาดูกันเลยมาสังเกตคำสระอือกันคำสระอือมีอะไรให้น่าสังเกตนะคะมาดูกันเลยคุณครูจะแบ่งกลุ่มคำเมื่อสักครู่นี้ที่เราเล่นเกมนะคะเป็น2กลุ่มกลุ่มไหนน่าจะตอบคำถามได้บ้างว่า2กลุ่มนี้ต่างกันอย่างไรกลุ่มที่1เลยค่ะคุณครูมีคำว่าถือมาให้อ่ะสะกดพร้อมกันถออือถือ ถออือถือ ถือ ถือต่อไปในกลุ่มที่หนึ่งมออือมือ
2: มออ
0: ือ
2: ม
0: ือ มือ มือมือของเราอยู่ไหนเอ่ยมือของเรามีกี่ข้าง2ข้างชูมือขึ้นเอามือลงชูมือขึ้นเอามือลงแล้วคำต่อไปค่ะคำว่าอะไรเอ่ยกออือกืออ่ะกือกือก็มาจากคำว่ากิ้งกือเมื่อสักครู่นี้นั่นเองมี3คำแล้วในกลุ่มที่1มีคำว่าถือมือแล้วก็กือค่ะต่อไปกลุ่มที่2จะมีคำว่าอะไรบ้างคำนี้ฟออือนอฟืน
2: ฟืน
0: ฟืนฟืนคืออะไรคะเป็นท่อนไม้ที่เอาไว้สำหรับจะก่อไฟนั่นเองต่อไปคำนี้ยออือนอยืน
2: ย
0: ื
2: น
0: ยืน
2: ย
0: ื
2: น
0: ตอนนี้เด็กๆยืนอยู่หรือเปล่า
2: ไม
0: ่ใช่แล้วคุณครูยืนอยู่หรือเปล่าคะ
2: ย
0: ืนอยู่ต่อไปค่ะคำสุดท้ายพออือ
2: นอพ
0: ื้
2: นไม
0: ้
2: โถพ
0: ื้
2: น
0: พออือ
2: น
0: อพ
2: ื้
0: น
2: ไม้โถ
0: พื้
2: น
0: พื้
2: น
0: พื้
2: น
0: ชี้ไปที่พื้นพื้นอยู่ไหนเอ่ยใช่เลยเอามือขึ้นมาเด็กๆคะมีคำถามแล้วค่ะคุณครูอยากจะถามว่ากลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ต่างกันอย่างไรคะมีเพื่อนกลุ่มที่4อยากตอบตัวสะกดเหรอคะกลุ่มไหนตัวสะกดไม่เหมือนกันคุณครูอยากจะขอเพิ่มเติมให้ปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยค่ะถือว่าช่างสังเกตมากๆเลยกลุ่มที่1จะมีอะไรอยู่ข้างหลังเอ่ยออ่างหรือตัวอนั่นเองแล้วกลุ่มที่2ล่ะคะมีอะไรนอหนูนอหนูนอหนูนอหนูตรงนี้คือตัวสะกดค่ะหรือถ้าเป็นคำอื่นก็มีตัวสะกดที่หลากหลายมากเลยแต่ตัวอตรงนี้ค่ะคุณครูทำสีอะไรคะสีแดงเอาไว้เหมือนกับสระอือด้านบนเลยไหมคะ เพราะว่า2ตัวนี้คือสระเหมือนกันแต่กลุ่มที่1ค่ะเป็นสระอือที่ไม่มีตัวสะกดคุณครูสะกดว่าถออือถือมีตัวสะกดไหมไม่มีมีแค่เสียงถอถุงกับสระอือผสมกันแค่นั้นเองแล้วก็จบเป็นคำเดียวเลยแต่ฝั่งนี้คุณครูสะกดว่าฟออือนอฟืนคุณครูผสมสระคุณครูผสมพยัญชนะด้านหลังไปด้วยนั่นก็คือตัวสะกดฟออือนอฟืนมีเสียงตัวสะกดเหมือนที่เพื่อนกลุ่มที่5บอกว่ากลุ่มที่2มีตัวสะกดค่ะถูกต้องแล้วลูกแต่กลุ่มที่1มีตัวสะกดไหมคะไม่มีสระอือจะพิเศษอย่างหนึ่งคือถ้าไม่มีตัวสะกดไม่ได้มีแค่หมวกสระอือข้างบนอย่างเดียวเขาจะมีอ่างตามหลังมาด้วยเป็นเพื่อนซีกันเลยแต่ถ้ามีตัวสะกดขึ้นมาแล้วอ่างหายไปไหม
2: ไม
0: ่อ่างหายไปไหม
2: หาย
0: หายไปแล้วนี่ไงฝั่งนี้มีออ่างฝั่งนี้มีออ่างไห
2: ม
0: ไม่มีแล้วถ้าหากมีตัวสะกดออ่างที่ตามหลังเป็นยังไงคะปิ้งหายไปแล้วเหลือแค่สระอือหรือหมวกเป็นหมวกสระอือใช่ไหมคะ2ขีดด้านบนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นสระอือถ้ามีตัวสะกดอะไรหายไป
2: ออ
0: ่างหายไปเก่งมากแต่ถ้าไม่มีตัวสะกดจะมีอะไรอยู่ด้วยจะมีอ่างอยู่ด้วยไม่หายไปไหนเป็นเพื่อนรักกันต่อไปค่ะลูกมีคำถามอีกแล้วเมื่อสักครู่นี้อ่านคำสระอือไปใช่ไหมคุณครูอยากถามว่าสระอือเนี่ยเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวลองฟังคุณครูออกเสียงก่อนสระอือออกเสียงว่าสระอือเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะใครบอกว่าสระอือเป็นสระเสียงสั้นยกมือใครบอกว่าสระอือเป็นสระเสียงยาวยกมือค่ะเอามือลงมาดูกันเลยว่าสระอือจะเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวมาเรียนรู้สระอือกันนะคะเด็กๆดูค่ะสระอือเป็นสระเสียงยาวเมื่อสักครู่นี้ใครตอบถูกบ้างเอ่ยเก่งมากเอามือลงค่ะสระอือเป็นสระเสียงยาวไม่เชื่อลองออกเสียงดูสระอือขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะอับปากกว้างๆเลยสระอือเก่งมากอะแสดงว่าสระอือเป็นสระเสียงสั้นหรือยาว
2: ยาว
0: แล้วสระอือจะเขียนไว้ตรงไหนของพยัญชนะต้นคะข้างบนหัวเลยแล้วเขามีกี่ขีดคะลูก
2: 2
0: ขีดขอให้ทุกคนใส่หมวกสระอือใส่หมวกสระอือมีกี่ข้างนะมีแค่ข้างเดียวเองอยู่ข้างไหนเอ่ย
2: ม
0: ีหนึ่งข้างข้างเดียวตอนนี้ทุกคนใส่หมวกสระอือกันหมดแล้วแล้วออกเสียงว่าอือเก่งมากค่ะเด็กๆคะสระอือจะเขียนไว้บนพยัญชนะต้นนั่นเองคำสระอือเป็นคำที่มีรูปวรรณยุกต์ได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ถ้าไม่มีรูปวรรณยุกต์ได้ไหมคะได้เหมือนกันแต่ความพิเศษของสระอืออย่าลืมค่ะถ้าเขาไม่มีตัวสะกดจะมีตัวอตามหลังด้วยเสมอเป็นเพื่อนรักเลยแต่หากว่ามีตัวสะกดขึ้นมาอะไรจะหายไปตัวอก็หายไปนั่นเองอุ๊ยหายไปแล้วหายหรือยังหายไปแล้วถ้าหากมีตัวสะกดจะเขียนสระอือแล้วมีตัวสะกดตามหลังแต่ตัวอจะหายไปแล้วใครจำได้ขอนิ้วโป้งใครจำได้ขอหัวใจเอามือลงค่ะมาดูสิคะต่อไปมาเรียนรู้คำสระอือกันคนนี้ใครเอ่ยคนนี้ใครเอ่ยมาดูกันเลยสระแรกเรียนไปแล้วมาดูสระอากับสระอะไรเอ่ยสระอากับสระอืออ่ะสระอากับสระสระอือถ้าไม่มีตัวสะกดจะมีอะไรนะออ่างตามหลังเสมอนะคะอ่ะมาอ่านคำกันออ่าอ่า ลออือลือ ลออือ
1: ล
0: ื
1: ออาล
0: ื
1: ออ
0: าล
1: ือ
0: คุณอาคนนี้มีชื่อว่าอะไรคะ
1: อาล
0: ือจำให้ดีเดี๋ยวมีกิจกรรมให้ทำอีกแน่นอนอาลือต่อไปมีใครอีกนะต่อไปนออานาไม้โทนะสออือบอสืบ
1: น
0: า
1: สืบ
0: นาสื
1: บ
0: เมื่อสักครู่นี้อาลือแล้วคนนี้คือใครคะน้าสืบนั่นเองจำให้ดีนะคะต่อไปเอ๊คนนี้คือใครเอ่ยมาอ่านตามคุณครูค่ะยออายาไม้เอกย่าย
1: ออายาไม้เอกย่า
0: ปอลออือมอปลื้มไม้โทปลื้ม
1: ปอลออ
0: ือ
1: มอปล
0: ื้
1: มไม้โท
0: ขอช้าๆปอลออือมอปลื้มไม้โทปลื้มขออีกหนึ่งครั้งปอล
1: ออ
0: ือมอปลื้
1: ม
0: ไม้โทปลื้ม
1: ป
0: อลออือมอปลื้มไม้โทปลื้
1: ม
0: ย่าปลื้ม
1: ย
0: ่
1: าปล
0: ื้
1: ม
0: คนนี้มีชื่อว่าอะไรคะ
1: ย
0: ่าปลื้มยออายาไม้เอกย่าแล้วปอลอพยัญชนะต้นมีกี่ตัวเอ่ยมีกี่ตัวเอ่ยมีกี่ตัวเอ่ยปอลออือมอปลื้มไม้โทปลื้มมีกี่ตัวคะมี2ตัวนั่นก็คือปอปลาและลอลิงผสมกับสระอือแล้วมอม้าคืออะไรเอ่ย
1: ต
0: ัวสะกดเก่งมากปอลออือมอปลื้มไม้โทปลื้มแสดงว่าคำที่มีสระอือมีรูปวรรณยุกต์ได้ไหมได้หรือไม่ได้มีได้หรือไม่มีก็ได้ได้หมดเลยค่ะต่อไปค่ะรู้จัก3คนแล้วมาเรียนรู้คำต่อไปมาดูกันเลยคำแรกคำแรกคุ้นเคยกันเลยเพราะว่าคำนี้คือชออือชื่อไม้เอกชื
1: ่อ
0: ชื่อ
1: ช
0: ื
1: ่อ
0: ชื
1: ่อ
0: ชื่อของเราอยู่ตรงไหนเอ่ยที่เสื้อก็มีชี้ไปที่ชื่อของเราเรามีชื่ออยู่ปักอยู่ที่เสื้อเลยต่อไปค่ะคำต่อไปไปกันต
1: ่อ
0: ไปกันต
1: ่
0: อซออือซื้อไม้โทซื้อ
1: ซื้อ
0: ซื้อ
1: ซ
0: ื
1: ้อ
0: ซื้
1: อ
0: ใครเคยซื้อขนมกินบ้างใครเคยซื้ออาหารทานบ้างโอ้โหเยอะแยะเลยเอามือลงต่อไปยออือ
1: นอย
0: ื
1: น
0: ยืน
1: ย
0: ื
1: น
0: ยต่อไปพออือ นอพื้นไม้โถพื้น
1: พออ
0: ือ
1: นอพื้นไม้โถ
0: พื้
1: น
0: พื้
1: น
0: พื้นอยู่ตรงไหนเอ่ย
1: ตรง
0: นี้เลยที่เท้าเลยที่เราเหยียบอยู่คือพื้นต่อไปรออือ นอลื่นไม้เอกลื่น
1: ล
0: ื่
1: น
0: ลื่น
1: ล
0: ื่
1: น
0: ลื่นนี่ดีหรือไม่ดีคะ
1: ไม
0: ่ดีเพราะถ้าเราลื่นเราจะเกิดอะไรขึ้นล้มได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะลื่นเนี่ยลูกเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราวิ่งหรือเปล่า
1: ใช
0: ่เราวิ่งแล้วไม่ระวังก็อาจจะลื่นได้เพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเดินด้วยความระมัดระวังนะคะทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนเลยต่อไปค่ะเมื่อฝึกอ่านคำไปแล้วขออ่านเป็นประโยคเป็นข้อความยาวๆยาวขึ้นได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้จริงหรือเปล่าลองมาดูพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไห
1: มคะ
0: พร้อมค่ะหันหน้ามามองคุณครูเลยค่ะมองมาที่กระดานเลยมีใครบ้างเอ่ยพร้อมไหมคะออ อาอาชออือ
1: ช
0: ื่
1: อไม
0: ้
1: เอกช
0: ื
1: ่ออ
0: าชื
1: ่อ
0: ลออือ
1: ล
0: ื
1: ออ
0: าชื่อลือ นออานาไม้โทนะ
1: นออานาไม้โท
0: ชออือชื่อไหมเอกชื่อ
1: ชออือ

0: เอ๋คุณอาชื่ออะไรนะคะอาชื่ออะไรนะคะอาชื่อลือขออีกหนึ่งครั้งคุณอาชื่ออะไรคะ
1: ล
0: ือคุณน้าชื่ออะไรคะสืบแล้วคุณย่าชื่ออะไรคะปลื้มเอ๋เด็กๆจำได้หรือเปล่านะต่อไปค่ะต่อไปไปกันต่อมออีมีพออือนอพื้นไม้โถพื้นมีพื้นรออือนอลื่นไม้เอกลื่นมีพื้นลื่นมีพื้นลื่นออาอาร
1: ออ
0: ือ
1: ล
0: ื
1: ออา
0: ลือ ถออือถือ าลือ
1: ถือ
0: ฟออือนอฟืน
1: อา
0: ลือถือฟืนมีพื้นลื่น
1: อา
0: ลือถือฟืนมีพื้นเป็นยังไงพื้นเป็นยังไงลื่นเลยแล้วอาลือถืออะไรอยู่คะถือฟืนอยู่นั่นเองต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปมาดูสิคะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไหม
1: คะ
0: นออานาไม้โทนาสออือบอสืบนาสืบ
1: นาส
0: ื
1: บ
0: สออือซื้อไม้โทซื
1: ้อ
0: นาสืบซื
1: ้อ
0: กอแองอแกงจออือดอจืดแกงจื
1: ด
0: น้าสื
1: บ
0: ซื้อแกงจื
1: ด
0: น้าสื
1: บ
0: ซื้อแกงจื
1: ด
0: ยออายาไม้เอกย่าปอลออือมอปลื้มไม้โทปลื้
1: ม
0: ย่าปลื้ม
1: ยออ
0: ือนอยื
1: น
0: ย่าปลื้ม
1: ย
0: ื
1: น
0: ขออึนอขึ้นไม้โท
1: ข
0: ึ้
1: น
0: ย่าปลื้ม
1: ย
0: ื
1: นข
0: ึ้
1: น
0: น้าสืบซื้อแกงจื
1: ด
0: ย่าปลื้ม
1: ย
0: ื
1: นข
0: ึ้
1: น
0: น้าสืบซื้ออะไรคะ
1: แกงจ
0: ืดแล้วย่าปลื้มทำอะไรคะกลุ่มที่สามกลุ่มที่สามคะย่าปลื้มทำอะไรคะทำอะไรคะลูกเขายืนขึ้นมาส่วนน้าสืบก็ไปไหนซื้อแกงจืดนั่นเองใครชอบกินแกงจืดบ้างเอาละค่ะเอามือลงต่อไปได้เวลาแล้วในการฝึกเขียนสระอือเด็กๆพร้อมหรือเปล่าถ้าพร้อมขอนิ้ววิเศษขึ้นมาเอ๊ยังไม่ให้หยิบอะไรเลยนะคะนิ้ววิเศษอยู่ไหนเอ่ยนิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วชี้อยู่ไหน
1: อย
0: ู่ไหนคะ
1: อย
0: ู่ไหนคะเอ๊กลุ่มที่1นิ้ววิเศษพร้อมไหมคะกลุ่มที่2นิ้ววิเศษพร้อมไหมคะกลุ่มที่3นิ้ววิเศษพร้อมไหมคะกลุ่มที่4นิ้ววิเศษพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่มที่5นิ้ววิเศษพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วชี้ไปด้านซ้ายชี้ไปด้านขวาชี้มาด้านหน้าเด็กๆลองสังเกตดูสระอือเด็กๆดูในบรรทัดค่ะสระอืออยู่ในบรรทัดที่เราเขียนพยัญชนะไหมอยู่ตรงไหนเอ่ยหมวกสระอือ2ขีดนะคะจะอยู่ขึ้นไป2ช่องนับขึ้นไป1 2ช่องแล้วเขียนสระอือสระอือถ้าไม่มีตัวสะกดจะมีอะไรตามหลังเอ่ยตัวอหรืออ่างนั่นเองตามหลังนิ้ววิเศษ

0: ้อมแล้วตอนนี้เราจะมาเขียนสระอือกันนิ้ววิเศษนี้วิเศษอย่างไรนิ้ววิเศษของเด็กๆจะส่งพลังมาให้คุณครูใบไผ่เขียนตัวสระอือเด็กๆต้องส่งพลังมาให้คุณครูเขียนได้ถูกต้องพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: มาดูกันเลยสระอือเขียนอย่างไรตรงไปด้านหน้าค่ะแล้วก็โค้งเป็นหมวกแล้วก็ขีดลงมา1ขีดคล้ายๆสระอีเลยแต่เพิ่มอีก1ขีดข้างหน้าค่ะได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได
0: ้แต่สระอือถ้าไม่มีตัวสะกดจะมีอะไรอยู่ด้วยตัวอหรืออ่างตามหลังนั่นเองคุณครูจะเขียนออ่างแล้วเด็กๆลองเขียนออ่างดูค่ะออ่างเขียนอย่างไรเอ่ยได้ไหมคะ
1: ได้
0: ใครทำได้ขอสองมือเอามือลงแล้วคุณครูจะขีดเอาไว้หนึ่งขีดตรงนี้เอาไว้เติมอะไรเอ่ยเอาไว้เติมอะไรลูกพยัญชนะแต่ถ้าเกิดสระอือมีตัวสะกดขึ้นมาอะไรจะหายไปอ่างจะหายไปจริงหรือเปล่าสมมุติว่านิ้ววิเศษบอกว่าถ้ามีตัวสะกดสระอืออ่างจะหายไปโอมปิ้งหายไหมคะหายไปแล้วค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่มีตัวสะกดจะต้องมีตัวอด้วยแต่ถ้ามีตัวสะกดตัวอจะหายปิ๊งไปเลยต่อไปถึงเวลาสนุกแล้วค่ะตอนนี้ยังไม่มีอะไรอยู่บนโต๊ะแล้วมองมาที่กระดานก่อนเด็กๆต้องฟังคำสั่งให้ดีตั้งใจฟังก่อนหนูถึงจะทำกิจกรรมได้นะคะมาดูกันเลยกิจกรรมในวันนี้ค่ะให้นักเรียนฟังคำชี้แจงใบงานที่5เรื่องสระอือน่ารู้หลังจากนั้นนักเรียนถึงจะทำใบงานที่5ได้บทบาทของคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูช่วยชี้แจงการทำใบงานที่5ค่ะหลังจากนั้นจึงจะให้นักเรียนลงมือทำใบงานที่5ได้ค่ะและคุณครูใบพายแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะอาจจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับนักเรียนปลายทางหรือนักเรียนในห้องเรียนเป็นรายบุคคลค่ะเด็กๆคะตอนนี้ขอให้ทุกคนนำแบบฝึกหัดภาษาไทยเล่มสีเขียวขึ้นมาเลยอันดับแรกเด็กๆจะเจอใบความรู้ที่5ก่อนแบบนี้ใครเจอสระอือแล้วบ้างเจอไหมคะใครไม่เจอขอให้ยกมือค่ะเพื่อนๆข้างๆช่วยเหลือเพื่อนที่อยู่ข้างๆได้เลยถ้าหากเพื่อนเขาหาไม่เจอนะคะเจอสระอือหรือเปล่าคะสระอืออยู่ไหนเอ่ยสระอือใครเจอสระอือแล้วบ้างปรบมือ1ครั้ง2ครั้งขอหัวใจขอ2นิ้วขอหัวใจขอดวงเล็กๆขอดวงใหญ่ขึ้นมาขอดวงโตๆแล้วมองมาที่คุณครูยิ้มหวานๆค่ะเด็กๆ ดูค่ะใบความรู้ที่5นะคะเด็กๆเรื่องสระอือถ้าหากเด็กๆลืมขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นฝึกอ่านได้ไหมคะได้เลยในใบความรู้สระอือเด็กๆอาจจะอ่านเป็นจังหวะเหมือนคุณครูก็ได้แล้วก็ดูวิธีการเขียนตามนี้ก็ได้นะคะต่อไปค่ะเปิดไปอีกหนึ่งหน้าค่ะจะเจอสระอือใบงานจะมีทั้งหมด3ตอนเด็กๆมาดูตอนที่1มีกี่ข้อเอ่ยตอนที่1มี2ข้อจะมีเส้นประสระอืออยู่ให้เด็กๆเขียนตามรอยประเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่เราฝึกเขียนในอากาศแล้วทั้ง2ข้อต่อไปในตอนที่2ค่ะมีกี่ข้อเอ่ย
1: 3
0: มี3ข้อมีคำมาให้และมีรูปภาพมาให้ด้วยให้เด็กๆเขียนคำตามคำข้างหน้านะคะอาลือข้างหน้าหนูก็เขียนว่าอะไรคะลูก
1: อาล
0: ืออีกหนึ่งครั้งข้อที่สองน้าสืบหนูก็เขียนว่าอะไรคะน้าสืบอีกหนึ่งครั้งย่าปลื้มหนูเขียนว่าอะไรลูกย่าปลื้มอีกหนึ่งครั้งนะคะ เด็กๆดูค่ะเราจะเริ่มเขียนจากบรรทัดข้างล่างเพราะว่าบรรทัดที่อยู่ข้างบนเอาไว้ทำอะไรลูกเอาไว้ทำอะไรลูก
1: เอา
0: ไว้เขียนสระนั่นเองต่อไปค่ะตอนที่3นี่แหละค่ะที่ยากขึ้นเพราะตอนที่3มีกี่ข้อคะ3ข้อนั่นเองแล้วมีคำมาให้เติมจาก1คำตอนนี้เพิ่มเป็น2คำแล้วแล้วมีคำให้เลือกตั้ง3คำตอนนี้มองมาที่กระดานค่ะถ้าคนไหนไม่มองจะทำงานไม่ได้เด็กๆ ดูข้อที่1ค่ะมีคำว่าฟืนคำว่าถือคำว่าชื่ออาลือทำอะไรแล้วมีลูกฟืนมาด้วยอาลืออะไรก็ไม่รู้ให้เลือกเติมเองต่อไปข้อที่2คำที่ให้มาคือคำว่าแกงจืดลื่นแล้วก็ซื้อแกงจืดลื่นซื้อตอนนี้มีคำว่าน้าสืบมาให้ข้างล่างค่ะน้าสืบทำอะไรเอ่ยมีถ้วยแกงอะไรด้วยเอ่ยต่อไปข้อที่3ค่ะคุณครูให้คำว่าขึ้นคำว่าพื้นคำว่ายืนย่าปลื้มทำอะไรย่าปลื้มทำอะไรถ้าเด็กๆตั้งใจอ่านเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูสอนแน่นอนว่าตอบได้ค่ะมาเริ่มกันที่ตอนที่1นะคะเด็กๆสามารถลงมือทำได้เลยเขียนสระอือตามเส้นประตามรอยประได้เลยค่ะมือ1เด็กๆกำลังจับดินสอมืออีกข้าง1ให้เด็กๆจับแบบฝึกหัดไว้เด็กๆจะได้เขียนได้ง่ายขึ้นนะลูกเก่งมากเลยตอนนี้ทุกกลุ่มตั้งใจเขียนมากเลย

ียนตัวเต็มเราทับของเราค่ะถึงไหนแล้วลูก

0: ชื่อตาลือทำอะไรเด็กๆพยายามเขียนตัวเต็มบรรทัดนะคะ
1: อ่ะเขียนให้ครบนี่ไงฟืนถือชื่อตาลือทำอะไร
0: เด็กๆคะย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะในตอนที่3มีคำมาให้3คำแต่ให้เราเลือกเติม2คำอาลือทำอะไรถูกต้องค่ะเขียนต่อเลยนั่งลงฟืนอาลืออะไรฟืนเหลือคำว่าถือกับคำว่าชื
2: ่
0: มีคำว่าอะไรนะอาลือถ้าฟืนต้องหางยาวนะลูกฟอฟันอาลือฟืนเลยเหรออาลือทำอะไรกับฟืนฟืนต้องอยู่ตรงไหนเอ่ยเด็กๆคะเวลาเขียนถ้าเราคุยไปด้วยจะเกิดอะไรขึ้นลายมือจะสวยไหมคะไม่สวยเพราะว่าเราขยับปากเป็นยังไงมือเราก็มันจะขยับไปด้วยเคลื่อนไปด้วยนั่นเองมีคำมาให้3คำใช่ไหมลูกหนูต้องเลือกเอามาเติมมีคำว่าอาลือมาให้ข้างบนฟืนถือชื่ออาลือเขาทำอะไรล่ะคะลองเติมดูไหนคือคำว่าถือถออือถือหนูก็เลือกเติมได้เลยอาลือฟืนเลยหรือเปล่าเอ๊ะแล้วข้างหลังอะไรล่ะฟืนมันอยู่ตรงไหนล่ะฟืนอยู่ตรงไหนเอ่ยมันต้องอยู่ใกล้รูปใช่ไหมคะลองดูอีกหนึ่งครั้งลูกนั่งดีๆลูกนั่งก้นติดเก้าอี้เลยขึ้นพื้นยืนย่าปลื้มทำอะไรขึ้นพื้นยืนย่าปลื้มทำอะไรคะฟืนอยู่ไหนไหนภาพฟืนนะมันต้องอยู่ใกล้กับภาพหรือเปล่าหนูลองดูใหม่นะคะมีคำว่าขึ้นใช่ไหมลูกขึ้นคำว่าพื้นคำว่ายืนหญ้าปลื้มทำอะไรลองดูสิคะน้าสืบทำอะไรนี่คำว่าแกงจืดใช่ไหมแล้วถ้วยแกงจืดอยู่ไหนมันจะอยู่ใกล้รูปหรือเปล่านะตรงไหนฮาลือฟืนอยู่ตรงไหนเราย้ายฟืนมาหน่อยนึงถูกต้องแล้วหรือถือฟืนต่อไปนะสืบทำอะไรแกงจืดมีลื่นมีซื้อนะสืบทำอะไรลูกสระอือจะอยู่บนพยัญชนะต้นย้ายอือข้างบนมาอยู่ตรงนี้หน่อยลูกย้ายมาเลยซื้ออยู่ตรงไหนนะสืบลื่นซื้อเหรออะไรลองดูอีกหนึ่งครั้งไม่เป็นไรลบแล้วลองดูอีกหนึ่งครั้งลูกนะสืบอะไรซื้ออยู่ตรงไหนคำว่าลื่นใช่หรือเปล่าลองดูอีกครั้งหนึ่งถือฟืนถูกต้องค่ะข้อต่อไปเลยหนูต้องทำตอนที่1กับตอนที่2ก่อนลูกลองเลือกคำมาเติมเองฟืนถือชื่อตาลือถืออะไรหนูเขียนคำว่าถือไปแล้วคำว่าถือคำไหนคำไหนคะคำไหนคะ เอ๊ลองเลือกดูอาลือทำอะไรแล้วก็มีภาพฟืนด้วยเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะเอ๊ซอโซ่มีหางหรือเปล่านะซอโซ่มีหางหรือเปล่านะ
2: ซอโซ่มีหาง
0: มีหางนิดนึงอาลือฟืนถือหรือเปล่าต้องทำอย่างไรคะลองดูใหม่ลูกลองดูใหม่ไม่เป็นไรค่ะข้อนี้ก่อนค่ะอาลือทำอะไรมีภาพฟืนด้วยซื้อ1ครั้งแล้วอันนี้ล่ะคะเขาซื้ออะไรคะมีแกงจืดมีลื่นสองคำนี้หนูเติมคำไหนเอ่ยถูกต้องอาลือถือฟืนต่อไปนะสืบทำอะไรแกงจืดลื่นซื้อนะสืบทำอะไรค่ะหนูยังเขียนไม่เสร็จเลยหนูต้องเขียนให้เสร็จเรียบร้อยลูกต้องเลือกสองคำมาเติมอาลือฟืนอาลือทำอะไรกับฟืนล่ะคะฟืนต้องใช้ตรงไหนต้องอยู่ใกล้รูปหรือเปล่าคำว่าฟืนฟืนอยู่ตรงไหนเอ่ยในภาพฟืนลูกแสดงว่าต้องเขียนตรงไหนเขียนตรงไหนฟืนอยู่นี่นะต้องเขียนตรงไหนเอ่ยลองดูอีกหนึ่งครั้งตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆขอให้ทุกคนเก็บแบบฝึกหัดและอุปกรณ์การเรียนทั้งหมดลงใต้โต๊ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 หมดและกลุ่มที่เก็บของได้เสร็จเรียบร้อยตามเวลาที่กำหนดคือกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่5ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากต่อไปเมื่อทำแบบฝึกหัดไปแล้วก็ต้องมีอะไรคะเฉลยค่ะมาดูเฉลยกันเลยเด็กๆจะทำถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยมาดูในตอนที่1ตอนที่1มีกี่ข้อคะมี2ข้อมาดูเลยข้อแรกมีอะไรลูกมีพื้นลื่นข้อที่2นะคะย่าชื่อปลื้มใครเขียนสระอือได้ถูกต้องบ้างแบบนี้ข้างบนต่อไปตอนที่2มีกี่ข้อเอ่ย3ข้อข้อที่1เขียนคำว่าอะไรเอ่ยลูกอาลือข้อที่2ล่ะคะน้าสืบเก่งมากและข้อสุดท้ายย่าปลื้มนั่นเองแล้วก็มาถึงตอนที่3แล้วตอนที่3ข้อแรกเลยมี3คำมาให้เลือกมีคำว่าฟืนคำว่าถือคำว่าชื่ออาลือเขาทำอะไรรูปข้างหลังรูปอะไรลูกฟืนอาลือถือฟืนใครถูกต้องบ้างต่อไปข้อที่2มี3คำมาให้เลือกมีคำว่าแกงจืดลื่นแล้วก็คำว่าซื้อน้าสืบทำอะไรคะน้าสืบซื้อแกงจืดแล้วถึงข้อสุดท้ายแล้วมีคำว่าขึ้นมีคำว่าพื้นมีคำว่ายืนย่าปลื้มทำอะไรย่าปลื้มยืนขึ้นค่ะปรบมือหนึ่งครั้ง บมือ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมมาดูค่ะบทเรียนในวันนี้เรียนเรื่องสระอือสระอือเป็นสระเสียงยาวไม่เชื่อลองออกเสียงสระอือเก่งมากแล้วสระอือจะเขียนไว้ตรงไหนของพยัญชนะต้นคะข้างบนเลยลองใส่หมวกสระอือขอให้ทุกคนใส่หมวกสระอือสระอือมีกี่ขีดคะ2ขีดใส่ไว้ด้านบนพยัญชนะต้นเลยต่อไปสระอือความพิเศษของสระอือมาดูค่ะเมื่อสระอือผสมกับพยัญชนะที่ไม่มีตัวสะกดเขาจะมีตัวอะไรตามมาด้วยตัวออ่างนั่นเองตามมาด้วยตามมาข้างหลังเลยแต่ถ้าหากมีตัวสะกดขึ้นมาแล้วยังต้องมีออ่างไหมก็ไม่ต้องมีแล้วอออ่างก็จะหายไปเลยต่อไปค่ะลูกวันนี้เรียนในเรื่องสระอือมีกี่ขีดนะ2ขีดบทเรียนครั้งต่อไปค่ะจะเรียนในเรื่องสนุกกับสระอุสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะคือ1ใบความรู้ที่6ค่ะเรื่องสระอุและใบงานที่6เรื่องคำสระอุน่ารู้คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเด็กๆคะวันนี้เรียนในเรื่องสระอือสระอือมีกี่ขีดนะ2ขีดอยู่ข้างบนพยัญชนะต้นเลยแล้วสระอือเป็นสระเสียงยาวเพราะว่าออกเสียงว่าสระอือเก่งมากสระอือเมื่อไม่มีตัวสะกดจะมีอะไรตามหลังตัวออ่างตามหลังเสมอแต่ถ้าหากมีตัวสะกดขึ้นมาอะไรหายไปออ่างก็จะหายไปเช่นกันค่ะเด็กๆสระอือมีคำที่มีรูปวรรณยุกต์ได้ไหมคะ
2: ได
0: ้แล้วถ้าไม่มีล่ะคะได้ไหม
2: ได
0: ้เหมือนกันอย่าลืมกลับไปทบทวนสระอือทำได้ไหมคะใครบอกว่าวันนี้กลับไปจะไปฝึกอ่านสระอือเลยค่ะยกมือหน่อยค่ะโอ้โหชื่นใจเลยเอามือลงค่ะลูกแล้วอย่าลืมกลับไปทำการบ้านสระอือน่ารู้ของคุณครูด้วยนะคะใครสัญญาขอนิ้วก้อยค่ะเอามือลงแล้วสำหรับวันนี้ค่ะลูกหมดเวลาลงไปแล้วในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วอย่าลืมกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนสระอือด้วยนะคะเด็กๆวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมด

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ต้นทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางและคุณครูทุกท่านเช่นกันค่ะในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะเช่นเคยนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเรามีกิจกรรมที่เราจะมาทำกันต่อจากกิจกรรมที่แล้วนั่นก็คือกิจกรรมอะไรคะจำได้ไหมเอ่ยนักเรียนอาจจะยังติดว่าเล่านิทานใช่ไหมคะนิทานในที่นี้ก็คือการเล่าเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนนะคะซึ่งนักเรียนต้นทางนะคะก็ยังเหลืออีก3กลุ่มนะคะที่จะต้องมานำเสนอนะคะในชั้นเรียนในวันนี้ส่วนนักเรียนปลายทางนะคะบางโรงเรียนก็อาจจะนำเสนอนะคะจบแล้วตั้งแต่ในกิจกรรมที่แล้วนะคะก็ให้นักเรียนปลายทางนะคะสามารถที่จะรับชมนะคะของเพื่อนๆต้นทางได้นะคะแล้วก็สามารถให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ค่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนนะคะจุดประสงค์การทำกิจกรรมนะคะแล้วก็วิธีการทำข้อตกลงในชั้นเรียนกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะทบทวนกิจกรรมในวันนี้ก่อนเลยนะคะกิจกรรมในวันนี้ของเราก็คือนะคะเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์มีอะไรบ้างซึ่งครั้งนี้นะคะเป็นกิจกรรมครั้งที่7ของเราแล้วนะคะทบทวนนิดนึงค่ะช่วยกันนะคะคำถามชวนคิดในวันนี้ของครูนุ้ยนะคะจากกิจกรรมในชั่วโมงที่แล้วเพื่อนๆได้เล่าเรื่องตามจินตนาการเกี่ยวกับอะไรจำได้ไหมคะ
1: จำได้
0: ถ้าจำได้ไหนลองบอกครูนุ้ยหน่อยค่ะว่าเพื่อนๆเขาเล่าเรื่องตามจินตนาการเกี่ยวกับอะไรคะ
1: กระต่ายก
0: ับ
1: เต่าม
0: ีกระต่ายกับเต่ามีอะไรอีกคะ
1: แมว
0: กับช้างใช่ไหมคะแต่ว่าในเนื้อเรื่องนะคะเรื่องราวของเพื่อนกระต่ายกับเต่ามีส่วนต่างๆที่เหมือนจริงไหมคะแตกต่างไปจากความจริงใช่ไหมคะและอีกหนึ่งกลุ่มก็เช่นกันใช่ไหมคะตัวละครในเรื่องก็มีส่วนต่างๆที่แตกต่างไปจากความจริงหรือแตกต่างไปจากเดิมหรือเรานะคะได้ใช้เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์มาใช้ในการเล่าเรื่องตามจินตนาการนั่นเองค่ะต่อไปนะคะนักเรียนเพื่อนที่ออกมาเล่าเรื่องตามจินตนาการนะคะมีการบอกหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์หรือไม่คะได้บอกไหมอย่างกลุ่มแรกนะคะกระต่ายกับเต่าเขาได้มีการบอกหน้าที่ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้บอกแต่เรารู้ไหมคะว่ากระต่ายกำลังทำอะไรอยู่กระต่ายกับเต่ากำลังทำอะไรกันคะในเรื่องว่ายน้ำใช่ค่ะและว่ายน้ำเขาใช้ส่วนไหนในการทำหน้าที่ในการว่ายน้ำใช้ส่วนไหนคะครีบนะคะแต่ลีลาท่าทางของเพื่อนใช้ส่วนไหนแทนครีบใช้มือทำท่าว่ายน้ำใช่ไหมคะนั่นก็คือลีลาท่าทางประกอบในการเล่านั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเพื่อนอาจจะไม่ได้มาบอกว่ากระต่ายกับเต่าใช้ครีบทำหน้าที่ในการว่ายน้ำแต่เพื่อนก็เล่าไปเลยว่ากระต่ายกับเต่าว่ายน้ำแสดงว่ากระต่ายกับเต่าน่าจะมีอะไรนะคะมีครีบนั่นเองค่ะแล้วก็เช่นกันค่ะอีกหนึ่งกลุ่มใช่ไหมคะที่มีช้างแต่ตัวเป็นอะไรคะเป็นยีราฟนะคะแต่ว่าในกลุ่มของเพื่อนที่เล่าเรื่องช้างนะคะก็อาจจะไม่ได้บอกเกี่ยวกับหน้าที่แต่ก็ในเนื้อเรื่องนะคะในเรื่องเล่าของเพื่อนก็มีการบอกอยู่ในใช่ไหมคะว่าช้างกำลังทำอะไรอยู
1: ่
0: กินหญ้าแสดงว่าช้างใช้ส่วนไหนทำหน้าที่ในการกินหญ้าส่วนไหนคะส่วนไหนคะส่วนปากนั่นเองค่ะแล้วก็มีแมวตัวหนึ่งบินมาใช่ไหมคะใช่ไหมคะแสดงว่าแมวตัวนั้นใช้ส่วนไหนทำหน้าที่ในการบิน
1: ป
0: ีใช้ส่วนไหน
1: ปี
0: นะคะแต่ว่าเขาก็ใช้ปากเช่นกันเพราะว่าในเนื้อเรื่องนะคะในเรื่องตามจินตนาการแล้วเขาก็ไปถามช้างด้วยใช่ไหมเขาถามช้างว่าอะไรจำได้ไหมเอ่ย
1: กำล
0: ัง
1: ทำอะไรอย
0: ู่กำลังทำอะไรอยู่ใช่ค่ะแสดงว่าในเรื่องตามจินตนาการของเพื่อนกลุ่มนี้ปากเขาใช้ทำหน้าที่อะไรด้วย อะไรนะคะ
1: พ
0: ูดนั่นเองค่ะทำหน้าที่ในการพูดแต่ในชีวิตจริงแล้วสัตว์พูดได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะดังนั้นนะคะ
1: การ
0: ใช่เขามีการส่งเสียงร้องใช่ไหมคะแต่เรื่องเล่าตามจินตนาการค่ะเป็นการเล่าเรื่องขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินนั่นเองค่ะดังนั้นวันนี้นะคะที่เหลืออีก3กลุ่มนะคะก็ต้องทำนะคะทำให้ดีที่สุดนะคะหวังว่าเด็กๆจะทำกันได้นะคะต่อไปค่ะอีกหนึ่งคำถามนะคะเพื่อนที่ออกมาเล่าเรื่องตามจินตนาการมีการเล่าเรื่องให้น่าสนใจโดยใช้วิธีอะไรบ้างเพื่อนใช้วิธีอะไรออกมาเล่าเด็กๆทราบไหมคะวิธีการนำเสนอให้น่าสนใจของเพื่อนเพื่อนใช้อะไรบ้าง
1: ใช
0: ้ปากใช้ปากทำอะไรคะพูดเพื่อนใช้วิธีการพูดในการนำเสนอในการเล่าใช่ไหมคะแล้วก็ตัวละครล่ะที่ออกมาแสดงใช้อะไรคะ
1: ใช้
0: อะไรบ้างใช้ส่วนต่างๆของอะไรคะของร่างกายนะคะใช้ส่วนต่างๆของร่างกายของตัวเราแสดงเป็นลีลาท่าทางของสัตว์ชนิดนั้นแล้วเราก็มีอะไรที่เป็นส่วนประกอบด้วย
1: เขา
0: แล้วที่เป็นกระต่ายใส่อะไรคะกระต่ายจำได้ไหมใครเป็นกระต่ายใส่อะไรบนหัวใส่อะไรนะคะไม้คาดผมใช่ไหมคะนั่นคือวิธีการนำเสนอหรือวิธีการเล่าเรื่องนะคะนั่นก็คือมีการใช้อุปกรณ์ต่างๆประกอบมีเครื่องแต่งกายประกอบบางคนก็ใช้หน้ากากใช่ไหมคาดหัวแบบนี้นะคะนั่นเป็นวิธีหนึ่งนะคะที่ใช้ในการเล่าเรื่องตามจินตนาการนั่นเองค่ะหรือเราเรียกว่าการใช้บทบาทสมมุตินะคะแล้วก็ในสิ่งที่เพื่อนพูดหรือเล่าแล้วก็เรียนแบบเสียงนั่นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่เป็นการเล่าเรื่องให้น่าสนใจเช่นกันค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีวิธีการที่แตกต่างจากนี้ไหมคะอาจจะมีที่แตกต่างนะคะเช่นอาจจะไม่ได้ออกมาแสดงบทบาทสมมุติแบบนี้อาจจะมีเป็นรูปภาพนะคะใช่ไหมคะมีแสดงรูปภาพที่นักเรียนวาดรวมกันแล้วอาจจะมาชี้เป็นตัวละครก็ได้นะคะแบบนั้นก็เป็นวิธีการเล่าเรื่องตามจินตนาการอีกหนึ่งวิธีได้เช่นกันค่ะมาทบทวนจุดประสงค์ของกิจกรรมกันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ก็คือนักเรียนจะได้เล่าเรื่องตามจินตนาการเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์ให้น่าสนใจค่ะข้อตรงในการทำกิจกรรมนะคะเช่นเคยค่ะคุณนุ้ยได้บอกไปในกิจกรรมที่แล้วกิจกรรมในชั่วโมงนี้ก็เช่นกันนะคะหนึ่งเลยนะคะให้เพื่อนๆ นะคะที่อยู่ในชั้นเรียนตั้งใจฟังขณะที่เพื่อนออกมาเล่าเรื่องตามจินตนาการค่ะสองนะคะเพื่อนกลุ่มที่นะคะคุณนุ้ยจับฉลากจับคู่ให้นักเรียนนะคะให้ข้อเสนอแนะการเล่าเรื่องตามจินตนาการของเพื่อนหรืออาจจะเป็นกลุ่มอื่นๆก็สามารถที่จะให้ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นได้เช่นกันนะคะเช่นเคยวันนี้จะต้องมีกลุ่มที่ต้องประเมินให้คะแนนเพื่อนด้วยใช่ไหมคะเราจะให้คะแนนเพื่อนโดยการให้อะไรคะ
1: หัวใจ
0: ให้หัวใจนั่นเองนะคะและกิจกรรมของนักเรียนนะคะในการเล่าเรื่องตามจินตนาการเพื่อนๆจะประเมินดังนี้นะคะ 1. เพื่อนจะประเมินและตรวจสอบนะคะว่ากลุ่มนั้นนะคะสามารถบอกหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์จากเรื่องเล่าได้ถูกต้องหรือไม่ 2. เพื่อนนะคะมีการใช้น้ำเสียงในการพูดลีลาท่าทางประกอบได้น่าสนใจไหมนะคะ 3. สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการเล่าเรื่องหรือไม่และสุดท้ายข้อที่4ใช้เวลาในการเล่าเรื่องตามจินตนาการภายในเวลาที่กำหนดหรือไม่เด็กคุณนุ้ยอาจจะไม่ได้กำหนดเวลาโดยใช้นาฬิกาแต่อาจจะให้นักเรียนดูความเหมาะสมของเวลาได้นะคะว่าเพื่อนใช้เวลานานไปหรือไม่หรือใช้เวลาได้ตามความเหมาะสมนักเรียนสามารถประเมินเพื่อนได้ตามนั้นเลยนะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถปรับเปลี่ยนการประเมินนะคะของนักเรียนได้นะคะตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้นะคะนักเรียน พร้อมที่จะไปเล่าเรื่องตามจินตนาการกันหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วใช่ไหมคะไหนเราเหลือกลุ่มไหนบ้างเราเหลือกลุ่มไหนบ้างคะเหลือกลุ่มเหลือกลุ่ม1กลุ่ม2และกลุ่ม5นะคะเดี๋ยววันนี้นะครูโดยต้องทำอะไร
1: จ
0: ับฉลากใช่แล้วแต่ก่อนที่เราจะไปจับฉลากกันนะคะก่อนที่เราจะไปจับฉลากกันให้นักเรียนนะคะในกลุ่มได้เตรียมตัวนะคะว่าเราจะต้องใช้เรื่องนะคะที่เราจะนำมาเล่าเรื่องตามจินตนาการก็คือนำมาจากในใบงานของนักเรียนในหน้าที่6นะคะหรือจากรูปภาพหรือรูปวาดของนักเรียนแต่ละกลุ่มค่ะและที่สำคัญเลยวันนี้นักเรียนจะต้องได้ทำแบบประเมินตนเองในข้อที่4และข้อที่5นะคะฝากคุณครูปลายทางด้วยนะคะอาจจะให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันเดี๋ยวทบทวนการทำกิจกรรมของนักเรียนและคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะกิจกรรมของนักเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ทำตามหน้าที่ของตนเองในการเล่าเรื่องตามจินตนาการและพูดคุยแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ข้อเสนอแนะการเล่าเรื่องของเพื่อนกลุ่มอื่นค่ะและของคุณครูนะคะคุณนุ้ยรบกวนคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะช่วยประเมินการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการเล่าเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนตามหน้าที่ของตนเองรวมทั้งการเล่าเรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มอื่นด้วยนะคะค่ะตอนนี้นักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยขอจับฉลากเลยละกันนะคะว่าวันนี้ในชั่วโมงนี้ใครจะได้นะคะเล่าเรื่องตามจินตนาการเป็นกลุ่มแรกกลุ่มที่สองแล้วก็กลุ่มที่สามตามลำดับแล้วจากนั้นครูนุ้ยก็จะให้จับฉลากต่อเป็นการจับฉลากจับคู่ว่าเราจะได้ไปประเมินให้คะแนนเพื่อนกลุ่มไหนนะคะไหนถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบไม่อีกทีตบไหล่อีกทีตบตักอีกทีแล้วนั่งตัวตรงๆมาลุ้นกันค่ะมาลุ้นกลุ่มต่อไปนะคะที่จะได้เล่าเป็นกลุ่มแรกในวันนี้คือกลุ่มคุณนุ้ยไม่มองนะคุณนุ้ยไม่ได้มองไม่ได้มองเลยคือกลุ่มที่5ค่ะนักเรียนช่วยคุณนุ้ยจำด้วยนะเดี๋ยวคุณนุ้ยลืมนะคะกลุ่ม5นะค่ะต่อไปกลุ่มต่อไปกลุ่มที่2ของวันนี้คือ2 1 1แสดงว่าพร้อมมากๆเลยแสดงว่าพร้อมมากๆและกลุ่มที่3คือกลุ่ม2ช่วยจำด้วยนะคะไหนวันนี้กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่เท่าไหร่กลุ่มที่2ที่จะได้เล่าคือกลุ่มที่และสุดท้ายเป็นกลุ่มที่เก่งมากค่ะช่วยครูนุ้ยจำด้วยนะคะต่อไปนะคะครูนุ้ยก็จะมาจับนะคะฉลากของกลุ่มที่จะต้องประเมินเพื่อนชั่วโมงที่แล้วจะเป็นกลุ่ม1กับกลุ่ม2ประเมินเพื่อนไปแล้วใช่ไหมคะดังนั้นในมือของครูนุ้ยนะคะก็จะเหลือกลุ่ม5กลุ่ม3แล้วก็กลุ่ม4ที่จะต้องประเมินเพื่อนนะคะเดี๋ยวให้กลุ่ม1จับฉลากว่าจะได้กลุ่มไหนประเมินกลุ่มก่อนขอตัวแทนน้องผู้หญิงละกันค่ะให้น้องผู้หญิงนะให้น้องผู้หญิงค่ะเปิดเลยค่ะเป็นกลุ่ม4นะคะที่จะได้มาประเมินกลุ่ม1คุณนุ้ยฝากใส่ไว้ในใต้โต๊ะของน้องไอดีก่อนได้ไหมคะใส่ไว้ใต้โต๊ะของน้องไอดีก่อนต่อไปค่ะกลุ่ม2ก็จะเหลือกลุ่ม3กับกลุ่ม5ใบเดียวนะคะเป็นกลุ่ม5นะคะประเมินกลุ่ม2คุณนุ้ยฝากใส่ใต้โต๊ะก่อนค่ะและกลุ่มสุดท้ายรู้อยู่แล้วต้องเป็นกลุ่มไหนคะก็ต้องเป็นเหลือกลุ่ม3กลุ่ม3ประเมินกลุ่ม5นะคะคุณนุ้ยฝากเก็บใส่ใต้โต๊ะก่อนนะคะนักเรียนช่วยคุณนุ้ยจำด้วยนะคะตอนนี้พร้อมหรือยังถ้า พร้อมแล้วขอความพร้อมหนึ่งครั้งทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางค่ะมือตบปากตบมือตบมือตบปลายมือตบปากตบมือตบมือตบปลายและสลับและสลับกันไปและสลับและสลับกันไปตบปากตบปลายตบมือตบมือนะคะตอนนี้นะคะต้นทางพร้อมแล้วแล้วก็นักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตอนนี้ครูนุ้ยนะคะขอเวลาให้นักเรียนต้นทางนะคะได้ไปเตรียมตัวแล้วจะได้มานะคะเล่าเรื่องตามจินตนาการกันนะคะแล้วก็ให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยให้นักเรียนนะคะปลายทางดูเพื่อนต้นทางได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: นิทานเรื่องกระต่ายบินไปเที่ยว
1: กำลังครั้งหนึ่งมาแล้วกระต่ายกำลังบินอยู่แล้วก็ไปเจอกระเต่าเต่าก็บอกว่าไปไหนแล้วกระต่ายก็บอกว่าแต่ไปเที่ยวแล้วไปกันแล้วก็ไปเจอกับม้าม้าก็บอกว่าแต่ไปไหนกระต่ายก็บอกว่าแต่ไปเที่ยว
0: แล้วข้าง3ตัวก็กล้าบินไปด้วยอย่างมีความสุข

0: กินหญ้าอยู่แล้วมีเสือตัวหนึ่งมาทำร้ายแล้วสิงโตมาเข้ามาช่วยสิงโตเอาขวานขวิดเสือเสือวิ่งหนีไปกระต่ายขอบคุณสิงโตใจดี
1: แล้วทั้ง3ตัวก็แยกย้ายไปหากินอย่างมีความสุข

0: เรื่องกระต่ายสามพี่น้อง
1: วันหนึ่งกระต่ายสามพี่น้องได้ว่ายน้ำออกไปหาอาหารระหว่างทางมีวัวตัวหนึ่งเข้ามาเกเรกระต่ายสามพี่น้องช่วยเหลือกันจนทำให้วัวเกเรพ่ายแพ้และว่ายน้ำหนีไป
0: กระต่ายสามพี่น้องดีใจที่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราได้ไปรับชมรับฟังนะคะเรื่องเล่าตามจินตนาการของเพื่อนๆกันแล้วครั้งนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาประเมินนะคะแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนๆนะคะที่ได้เล่าเรื่องตามจินตนาการไปเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเด็กๆกลุ่มไหนที่จะได้ประเมินเพื่อนเช่นกลุ่ม5กลุ่มไหนจะได้ประเมินเพื่อนคะกลุ่ม3ยกมือค่ะกลุ่ม3ประเมินเพื่อนกลุ่ม5นะคะต่อไปก็จะเป็นกลุ่ม1กลุ่มที่จะประเมินเพื่อนกลุ่ม1ก็คือกลุ่มที่4และกลุ่ม2เพื่อนที่จะมาประเมินกลุ่ม2ก็คือกลุ่มที่5นะคะครั้งชั่วโมงที่แล้วครูนุ้ยให้นะคะแต่ละกลุ่มยกหัวใจใช่ไหมคะครั้งนี้นะคะเดี๋ยวครูนุ้ยจะบอกไปทีละหัวข้อแล้วก็ให้เพื่อนแต่ละกลุ่มที่ประเมินเพื่อนนะคะยกมือแทนการให้หัวใจค่ะคะแนนเต็มสุดคือข้อละกี่ดวง3ดวงนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนกลุ่มที่เราได้ไปเล่าเรื่องตามจินตนาการกลุ่ม5เรื่องเล่าตามจินตนาการของเพื่อนคือเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรเอ่ยกลุ่ม5เรื่องอะไรนะคะกระต่ายบินไปเที่ยวค่ะแล้วต่อไปค่ะกลุ่ม1เป็นเรื่องอะไรคะสิงโตจอมใจดีและสุดท้ายกลุ่ม2ก็คือเรื่องกลุ่มชื่อเรื่องอะไรคะกระต่าย3พี่น้องนั่นค่ะเพื่อนๆพร้อมที่จะไปประเมินกันหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูที่ตารางประเมินกันเลยค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่ม1กลุ่ม2และกลุ่ม5นะคะดังนั้นเดี๋ยวครูนุ้ยจะถามนักเรียนแต่ละกลุ่มเลยนะคะว่าจะให้เพื่อนทั้งหมดกี่หัวใจในแต่ละข้อในข้อที่1นะคะเพื่อนบอกหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์จากเรื่องเล่าได้ถูกต้องนะคะไม่ทราบว่ากลุ่ม1กลุ่ม2และกลุ่ม5เพื่อนๆที่ได้ประเมินจะให้กี่หัวใจดีคะถ้าพร้อมแล้วยกมือได้เลยค่ะจะให้1ให้2หรือให้3กลุ่ม1ขอดูกลุ่ม5ก่อนค่ะกลุ่ม5ที่ประเมินเพื่อนกลุ่ม2ใช่ไหมคะให้กี่หัวใจ1หรือ2หรือ3บอกคุณนุ้ยค่ะ2หรือ3มีเพื่อนให้2ด้วยเพราะอะไรคะให้เหตุผลหน่อยค่ะเพื่อนบอกหน้าที่ส่วนต่างๆของร่างกายได้ถูกต้องไหมคะได้ถูกต้องไหมถูกต้องถ้าถูกต้องควรให้ทั้งหมดกี่หัวใจ3ยอมรับไหมคะเพื่อนในกลุ่มยอมรับไหม
3: ยอมร
2: ับยอมรับนะคะต่อไปค่ะไหนกลุ่มไหนประเมินกลุ่ม1ให้เพื่อนกี่หัว

0: ใจดีคะ1 2หรือ3 3นะคะแล้วสุดท้ายค่ะกลุ่ม5ให้กี่หัวใจคะให้เท่าไหร่คะให้2เพราะอะไรคะเพื่อนสามารถบอกหน้าที่ส่วนต่างๆของสัตว์ได้ถูกต้องไหมคะไหนใครประมกลุ่ม5กลุ่ม3ให้กี่หัวใจคะให้3เลยแสดงว่าเพื่อนบอกได้ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะเด็กๆมีความพึงพอใจไหมคะว่าเพื่อนเล่าได้สนุกสนานให้เท่าไหร่ดีคะ
1: 3
0: กลุ่ม4ให้เพื่อนเท่าไหร่นะคะให้3ไปเลยกลุ่ม4ประเมินเพื่อนกลุ่มกลุ่ม1ต่อไปค่ะเพื่อนกลุ่ม2ล่ะคะกลุ่ม5ให้กี่หัวใจ3ไปเลยและกลุ่มที่3จะให้หัวใจกลุ่มที่5กี่ดวงคะให้เพื่อนกี่หัวใจดีคะมีความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินไหมให้กี่หัวใจดี1 2หรือ3ให้3เหมือนกันนะคะตอนนี้ให้3ทุกคนเลยต่อไปค่ะเพื่อนๆในกลุ่มนะคะเพื่อนๆในกลุ่มให้การมีส่วนร่วมได้เล่าเรื่องบทบาทหรือเล่าเรื่องตามจินตนาการไหมคะมีทั้งคนเล่าแล้วก็มีทั้งคนแสดงดังนั้นทั้งกลุ่ม1กลุ่ม2และกลุ่ม5ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมไหมคะมีหรือไม่มี
1: ม
0: ีหรือไม่มีคะ
1: ม
0: ีดังนั้นทั้ง3กลุ่มก็ต้องให้ไปเลยกี่หัวใจ3หัวใจนะคะไม่มีกลุ่มไหนให้2เลยใช่ไหมคะใช่ไหมคะให้3หัวใจไปเลยต่อไปสุดท้ายแล้วแล้วเวลาล่ะคิดว่าเด็กๆคิดว่าให้เวลาในการเล่าเรื่องน้อยไปไหมหรือให้มากไปคราวนี้ให้ตามความให้แบบให้ตามความจริงของเด็กๆเลยเพื่อนกลุ่มหนึ่งนะคะของเพื่อนกลุ่มหนึ่งจะให้เท่าไหร่ดีคะ
1: 3
0: ให้3แสดงว่าเพื่อนใช้เวลาสมควรนะคะพอสมควรไหมสมควรนะคะพอสมควรแล้วของเพื่อนกลุ่ม2ล่ะคะให้เท่าไหร่ดีให้3ไปเลยและสุดท้ายค่ะกลุ่มไหนคะกลุ่ม5เพื่อนกลุ่มไหนประเมินเพื่อนกลุ่ม5กลุ่มที่3จะให้เพื่อนกลุ่ม5กี่หัวใจให้3เลยนักเรียนคะดูตารางนะคะของกลุ่มตนเองกลุ่มหนึ่งได้หัวใจไปทุกข้อเลยไหมคะทุกข้อกลุ่ม2 3 4และ5เช่นกันแสดงว่าการประเมินของเพื่อนเป็นที่น่าพึงพอใจและเพื่อนแต่ละกลุ่มสามารถบอกหน้าที่ส่วนต่างๆของร่างกายสัตว์ชนิดนั้นได้ถูกต้องนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นการประเมินการเล่าเรื่องตามจินตนาการของเพื่อนๆในห้องเรียนนะคะส่วนคุณครูนะคะก็สามารถที่จะประเมินการทำกิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่มได้ตามความเหมาะสมด้วยนะคะค่ะเด็กๆคะวันนี้นักเรียนได้ทำอะไรกันไปบ้างไหนเล่าให้คุณไม่ฟังหน่อยได้ทำอะไรนะคะ
1: แสดง
0: เกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องเล่าตามจินตนาการและเรื่องเล่าตามจินตนาการก็มีการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายทำหน้าที่ต่างๆนะคะเดี๋ยวครูนุ้ยขอแสดงความคิดเห็นนิดนึงให้เพื่อนๆแสดงความคิดเห็นขอเป็นกลุ่มที่ประเมินเพื่อนละกันนะคะเริ่มจากกลุ่ม4ก่อนไหนกลุ่ม4ยกมือขึ้นหน่อยค่ะมือลงค่ะขอตัวแทนกลุ่ม4 1คนนะคะเล่าให้ฟังหน่อยว่าเพื่อนกลุ่ม1นะคะมีการบอกหน้าที่ส่วนต่างๆของร่างกายสัตว์ได้ถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะคะขอส่งนาวาคะส่งไมค์ให้เพื่อนกลุ่ม4หน่อยค่ะเดี๋ยวให้น้อง

0: บอกเลยค่ะเพื่อนกลุ่มหนึ่งนะคะสามารถบอกนะคะหน้าที่ส่วนต่างๆของร่างกายของสัตว์ได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องถูกต้องอย่างไรคะยกตัวอย่างหน่อยค่ะกลุ่มหนึ่งนี้จะเป็นเรื่องของสิงโตจอมใจดีใช่ไหมค่ะลองบอกหน่อยสิคะสิงโตใช้ส่วนต่างๆของร่างกายทำอะไร
1: เขา
0: ใช้เขาใช้เขาทำหน้าที่อะไรคะ
1: ต่อสู้
0: อะไรนะคะ
1: ต่อสู้
0: ต่อสู้แสดงว่าสิงโตตัวนี้ใช้ส่วนนั้นนะคะส่วนของเขาทำหน้าที่ได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องนะคะสิงโตใช้เขาขวิดไปที่เสือทำให้เสือทำไมวิ่งหนีไปเลยนะคะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะขอตัวแทนกลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มที่กลุ่มไหนคะที่ประเมินเพื่อนกลุ่ม5ประเมินเพื่อนกลุ่มที่2ส่งไมค์ไปให้กับเพื่อนกลุ่ม5ค่ะขอหันสาหันสานะคะค่ะหันสายกตัวอย่างหน่อยค่ะเพื่อนกลุ่มที่2นะคะเรื่องจินตนาการของเพื่อนก็คือกระต่าย3พี่น้องใช่ไหมคะกระต่าย3พี่น้องใช้ส่วนต่างๆของร่างกายได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ยกตัวอย่างได้ไหมคะใช้ส่วนไหนของร่างกายทำหน้าที่ได้ถูกต้องคะเช่นกระต่ายกำลังไปทำอะไรบินไปไหนบินหรือว่ายน้ำคะ
1: ว่ายน้ำ
0: ว่ายน้ำกระต่ายว่ายน้ำแสดงว่ากระต่ายต้องมีอะไร
1: ครีบ
0: มีครีบแสดงว่ากระต่ายใช้ครีบทำหน้าที่ได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องนะคะแล้วก็มีวัวใช่ไหมใช่ไหมคะวัวเกเรเข้ามาแล้วพอเขาพ่ายแพ้เขาทำไม
1: วิ่งหนี
0: วิ่งหนีเขาใช้ส่วนไหนทำหน้าที่ในการวิ่งหนี
1: ขาค่ะ
0: อะไรนะคะ
1: ขา
0: ขานักเรียนคะเพื่อนบอกได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะต่อไปเป็นกลุ่มไหนนะแล้วกลุ่มไหนกลุ่ม3ไหนกลุ่ม3ขอมือหน่อยค่ะน้องเติร์ดน้องเติร์ดคะเดี๋ยวฟังกลุ่ม3นิดหนึ่งนะกลุ่ม3ยกมือขอตัวแทน1คนนาวาก็ได้ค่ะนาวานาวามาอยู่ข้างหน้าค่ะน้องนาวาคะเพื่อนเราประเมินเพื่อนกลุ่มไหนนะกลุ่ม5กลุ่ม5เล่าเรื่องตามจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะจำได้ไหมเอ่ยกลุ่ม5เล่าเรื่องอะไรนะคะ
2: กระต่ายบินไปเที่ยว
0: กระต่ายบินไปเที่ยวในเรื่องนี้เพื่อนสามารถบอกหน้าที่ส่วนต่างๆของสัตว์ได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: ยกตัวอย่างหน่อยค่ะเช่นกระต่ายบินไปเที่ยวบินแสดงว่ากระต่ายต้องมีอะไร
2: ม
0: ีปีกแสดงว่ากระต่ายใช้ปีกทำหน้าที่ในการบินได้ถูกต้องไหมคะ
2: ถ
0: ู
2: กต้อง
0: ถูกต้องนะคะค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนสามารถบอกได้ไหมคะว่าสิ่งที่เพื่อนๆ นะคะเล่าเรื่องตามจินตนาการเพื่อนๆสามารถบอกหน้าที่ส่วนต่างๆของร่างกายนั้นได้ถูกต้องหรือไม่เด็กๆสามารถบอกได้ใช่ไหมคะค่ะนะคะเรื่องเล่าตามจินตนาการของเด็กๆก็อาจจะมีหลากหลายกันไปนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆชอบไหม
2: ชอบ
0: ไหนถ้าชอบแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้กลุ่ม4ปรบอีกทีกลุ่ม4ปรบอีกทีกลุ่ม5ปรบอีกทีกลุ่ม3ปรบอีกทีกลุ่ม1ปรบอีกทีกลุ่ม2ปรบอีกทีแล้วทุกคนนั่งตัวตรงๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะว่าสัตว์ตามจินตนาการของนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะมีส่วนต่างๆอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะนักเรียนช่วยคุณครูนุ้ยตอบด้วยนะคะโดยเฉพาะเจ้าของหรือกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เล่าเรื่องตามจินตนาการของกลุ่มนั้นนะคะเริ่มจากกลุ่มแรกก่อนเลยค่ะนั่นก็คือกลุ่มที่5นะคะ

0: กลุ่มที่5คะเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนนะคะนั่นก็คือเรื่องอะไรคะ
1: กระต่
0: าย
1: กับเต่าม
0: ีกระต่ายกับเต่านั่นก็คือเรื่องกระต่ายบินไปเที่ยวนะคะกลุ่มที่5กระต่ายบินไปเที่ยวนะคะมีสัตว์ชนิดใดบ้างบอกคุณนุ้ยหน่อยค่ะ

0: กระต่ายมีอะไรอีกนะคะมีเต่าตอเอาเต่าไหมเอกเต่านะคะและก็มีหมาโมอามาไม่โทมานะคะสัตว์แต่ละชนิดของกลุ่มนักเรียนนะคะมีส่วนต่างๆอะไรบ้างบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะเริ่มจากตาก่อนเลยมีไหมคะมีนะคะต่อไปค่ะและปากล่ะคะมีนะคะสัตว์แต่ละชนิดมีหูไหมคะ
1: ม
0: ีสัตว์แต่ละชนิดของนักเรียนมีครีบไหมคะ
1: ไม่มี
0: สัตว์แต่ละชนิดของกลุ่มนักเรียนนะคะมีขาและตีนไหมคะ
1: มี
0: นะคะและหางล่ะคะนักเรียน
1: ม
0: ีไหมคะกระต่ายเต่าม้ามีหางไหมคะมีไหมเอ่ย
1: ม
0: ีนะคะและในความเป็นจริงกระต่ายเต่ากับม้าก็มีหางเช่นกันโดยเฉพาะเต่านักเรียนอาจจะไม่เคยสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่ามีหางหรือไม่แต่ในความเป็นจริงแล้วเต่าก็มีหางเช่นกันค่ะต่อไปค่ะปีกนะคะนักเรียนมีไหมคะ
1: ม
0: ีในกลุ่มของนักเรียนนะคะให้เรื่องตามจินตนาการของนักเรียนกำหนดให้สัตว์ของนักเรียนนั้นมีปีกนะคะสุดท้ายค่ะสัตว์ของนักเรียนแต่ละชนิดมีเขาไหมคะ
1: ไม่มี
0: คุณนุ้ยต้องทำเครื่องหมายขีดคราวนี้บอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะเด็กๆช่วยคุณนุ้ยตอบได้นะคะทั้งต้นทางและปลายทางเพื่อนกลุ่ม5นะคะจากเรื่องเล่านะคะหรือเรื่องตามจินตนาการกระต่ายบินไปเที่ยวมีส่วนใดของร่างกายที่เพิ่มมาจากความเป็นจริงมีส่วนไหนคะนั่นก็คือปีกเป็นส่วนที่เพิ่มมามีสัตว์ชนิดใดบ้างนะคะที่มีปีกมีกระต่ายเต่าและม้าและในเรื่องของนักเรียนกระต่ายเต่าและม้าใช้ปีกทำหน้าที่ได้ถูกต้องหรือไม่คะได้ถูกต้องไม่เอ่ยถูกต้องเพื่อนๆในห้องเรียนล่ะคะเพื่อนสามารถให้นะคะสัตว์ทั้ง3ชนิดใช้ปีกนี้ทำหน้าที่ได้ถูกต้องหรือไม่คะ
2: ถูกต้อง
0: และสัตว์ทั้ง3ชนิดนี้ใช้ปีกทำหน้าที่อะไรคะ
2: บ
0: ิน ทำหน้าที่อะไรนะคะ
2: บ
0: ินนั่นเองนะคะกระต่าย3ตัวไปเที่ยวแล้วก็ใช้ปีกทำหน้าที่บินนั่นเองค่ะแสดงว่านักเรียนสามารถที่จะนะคะกำหนดหรือบอกหน้าที่ส่วนต่างๆนะคะได้ถูกต้องต่อไปค่ะจะเป็นกลุ่มไหนต่อคะเป็นกลุ่มที่1นะคะเรามาดูกันนะคะว่าในกลุ่มที่1เพื่อนๆ นะคะให้สัตว์ในเรื่องของนักเรียนมีส่วนต่างๆอะไรบ้างเอ๊ะกลุ่มหนึ่งนะคะเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนคือเรื่องอะไรคะ
3: สิงโตจอมใจด
0: ีสิงโตจอมใจดีนะคะนักเรียนเตรียมตอบครูนุ้ยนะคะสิงโตจอมใจดีมีสัตว์ชนิดใดบ้างกลุ่มหนึ่งมีอะไรบ้างนะคะมีสิงโตมีอะไรอีกคะมีเสือมีอะไรอีกคะมีกระต่ายต่อไปค่ะบอกคุณครูนุ้ยหน่อยนะคะว่าสัตว์แต่ละชนิดนะคะมีส่วนต่างๆอะไรบ้างเริ่มที่ตาก่อนเลยนะคะสัตว์แต่ละชนิดมีตาไหมคะ
1: ม
0: ีนะคะสัตว์แต่ละชนิดมีปากไหมคะ
1: ม
0: ีต่อไปค่ะเอ๊ะคำนี้นักเรียนพอจะจำได้ยังคะว่าคือคำว่าอะไรหูสัตว์แต่ละชนิดมีหูไหมคะ
1: ม
0: ีนะคะต่อไปค่ะสัตว์แต่ละชนิดมีครีบไหมคะ
1: ไม่มี
0: ต่อไปนะคะต่อไปสัตว์แต่ละชนิดนะคะ มีขาและตีนหรือไม่

0: มีไหมคะมีนะคะต่อไปค่ะเอ๊ะคำนี้คือคำว่าอะไรมีใครอ่านได้ไหมคะคำว่าหางเก่งมากค่ะสัตว์แต่ละชนิดของเพื่อนกลุ่มหนึ่งมีหางไหมคะ
1: ม
0: ีและคำนี้อ่านว่าอะไรคะนักเรียน
1: ป
0: ีกเก่งมากสัตว์แต่ละชนิดของเพื่อนกลุ่มหนึ่งมีปีกไหมคะ
1: ไม่ม
0: ีไม่มีนะคะต่อไปค่ะเป็นเข่าบ้างสัตว์ชนิดใดบ้างนะคะในเรื่องของนักเรียนที่มีเขาม ีสัตว์ตัวไหนนะคะ
1: ส
0: ิงโตมีเขาเสือมีเขาไหมคะมีไหมคะ
1: ไม
0: ่มีนะคะและกระต่ายล่ะคะมีไหมคะ
1: ไม่มี
0: นักเรียนคะจากเรื่องจินตนาการของเพื่อนกลุ่มหนึ่งช่วยคุณครูนุ้ยดูหน่อยค่ะว่ามีสัตว์ชนิดไหนบ้างที่มีส่วนของร่างกายเพิ่มเติมมาม ีอะไรนะคะมีปีกไหมไม่มีมีส่วนไหนนะคะที่มีเขาและสัตว์ชนิดใดคะที่มีเขา
1: ส
0: ิงโตในเรื่องนะคะสิงโตมีเขาและในเรื่องสิงโตใช้เขาทำหน้าที่ได้ถูกต้องหรือไม่คะ
1: ถ
0: ูกต้องสิงโตใช้เขาทำอะไรกัน
1: ขว
0: ิดหรือเอามาทำอะไรกันเนี่ยขวิดเพื่อที่จะต่อสู้เอาเขามาชนกันใช่ไหมคะไปชนกับตัวไหนนะจำได้ไหมไปชนกับเสือเพื่อไปช่วยกระต่ายน้อยใช่ไหมคะใช้เขาทำหน้าที่ในการต่อสู้แสดงว่าสิงโตใช้เขาทำหน้าที่ได้ถูกต้องหรือไม่คะ
1: ถ
0: ูกต้องนะคะดังนั้นนะคะในเรื่องของนักเรียนก็อาจจะมีสัตว์นะคะตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นสัตว์ที่มีส่วนที่เพิ่มเข้ามานะคะหรือว่าเพิ่มส่วนต่างๆของร่างกายเพิ่มเข้ามาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรค่ะต่อไปค่ะมาที่กลุ่มไหนกันต่อดีคะมาที่กลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2เรื่องอะไรคะนักเรียน
1: กระต
0: ่
1: าย
0: 3พี่น้องนะคะเดี๋ยวตอบคุณนุ้ยหน่อยนะคะกระต่าย3พี่น้องมีสัตว์ชนิดใดบ้างมีกระต่ายกี่ตัวนะคะ3ตั
1: ว
0: แล้วก็มีวัวตัว1นะคะค่ะนักเรียนคะดูคุณนุ้ยนะคะว่าครูนุ้ยเขียนได้ถูกต้องหรือไม่กลุ่ม2มีสัตว์ชนิดไหนบ้างนะคะมี
1: กระต
0: ่ายแล้วก็มีวัวนะคะต่อไปค่ะมาบอกกันนะคะว่าสัตว์แต่ละชนิดมีส่วนต่างๆอะไรบ้างให้นักเรียนลองบอกครูนุ้ยดีกว่าค่ะเช่นบอกว่ามีตามีปากมีหูแบบนี้นะคะกระต่ายกับวัวมีอะไรบ้างคะบอกครูนุ้ยหน่อยมีส่วนไหนบ้างมีตามีอะไรอีกคะมีปากต่อไปค่ะมีอะไรอีกมีหูนะคะต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าครีบมีไหมคะมีไหมคะ
1: ม
0: ีมีทั้งสองตัวเลยหรือเปล่ามีทั้งสองชนิดเลยไหมคะมีนะคะวัวก็มีครีบเช่นกันต่อไปค่ะขาและตีนล่ะคะ
1: ม
0: ีนะคะต่อไปค่ะหางล่ะคะมีไหมคะให้มีไหมคะให้มีนะคะมีทั้งสองตัวเลยใช่ไหมคะค่ะต่อไปค่ะนักเรียนกำหนดให้กระต่ายกับวัวมีปีกด้วยไหมคะมีไหมคะ
1: ไม
0: ่มีต่อไปค่ะและกระต่ายกับวัวนักเรียนกำหนดให้มีเขาด้วยไหมคะ
1: ไม่มี
0: นักเรียนดูนะคะช่วยบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่าสัตว์ทั้งสองชนิดมีส่วนใดของร่างกายที่เพิ่มเติมมามีส่วนไหนคะที่เพิ่มมาจากความเป็นจริงมีอะไรนะคะมีครีบนั่นเองค่ะในความเป็นจริงแล้วกระต่ายกับวัวมีครีบไหมคะไม่มีนะคะดังนั้นส่วนที่นักเรียนเพิ่มเติมมาก็จะมีครีบนั่นเองค่ะและกระต่ายกับวัวนะคะใช้ครีบทำหน้าที่ได้ถูกต้องหรือไม่จากเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนได้ถูกต้องไหมคะ เอ๊แล้วเพื่อนกลุ่ม2นะคะให้กระต่ายกับวัวนะคะใช้ครีบทำหน้าที่อะไรคะให้ทำอะไรนะคะว่ายน้ำนั่นเองแสดงว่าสามารถใช้ด้านส่วนต่างๆของร่างกายได้ถูกต้องหรือว่าใช้นะคะครีบทำหน้าที่ได้ถูกต้องนั่นเองค่ะนะคะนักเรียนคะในการที่เรานะคะกำหนดตัวละครนะคะในเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนให้มีส่วนต่างๆแตกต่างไปจากเดิมนะคะนั่นก็เพื่อที่จะให้นะคะเรื่องเล่าตามจินตนาการของนักเรียนนะคะมีเรื่องราวและมีความน่าสนใจนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆชอบกิจกรรมนี้กันไหมคะ
1: ช
0: อบนะคะเด็กๆสามารถนะคะที่จะนำไปนะคะแต่งเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนแล้วก็นะคะใช้เวลาว่างของนักเรียนนะคะในการเล่าเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนได้สัตว์บางชนิดของนักเรียนนะคะอาจจะมีส่วนต่างๆที่เหมือนเดิมใช่ไหมคะไม่ได้มีแตกต่างไปจากความเป็นจริงแต่อาจจะมีสัตว์บางชนิดที่นักเรียนเพิ่มส่วนของร่างกายเข้ามาและนักเรียนก็สามารถที่จะบอกหน้าที่ได้ถูกต้องแล้วนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนของนักเรียนปลายทางนะคะสามารถบอกลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆในเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนได้ถูกต้องไหมคะครูนุ้ยหวังว่านักเรียนจะสามารถบอกได้ถูกต้องเช่นกันค่ะค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะเราก็บอกกันไปแล้วนะคะว่าสัตว์ในตามจินตนาการของนักเรียนมีเรื่องอะไรบ้างต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมานะคะร่วมกันสรุปความรู้จากกิจกรรมกันค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆนะคะได้เล่าเรื่องตามจินตนาการเด็กๆคิดว่าเด็กๆแต่ละคนได้ทำตามที่ตัวเองที่ตัวเองได้วางแผนไว้ไหมคะได้ใช่ไหมคะแต่ละกลุ่มก็จะมีการแบ่งหน้าที่กันมีคนเล่ามีคนเป็นตัวแสดงละครใช่ไหมคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เด็กๆก็จะต้องมีการวางตัวละครว่าจะมีสัตว์ชนิดไหนบ้างมีเรื่องราวเป็นยังไงผลสุดท้ายแล้วเด็กๆคิดว่ากลุ่มของนักเรียนสามารถทำได้ไหมคะไหนใครคิดว่าทำได้กดอย่างนี้เลยค่ะทุกคนเลยทำได้ใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะมือลงนะคะซึ่งการเล่าเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนก็จะได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่ของอะไรคะหน้าที่ส่วนต่างๆของสัตว์นั่นเองนะคะจากกิจกรรมของนักเรียนนะคะนักเรียนจะได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์นะคะมาแต่งเรื่องสัตว์ตามจินตนาการโดยได้ใช้ส่วนต่างๆของร่างกายนั้นได้ถูกต้องซึ่งในความเป็นจริงแล้วสัตว์เหล่านี้จะไม่ได้มีส่วนต่างๆเพิ่มเติมใช่ไหมคะแต่การที่เราเพิ่มเติมส่วนต่างๆเข้าไปเพิ่มเรื่องราวทำให้เรื่องตามจินตนาการนั้นสนุกสนานเพลิดเพลินนั่นเองค่ะกิจกรรมในครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์มีอะไรบ้างสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะมีดังนี้ค่ะ1ใบงานที่2ลักษณะและส่วนต่างๆของสัตว์ค่ะ2ใบงานที่3แบบฝึกหัดเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์นอกจากนี้นะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะปริ้นนะคะบัตรภาพสัตว์แต่ละชนิดที่มีการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายที่ทำหน้าที่ต่างๆซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดแล้วก็นำมาใช้ในชั่วโมงหน้าได้เลยนะคะสำหรับกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ของครูนุ้ยในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับครูนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธ

0: ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

การเรียนรู้วิชาแพทย์ในสมัยโบราณมุ่งเน้นสืบทอดภูมิปัญญาความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเฉพาะบุคคลในวงตระกูลส่วนยารักษาโรคนิยมใช้พืชสมุนไพรที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทำของพูดผีปีศาจจึงมักประกอบพิธีกรรมทางด้านไสยศาสตร์เช่นปั้นตุ๊กตาเสียกบาทให้เป็นตัวตายตัวแทนผู้ป่วยในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานว่าเกิดโรคระบาด ที่ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอหิวาตกโรคและไข้ทรพิษพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทรงใส่พระทัยกิจการด้านการแพทย์มีกรมหมอในราชสำนักเรียกว่าหมอหลวงส่วนหมอชาวบ้านที่คอยดูแลรักษาราษฎรทั่วไปเรียกว่าหมอเฉลยศักดิ์หรือหมอราษฎรสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้รวบรวมตำรายาต่างๆที่หมอหลวงประกอบถวายเรียกว่าตำราพระโอษฐพระนารายณ์นับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของไทยสมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รวบรวมตำรายาและปั้นรูปฤาษีดัดตนและสรรพวิทยาการจารึกไว้ที่วัดโพธิ์เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของเหล่าบรรพชนและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของราษฎรจึงได้รับการยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยและเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในเวลาเดียวกันนั้นมิชชันนารีตะวันตกได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาและนำเอาความเจริญทางการแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยทั้งการผ่าตัดรักษาบาดแผลการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษตลอดจนการผดุงครรภ์แบบตะวันตกแพทย์มิชชันนารีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทยในเวลานั้นคือหมอบรัดเลและหมอเฮาส์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกรมพยาบาลและโรงศิริราชพยาบาลขึ้นพร้อมทั้งโปรดให้ตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัยเพื่อผลิตแพทย์และยังโปรดให้จัดการสุขาภิบาลเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยแก่ราษฎรรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยสุขอนามัยของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารจึงโปรดให้มีโครงการด้านสาธารณสุขต่างๆเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประสบนิกรเช่นโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาและโครงการอบรมหมอหมู่บ้านพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวช

จุฬาลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงปัญหาความขาดแคลนด้านการแพทย์และการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ห่างไกลจึงได้พระราชทานโครงการด้านการสาธารณสุขอาทิโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโครงการกาญจนบารมีศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นต้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

0: อยู่ถนนเยาวราชใช่ไหมคะเป็นสุขจำได้คุณพ่อคุณแม่เคยพามาเที่ยว
1: ร่มเย็นก็จำได้เพราะเคยมากินของอร่อยที่นี่ด้วย
0: ถ้าเป็นเรื่องของอร่อยเนี่ยจำได้ดีเลยนะร่มเย็นเอ๊ว่าแต่เยาวราชไม่น่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยได้เลยนะคะคุณเวลาน
1: ั่นสิครับคุณเวลาคุณเวลาพาพวกเรามาที่นี่ทำไมหรอครับ
2: เท่าที่ผ่านมากว่าหลายร้อยปีคิดว่าไม่มีที่ใดบนผืนแผ่นดินไทยที่ไม่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะสำเพ็งเยาวราชก็เช่นเดียวกันพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินรัชกาลที่8เสด็จขึ้นครองราชย์ในปีพุทธศักราช2477ซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง8พรรษา5เดือน11วัน

ในเวลานั้นประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะสงครามถึง2ครั้งทั้งสงครามอินโดจีนและสงครามมหาเอเชียบูรพา

ในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างรุนแรงแม้พระองค์ท่านจะประทับและทรงศึกษาเล่าเรียนอยู่ต่างประเทศแต่ก็ทรงห่วงใยสถานการณ์ประเทศไทยเสมอมาจวบจนสิ้นสงครามโลกครั้งที่2ในปีพุทธศักราช2488

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลได้เสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นครั้งที่สองและได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายรวมไปถึงการเสด็จประพาสสำเพ็งเพื่อสมานมิตรไมตรีให้เกิดความรู้สึกดีๆร่วมกันระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนทุกดวงใจไทยไม่ว่าจะเชื้อสายใดก็กลับกลายสมัครสมานสามัคคีด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระผู้เป็นที่รักของแผ่นดินแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาไม่นานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชแต่ภาพจำแห่งน้ำพระราชหฤทัยไม่เคยเลือนหายไปจากดวงใจชาวไทยทุกคน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีเด็กๆที่อยู่ในห้องนี้ด้วยวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูทิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าคุณครูนั้นได้สอนเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรไปแล้วจำได้ไหมเอ่ยทรัพยากรหมายถึงอะไรคะหมายถึงอะไรนะคะสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนนะคะเรียกว่าทรัพยากรซึ่งทรัพยากรแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
1: 2
0: ประเภทประเภทที่1ที่เราเรียนไปแล้วคือทรัพยากรส่วนตัวนั่นเองนะคะยังจำได้ไหมคะว่าทรัพยากรส่วนตัวหมายถึงอะไรทรัพยากรส่วนตัวหมายถึงสิ่งที่เป็นของเราเป็นของส่วนตัวของเราใช่ไหมคะอ่ะแล้ววันนี้เราจะมาเรียนทรัพยากรประเภทที่2กันนะคะก็คือเรื่องทรัพยากรส่วนรวมนั่นเองค่ะเอทรัพยากรส่วนรวมนั้นหมายถึงอะไรนักเรียนบอกได้ไหมคะสามารถแบ่งกันใช้ได้
2: เล่นด้วยก
0: ัน
2: ได้
0: สามารถเล่นด้วยกันได
2: ้
0: ดูด้วยกันได้อ่ะยกตัวอย่างสีอะไร
2: ทีว
3: ี
2: ส
3: ัง
2: เกต
3: ไม่ใช
4: ่แล้วเป็นถนน
0: เป็นอะไรคะถนนโทรทัศน
3: ์
0: แอร์หรือเครื่องปรับอากาศโอ้ไฟฟ้านั่นเองค่ะหมดหรือยังโต๊ะเก้าอี้เครื่องเล่นหรือสนามเด็กเล่นใช่ไหมคะอ่ะพอแล้วพอแล้วค่ะสิ่งที่นักเรียนยกตัวอย่างมาทั้งหมดเลยนะคะก็คือทรัพยากรส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศพัดลมกระดานโต๊ะเก้าอี้สนามเด็กเล่นเราสามารถใช้ด้วยกันได้แต่เราต้องช่วยกันดูแลรักษานั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะเรามาดูจุดประสงค์กันในชั่วโมงนี้ก่อนว่าเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนะคะนักเรียนจะต้องทำอะไรได้บ้างค่ะ

0: เมื่อนักเรียนเรียนกับเกี่ยวกับทรัพยากรส่วนรวมแล้วนะคะนักเรียนจะต้องบอกทรัพยากรส่วนรวมที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ว่าในชีวิตประจำวันนั้นนักเรียนใช้ทรัพยากรอะไรบ้างที่เป็นของส่วนรวมแล้วเราจะรักษาทรัพยากรเหล่านั้นได้อย่างไรนั่นเองค่ะวันนี้นะเรามาทบทวนกันก่อนว่าทรัพยากรส่วนตัวนั้นหมายถึงอะไรทรัพยากรส่วนตัวนั้นหมายถึงสิ่งของที่นักเรียนนั้นเป็นเจ้าของนะคะและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้กับตนเองได้ยกตัวอย่างอย่างเช่น
1: เสื้อผ้า
0: ชุด
1: โทรศ
0: ั
1: พท
0: ์โทรศัพท
1: ์ประเภทส
0: อดินส
1: อ
0: สมุดไอแพดอาหาร
1: ถ้วย
0: รองเท้ากระดาษอะไรนะคะ
1: ถ
0: ้
1: วย
0: หนังส
1: ือ
0: ยางรบในบรรทัดดินสอนั่นคือทรัพยากรส่วนรวมใช่ไหมคะไม่ใช่นั่นคือทรัพยากรส่วนตัวนั่นเองนะคะเมื่อกี้มีคนบอกว่ามีทรัพยากรส่วนรวมเข้ามาด้วยคืออะไรเมื่อกี้อ่ะใครบอกเอ่ยบอกว่าอะไรคะ
1: ทีว
0: ี
1: ท
0: ั
1: ศน์อ
0: ะไรนะ
1: ท
0: ี
1: วี
0: โทรทัศน์นะโทรทัศน์ถ้าอยู่ที่บ้านเราก็จะเป็นทรัพยากร
1: ส่วนต
0: ัวแต่ถ้าโทรทัศน์นั้นมาอยู่ที่โรงเรียนเราใช้ร่วมกันก็จะเป็นทรัพยากรส่วนรวมนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูนะคะทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจำวันนั้นคะมีอะไรบ้างที่เป็นทรัพยากรส่วนตัวคุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนนะคะก็เช่น
1: แก้
0: วน้ำแก้วน้ำเราใช้กับเพื่อนได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ทำไมคะ
1: เพื่อนไม่สบาย
0: ถ้าเพื่อนไม่สบายเราไปใช้แก้วของเพื่อนเราก็จะไม่สบายไปด้วยเพราะฉะนั้นแก้วน้ำเป็นทรัพยากรส่วนตัวค่ะต่อไปอะไรเอาไว้แปรงฟันแปรงสีฟันเราใช้ร่วมกับเพื่อนได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะอะไรคะเพราะว่าเป็นของส่วนตัวเราจะไม่ใช้ร่วมกับเพื่อนนั่นเองต่อไปอุปกรณ์การเรียนมีอะไรบ้างคะอุปกรณ์การเรียน
1: ส
0: ีดินสอยางลบไม้บรรทัดเป็นอุปกรณ์การเรียนของใครของตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีอุปกรณ์การเรียนที่ครบมีดินสอยางลบไม้บรรทัดกบเหลาดินสอสีนะคะเป็นอุปกรณ์การเรียนที่เราจะต้องเตรียมมาทุกวันนะคะหมดหรือยังมีอะไรอีกรองเท้าใครใส่รองเท้าร่วมกับเพื่อนมีไหมคะ
1: ม
0: ีไหมคะสลับกันใส่คนละวันมีไหม
1: ไม
0: ่มีเพราะว่ารองเท้านั้นเป็นของส่วนตัวนะคะต่อไปแว่นตาแว่นตาเป็นของส่วนรวมหรือของส่วนตัว
1: ของตัว
2: ชุด
0: เป็นของส่วนตัวหมดหรือยังกระเป๋าเรายืมเพื่อนได้ไหมคะสลับกันใช้ไม่ได้เราต้องซื้อเป็นของตัวเองนะคะหมดหรือยัง
1: แมส
0: เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้ทำอะไรเป็นหน้ากากอนามัยใช่ไหมคะเป็นของส่วนตัวหรือของส่วนรวมเราแบ่งให้เพื่อนใช้ได้ไหมคะวันนี้เพื่อนลืมเอาหน้ากากอนามัยมาเอาให้เพื่อนยืมได้ไหมที่เราใส่อยู
1: ่
0: ได้ไหมไม่ได้นะคะต่อไปค่ะ
1: นาฬ
0: ิ
1: กาน
0: าฬิกาข้อมือเป็นของส่วนรวมหรือของส่วนตั
1: ว
0: เป็นของส่วนตัวแบ่งให้เพื่อนใช้ทั้งห้องเลยได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เพราะว่าเราเป็นเจ้าของนะคะเพราะฉะนั้นของนั้นจะต้องอยู่ที่เราจะไม่ให้เพื่อนนะคะเราจะไม่แบ่งให้เพื่อนใช้ต่อไปคุณครูจะพานักเรียนไปดูสิ่งแวดล้อมที่อยู่ข้างนอกนักเรียนลองดูสิคะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างในภาพนี
1: ้
0: เห็นอะไรคะมีโรงเรียน
1: ม
0: ี
1: ต
0: ้
1: นไม
0: ้มีแม่น้ำมีอะไรอีก
1: สนามฟ
0: ุ
1: ตบอล
0: สนามฟุตบอลก็คือสนามกีฬาใช่ไหมคะมีสวนสาธารณะมีก ษตรตำบลมีโรงพยาบาลแล้วก็มีบ้านของฉันน่ะคุณครูจะให้นักเรียนสังเกตว่าในภาพนี้นั้นมีทรัพยากรอะไรบ้างระหว่างเดินทางนะคะจากที่บ้านจนไปถึงโรงเรียนนะคะนักเรียนเจอทรัพยากรอะไรบ้างเริ่มจากกลุ่มที่1ลองบอกซิว่าในนี้มีทรัพยากรอะไรบ้าง
2: โรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลกลุ่มที่2
2: สวนสาธารณะ
0: สวนสาธารณะกลุ่มที่3นี่ใช่ไหมคะสนามกีฬากลุ่มที่4บ้านกลุ่มที่5โรงเรียนเรามาดูซิว่าเราผ่านอะไรบ้างและเราพบเจออะไรบ้างเราเริ่มจากที่บ้านก่อนสมมุติว่าเป็นบ้านของนักเรียนผ่านอะไรบ้างก็จะเจอสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะสิ่งแวดล้อมก็คืออะไรคะต้นไม้มีอะไรอีกน้ำใช่ไหมคะแม่น้ำเจออะไรอีกโรงพยาบาลต่อไปเจออะไรอีกคะเกษตรตำบลหมดหรือยังไปผ่านทางนู้นเลยสวนสาธารณะนะคะไปผ่านสนามฟุตบอลหรือสนามกีฬานะคะแล้วก็มาถึงโรงเรียนของเรานั่นเองนะคะเราผ่านหลายจุดเลยแล้วก็ผ่านสิ่งแวดล้อมเยอะแยะมากมายเลยทั้งหมดนี้คือทรัพยากรนั่นเองค่ะคุณครูมีคำถามถามว่าทรัพยากรรอบตัวที่นักเรียนพบในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างทรัพยากรรอบตัวที่นักเรียนพบในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างเริ่มจากกลุ่มที่1ค่ะ
2: รองเท้ารองเท้านักเรียน
0: รองเท้านักเรียนนะคะสมุดกลุ่มที่3
3: ไม่ใช่ต้นไม
0: ้ต้นไม้กลุ่มที่4
4: โรงเร
0: ีย
4: น
0: โรงเรียนกลุ่มที่5แม่น้ำใช่ไหมคะทรัพยากรรอบตัวที่นักเรียนพบในชีวิตประจำวันก็มีอยู่เยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นต้นไม้แม่น้ำอุปกรณ์การเรียนโต๊ะเรียนเก้าอี้นะคะหรือสิ่งที่อยู่ในห้องเรียนของเรานั่นก็คือทรัพยากรนั่นเองค่ะคุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูนะคะอย่างเช่นสนามเด็กเล่นนะคะสนามเด็กเล่นนั้นเป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์ไหมคะ
5: ม
0: ีประโยชน์อย่างไร
5: เอาไว้ให้เด็กเล่น
0: เอาไว้ทำอะไรคะ
5: เอา
0: ไว้ให้เราไปเล่นใช่ไหมคะไปเล่นเครื่องเล่นไปวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานเด็กๆชอบไหมคะ
5: ชอบ
0: ชอบมากเลยซึ่งมีประโยชน์กับเด็กๆอย่างมากเลยนะคะที่โรงเรียนเรามีหรือเปล่าม ีที่โรงเรียนเราก็มีนักเรียนไปเล่นมาหรือยัง ยังเลยเดี๋ยวเราไปเล่นกันเวลาเลิกเรียนนะคะต่อไปโต๊ะเก้าอี้โต๊ะเก้าอี้มีประโยชน์ไหมคะ
5: มี
0: เพราะฉะนั้นทรัพยากรในภาพมีประโยชน์อย่างไรเก้าอี้มีไว้ทำอะไรเอาไว้นั่งโต๊ะมีไว้ทำอะไร
6: เอาไว้วางหน
0: ัง
6: ส
0: ือ
6: ได้
0: เอาไว้วางหนังสือให้เราได้เขียนแล้วก็ทำการบ้านนั่นเองค่ะต่อไปสวนสาธารณะนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์ไหมคะ
5: ม
0: ีไหมทรัพยากรในภาพนี้มีประโยชน์อย่างไร
7: เอาไว
0: ้เดินเล่นได
7: ้
0: ออกกำลังกายได้ไหมคะได้นะคะเวลาเราไม่ได้ทำงานหรือเลิกเรียนเราก็สามารถไปเดินพักผ่อนที่สวนสาธารณะได้นั่นเองค่ะหรือสามารถไปวิ่งออกกำลังกายได้อีกด้วยหรือไปทำกิจกรรมกับครอบครัวไปนั่งทานอาหารไปปิกนิกกันก็ได้นะคะแสดงว่าสวนสาธารณะนี้มีประโยชน์หรือไม
5: ่
0: มีไหมคะ
5: ม
0: ีประโยชน์ค่ะต่อไปค่ะเป็นสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลนี้มีประโยชน์อย่างไร
8: เอาไว
0: ้เตะบอลเอาไว้เล่นกีฬา
8: เอาไว้เล่นกีฬา
0: เตะบอลไหนใครชอบเตะบอลบ้างใครชอบกีฬาฟุตบอล โหเอามือลงเด็กๆผู้หญิงก็ชอบเตะบอลเหมือนกันใช่ไหมคะผู้ชายก็ชอบเหมือนกันผู้ชายก็ชอบเตะบอลผู้หญิงก็ชอบเตะบอลเพราะว่าเป็นกีฬาที่สามารถเล่นร่วมกันได้นั่นเองค่ะอ่ะต่อไปอะไรเอ่ยก็คือแอร์หรือเครื่องปรับอากาศโอ้ยมีประโยชน์ไหมคะ
6: มีประโยชน์มาก
0: มีประโยชน์มากเลยมีไว้ทำอะไรเอาไว้ทำความเย็นใช่ไหมคะยิ่งในช่วงฤดูร้อนเนี่ยเด็กๆจะชอบมากเลยชอบเข้าไปตากแอร์ใช่ไหมคะเพราะว่ามีอากาศเย็นนั่นเองคำถามในโรงเรียนในโรงเรียนของเรานะคะมีทรัพยากรใดบ้างในโรงเรียนของเรามีทรัพยากรใดบ้างอาทีละกลุ่มอ่ะกลุ่มที่หนึ่งมีโทรทัศน์มีอะไรคะมีต้นไม้ไอดีมีอะไรคะมีหนังสือกลุ่มที่สองในโรงเรียนของเรามีทรัพยากรอะไรบ้างสนามเด็กเล่นมีอะไรคะมีโต๊ะสนามบอลหมดหรือยังกลุ่มที่สามสนามเด็กเล่นเพื่อนตอบไปแล้วต้นไม
9: ้
0: พื้นดินหมดยังกลุ่มที่4มีอะไรนะคะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกระเป๋าคุณครู
10: จ
0: อไ
11: อจอทราย
0: กล้องวงจรปิด
12: แอร์
0: หรือเครื่องปรับอากาศอะไรนะคะ
13: ผ้าม
0: ่านน่ะทรัพยากรที่เรียนพบเจอในโรงเรียนของเรามีอยู่เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะมีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็เรียกว่าทรัพยากรเพราะว่าเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวของเรานั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูนะคะตัวอย่างกระเป๋านักเรียนสามารถพบได้ที่ไหนในโรงเรียนใช่ไหมคะเวลาเรามาโรงเรียนเราจะสะพายกระเป๋ามาโรงเรียนนะคะหรือห้องเรียนนักเรียนเจอห้องเรียนไหมคะ
14: เจ
0: อเจอห้องเรียนก็คือทรัพยากรที่อยู่ในโรงเรียนของเรานะคะยังไม่หมดมีอะไรอีกสนามฟุตบอลนะคะเอาไว้ออกกำลังกายหรือไปเล่นกีฬาฟุตบอลนะคะและอะไรขวดน้ำเราจะพบทรัพยากรนี้ในโรงเรียนของเรานะคะนักเรียนชอบไหมคะทรัพยากรเหล่านี
15: ้
0: เราสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้ได้ไหมคะ
15: ได
0: ้ไหมคะ
15: ได
0: ้เช่นกระเป๋าเราใช้ประโยชน์อย่างไรเอาไว้ใส่อุปกรณ์การเรียนเอาไว้ใส่การบ้านเอาไว้ใส่ของได้ห้องเรียนของเราเป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์ไหมคะ
16: มี
0: มีประโยชน์อย่างไร
17: เอาไว้เรียน
0: เอาไว้ให้พวกเราเนี่ยได้นั่งเรียนหนังสือนั่นเองนะคะสนามฟุตบอลมีประโยชน์ไหมคะ
18: ไว้เตะบอล
0: เอาไว้ทำอะไรเอาไว้เตะบอลและขวดน้ำ
19: เอาไว้ดื่มน้ำ
0: เอาไว้ใส่น้ำดื่มใช่ไหมคะเวลาเราหิวน้ำเราก็สามารถเอาขวดน้ำเนี่ยไปกดน้ำแล้วมาดื่มได้สรุปว่าทรัพยากรเหล่านี้มีประโยชน์ไหม
20: ม
0: ีประโยชน์และอยู่ในโรงเรียนของเราหรือนักเรียนสามารถพบเห็นได้ในโรงเรียนของเรานั่นเองเรามาดูความหมายของทรัพยากรอีกครั้งหนึ่งนะคะทรัพยากรนั้นหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะมีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับใครให้กับ
21: ต
0: ั
21: วมน
0: ุ
21: ษย
0: ์
21: เอง
0: ตัวมนุษย์เองนะคะเราสะดวกสบายที่ได้ใช้ทรัพยากรเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่ามากที่สุดค่ะทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจำวันคุณครูบอกว่าแบ่งเป็นกี่ประเภท
22: 2ประเภท
0: 2หรือ3สามหรือหนึ่ง สองประเภทประเภทแรกคือทรัพยากรส่วนตัวนะคะเราได้เรียนรู้ไปแล้วเกี่ยวกับทรัพยากรส่วนตัวและประเภทที่สองก็คือ
6: ทร
0: ัพยากรส่วนรวมค่ะทรัพยากรส่วนตัวนะคะก็คือสิ่งของที่นักเรียนเป็นเจ้าของและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้กับตนเองได้อย่างเช่นดินสอกระดาษเสื้อผ้าและอาหารค่ะ อย่างเช่น
9: แปรง
0: สีฟันนะคะเป็นทรัพยากรส่วนตัวรองเท้าเป็นทรัพยากรส่วนตั
12: ว
0: เสื้อผ้าเป็นทรัพยากรส่วนตัว
14: กระ
0: เป๋าเป็นทรัพยากรส่วนตัว
15: แว
0: ่นตาเป็นทรัพยากรส่วนตัวและ
16: อาหาร
0: นะคะเป็นทรัพยากรส่วนตัวค่ะและต่อไปค่ะทรัพยากรส่วนรวมนะคะที่เราสามารถใช้ร่วมกันได้แต่ต้องช่วยกันดูแลรักษานั่นเองทรัพยากรส่วนรวมคือสิ่งของต่างๆที่เป็นของสาธารณะนะคะทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้ทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างเช่นสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนของเราสามารถเล่นร่วมกันได้ไหมคะ
20: ได้
0: หรือว่าเป็นของอีคิวคนเดียวเลย
20: ไม่อ
0: ีคิวห้ามคนอื่นเล่นได้ไหมคะ
20: ได
0: ้ไม่ได้เพราะว่าเป็นของส่วนรวมเป็นของนักเรียนทุกคนนะคะถนนคุณครูใช้คนเดียวได้ไหมคุณครูใช้คุณหนูใช้คนเดียวได้ไหมคะ
20: ไม
0: ่ได้นะคะเพราะว่าเป็นของส่วนรวมสะพานไอดีใช้คนเดียวได้ไหมคะ
20: ไม
0: ่
20: ได้
0: ทำไมคะทำไมคะเพราะว่าสะพานเป็นของส่วนรวมนะคะต้องใช้ร่วมกันสวนสาธารณะคุณครูใช้คนเดียวได้ไหมคะคุณครูไม่ให้นักเรียนไปได้ไหมไม่ได้นะคะสวนสาธารณะเป็นของส่วนรวมนะคะนักเรียนทุกคนหรือคนอื่นทุกคนเนี่ยสามารถไปใช้สวนสาธารณะได้นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าทรัพยากรในโรงเรียนก็จะเจออุปกรณ์กีฬาเราเล่นคนเดียวได้ไหมไม่ให้คนอื่นมาเล่นแล้วได้ไหมไม่ได้นะคะอุปกรณ์กีฬาต้องแบ่งกันเล่นแบ่งกันใช้ค่ะอะไรคะ
21: กีฬาล้างมืออ
0: ่างล้างมือเป็นของใคร
21: ของ
0: พวกเราทุกคนนะคะเป็นของส่วนรวมตู้กดน้ำนะคะตู้กดน้ำเป็นของใคร
21: ของ
0: พวกเราทุกคนอะไรคะกระดาษเป็นของใครของคุณครูหรือเปล่าเป็นของใครคะ
21: ของ
0: พวกเราทุกคนนะคะและสนามเด็กเล่นเป็นของคุณครูคนเดียวเลยเป็นของอีคิวคนเดียวเป็นของดาวิกาคนเดียวเป็นของบิ๊กคนเดียวไม่ใช่แต่ว่าสนามเด็กเล่นเป็นของนักเรียนทุกคนเลยที่อยู่ในโรงเรียนนะคะเราสามารถไปเล่นได้นะคะแล้วก็แบ่งให้เพื่อนๆได้เล่นด้วยเพราะว่าเป็นทรัพยากรส่วนรวมค่ะทดสอบความเข้าใจนะคะเป็นกิจกรรมทดสอบความเข้าใจให้นักเรียนพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นทรัพยากรส่วนตัวหรือทรัพยากรส่วนรวมโดยคุณครูมีภาพให้นี่เป็นภาพอะไรปีนสอยังลบมีสมุดด้วยปีนสอยังลบสมุดเขาเรียกว่าอะไรคะอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การเรียนนักเรียนคิดว่าเป็นทรัพยากรส่วนตัวหรือทรัพยากรส่วนรวมทรัพยากรส่วนตัวหรือทรัพยากรส่วนรวมใครคิดว่าเป็นทรัพยากรส่วนตัวยกมือเอามือลงใครคิดว่าเป็นทรัพยากรส่วนรวมยกมือไม่มีใครยกเลยแสดงว่าข้อที่ถูกจะต้องเป็นอะไรทรัพยากรส่วนตัวนะคะอุปกรณ์การเรียนดินสอยางรบสมุดไม้บรรทัดเป็นอุปกรณ์การเรียนซึ่งเป็นทรัพยากรส่วนตัวค่ะต่อไปเป็นภาพอะไรนะเป็นภาพอะไรนะ สวนสาธารณะสวนสาธารณะเป็นทรัพยากรส่วนตัวหรือทรัพยากรส่วนรวมใครคิดว่าเป็นทรัพยากรส่วนตัวยกมือเอามือลงมีกี่คนมี2คนใครคิดว่าสวนสาธารณะเป็นทรัพยากรส่วนรวมยกมือเอามือลงมีนักเรียนยกทรัพยากรส่วนรวมมากกว่าแสดงว่าสวนสาธารณะนั้นเป็นทรัพยากรส่วนรวมนะคะ เราสามารถใช้สวนสาธารณะรวมกันได้นั่นเองค่ะและอีกหนึ่งภาพค่ะสนามเด็กเล่นนั่นเองเป็นทรัพยากรส่วนตัวหรือทรัพยากรส่วนรวมใครคิดว่าเป็นทรัพยากรส่วนตัวยกมือมีกี่คนคุณหนูคนเดียวเองเหรออ่ะใครคิดว่าเป็นทรัพยากรส่วนรวมยกมือนี่ไงมีคนยกเป็นเพื่อนคุณหนูแล้วเอามือลงแสดงว่าสนามเด็กเล่นนั้นเป็นทรัพยากรส่วนรวมเราสามารถเล่นด้วยกันได้นะคะในสนามเด็กเล่นเล่นด้วยกันได้แต่ต้องช่วยกันรักษาไม่ให้เครื่องเล่นของเรานั้นพังหรือเกิดความเสียหายนั่นเองค่ะต่อไปค่ะภายในโรงเรียนของเรานะคะจะมีสิ่งของต่างๆที่ใช้ร่วมกันได้นะคะหรือเช่นพัดลมพัดลมเราสามารถใช้ร่วมกันได้ไหมคะ
6: ได
0: ้ใช้ร่วมกันได้นะคะเครื่องปรับอากาศใช้ร่วมกันได้ไหมคะ
6: ได
0: ้ไหมคะได้ไฟฟ้าเราสามารถใช้ร่วมกันได้ไหมคะ
6: ได
0: ้โต๊ะเรียนใช้ร่วมกันได้ไหมคะ
6: ได
0: ้ได้ตู้กดน้ำใช้ร่วมกันได้ไหมคะ
6: ได
0: ้อะไรอีกที่ใช้ร่วมกันได้ลองคิดก่อนพัดลมไปแล้วสนามเด็กเล่นใช้ร่วมกันได้ไหมได้กระดานพัดลมไปแล้วนาฬิกาแบบแขวนเราก็สามารถใช้ร่วมกันได้โต๊ะเก้าอี้หมดหรือยังหมดหรือยังคะไฟฟ้าห้องน้ำห้องน้ำใช้ร่วมกันได้ไหมคะใช้ร่วมกันได้พอแล้วพอแล้วค่ะนั่นคือทรัพยากรที่อยู่ในโรงเรียนของเราซึ่งเราสามารถใช้ร่วมกันได้นะคะต่อไปคำถามวันนี้ทรัพยากรส่วนรวมที่นักเรียนใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างนอกเหนือจากเครื่องปรับอากาศพัดลมโต๊ะเก้าอี้มีอะไรบ้างอะไรนะคะคอมพิวเตอร์ใช้ได้ขอเป็นอย่างอื่นบ้างขอเป็นคำตอบอย่างอื่นบ้างที่เราสามารถใช้ร่วมกันได้ห้องน้ำสวนสาธารณะสนามเด็กเล่นสนามฟุตบอลสวนน้ำถนนโรงพยาบาลเก่งมากเลยรถรับส่งได้เหมือนกันนะคะพอแล้วนะคะนั่นคือทรัพยากรส่วนรวมที่นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์ด้วยกันได้นะคะซึ่งเป็นทรัพยากรในชีวิตประจำวันที่นักเรียนนั้นพบเจอหรือพบเห็นตัวอย่างทรัพยากรส่วนรวมนะคะเช่นเช่นอะไรคะโทรทัศน์นะคะ
9: ห
0: ้องน้ำนะคะนี่คือทรัพยากรส่วนรวมนะคะที่เราสามารถใช้ร่วมกันได้หมดหรือยังอะไรคะอ่างล้างมือ
9: ที่กดน้ำ
0: ตู้กดน้ำหมดหรือยังนี่เราสามารถใช้ร่วมกันได้นะคะต่อไปสะพานนะคะ

0: ถนนค่ะเราสามารถใช้ร่วมกันได้นะคะอะไรเอ่ยเขาเรียกว่าอาคารเรียนอาคารเรียนนะคะอะไรคะสนามฟุตบอลนะคะเป็นทรัพยากรที่เราสามารถใช้ร่วมกันได้ต่อไปค่ะมีอะไรอีกว้าวสนามเด็กเล่นนะใช้ร่วมกันได้ไหมคะได้อันนี้อะไรให้แสงสว่างให้แสงสว่างเขาเรียกว่าไฟฟ้านะคะไฟฟ้าในห้องเรียนนะคะเราสามารถใช้ร่วมกันได้นะต่อไปค่ะการใช้ทรัพยากรส่วนรวมนะคะต้องใช้ให้ถูกวิธีนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและควรใช้อย่างระมัดระวังเมื่อเรามีทรัพยากรใช้ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือทรัพยากรส่วนตัวหรือทรัพยากรส่วนรวมเราก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดและควรใช้อย่างระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรส่วนตัวเช่นดินสอดินสอเราซื้อมาแท่งยาวมากเลยแล้วเราก็ใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งเกิดประโยชน์ไหมคะเราต้องใช้อย่างไรคะให้หมดแทงพยายามอย่าให้ดินสอหายเพราะว่าดินสอหนึ่งแทงใช้ได้นานไหมใช้ได้นานแสดงว่าเกิดประโยชน์หรือยังเกิดประโยชน์หรือยังเราใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าแล้วถ้าเราไม่ทำดินสอหายหรือสมมติว่าเราไปเล่นสนามเด็กเล่นแล้วเราก็เล่นอย่างรุนแรงจนเครื่องเล่นแสดงว่าเราไม่ช่วยกันดูแลทรัพยากรส่วนรวมแล้วเราใช้จนเกิดประโยชน์หรือยังใช้คุ้มค่าหรือยังยังไม่คุ้มค่าเลยเพื่อนคนอื่นได้เล่นหรือยังคะยังเพราะว่าเรานั้นเล่นจนพังไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ทรัพยากรยังไงให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมทบทวนซึ่งนักเรียนเนี่ยเคยเล่นมาแล้ววันนี้จะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจะให้นักเรียนจำแนกทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกับทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นคุณครูจะมีบัตรคำให้นะคะแจกให้กับนักเรียนก็จะมีดังนี้ค่ะ1เป็นภาพอะไรอากาศ2รถยนต์3ทะเล4 5พื้นดิน6โรงเรียน7แม่น้ำและ8บ้านนั่นเองนะคะคุณครูปลายทางนะคะช่วยแจกบัตรภาพให้กับนักเรียนด้วยนะคะเพื่อให้นักเรียนนั้นจำแนกนะคะเกี่ยวกับทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเดี๋ยวครูจะเดินไปแจกบัตรภาพให้กับนักเรียนนะคะนักเรียนจะจำได้ไหมเอ่ยได้หรือยังคะมีกลุ่มไหนที่ยังไม่ได้ครบหมดแล้วเด็กๆนะคะจำแนกภาพได้เลยทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอะไรบ้างตรงนั้นเสร็จแล้ว
1: อันไหนเป็นส่วนรวมอ่ะ
0: ทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะภาพไหนคะภาพไหนนี่ทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

ไรค่ะ

0: สร้างขึ้นนั้นมีอะไรบ้างและทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นมีอะไรบ้างให้นักเรียนปลายทางนะคะตรวจสอบไปพร้อมกับคุณครูได้เลยค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งวันนี้เด็กๆเก่งมากๆเลยนะเด็กๆสามารถจำแนกได้ด้วยแต่ว่าจะถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปตรวจกันค่ะนักเรียนมาตรวจความถูกต้องกันเลยนะคะว่านักเรียนนั้นจำแนกบัตรภาพได้หรือเปล่าค่ะทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะไปดูกันเลยมีอะไรคะ
1: อากาศ
0: ทะเลพื้นดิน
1: แม่น
0: ้ำถูกต้องไหมคะเด็กๆจำแนกถูกต้องไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรบ้างให้นักเรียนตรวจไปด้วยนะคะมีอะไรคะมีโต๊ะโรงเรียนรถยนต์และบ้านเรือนนะคะเด็กๆจำแนกถูกต้องไหมคะแต่นักเรียนปลายทางนะคะจำแนกบัตรถูกต้องไหมคะถูกต้องทั้งหมดเลยหรือเปล่าปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะและต่อไปค่ะเราจะมาทำใบงานกันตอนนี้ให้เด็กๆนั้นเก็บบัตรภาพให้เรียบร้อยเก็บบัตรภาพบนโต๊ะให้เรียบร้อยแล้ววางไว้ตรงกลางโต๊ะเราเองเลยเดี๋ยวเราจะไปทำใบงานกันนะคะเรียบร้อยหรือยังคะกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วนะคะให้หยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาค่ะกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาค่ะชุดกิจกรรมเล่มสีอะไรเล่มสีอะไรคะเล่มสีฟ้านั้นหยิบขึ้นมาเลยหยิบขึ้นมาวางบนโต๊ะเลยนักเรียนไปท่าไหนกันนะคะหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยในวันนี้เราจะมาทำใบงานกันนะคะซึ่งเป็นใบงานที่7นะคะเรื่องจำแนกทรัพยากรให้เด็กๆนั้นเปิดไปหน้าที่8ค่ะให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่8นะคะเปิดไปหน้าที่8เลยเจอหรือยังคะใครยังหาไม่เจอใครยังไม่เจอยกมือ
2: คุณหนูครับยังค
0: ่
2: ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะเปิดหน้านี้ทุกคนเปิดเจอหมดแล้วตอนนี้ให้เด็กๆฟังคุณครูนะคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง2ครั้งพร้อมที่จะฟังหรือยังคะตอนนี้เก็บบัตรภาพได้แล้วเราจะไม่ใช้บัตรภาพแล้วนะคะไปฟังคำชี้แจงของนักเรียนกันก่อนนะคะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนั้นทำใบงานที่7เรื่องจำแนกทรัพยากรนะคะคำชี้แจงของครูปลายทางก็คือคุณครูช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนด้วยนะคะและอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังและเดินดูให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้เลยค่ะใบงานของนักเรียนดูนะคะใบงานของนักเรียนจะมีภาพทรัพยากรเห็นไหมคะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างภาพแรกเลยเอาไว้แปรงฟันคืออะไรคะแปรงสีฟันต่อไปเอาไว้เขียนหนังสือได้ดินสอต่อไปขวดน้ำต่อไปสนามเด็กเล่นต่อไปเสื้อผ้าสะพานกระเป๋าห้องสมุดคุณครูจะให้ทำอะไรนะฟังนะคะคุณครูจะให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบทรัพยากรที่เป็นของส่วนตัววงกลมล้อมรอบทรัพยากรส่วนตัววงกลมนะคะและภาพที่เหลือ

0: ละพระที่เหลือให้นักเรียนให้นักเรียนทำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมล้อมรอบภาพที่เป็นทรัพยากรส่วนรวมให้นักเรียนทำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมล้อมรอบภาพที่เป็นทรัพยากรส่วนรวมทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะอ้าวฟังคุณครูอีกครั้งค่ะคุณครูให้นักเรียนทำอะไรวงกลมล้อมรอบทรัพยากรส่วนตัวภาพไหนเป็นทรัพยากรส่วนตัวให้นักเรียนวงกลมภาพไหนที่เป็นทรัพยากรส่วนรวมให้นักเรียนทำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมล้อมรอบภาพนั้นที่เป็นทรัพยากรส่วนรวมเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วลงมือทำได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะคะวงกลมแบบนี้นะคะวงกลมข้อความไปด้วยเสร็จแล้ว
1: ว
0: งกลมรูปภาพที่เป็นทรัพยากรส่วนตัวและถูกแล้วค่ะและทำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมล้อมรอบภาพที่เป็นทรัพยากรส่วนรวมกระเป๋าเป็นทรัพยากรส่วนตัวก็ทำเครื่องหมายสี่

0: วมทำสี่เหลี่ยมขีดนี่เลยนี่ด้วยค่ะเด็กๆเรียบร้อยหรือยังนักเรียนไปทางเรียบร้อยหรือยังคะถ้ายังไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรนั่งยังไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอากลับไปทำเป็นการบ้านแต่ก่อนอื่นเรามาตรวจดูก่อนว่านักเรียนนั้นวงถูกต้องหรือเปล่านะคะไปดูเฉลยกันนักเรียนหันหน้ามาหาคุณครูก่อนนักเรียนปลายทางนะคะตรวจคำตอบไปพร้อมกับคุณครูได้เลยเรามาดูนะคะคุณครูมีภาพทรัพยากรให้เป็นทรัพยากรส่วนตัวและทรัพยากรส่วนรวมถ้าเป็นทรัพยากรส่วนตัวคุณครูให้ทำอะไรคะวงกลมแต่ถ้าเป็นทรัพยากรส่วนรวมให้ทำอะไรทำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอ่ะไปดูค่ะภาพแรกแปรงสีฟันเป็นทรัพยากรส่วนตัวให้นักเรียนวงกลมไปเลยถูกหรือยังต่อไปดินสอเป็นทรัพยากรส่วนตัวให้วงกลมขวดน้ำเป็นทรัพยากรส่วนตัวเสื้อผ้าเป็นทรัพยากรส่วนตัวกระเป๋าเป็นทรัพยากรส่วนตัวนะคะทำเครื่องหมายวงกลมและต่อไปหนังสือในห้องสมุดเป็นทรัพยากรส่วนรวมทำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสนามเด็กเล่นเป็นทรัพยากรส่วนรวมและสุดท้ายสะพานนะคะเป็นทรัพยากรส่วนรวมนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรคะถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะตอนนี้เด็กๆเก็บใบงานของตนเองนะคะเก็บให้เรียบร้อยแล้วนำไปทำเป็นการบ้านค่ะเพราะเราจะมาสรุปบทเรียนกันแล้ววันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปเรียนเรื่องอะไรคะทรัพยากรส่วนรวมนั่นเองค่ะทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจำวันในวันนี้ที่เราได้เรียนก็คือทรัพยากรส่วนรวมทรัพยากรส่วนรวมคือสิ่งของต่างๆที่เป็นของสาธารณะทุกๆคนสามารถใช้ร่วมกันได้ยกตัวอย่างนะคะเช่นสนามเด็กเล่นเราสามารถใช้ร่วมกันได้ถนนสะพานและสวนสาธารณะนั่นเองค่ะนี่ก็คือทรัพยากรส่วนรวมที่เราใช้ในชีวิตประจำวันและบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปก็คือใบงานที่8เรื่องทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนั่นเองค่ะในวันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะ
1: ไม่มี
0: หรอคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ที่เรียนในวันนี้ด้วยวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะทรัพยากรส่วนรวมนั่นเองค่ะนักเรียนไปทางก็อย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ในวันนี้ด้วยถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยก็สามารถยกมือถามกับคุณครูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วคุณครูหนูขอลาเด็กๆไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: โอเคทั้งหมดค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นดอกไม้ถูกประดิษฐ์ขึ้นช่อแล้วช่อเล่าทุกช่อทุกดอกต้องอาศัยความประณีตให้เกิดความงามสมจริงทั้งรูปทรงและสีสันส่วนหนึ่งเพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งความงามของดอกไม้ที่หาดูได้ยากอีกส่วนหนึ่งเพื่อชีวิตของใครอีกหลายๆคนลำดวนหอมหวนเธอคือหนึ่งสมาชิกแผนกดอกไม้ประดิษฐ์ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเช้านี้เธอกับเพื่อนสมาชิกกำลังเสาะหาดอกไม้สำหรับนำไปประดิษฐ
1: ์ขั้นแรกเลยเราต้องไปเอาดอกจริงมาค่ะเป็นแบบดอกค่ะต้องใจเย็นนะแล้วเป็นคนละเอียดใจเย็นนี่ที่หนึ่งเลยค่ะถ้าใจร้อนทำไม่ได้เพราะงานละเอียดค่ะ
0: การหาดอกไม้ต้นแบบนับเป็นขั้นตอนเริ่มแรกเท่านั้นเพราะดอกไม้ประดิษฐ์กว่าจะเสร็จสมบูรณ์ยังต้องผ่านกระบวนการอีกมากมายวันนี้กำหนดการของลำดวนและเพื่อนสมาชิกคือประดิษฐ์ดอกบัว
1: บัวดอกหนึ่งเนี่ยกลีบจะเยอะมากค่ะเป็นร้อยอ่ะร้อยฝักกลีบจะต้องเอาแบบของจริงอ่ะของจริงดอกจริงมาเลยค่ะเอามาวาดใส่กระดาษแล้วก็เราก็เอามาวางที่ผ้าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ลงสี
0: ในมุมมองของลำดวนขั้นตอนยากที่สุดคงหลีกหนีไม่พ้นการเทียบสี
1: สีนี่มันจะทำยากมากค่ะสีเราต้องเอาสีจริงอ่ะสีดอกจริงเลยเป็นครูของเราก็นานค่ะบางทีทำสีพอจะได้นี่ก็เป็นวันนะคะฝาผ้าจะแห้งที่เราทำไปเนี่ยบางทีไม่ได้เราก็ต้องทำอยู่นั่นนะฮะมันยาก
0: ความยุ่งยากนี้ทำให้ในหลายพื้นที่นิยมหันมาใช้ระบบโรงงานแต่ลำดวนกลับมองว่าความยุ่งยากนี้แหละคือมนต์เสน่ห
1: ์ของที่อื่นเขาจะใช้อัดหมดค่ะเขาไม่ได้ใช้มือทำมาเขาจะใช้เป็นระบบโรงงานอัดมาของเขามันก็แข็งอ่ะแต่ของเรานี่เรารีดด้วยมือหมดนะจะเป็นงานแฮนด์เมดหมดทุกอย่างครับถ้าเรารีดมือเองเนี่ยมันจะหนักจะเบามันก็จะพลิ้วกรีบก็จะเหมือนธรรมชาติเลยค่ะรีดเสร็จแล้วก็ต้องเอามาผูกเป็นดอก
0: ดอกไม้ประดิษฐ์จะงดงามเพียงใดหัวใจสำคัญอยู่ที่เทคนิคการทำฝักบัวและจัดเรียงกลีบดอก
1: เอาโฟมมาทำฝักก่อนเรียงเหมือนฝัก

0: ัวจริงๆเลยค่ะแล้วเราถึงจะกรีบที่รีดแล้วปลูกค่ะวันนึงก็เต็มที่เลยถ้าเริ่มนั่นก็ตัดกรีบเนี่ยก็ไม่เกิน2ดอกค่ะเวลาทำเสร็จแล้วมาเสียบดูเนี่ยมันสวยก็มีความสุขงาน
1: นอกจากดอกบัวดอกดาหลาและดอกไม้ไทยอีกหลายประเภทลำดวนและเพื่อนสมาชิกยังมีโอกาสได้ประดิษฐ์ดอกไม้ที่ได้รับพระราชทานนามและดอกไม้ในพระนามาภิไธยในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ว่าจะเป็นสร้อยสุวรรณากล้วยไม้คัทริยาควีนสิริกิติ์รวมถึงกุหลาบควีนสิริกิติ
0: ์ตื่นตันจิตใจจะภูมิใจมากเลยที่มาอยู่ตรงนี้ค่ะทำดอกไม้ส่งเขาไปในวังแล้วเขาเอาไปทำนู่นจัดตรงนี้ให้ท่านตรงนั้นตรงนี้ค่ะภูมิใจก็มีความสุขเห็นแล้ว
1: สำหรับลำดวนและเพื่อนสมาชิกทุกคนทราบดีว่าการที่พระองค์ทรงส่งครูจากสวนจิตรดามาสอนทำดอกไม้ประดิษฐ์ให้กับสมาชิกที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรไม่ใช่เพียงเพื่อจะอนุรักษ์ดอกไม้ของไทยที่ใกล้สูญพันธุ์เท่านั้นหากทว่ายังพระราชประสงค์ที่จะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: เป็นร้อยค่ะสมาชิกแผนกดอกไม้เนี่ยค่ะเพราะชาวบ้านแถวนี้ก็ไม่มีรายได้อะไรลูกได้เรียนก็นี่แหละตรงนี้เป็นเงินที่เราไปส่งลูกส่งหลานเรียนได้ภูมิใจมากค่ะถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงค่ะสมเด็จจังเนี่ยขอบคุณมากค่ะขอให้ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเลยค่ะ

0: รัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่13ขาดทุนคือกำไรขาดทุนคือกำไรการเสียคือการได
1: ้หืมพี่ร่มเย็นอ่านอะไรอยู่หรอคะขาดทุนคือกำไรขาดทุนจะเป็นกำไรไปได้ยังไงอ่ะ
0: นี่ไงพี่จดมาจากบอร์ดนิทรรศการพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ที่จัดที่โรงเรียน
2: โอ้ขาดทุนคือกำไรหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ศึกษาลึกซึ้งก็จะได้ประโยชน์เป็นวงกว้างฝ่ายต้นน้ำลำธารสร้างจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในการนำกิ่งไม้หรือก้อนหินที่หาได้มาก่อที่ตอนบนของร่องน้ำเพื่อเก็บกักน้ำช่วยธรรมชาติเป็นการลงทุนลงแรงร่วมกันเพื่อให้ผืนดินที่เคยแห้งแล้งบริเวณรอบๆฝายได้กลับมาชุ่มชื้นต้นไม้ก็เติบโตแล้วไม่นานก็จะกลายเป็นฝายธรรมชาติที่ยั่งยืนการลงทุนเพื่อสร้างฝายต้นน้ำหรืออ่างเก็บน้ำจึงสร้างประโยชน์ให้กับแผ่นดินได้ในระยะยาวดังเช่นอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการตามพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งแรกซึ่งเกิดจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นตัวอย่างที่ดีของหลักการทรงงานขาดทุนคือกำไรนี้ได้สร้างความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินโดยรอบและสร้างประโยชน์ให้ประชาชนนับตั้งแต่นั้นมาขาดทุนเป็นการได้กำไรของพระองค์ท่านนักเศรษฐศาสตร์อาจจะไม่เข้าใจแต่สิ่งที่ทรงเสียสละให้นั้นในที่สุดผลดีจะอยู่กับพระสงฆ์นิกรทำให้อยู่ดีมีสุขซึ่งมีค่ามากมายมหาศาล
0: ถ้าคนมีความสุขสังคมก็สงบสุข
1: ปัญหาสังคมก็จะไม่เกิดประเทศไทยก็จะน่าอยู่ขึ้นใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วเห็นไหมล่ะกำไรมหาศาลเลย

0: Good morning, student. สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะวันนี้พบกับครูกุ้งคุณครูพิบัลจันทวงศ์ในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษหรือเราเรียกวิชานี้ว่า
1: English.
0: โอเคเยี่ยมมากเลย English.
1: English.
0: English คือวิชาภาษาอังกฤษเรากลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะคะว่ากลับบ้านไปได้พูดภาษาอังกฤษด้วยนะคะที่สำคัญคืออยากจะให้เด็กๆนำภาษาอังกฤษในชั้นเรียนไปใช้นอกห้องเรียนกันให้ได้เด็กๆได้นำไปใช้กันบ้างไหมคะได้นำไปใช้เอาอะไรไปใช้กัน
1: กับคุณพ่อคุณแม
0: ่ไปพูดกับคุณพ่อคุณแม่พูดอะไรบ้างคะพูดภาษาอังกฤษก็คือ English แล้วได้นำเพลงไปร้องกันบ้างเปล่าเพลงเราร้องกันตั้งหลายเพลงแล้วจำได้ไหมว่าเพลงอะไรกันบ้างลูกโอ้มีหลายเพลงแสดงว่ามีคนนำเพลงนี้ไปร้องที่บ้านจริงๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยนอกจากเพลงนี้ยังมีเพลงอื่นอีกไหมน้อมีเพลงอะไรอีกคะ Shoulders knees and toes knees and toes out hey

0: Please and those
1: ข้อดีของการร้องเพลงภาษาอังกฤษคืออะไรคะไอดีไอดีคะไอดีจ๋าข้อดีของการร้องเพลงภาษาอังกฤษคืออะไรเพลงภาษาอังกฤษมีคำศัพท์ไหมคะมีแล้วคำศัพท์นี้เกี่ยวกับตัวเองไหมเกี่ยวกับตัวเองใช่ไหมเกี่ยวกับร่างกายตัวเองเราก็สามารถเรียกเป็นภาษาอังกฤษได้ถือว่าเป็นข้อดีในการร้องเพลงเลยซึ่งวันนี้มีเพลงใหม่เด็กๆปลายทางอยากร้องเพลงใหม่ๆบ้างไหมคะอยากร้องเพลงใหม่ๆวันนี้ต้องไปดูบทเรียนของเราเลยวันนี้บทเรียนของเราเรื่อง Tell me more Tell me more โอเคถ้าเรียนแล้ววันนี้ได้อะไรบ้างเนาะสิ่งที่จะได้ก็คือวันนี้วันถึง10ต้องได้วันถึง10เด็กๆต้องรู้ค่าจำนวนรู้จำนวนนะแล้วก็รู้ว่าภาษาอังกฤษคำนี้ออกเสียงว่าอย่างไรนะคะแล้วก็ต้องพูดประโยคคำสั่งได้โอ้มีคำสั่งอีกแล้วครั้งก่อนก็มี touch your eyes touch your nose touch your mouth อีกครั้งหนึ่งก็เป็น draw คืออะไรคะวาดจำได้ไหมที่เราวาดมอนสเตอร์กันมาครั้งนี้ก็จะมีคำสั่งคำใหม่อีกที่เด็กๆจะสามารถเล่นเกมได้ด้วยและที่สำคัญคือสุดท้ายคือการอ่านและเขียนตัวอักษร HJK ตัวอะไรบ้างนะลูก
0: HJK
1: ตัวอะไรบ้างนะคะ
0: HJK
1: ปั้นดินปั้นดินจ๋ามีตัวอะไรบ้างนะลูก HJK โอเค3ตัวนี้วันนี้เราจะได้เขียนพร้อมๆกันนะคะมาก่อนเข้าสู่บทเรียนของเราเลยเป็นเพลงนี้ค่ะ Ten Little Indian Boys Ten Little Indian Boys เด็กๆเคยได้ยินไหมมันจะต้องมีจำนวนด้วย One Little Two Little Three Little Indians Four Little Five Little Six Little IndiansSeven, little, eight, little, nine, little Indians, ten, little Indian boys. เคยได้ยินไหมคะ
0: เ
1: คยได้ยินบางคนบอกไม่เคยได้ยินถ้าไม่เคยได้ยินแต่เด็กๆจะต้องทำมือด้วยนะถ้าไม่เคยได้ยินต้องฟังกูกุ้งดีๆ listen carefully and repeat after me ฟังแล้วก็ร้องตามนะคะกำกำแบแบกำกำแบแบกำยังคะ
0: กำแล้วค
1: ่
0: ะ
1: Are you ready?
0: Yes, I am.
1: Okay. One little, two little, three little Indian. Four little, five little, six little Indians.Seven little, eight little, nine little Indians, ten little Indians boys. Faster คือเร็วขึ้นพร้อม One, two, three. One little, two little, three little Indians, four little, five little, six little Indians, seven little, eight little, nine little Indians.10 little Indian boys เยี่ยมมากถ้าเร็วกว่านี้จะไหวไหม
0: ไ
1: หวไหวอ่ะถ้าร้องเร็วๆกลับไปร้องที่บ้านแล้วกันถ้าอย่างนั้นเรานับจำนวนจะไปจากเพลงแล้วเรามาดูจำนวนกันเลยดีกว่าค่ะเรามาดูจำนวนกันเลย
0: วัน
1: ครูกุ้งใช้สัญลักษณ์แทนด้วยนิ้วของเด็กๆเลยนะคะพร้อมๆกันเลย
0: one
1: Please spell one.
0: Please spell one.
1: Please spell one. คือกูกุ้งขอให้สะกดคำว่า one ให้ฟังหน่อยมีตัวอะไรบ้างคะ
0: O-N-E-1
1: พร้อมๆกัน one. ต่อไปค่ะ
0: two.
1: Please spell two. T-W-O two.เยี่ยมมากเลยไหน two จ้ะคือ two นิ้ว two เนี่ยสามารถทำท่าได้เยอะเลยเนาะ two ต่อไปเลยค่ะต่อจาก two เป็น
0: three
1: ออกเสียงให้ชัดเลย three
0: three
1: three ออกเสียง th ข้างหน้านะคะ please spell three
0: t
1: หันษาจ๋าช่วยกันหน่อยเร็ว t H R E E three อ้าว three จะทำยังไงดีเมียวเมียวเป็น three เปล่าเด็กๆจะมีสัญลักษณ์ด้วยนะคะต่อไป next four บางคนออกเสียงแค่ four four four ไม่เอาไม่เอาเราออกเสียง O U R หอลิ้นด้วย ID please spell four please spell four คือครูกุ้งสั่งให้เด็กๆช่วยกันสะกดคำว่า four F O U RR R F O U R four four ต่อจาก four ก็ต้องเป็นมีคนข้ามไปแล้วข้ามไปซิกเลย five เขาพร้อมกัน five five please spell five F I V E five ปั้นดินจ๋าโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์5หน่อยโอเค5 5 5ต่อจาก5ก็ต้องเป็น6 6พร้อมกัน6บางคนออกเสียงแค่6 6 6ไม่เอาต้องเป็น6ลงท้ายด้วยตัว X ออกเสียงให้ชัดด้วยนะคะ6โอ้บางคนถนัดแบบนี้บางคนถนัดเป็นแบบนี้ถ้าครูกุ้งอ่ะครูกุ้งถนัดแบบนี้ได้จำนวนเท่ากันเหมือนกันมั้ยบางคนก็ถนัดแบบนี้ตามรูปเลยพร้อมกัน6 please spell 6 S I X 6 6 ต่อจาก6เป็นอะไรคะ
2: 7
1: เยี่ยมเลยพร้อมกันเลยค่ะ7
2: 7
1: บางคนออกเสียง7 7ไม่เอาออกเสียงแบบตัว V ให้ชัดเจน7
2: 7
1: หันสาจ๋าครูกุ้งอยู่นี่นะ7อ้าว7
2: 7
1: ไหนชูนิ้วขึ้นมาเลย7 please spell 7 S E V E N 7ต่อจาก7เป็น8พร้อมกัน8ไม่ใช่เอกนะบางคนออกเสียงเอกเอกเอกเอกอันนั้นคือเอกคือใครเอกกี่เอกเอกใครเลยใช่ไหมเอกแต่คำนี้ออกเสียงลงท้ายด้วย letter T ค่ะ
2: 8
1: 8 please spell 8 E I G H T 8 8ตามนิ้วนี้เลยเด็กๆตามนิ้วนี้เปล่าต่อจาก8เป็น
2: นาย
1: นายพร้อมกันนาย
2: นาย
1: นิ้วตามนี้ไหมแต่ส่วนใหญ่นายก็จะนิ้วตามนี้เนาะนาย please spell นาย N I N E นาย
2: น
1: ายคือเท่าไหร่คะ9และสุดท้ายคือ10 please spell 10 T E N 10วันนี้ครูกุ้งมีคำสั่งให้เด็กๆ please spell please spell please spell คือให้เด็กๆสะกดคำศัพท์นั่นเองอ้าวเรานับไปถึง10มาพร้อมกัน 1 2 3
2: 4 5 6 7 8 9 10
1: ทีนี้มาดูเลยค่ะครูกุ้งมีสื่อที่จะติดไว้อยู่ไว้ให้เด็กๆดูตอนแรกครูกุ้งจะเรียงกันไว้เรียบร้อยเลยแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันครูกุ้งเรียงสื่อไว้เรียบร้อยแล้วสื่อที่ครูกุ้งมีนะคะคุณครูปลายทางก็สามารถที่จะเขียนลงในใส่กระดาษแล้วก็พอเขียนไปแล้วก็นำมาเรียงติดที่หน้ากระดานได้มีเกมสนุกสนุกให้เด็กๆได้เล่นกันนะคะเด็กๆปลายทางจำนวนน้อยอาจจะเล่นได้สนุกแล้วก็เล่นได้ทุกคนด้วยนะคะมาดูสื่อของครูกุ้งก่อนเลยคำแรกอะไรคะ
2: 1
1: 2 3
2: 4
1: 5 6 7 8 9 10เริ่มแรกครูกุ้งจะสลับที่แต่ไม่อยากให้เด็กๆได้เห็นนะคะเด็กๆ close your eyes close your eyes คืออะไรคะหลับตาเลยนะหลับตาเลยนะดูสิจะมีคนเรียงถูกไหมเนาะจะมีคนเรียงถูกเรียงถูกไหมเนา โอ้ยหลับตากันหมดแล้วนะหลับแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะดูของกูกุ้งได้เลยดูสื่อของกูกุ้งได้เลยเอาละสิเรียงถูกหรือเรียงผิดคะเรียงถูกหรือเรียงผิดคะเอจะมีคนมาช่วยกูกุ้งหน่อยได้ไหมเนาะกูกุ้งวันนี้ขอตัวช่วย2คนเป็นตัวอย่างขอหันษาหันษาใหญ่หันษาใหญ่มาเลยกับมะลิมะลิกับหันษาเล็กช่วยได้ไหมมาเลย2คนนี้คือตัวแทนในห้องเรานะคะคุณครูปลายทางสามารถดูเป็นตัวอย่างได้อ้าวหันหน้ามาโอ้กูกุ้งเลือกมาเป็น big and small ตัวใหญ่กับตัวเล็กกันเลยนะคราวนี้2คนนี้ฟังคำสั่งดีๆนะคะ rearrange the numbers ก็คือให้เรียงตัวเลขให้ถูกต้องได้ไหม yeah. ข้างในห้องผู้ดูที่ดีเราจะตะโกนแบบเชียร์เพื่อนอย่างนี้ไม่เอานะวันนี้เราจะเงียบๆก่อนนะคะแล้วก็ดูเพื่อน2คนว่าจะเรียงถูกหรือเ

0: เรียงผิดอ่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะ1 2 3 let's go เริ่มจากอะไรก่อนเลยมีลุ้นอันนี้ต้องไปอันไหนนะ T W O 2 2เท่าไหร่นะเอ้ยลองดูดีๆลองดูดีๆสิอันนี้ถูกไหมจอมนะ1 4 5 6 7 8 9 10โอ้โอเคไหมโอเคป่ะอันนี้ถูกไหมคะถูกยังถูกแล้วอ่ะหันหน้ามาหาเพื่อนหันหน้ามาหาเพื่อนเด็กๆคะเพื่อนช่วยกันแล้วหันสากับมะลิช่วยกันเรียบร้อยแล้วเรามาช่วยกันเช็คกันดีกว่าว่าที่เพื่อนไปเรียงคำให้ถูกต้องตามจำนวนเนี่ยถูกไหมนะคะอ่ะมาดูพร้อมๆกันมาข้างๆครูกุ้งนี้เลยอ่ะพร้อมกันนะช่วยกันนะคะในห้องช่วยกันออกเสียงแล้วก็เด็กๆปลายทางช่วยกันออกเสียงนะคะคำแรกเลยค่ะ
1: 1
0: 1
1: 2 3 4 5 6 7 8 9
0: 10เก่งมากเลยเรียงถูกไหมคะถูกอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยคู่นี้เป็นผู้หญิงต่อไปขอคู่ผู้ชายสักหน่อยได้ป่ะขอ ID กับอะไรนะลูกน้องอะไรนะคะหนุ่นหนุ่นคนนู้นคนนู้นคนนู้นมาเลยค่ะนั่งให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวครูกุ้งขอสลับแป๊บหนึ่งครูกุ้งขอสลับนะ ID มาเลย ID มาโอ้ตัวเท่ากันเลยหันหน้าความรอหันหน้าไปให้ความรอกับเด็กๆปลายทางกันด้วยนะคะดูสิสองคนนี้เพื่อนๆสองคนนี้จะทำได้ถูกต้องไหมพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ
2: คร
0: ับพร้อมนะคะหันไปเลยค่ะเรียงใหม่เลยค่ะไปต่อไปต่อเฮ้ไปไหนอีกต้องขยับนี่ไหมเนี่ยเนี่ยเรียงไปทีละอัน one two three three อยู่ไหน three three อยู่นี่มาต่อจริงๆยกขึ้นมาอย่างนี้ได้เลย three แล้ว four อยู่ไหน four คำไหน f o four คำไหนF O U R five ขนาดเอ่ย six ไปต่อ six ง่ายยัง six seven eight nine อยู่ไหน nine สลับกัน nine ten เรียบร้อยหันหน้ามานะคะมาช่วยกันเช็คคำตอบหน่อยแอบบอกว่าครูกุ้งยังต้องช่วย2คนนี้อยู่เนาะต้องให้แม่นยำกว่านี้นะคะเรามาช่วยพร้อมๆกันเลยมาช่วยกันนับพร้อมๆกันเลย
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0: ถูกต้องไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยขอบคุณมากค่ะเชิญนั่งที่คราวนี้เด็กๆเล่นเกมกันไปแล้วถูกต้องแล้วปั้นดินจ๋าพอเด็กๆเล่นเกมกันไปเรียบร้อยต้องนับจำนวนกันให้ได้นับพร้อมๆกันใหม่เลยค่ะ1 4 5 6 7 8 9 10คราวนี้ไปกันต่อเกมต่อไปอยากเล่นเกมต่อไหม
1: อยาก
0: เล่นเกมต่อต้องไปดูคำสั่งของครูกุ้งเลยค่ะครูกุ้งวันนี้มีผลไม้มาโอ้วันนี้มีผลไม้มาแต่ แต่อยากให้เด็กๆจัดกลุ่มค่ะอยากให้เด็กๆจัดกลุ่มเช่นกลุ่มหนึ่งของเราส่วนใหญ่ก็จะโต๊ะ2 4 6 6ตัวนะ6 6 6 6กลุ่มของแมงโก้กลุ่มของแมงโก้ไอดีจ๋ากลุ่มของแมงโก้อ่ะปล่อยมือแล้วมาดูกลุ่มนี้จะต้องจัดกลุ่มโดยใช้คำสั่งว่า make a group of three ปั้นดินเต๋อจ๋า make a group of threeof 3 3คือจำนวนเท่าไหร่คะ
1: 3
0: ต้องจัดกลุ่มให้ได้3คือจำนวนแมงโก้เนี่ยเท่าเนี้ยจัดกลุ่มให้ได้3เราจะต้องจัดกลุ่มแบบไหน3ไอดีจ๋าจัดกลุ่มแบบไหนต้องทำยังไงหันหน้ามาหันหน้ามาจัดกลุ่มโดยการนับ3ค่ะ1 2 3ได้ละ1กลุ่มจำนวนเท่าไหร่ไม่รู้แต่ในกลุ่มต้องมีจำนวนเท่าไหร่3นับใหม่พร้อมๆกันเร็วตอนนี้ไม่จับมือเด็กๆจ๋าตอนนี้ไม่จับมือเต๋อจ๋าตอนนี้ไม่จับมือหันมามองกูกุ้งก่อนนะทุกคนตอนนี้ไม่จับมือหรือไม่ทำกลุ่มอะไรทั้งนั้นเราจะดูตัวอย่างในการจัดกลุ่มเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะพี่เติร์ดนับนะพร้อมๆกันนับให้ได้จำนวนเท่าไหร่คะ3คือ3 make a group of 3นับพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3 3แล้วได้เป็น1กลุ่มแล้ว make a group of 3นับเลยค่ะ
1: 1 2
0: 3เห็นไหมจับกลุ่มได้3แล้วคำว่า make a group คือจับกลุ่มให้ได้จำนวนที่กำหนดมาดูคำต่อไปนาวาครูกุ้งไม่ได้ให้จับมือแล้วนะคะใครอ่านคำสั่งครูกุ้งได้บ้าง make a group of no no นาวาฟังคำสั่งดีๆนะคะอ่านคำสั่งครูกุ้งด้านบนดูซิมีคำว่า orange ไหมไม่มีคำสั่งคืออ่านด้านบน make a group of 5 make a group of 5 make a group of 5มือวางไว้ที่ตักเลยค่ะตอนนี้มือเด็กๆกำลังแบบว่าโอ้เป็นปลาหมึกอยากจะจัดกลุ่มกันเนาะตอนนี้อย่าเพิ่งเป็นปลาหมึกนะคะนะตอนนี้มือวางไว้ที่ตักเพราะเดี๋ยวเราจะได้จัดกลุ่มเรามานับ make a group of 5นับจำนวนเท่าไหร่คะจัดกลุ่ม5 5นับเลยค่ะ1 2 3
1: 4
0: 5ครบไหมครบ5แล้วต่อไป make a group of 5 make a group of 5นับพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3
1: 4
0: ปั้นดินปั้นดินกูกุ้งนะ make a group of อะไรคะ
1: 3
0: 3หรอ make a group of 5นับใหม่พร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3 4 5ได้กลุ่มละเป็นการจัดกลุ่มง่ายๆโดยใช้คำว่า make a group of 5ไปต่อนาวาดูคำสั่งดีๆครูกุ้งบอกว่าให้ make a group of จำนวนเท่าไหร่คะ
1: 4
0: นาวาบอก4 right or wrong
1: 4
0: make a group of 6 make a group of 6 6จำนวนเท่าไหร่6 6ใช่ไหมจำนวนเท่าไหร่คะ6เรามานับ6พร้อมๆกันเลยนับ6พร้อมๆกัน
1: 1 2 3
0: 4 5
1: 6
0: 6แล้วกลุ่มนี้ได้ละเรียบร้อยต่อไปยังเหลืออีกไหมคะเหลืออ้าวคำสั่งเขาบอกว่า make a group of อะไรคะ make a group of 6เราก็ต้องนับพร้อมๆกันเลย
1: 1 2 3 4 5
0: 6ครูกุ้งก็ได้รูปภาพแล้วคราวนี้เปลี่ยนจากรูปภาพมาเป็นจำนวนที่เป็นตัวตนคือเป็นเด็กๆของเรากันดีกว่าเราจะมาจับกลุ่มโดยการที่จะมีตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมาไม่ใช่คนเดิมนะ ขอไม่ใช่คนเดิมที่ออกมาเมื่อสักครู่ครูกุ้งอยากจะเวียนเด็กๆให้ออกมาทำกิจกรรมกลุ่มให้ครบพร้อมๆกันนะคะอ้าวกลุ่ม4กลุ่ม4 1คน2คนเดินเชิญออกมาเลยค่ะกลุ่ม5กลุ่ม5ปั้นดินปั้นดินกับน้องปันปันมาเลยยืนเลยกลุ่มนี้มาน้องมาเลยค่ะมาเลย2คนมา2คนขอแค่นี้ก่อนเนาะยืนเลยค่ะเต๋อจ๋าแขนเราไม่ยาวเป็นปลาหมึกแล้วเนาะเก็บแขนเนาะเก็บแขนมือมาไว้ที่ตักค่ะแล้วเติร์ดมองเพื่อนสิเพื่อนมีทั้งหมดกี่คนเรามานับพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6เท่ากับเท่าไหร่นะ6 6คือ6ฟังคำสั่งดีๆถ้าครูกุ้งจับกลุ่มนั้นก็จะต้องจับมือเช่นครูกุ้งบอกว่า make a group of 3 3 3เท่าไหร่คะ3คน3คนจับกลุ่มเลยเร็วจับกลุ่ม3คนทำให้เป็นวงกลมทำให้เป็นวงกลม3คนนี้ก็ต้องจับไม่ใช่มือ make a group of 3ตาได้ไหมเด็กๆลองดูกลุ่ม1มี3คนใช่ไหมคำสั่งกุ๊กกุ้ง make อะไรนะคะ make a group of 3นับพร้อมๆกันกลุ่มแรก1 2 3กลุ่มที่2 1 2 3อย่างนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องปล่อยมือต่อไปฟังคำสั่งดีๆ make a group of 2 make a group of 2 2จำนวนเท่าไหร่มีคนจัดได้เรียบร้อยอุ๊ยระวังลูกระวังนะคะระวังออกมา make a group of 2นับพร้อมๆกันเลยหันข้างๆมาหันข้างๆมาหันข้างๆโอเคนับนะ make a group of 2นับพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 1 2 1 2ถูกต้องไหมคะมายืนตรงเลยต่อไปคำสั่งว่าเอาจำนวนเท่านี้ดีกว่า make a group of 6 6make a group of 6 6จำนวนเท่าไหร่คะ6ฮะ6เท่าไหร่66ต้องจับกันยังไงได้เป็นกลุ่มใหญ่เลยเราลองมานับพร้อมๆกัน make a group of 6นับพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3
1: 4 5 6
0: เยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนกันหน่อยค่ะกลับไปนั่งที่คำสั่งเมื่อสักครู่เด็กๆได้ยินคำสั่งว่าอะไรคะปั้นดินจ๋าคำสั่งเมื่อสักครู่ได้ยินคำสั่งว่าอะไรคะลูก no make อะไรนะเหมือนที่อยู่ในสไลด์เลย make a group of แล้วก็ตามจำนวน again พร้อมกันเลยค่ะ make a group of ไม่ได้ยินเสียงเด็กๆต้นทางเลยmake a group of
1: 6
0: make a group of
1: 6
0: โอเคจำนวนเท่ากับ6จำนวนนะคะ make a group คือการทำจำนวนนั่นเองปั้นดินคะเก็บทุกอย่างลงใส่ใต้โต๊ะวันนี้ครูกุ้งเรียกปั้นดินบ่อยเนาะเพราะปั้นดินกำลังยุกยิกยุกยิกยุกยิกอยู่ใต้โต๊ะเนาะเก็บก่อนนะคะมาต่อเลยค่ะคราวนี้เด็กๆรู้จักตัวอักษรตัวนี้ไหมตัวอักษรตัวนี้คือ letter อะไรคะ letter
1: e
0: ใช่หรอ letter h sound letter h sound มันจะอยู่ในคอลูก h โอเคคราวนี้คำศัพท์ออกเสียงมาพร้อมกัน hat อยู่ในคอhat เป็นหมวกที่แบบปีกล้อมเลยนะคะเวลาเราเขียน ID เวลาเราเขียนเนอะ เราจะต้องลากเส้นตรงลงมาตัวพิมพ์ใหญ่เส้นที่1แล้วก็เส้นที่2

0: ู่ตรงกลาง letter H letter H จ้า letter H จ้าคราวนี้ตัวพิมพ์เล็กบ้างค่ะปั้นดินเอ๊ะปั้นดินเห็นไหมเขาจะมีเสาอากาศอยู่อ๋อเขาจะมีตัว H เนี่ยจะมีเสาอากาศสูงๆเอาไว้รับสายโทรศัพท์เสาสูงๆเลย1สายลากลงมาทับเส้นเดิมและมีภูเขากี่ลูกคะ1ลูกนะ letter อะไรที่ครูกุ้งเขียนเมื่อสักครู่นี้ letter H สาว letter H สาวไปต่อเลยค่ะ letter ต่อไป letter J J เจอจักJ เจอจักออกเสียงตัวแรกด้วยค่ะ J เจอจักจักคือเหยือกน้ำเหยือกที่เราใส่น้ำดื่มนั่นเองวิธีการเขียน letter J เราจะต้องเขียนจากข้างบนลงมาข้างล่างไหนลองชูนิ้วขึ้นมาเร็วนิ้วชี้ของเด็กๆชูขึ้นมาเลยลากเป็นเส้นตรงลงมาแล้วก็โค้งเลยเส้นไหมคะไม่เลยตัวพี่เสร็จแล้วนะมาต่อที่ตัวน้องค่ะอุ้ยใช่มีคนบอกว่ามันมีจุดๆก็คือมันมีไฝข้างบนแต่หางจะต้องเลยลงมาข้างล่างนะตั้งใจดูดีๆลากลงมาหางเลยลงมาข้างล่างแล้วก็มีจุดพอทำได้ไหมคะอ่ะ letter J J เจิดจัก
1: เจิดจ
0: ักหันสาจ๋าเจเจิดจักไปต่อตัวอะไรต่อเนาะ
1: K
0: พร้อมๆกันค่ะ K เคิร์กไคท
1: ์
0: K เคิร์กไคท
1: ์
0: ลงท้ายด้วยตัว T E นะคะออกเสียงให้ชัดเจน K เคิร์กไคท
1: ์
0: Kite เด็กๆเคยเล่นไหมคะ
1: เคย
0: เคยเล่นเนาะอ่ะมาเป็นตัวแรกตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพี่ลากตรงลงมา1ไหนโอ้เด็กเขียนตามก่อนเนาะอ้าวลากลงมาเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3นี่ตัวพี่ไปต่อตัวน้องไหนนิ้วเอานิ้วตัวเองลงมาเลยค่ะ1ทีนี้ตัวน้องครึ่ง1ตัวน้องก็จะครึ่ง1เนาะไปไม่ถึงข้างบนนะคะ2อ้าวลากลง2ต้องลากลงนะ3ลากลงอย่างเดียวนะคะletter ที่เพิ่งเขียนไปเมื่อสักครู่เป็น letter K cake kite kite มาดูที่ใบงานของเด็กๆเลยค่ะวันนี้ใบงานเด็กๆจะอยู่ในชุดกิจกรรมเรียบร้อยเด็กๆเปิดไปในหน้าที่8เลยค่ะเปิดไปในหน้าที่8เลยชุดกิจกรรมของนักเรียนเป็นสีชมพูชุดกิจกรรมนักเรียนเป็นสีชมพูนะคะเด็กๆเห็นไหมหน้าที่8ลูกคุณครูปลายทางส่วนใหญ่ก็จะมีชุดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูปลายทางก็ให้เด็กๆเปิดได้เตรียมดินสอไว้ยังคะเตรียมแล้วนะคะนาวาพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเริ่มแรกเรามีตัวอะไรบ้างนะลูกถ้าเด็กๆสังเกตดูนะคะในใบงานของเด็กๆในชุดกิจกรรมของเด็กๆจะมีการเขียนตัวอักษรไว้เรียบร้อยเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3ตามเมื่อสักครู่ที่ครูกุ้งได้เขียนเลยจุดกี่จุดดีวันนี้เอากี่จุดดีเขียนกี่จุดดีเอา3เท่าเดิมเนาะมาเลยนะพร้อมๆกัน1 2 3โอเค3จุดเรียบร้อยห่างๆกันไม่ชิดเนาะครั้งก่อนมีเพื่อนเขียนชิดติดกันครูกุ้งก็ได้ทำการแก้ไขในปลายทางเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูปลายทางลองดูความสวยงามความประณีตของนักเรียนถ้าเราจุดได้ตรงเขียนได้ตรงก็จะสวยงามไปเริ่มที่ตัวอักษรตัวแรกของครูกุ้งหายไปเด็กๆช่วยบอกหน่อยตัวอะไรหายไปคะตัวแรกตัวอะไรคะ H ตัวที่2พิมพ์เล็กนะ

0: ขาเนี่ยเต็มเลยไหม
1: ไม
0: ่ไม่เต็มเนาะภูเขาแค
1: ่
0: ครึ่งเดียวเนาะลากลงอย่างเดียวเลยค่ะ1 2โอ้ยครูกุ้งเขียนเลยเส้นน่ะไม่ปราณีตเลยเนาะเด็กๆเขียนเลยไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: เลย
0: ไม่เลยเยี่ยมมากไปต่อเอ๊ะครูกุ้งจะต้องทำยังไงเขียนชิดติดกันเลยดีไหมไม่ได้ต้องทำยังไงคะเขียนให้ตรงลงมาเนาะลากลงทับเส้นเดิมโค้งลากลงทับเส้นเดิมโค้งครึ่งหนึ่งเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วไปต่อไปต่อที่ตัวอะไรต่อบอกครูกุ้งหน่อยลูกไปต่อที่ตัวพร้อมๆกันเลยค่ะเจเจอเจเจอแล้วเรามีจุดไหมคะไม่มีต้องทำอย่างไรสังเกตจากข้างบนให้ตรงลงมาเขียนกี่ตัวคะ1 2 3 1 2 3มาตัวน้องบ้างตัวน้องต้องหางหางลงมาข้างล่างนะหางเลยลงมาข้างล่างแล้วก็มีจุดลากลงอย่างเดียวนะคะหางเลยลงมาข้างล่างแล้วก็มีจุดให้ตรงข้างบนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้แล้วเรียบร้อยปั้นดินวันนี้ปั้นดินตั้งใจเนาะมีนิดเดียวเล่นใต้โต๊ะนิดเดียวเลยเนาะปั้นดินเขียนสวยแอบมองมีแบบเขียนสวยกันด้วยนะโอ้ไอดีเขียนสวยตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นตัวอะไรคะ
1: เค
0: ้กเค้กไข่แล้วเมื่อสักครู่เป็นคำศัพท์คำว่าอะไรนะไข่
1: ไข
0: ่ลากลงมาเป็นเส้นตรงเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3ตัวพิมพ์เล็กลากลงครึ่งเดียวนะคะ1 2เขียนกี่ตัวคะ
1: 3
0: ตัวเริ่มเลย1 2 3เขียนให้ปราณีตกว่าครูกุ้งนะเพราะว่าของครูกุ้งใช้สมาร์ทบอร์ดอาจจะไม่ถนัดกันเนาะ
1: หรือว่าทีวี
0: มาต่อค่ะตัวพิมพ์เล็กนะตัวพิมพ์เล็กนะคะครึ่งเดียวพิมพ์เล็กก็ครึ่งเดียว
1: ครูกุ้งทำเสร็จแล้วค่ะ
0: เรียบร้อยไหมคะ
1: เสร็จแล้วครูเสร็จแล้ว
0: นายใครเรียบร้อยแล้ววางดินสอไว้ที่หนังสือของตัวเองเลยค่ะเรายังมีทำต่อนะเรายังมีทำต่อใช
1: ่
0: ด้านขวามือหน้าที่เท่าไหร่เลขอะไรคะ
1: นาฬ
0: ิ
1: กาน
0: าฬิกานัมเบอร์9นัมเบอร์9นาฬิกาเด็กๆจะเห็นเหมือนของครูกุ้งนี
1: ่อ๋อนั้นครูไม่เห็นแล้ว
0: คำสั่งบอกว่าปันดินจ๋าปันดินคำสั่งบอกว่าmatch the numbers with the pictures and read โยงเส้นจำนวนกับรูปภาพให้ถูกต้องและฝึกออกเสียงจำนวนนับวิธีการง่ายๆเด็กๆจ๋าครูกุ้งอ่ะจะแนะวิธีการทำง่ายๆให้อยากทราบไหมทำแบบไหนคือรูปเราเยอะใช่ไหมครูกุ้งบอกทริคง่ายๆเลยใครอยากทราบบ้างใครอยากทราบมือประสานไว้ที่ตักเลยค่ะวิธีการเด็กๆเห็นรูปภาพเหมือนของครูกุ้งไหมคะเหมือนกันนะท่าแรกด้านนี้จะเป็นจำนวนภาษาอังกฤษด้านนี้จะเป็นจำนวนรูปภาพทีนี้พอเป็นรูปอย่าเพิ่งโยงเราจะต้องนับจำนวนรูปภาพก่อนจริงไหมถ้าเรานับจำนวนรูปภาพไว้ได้แล้วเราเขียนตัวเลขไว้ข้างหลังเราก็จะไม่ผิดอ้าวนับเป็นภาษาอังกฤษพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3 4 4คือจำนวนเท่าไหร่4จำนวนเท่าไหร่4เขียนเลข4ไว้ข้างหลังครูกุ้งโยงยังคะยังไม่โยงนะนี่ไงกำลังจะบอกทริคเด็กๆว่าเวลาการทำโยงเส้นให้เขียนจำนวนไว้ก่อนเลยเราจะได้ไม่ผิดพลาดเนาะไปต่อมาดูตัวการ์ตูนตัวต่อไปนะพร้อมๆกัน

0: นับเป็นภาษาอังกฤษพร้อมๆกันเลยค่ะหวาน tree เท่าไหร่คะ
1: 3
0: เราก็เขียนเลข3ไว้ข้างหลังนะต่อไป apple apple มีเท่าไหร่ apple มีเท่ากับหวานเขียนไปเลยไปต่อที่ butterfly นับพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 5เท่าไหร่จ๊ะปันๆ5เท่าไหร่ลูกเลข5เขียนเลยและต่อไปดักเท่าไหร่เป็นดักหรือเป็นเบิร์ดเนี่ยเบิร์ดเนาะนับพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2อ่ะคราวนี้เอาจำนวนเท่านี้ก่อนข้างล่างยังไม่นับนะข้างล่างยังไม่นับนะอ้าวมาดูจำนวนแรกอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะ please spell 1 O N E 1 1เท่ากับเท่าไหร่คะ1อันไหนอ่ะเลข1อ่ะลูกรูปไหนคะ apple เราก็โยงไปใครมีแม่บรรทัดใช้แม่บรรทัดได้เลยนะคะต่อไปคำที่สอง please spell T W O 2 2เท่าไหร่คะ
1: 2
0: เอ๊ะต้องเป็นรูปอะไรคะรูปข้างล่างเนาะเป็ดหรือนกนี่แหละไปต่อ please spell this wordสะกดคำนี้เลยค่ะ T H R E E tree tree เท่าไหร่คะ3เราเขียนเลขไว้แล้วอะง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นไหมคะไม่ต้องนับจำนวนมากเลยเรานับจำนวนครั้งเดียวแล้วเราก็จะได้โยงเส้นได้ถูก please spell this word สะกดคำต่อไปเลยค่ะ F O U R 4 4 4เท่าไหร่คะ
1: 4
0: รูปอะไรคะ fish 4และคำต่อไป please spell this word F ไม่มีใครช่วยกูกุ้งสะกดเลยเสียใจช่วยสะกดดังๆเร็ว F
1: I
0: ต่อไปอะไรคะV E 5เท่าไหร่คะโยงไปเลยเรียบร้อยไหมถ้าทำตามจะไม่ผิดแน่นอนเพราะว่าเรานับจำนวนไว้ข้างหลังแล้วไปต่อเรามาเขียนจำนวนพร้อมๆกันก่อนเรามานับสับปะรดพร้อมๆกันเร็ว1 2 3 4 56 7 8 8คือเลขอะไรคะ
1: 8
0: คือเลขอะไรคะ
1: 8
0: เขียนไปเลยไม่มีใครช่วยกูกุ้งนับกูกุ้งพอก่อนดีไหม
1: ช่วย
0: ถ้าช่วยช่วยดังๆนะช่วยพร้อมๆกันนะนับพร้อมๆกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9เลขอะ9ไปต่อช่วยกูกุ้งนับได้ไหมคะได้นะนับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9ไปต่อนับที่ flower พร้อมๆกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10และต่อไป1 2 3 4 5 6 7โอเคเลขมาเรียบร้อยแล้วเมื่อเลขมาแล้วมาสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมๆกันเลยค่ะ please spell this word S ไม่ช่วยกันสะกดเลยอ่ะ S I X
1: six
0: six เท่าไหร่คะ
1: 6
0: 6เท่าไหร่ลูก6 6รูปอะไรเนาะ

0: No cook. Okay. Oh, 6 hours. ไปต่อ Please spell this word. S E V E N 7 7เท่าไหร่คะ
1: 7
0: ต้องเป็นรูปอะไรอมยิ้มอมยิ้มต่อไปคำต่อไปเลยค่ะช่วยกันสะกดหน่อย E I G H T 8 8เท่าไหร่คะ
1: 8
0: ต้องเป็นรูปอะไรหนอสับปะรดและต่อไป N ไม่มีเสียงเลยI N E 9

0: สวัสดีครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญท่านผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสรุปในวันนี้ผู้บรรยายภาคภาษาไทยได้แก่คุณเกียรติยาธรรมวิพัฒน์คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์คุณอริยาสุวิเศษศักดิ์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับสำหรับผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภท่านผู้ชมสามารถรับฟังภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาและนอกจากนี้ยังสามารถรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ prdee.prd.go.th และที่ Facebook NVD World ของกรมประชาสัมพันธ์ครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริมหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องและจากการอักเสบของพระอัณฑะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประกาศในวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569และทันทีที่การประกาศของสำนักพระราชวังเสร็จสิ้นลงนะครับประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านะครับล้วนแต่เศร้าเสียใจและอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาหลายคนมายังที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตั้งแต่เมื่อวานนี้ทันทีได้รับทราบการประกาศจากสำนักพระราชวังหลายคนนะครับมาลงนามถวายพระพรแล้วอยู่รอค้างเพื่อที่จะวันนี้ได้มีโอกาสถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับ
1: สำหรับเส้นทางเคลื่อนขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะเส้นทางนั้นยาวประมาณ10กิโลเมตรค่ะเริ่มจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระรามที่4มุ่งหน้าแยก3ย่านเมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาและผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินมุ่งหน้าสู่พระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งเส้นทางที่ผ่านนะคะจะมีความเกี่ยวข้องเริ่มต้นจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ขบวนพระศพเคลื่อนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีความเชื่อมโยงซึ่งเป็นสถานที่พระองค์เข้าทรงเข้าประทับรักษาพระอาการประชวรและสภากาชาดไทยยังเป็นหน่วยงานที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆมาโดยตลอดค่ะท่านผู้ชมคะในวันนี้ภาพที่จะปรากฏสู่สายตาของทุกท่านส่วนหนึ่งคือภาพของประสบกรณิกรจำนวนมากที่พร้อมใจกันเดินทางมาเฝ้าทรงเสด็จอยู่บริเวณรายรอบเส้นทางเคลื่อนพระศพนะคะเริ่มต้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยทุกตารางนิ้วนั้นเต็มไปด้วยแววตาแห่งความอาลัยทว่าเปี่ยมไปด้วยความสำรวมและสงบนิ่งค่ะซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนั้นถือว่าเป็นความทรงจำของคนไทยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาได้กลายเป็นศูนย์รวมดวงใจเป็นพื้นที่แห่งความหวังและเป็นสถานที่ซึ่งพวกเราทุกคนได้ร่วมกันส่งพลังอธิษฐานจิตถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างไม่ย่อท้อนะคะและในวันนี้ณสถานที่เดิมแห่งนี้ประชาชนก็ยังคงทำหน้าที่ของตนเองหน้าที่ในการมาอยู่ใกล้พระองค์ให้มากที่สุดเพื่อรอน้อมส่งเสด็จค่ะ
2: นอกจากประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าส่งเสด็จแล้วนะคะก็ยังเห็นว่าจะมีนักเรียนจากหลายโรงเรียนด้วยกันที่วันนี้พร้อมใจกันมาส่งเสด็จนะคะโดย

พาะอย่างยิ่งโรงเรียนจิตรลดาโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพและสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดานะคะซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นได้ส่งศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดาในระดับมัธยมศึกษาปีที่5และ6ค่ะโดยทรงเป็นนักเรียนจิตรลดารุ่นที่27นะคะเลขประจำพระองค์คือ2920ค่ะ

และขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีเสด็จถึงยังอาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วครับ

ื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้แถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์โดยมีใจความสำคัญว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านสำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้สิ้นพระชนม์แล้วนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินไม่มีถ้อยคำใดที่จะสามารถบรรยายความรู้สึกของประสบกรณิกรชาวไทยได้อย่างครบถ้วนเพราะความสูญเสียครั้งนี้มิได้เป็นเพียงข่าวร้ายที่ประชาชนได้รับรู้หากเป็นความอาดูลสุดที่จะประมาณที่เกิดขึ้นในดวงใจของผู้คนทั้งชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ทรงเป็นที่รักเคารพและเทิดทูนของประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ทรงดำรงพระองค์เป็นขัตยนารีผู้ทรงคุณูปการยิ่งแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปรีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์

0: ชน์แก่สังคมและประเทศชาติแม้วันนี้ขัตติยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนและพระปณิธานในการสร้างสังคมแห่งความเมตตาความยุติธรรมและความเสมอภาคจะยังคงดำรงอยู่เป็นมรดกทางคุณธรรมของชาติเป็นดั่งประกายแสงแห่งเพชรที่ส่องนำทางแก่คนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบไปขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นคุณค่าที่พระองค์ทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนชีพเพื่อถวายเป็นกำลังพระราชหฤทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้ค่ะ
1: ครับนอกจากประสบกรณิกรชาวไทยจะแสดงความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระจุลเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วนะครับทางด้านของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานก็ทรงแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความโทมนัสยิ่งโดยพระองค์ท่านนะครับได้ทรงเผยแพร่พระราชสารแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนผ่านเฟซบุ๊กส่วนพระองค์ในพระราชสารนั้นระบุข้อความว่าทรงทราบข่าวประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนด้วยความโศกเศร้าอย่างยิ่งพระองค์ทรงอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชนผ่านพระราชภารกิจในการส่งเสริมความยุติธรรมสนับสนุนสวัสดิภาพของสตรีและเด็กและพระภารกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างลึกซึ้งและความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อื่นการอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สาธารณะของพระองค์ทำให้พระองค์ได้รับความเคารพและชื่นชมอย่างกว้างขวางในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอย่างยิ่งนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียพระทัยอย่างสุดซึ้งต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชวงศ์ไทยและประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทยข้าพเจ้าขอร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ที่เป็นรักผู้เป็นรักยิ่งและผู้ซึ่งอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ชาติและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวไทย
2: ท่านผู้ชมคะเราคนไทยนั้นทราบกันดีนะคะว่าเมื่อวันที่15ธันวาคม2565ประชาชนชาวไทยอยู่ในอาการตกใจเมื่อได้รับทราบจากแถลงการสำนักพระราชวังใจความเนื้อหาว่าเมื่อวันที่14ธันวาคม2565เวลา 18:20 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จะเข้าแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากลในรายการ Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022ระหว่างวันที่10ถึง19ธันวาคม2565ณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในระหว่างที่ทรงทำการฝึกทรงมีพระอาการประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยคณะแพทย์ประจำพระองค์จึงได้เชิญเสด็จพระราชดำเนินไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาพระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่งจากนั้นได้เชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียดและประทับรักษาพระองค์ต่อไป

0: ำนักพระราชวังได้เผยแพร่แถลงการฉบับที่2ถึงพระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาว่ายังมีอาการคงที่ในระดับหนึ่งพระอาทัยบีบตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่การฉีดสีหลอดเลือดยังไม่พบความผิดปกติตอนนี้กำลังใช้เครื่องมือช่วยในการทำงานพระไทยพระวกะและพระปักผาสักส่วนแถลงการฉบับที่3นั้นได้แถลงการเมื่อวันที่8มกราคม2566นะคะถึงพระอาการประชวรของพระองค์ท่านพระอาการโดยรวมในขณะนี้ยังไม่ทรงรู้พระองค์คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถและเครื่องมือที่ช่วยการทำงานของพระหทัยพระปัพพาสะและพระวกะส่วนการแถลงการฉบับที่4นั้นลงเมื่อวันที่15สิงหาคม2568ได้กล่าวถึงพระอาการประชวรของพระองค์เผยแพร่พระอาการทรงมีการติดเชื้อที่รุนแรงและเข้าในกระแสพระโลหิตโดยคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดและแถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่5ได้เผยแพร่ถึงความคืบหน้าของพระอาการประชวรของพระองค์โดยแจ้งว่าวันนี้พระอาการยังทรงมีความดันพระโลหิตต่ำอยู่หลังจากทรงติดเชื้อรุนแรงและคณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงแถลงการสำนักพระราชวังในฉบับที่6เมื่อวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2568เผยพระอาการติดเชื้อโดยรวมดีขึ้นความดันพระโลหิตคงที่หลังจากได้หยุดถวายพระโอสถปฏิชีวนะกระตุ้นความดันพระโลหิตและเมื่อวันที่21พฤษภาคม2569ได้มีแถลงการสำนักพระราชวังถึงความคืบหน้าพระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งในแถลงการนั้นได้ระบุว่าพระองค์ทรงประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัพพาสะปอดและพระวกะตายอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นแถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่7นั้นคนไทยที่ได้รับทราบการแถลงการต่างก็ใจหายแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนะคะจนมาถึงประกาศสำนักพระราชวังฉบับสุดท้ายคือเมื่อวันที่12มิถุนายน2569ที่ประกาศให้ทราบว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์ค่ะ
1: ทันทีที่ประชาชนทั่วทั้งประเทศได้ทราบข่าวจากสำนักพระราชวังที่ได้ออกแถลงการฉบับสุดท้ายเมื่อวันที่12มิถุนายน2569ว่าพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์ทุกคนก็เศร้าโศกเสียใจและพยายามอย่างยิ่งที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านด้วยวิธีการต่างๆเราจะเห็นข่าวไม่ว่าจะเป็นในข่าวกระแส

0: ในสื่อสังคมออนไลน์ในสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัวทุกๆแพลตฟอร์มทุกคนแสดงออกถึงความเศร้าโศกเสียใจและรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอันหาที่สุดมิได้ด้วยวิธีการต่างๆและภาพที่เห็นนี้ก็เป็นประชาชนส่วนหนึ่งที่ทันทีที่ทราบข่าวต่างก็เดินทางมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไม่ว่าจะเป็นประสบกรณิกรที่อยู่ในกรุงเทพมหานครในจังหวัดเขตปริมณฑลหรือแม้แต่กระทั่งเดินทางมาจากจังหวัดไกลๆต่างก็พยายามที่จะเดินทางมาส่งเสด็จนะคะเราได้เห็นภาพอย่างนี้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มาตั้งแต่หลังข่าวได้เผยแพร่ประกาศสำนักพระราชวังจนกระทั่งณเวลานี้ทุกคนก็พยายามที่จะมาร่วมกันแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านมาน้อมถวายสักการะในการอัญเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนะคะดังนั้นผู้ชมจะเห็นว่าโทรทัศน์โครงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะพยายามให้ทุกท่านได้เห็นนะคะว่าพระศพกนิกรนั้นอยู่ประจำจุดต่างๆที่ได้ทราบว่าเส้นทางขบวนอัญเชิญพระศพนั้นอยู่ในเส้นทางไหนบ้างนะคะพอทราบข่าวก็จะไปประจำกันจุดต่างๆนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จุฬาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะทางเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยก็ได้เปิดให้ประชาชนที่เดินทางมาแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่บริเวณโถงชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ประชาชนก็เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องเลยนะคะในวันที่12มิถุนายนประชาชนมากันเนืองแน่นค่ะจึงต้องเปิดให้ถวายสักการะกันจนถึงเวลา19นาฬิกาแต่หลังจากนี้ประชาชนที่ทราบข่าวและยังไม่ได้เดินทางมาถวายสักการะหรือแสดงออกถึงความจงรักภักดีแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านในวันแรกก็ทยอยเดินทางกันมาได้นะคะที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยยังคงเปิดให้ประชาชนถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปไปจนถึงวันที่26มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาค่ะและสำหรับวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ตลอดเส้นทางนะคะจะได้ร่วมกันน้อมสักการะแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านตลอดทั้งเส้นทางนะคะซึ่งเส้นทางการอัญเชิญพระศพของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้ก็เป็นเส้นทางเดียวกันกับเส้นทางอัญเชิญพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกันนะคะแต่ในการพระราชพิธีในวันนี้ก็จะมีข้อแตกต่างจากเมื่อครั้งการพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลายประการค่ะซึ่งทางโทรทัศน์โครงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะได้นำเสนอการพระราชพิธีในครั้งนี้ให้คุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทั้งประเทศไทยรวมทั้งที่ติดตามชมผ่านทางโทรทัศน์ในระบบที่ท่านสามารถรับได้นะคะเป็นระบบ2ภาษาแล้วก็เป็นการถ่ายทอดไปยังอีกหลายประเทศทั่วโลกให้ได้ร่วมกันแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านตลอดทั้งพระราชพิธีในวันนี้และการพระราชพิธีต่อเนื่องไปหลังจากวันนี้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนตามโบราณราชประเพณีค่ะ
1: ครับและภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นภาพที่ประสบกรณิกรชาวไทยนะครับรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับและส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับเป็นบริเวณริมถนนราชดำเนินเมื่อสักครู่คือที่บริเวณหน้าพระปรางมหาเจษฎาวดีครับเรียกว่าตลอดเส้นทางของขบวนพระศพนะครับมีประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านะครับรอเฝ้าส

0: เสด็จกันอย่างเนืองแน่นครับขอเน้นย้ำเส้นทางขบวนเชิญพระศพระยะทางจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังระยะทางประมาณ10กิโลเมตรนะครับโดยขบวนเชิญพระศพกับจะเริ่มจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระราม4มุ่งหน้าแยก3ย่านเมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาเดินทางผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจากนั้นจะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินมุ่งหน้าสู่พระบรมมหาราชวังครับ
1: สามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสาม

0: สำนักพระราชวังนั้นเปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพและถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายน2569ค่ะโดยสำนักพระราชวังมีประกาศแจ้งแนวทางการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องด้วยจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายน2569ค่ะโดยวันนี้เวลา 8:30 นถึง 12:00 นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังและตั้งแต่วันที่14ถึง16มิถุนายน2519นะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: ท่านผู้ชมคะนอกจากประชาชนชาวไทยนะคะที่อยู่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศต่างแสดงความอาลัยต่อการจากไปในครั้งนี้นะคะทางสถานทูตต่างประเทศในประเทศไทยก็ร่วมกันแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยได้ร่วมถวายความอาลัยและขอร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกนิกรชาวไทยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก็ระบุว่าพณะท่านจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานทูตทั้งหลายถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะส่วนสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความเศร้าสลดอย่างยิ่งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระกรุณาธิคุณและความทุ่มเทของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยจะยังคงอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไปขอน้อมถวายความอาลัยมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชวงศ์และปวงชนชาวไทยขอดวงพระวิญญาณของพระองค์จงสถิตในสวงสวรรค์ด้วยเทอญในด้านของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยขอน้อมถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะทั้งสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยก็ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทั้งด้านสาธารณกุศลการทูตและการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของกระบวนการยุติธรรมค่ะ

คือหัวใจของราษฎรนะคะเบื้องบนอาคารที่ประทับรักษาพระองค์นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินียังคงประทับเคียงข้างพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายค่ะความเงียบสงบที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนั้นมีทั้งประสบกรณิกรที่เดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะบางท่านเดินทางมาตั้งแต่ช่วงค่ำของวันพระศุกร์รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์แพทย์ผู้ถวายการรักษาพยาบาลที่ได้ดูแลพระองค์ท่านในช่วงเวลาที่ประทับรักษาพระประชวรพระการประชวรอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และเจ้าหน้าที่ต่างๆนั้นได้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะรวมถึงครั้งนี้จะได้มาส่งเสด็จพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายด้วยค่ะก่อนที่ขบวนเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมาถึงยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรวมถึงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีและท่านผู้หญิงสุริกิติยาเจนเซนได้รอเฝ้ารับเสด็จอยู่ณที่แห่งนี้แล้วนะคะ

คะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนั้นได้จัดเจ้าหน้าที่ค่ะได้นำเสื่อกว่า500ผืนที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะมาปูบริเวณทางเท้าทั้ง2ฝั่งภายในโรงพยาบาลค่ะตลอดแนวเส้นทางที่ริ้วขบวนจะเคลื่อนผ่านนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะมาแสดงความอาลัยในวันนี้นะคะขณะเดียวกันได้จัดบริการอาหารเครื่องดื่มและยาดมค่ะเพื่อดูแลประสบกรณิกรที่จะมาเฝ้าส่งเสด็จนะคะด้วยความอาลัยอย่างยิ่งค่ะ

ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนั้นเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะโดยมีประชาชนจำนวนมากสวมชุดสีดำไว้ทุกข์เดินทางมาร่วมถวายความอาลัยและเฝ้ารอส่งเสด็จในพิธีเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะประชาชนหลายท่านทยอยเดินทางมาตั้งแต่ช่วงวานนี้นะคะอย่างต่อเนื่องบางส่วนได้มีการนำพระรูปมาเพื่อถวายสักการะบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า

0: ได้เห็นการเคลื่อนขบวนของขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อมุ่งหน้าไปยังพระบรมมหาราชวังนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารประทับรถยนต์พระที่นั่งเจ้าคุณพระสิมีนาถพิราชกัลยาณีนั่งรถยนต์พระประเทียบและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นนั่งรถยนต์หลวงตามขบวนพระศพค่ะ
1: สมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะคะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะเชิญพระศพจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์นะคะและที่เห็นนี้เป็นรถตู้เจมส์บอนด์ค่ะเป็นรถ Volkswagen นะคะทะเบียน1ดอเด็ก0929ค่ะเป็นรถเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังค่ะ

0: ซึ่งรถ Volkswagen คันนี้นะครับทะเบียน1ดอเด็ก0929ถือว่าเป็นรถที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับเป็นคันเดียวกับที่เคยใช้เชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2559จากโรงพยาบาลศิริราชมายังพระบรมมหาราชวังครับและยังเป็นรถที่เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกันนะครับสำหรับประวัติความเป็นมาของรถ Volkswagen รุ่น T4 สีเทาคาดแถบฟ้าทะเบียน1ดอเด็ก0929คันนี้เป็นรถทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ครับพระองค์ท่านทรงใช้ทรงงานมาเป็นเวลานานหลายปีภายในรถไม่มีการตกแต่งหรูหราดัดแปลงเพิ่มเติมแต่อย่างใดยังคงสภาพเดิมๆจากรองจากโรงงานซึ่งก็สะท้อนวิถีแห่งความพอเพียงของพระองค์ท่านครับ
1: ขานกันว่าเจมส์บอนด์นั้นก็เป็นชื่อที่ข้าราชบริพารและผู้ติดตามถวายงานนั้นเรียกขานนะคะเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นทรงขับรถยนต์คันนี้ด้วยพระองค์เองบ่อยครั้งในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรอันนำมาซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายหลายพันโครงการนะคะเป็นรถยนต์ที่สมบุกสมบันแล้วก็เป็นลักษณะรถที่คล่องตัวแข็งแรงเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพก็เลยเป็นภาพจำที่สะท้อนถึงพระราชอุปนิสัยเรียบง่ายและพระเมตตาธรรมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ของปวงชนชาวไทยนะคะดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่รถยนต์หลวงคันนี้ได้ทำหน้าที่อันทรงเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการเชิญพระสงฆ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในวันนี้เช่นเดียวกับที่เคยได้ทำหน้าที่สำคัญในการอัญเชิญพระบรมศพของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองค่ะ
2: เคลื่อนพระศพนะคะได้เลี้ยวเข้าสู่ถนนพญาไทและย่าน3ย่านค่ะเลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม4ผ่านแยก3ย่านแล้วก็ผ่านสถานศึกษาสำคัญหลายสถาบันการศึกษานะคะโดยเฉพาะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่บนถนนพญาไทซึ่งพระองค์นั้นได้เคยปฏิบัติพระกรณียกิจและเสด็จมาทรงร่วมงานวิชาการรวมถึงกิจกรรมการกุศลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่บ่อยครั้งนะคะรวมทั้งเคยเป็นพระอาจารย์สอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในบางวิชาด้วยค่ะ

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะได้ถวายบังคมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเมื่อขบวนพระศพเคลื่อนผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ

ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นก็ได้มีการตั้งจุดให้ประชาชนและบุคลากรรวมถึงนิสิตจุฬาและนิสิตเก่าจุฬาร่วมลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสถิพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงอยู่ที่มัธยมศึกษานะคะพระองค์ได้เสด็จพร้อมด้วยพระสหายร่วมชั้นบรรณจิตรดามาทอดพระเนตรคณะต่างๆณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยความสนพระทัยไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐศาสตร์นิติศาสตร์พาณิชยศาสตร์และการบัญชีเมื่อถึงเวลาเที่ยงก็ส่งเลือกซื้ออาหารจากโรงอาหารในจุฬามาเสวยพร้อมกับพระสหายอย่างเป็นกันเองค่ะที่สำคัญพระองค์ทรงรับเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายรายวิชาวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูงของคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงพุทธศักราช2554นะคะจากพุทธศักราช2551ค่ะ

0: ประสบเคลื่อนผ่านยังฝั่งสระปทุมนะคะซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเหล่าข้าราชบริพารก็ออกมาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จด้วยค่ะ
1: สระปทุมเป็นอีกสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์นะคะเนื่องจากเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้านะคะหลังจากนั้นก็เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็ได้พระราชทานวังสระปทุมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจนถึงปัจจุบันค่ะ

เข้าสู่ถนนศรีอยุธยาแล้วนะคะโดยมุ่งตรงจากแยกพญาไทค่ะซึ่งถนนสายนี้จะมีความเชื่อมโยงกับเขตพระราชฐานและสถานที่สำคัญในอดีตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะ

ซึ่งตลอดสองข้างทางที่ขบวนเชิญพระศพผ่านนะครับเราจะเห็นภาพของประสบกรณิกรชาวไทยที่มารอถวายความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระเจ้า

ูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับแต่ละคนก็มีสีหน้าโศกเศร้า

0: ยพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเคลื่อนผ่านเมื่อสักครู่คือที่กระทรวงการต่างประเทศถนนศรีอยุธยานะครับพระศพครับกำลังมุ่งหน้าเดินทางผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับ
1: โดยกำลังเคลื่อนผ่านกระทรวงการต่างประเทศนะคะบริเวณถนนศรีอยุธยาสำหรับการเคลื่อนขบวนของพระศพในครั้งนี้นะคะเคลื่อนจากอาคารพระมิสริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งตลอดเส้นทางของขบวนการเชิญพระศพมีประชาชนนะคะแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รอเฝ้าส่งเสด็จอยู่ตลอดเส้นทางทั้งสองฝั่งนะคะ

เชื่อมโยงของเขตพระราชฐานในจุดนี้นะคะเป็นความผูกพันที่พระองค์ทรงมีต่อพระอัยการและน้อมนำแนวพระราชดำริมาทรงงานสานต่ออย่างเสมอค่ะและขบวนเชิญพระศพนั้นได้เคลื่อนเข้าสู่บริเวณหน้าอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถานที่แห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ที่สะท้อนถึงสายใยความผูกพันระหว่างสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระอัยการในหลวงรัชกาลที่9ผ่านโครงการพระราชดำริเรื่องป่าและน้ำที่พระองค์นั้นส่งน้อมนำมาปฏิบัติเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรตลอดพระชนม์ชีพค่ะอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9นั้นทำหน้าที่เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญที่ขบวนเชิญพระศพเคลื่อนผ่านนะคะเพื่อมุ่งหน้าไปยังพระบรมมหาราชวังพื้นที่บริเวณหน้าอุทยานนั้นจึงเป็นจุดที่ประสบกรณิกรและข้าราชบริพารมารวมตัวกันเพื่อส่งเสด็จและน้อมรำลึกถึงพระองค์ภายใต้ร่มเงาของพื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้ความผูกพันในฐานะพระราชนัดดาของในหลวงรัชกาลที่9อุทยานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะคะซึ่งทรงเป็นพระอัยการพระองค์พาทรงมีความผูกพันลึกซึ้งมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ซึ่งรถยนต์หลวงทะเบียน1ดอเด็ก0929ที่ใช้เชิญพระศพของพระองค์ในวันนี้ก็คือรถยนต์ทรงงานส่วนพระองค์ที่ในหลวงรัชกาลที่9นั้นทรงใช้ลงพื้นที่ทุรกันดารแล้วก็เป็นรถยนต์หลวงคันเดียวกันนะคะที่ได้เคลื่อนพระศพพระบรมศพของในหลวงรัชกาล

ขบวนเคลื่อนพระศพนั้นกำลังเคลื่อนเข้าสู่ถนนราชดำเนินนะคะซึ่งจะผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นอันดับแรกค่ะ

0: าพด้านหลังนั้นเป็นพระที่นั่งอนัตตสมาคมนะคะแล้วก็พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตซึ่งในวันนี้ถือว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้เสด็จผ่านเส้นทางนี้เป็นครั้งสุดท้ายในพระชนชีพค่ะ
1: ราชดำเนินนี้ก็เป็นที่ตั้งของกระทรวงหลายกระทรวงด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีเหล่าบรรดาข้าราชการนะคะมารอเฝ้าส่งเสด็จกันค่ะไปถึงตรงจุดต่างๆก็ครบด้วยนะคะจากเส้นถนนราชดำเนินนอกขบวนเชิญพระศพก็จะเลี้ยวเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลางผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเข้าสู่ถนนราชดำเนินในและอีกไม่นานก็จะเชิญพระศพถึงยังพระบรมมหาราชวังนะคะวันนี้ถนนทุกสายเต็มไปด้วยความเงียบบรรยากาศแห่งการแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านเป็นไปอย่างสมพระเกียรติเจือไปด้วยความรู้สึกอันโศกเศร้าแบบบรรยายไม่ถูกนะคะสำหรับทุกคนที่ได้มาเฝ้าอยู่สองข้างทางของขบวนเชิญพระศพในวันนี้นับตั้งแต่ต้นทางคือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเรื่อยไปจนถึงท้องสนามหลวงและจุดที่ใกล้ที่สุดที่จะเข้าไปเฝ้าได้นั่นก็คือบริเวณพระบรมมหาราชวังนะคะทุกคนพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีดำมาพร้อมกับพระรูปของพระองค์ท่านบ้างหรือสัญลักษณ์แทนจิตใจที่ทำให้นึกถึงพระองค์ท่านบ้างนะคะก็นำมาแสดงออกตามที่ทุกคนจะสามารถทำได้ถนนทุกสายล้วนเป็นเส้นทางอันเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประวัติศาสตร์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สถานที่สำคัญในทุกๆจุดสามารถย้อนรอยกลับไปได้ถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่และหาที่สุดมิได้ของพระบรมราชจักรีวงศ์นะคะนับตั้งแต่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนับตั้งแต่วังสะปทุมกระทั่งมาถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาวิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรรัชกาลที่9ท่านผู้ชมชมการถ่ายทอดสดอยู่โดยตลอดจะเห็นว่ามีบางช่วงบางตอนนะคะที่เราเห็นขบวนเชิญพระศพเคลื่อนผ่านและจะมีจุดที่เรามองเข้าไปเห็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นสมเด็จปู่ของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะพระองค์ท่านเคยมีพระดำรัสเอาไว้ถึงเรื่องของแรงบันดาลพระทัยในการทรงงานนะคะว่าทูลกระหม่อมปู่หรือว่าสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9นั้นทรงเป็นแรงบันดาลพระทัยอันสำคัญยิ่งใหญ่ที่ทำให้ท่านทรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการกำลังใจในพระดำริของพระองค์ท่านนะคะมีหลายเรื่องราวที่สามารถย้อนลึกซึ้งของเส้นทางในการเชิญพระศพเข้าสู่พระบรมมหาราชวังในครั้งนี้ค่ะกระทั่งพระตำหนักจิตรดารโหฐานพระราชวังดุสิตก็เป็นสถานที่ทรงงานอันสำคัญอย่างที่ไม่อาจจะเรียก ได้ว่าเป็นพระราชวังใหญ่โตโอฬารอะไรนะเรียกว่าเป็นบ้านของพ่อคือบ้านในสมัยรัชกาลที่9ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของโครงการหลายต่อหลายโครงการที่พระองค์ท่านได้ทรงริเริ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือประสบกรณิกรให้พ้นจากความทุกข์ยากนะคะผ่านมายังพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตก็ย้อนรอยกลับไปถึงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่โปรดให้สร้างพระราชวังดุสิตขึ้นนะคะแล้วก็มีความสำคัญสืบเนื่องและเป็นสัญลักษณ์คู่ชาติไทยแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความยิ่งใหญ่และสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอนาที่สุดมิได้ของพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรอาณาประชาราษฎร์นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะถนนสายนี้นะคะคือเส้นทางประวัติศาสตร์อันสง่างามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงพระบรมมหาราชวังเข้ากับพระราชวังดุสิตค่ะและในช่วงเย็นของวันนี้ถนนราชดำเนินนั้นได้แปลเปลี่ยนเป็นสายทานแห่งความทรงรักภักดีและความอาลัยท่ามกลางประสบกรณิกรที่มาเฝ้าสมเด็จกันจนเต็มสองฝั่งทางนะคะซึ่งขณะนี้รถยนต์หลวงเชิญพระศพทะเบียน1ดอเด็ก0929ได้เคลื่อนผ่านไปตามแนวต้นไม้บนถนนราชดำเนินได้มีการเคลื่อนตามรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังมุ่งลงไปที่พระบรมมหาราชวังนะคะด้วยความเงียบสงบมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ของรถยนต์เท่านั้นนะคะที่ดำเนินไปอย่างสมพระเกียรติการเสด็จนิวัตรพระบรมมหาราชวังในครั้งนี้จึงถือเป็นการละวางภารกิจพระกรณียกิจทั้งปวงที่ทรงตรากตำเพื่อประชาชนมาตลอดพระชนชีพพระเสด็จกลับคืนสู่ร่มพระบรมีของบุรพกษัตริยราชเจ้าในราชวงศ์จักรีอย่างสง่างามที่สุดค่ะ

เข้าสู่พระบรมมหาราชวังนะคะบริเวณถนนเส้นนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นที่ตั้งของหลายหน่วยงานสำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีศาลฎีกามีศาลาว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่บริเวณนี้นะคะขณะที่สถานที่สำคัญศักดิ์สิทธิ์เป็นสิทธิคู่บ้านคู่เมืองก็คือศาลหลักเมืองทุกๆจุดที่เป็นหน่วยงานราชการก็จะมีการมาร่วมในพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านในขณะที่อัญเชิญพระศพเคลื่อนผ่านนะคะในทุกๆกระทรวงตำบลกรมในทุกๆหน่วยงานราชการและขณะที่เส้นทางโดยทั่วไปก็เปิดให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านะคะได้มาร่วมกันถวายสักการะในจุดที่สามารถนั่งอยู่ได้นะคะ

0: บวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะได้เคลื่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังแล้วนะคะซึ่งในการพระราชพิธีก็จะมีการประกอบขึ้นในพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะซึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยาเนี่ยก็ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะซึ่งจะเป็นบริเวณที่ทางโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะไม่สามารถถ่ายทอดภาพให้ผู้ชมได้เห็นการพระราชพิธีอันเป็นการส่วนพระองค์ภายในนะคะดังนั้นเราจะขอยุติการถ่ายทอดในช่วงแรกแต่เพียงเท่านี้ก่อนเพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นได้น้อมถวายสักการะในช่วงของการเคลื่อนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนะคะจากนั้นในช่วงเย็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะนำท่านผู้ชมกลับมารับชมในช่วงของการบำเพ็ญพระราชกุศลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณเกียรติยาธรรมวิพัฒน์คุณสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์คุณอารยาสุวิเศษศักดิ์คุณวีรศักดิ์ขอบเขตและดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภผู้ยายภาพภาษาอังกฤษขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันอีกในช่วงของการถ่ายทอดสดช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในเวลาต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: คำถามมีอยู่ว่าลุงกินข้าวจุกป้ากินปลาคำถามมีอยู่ว่าใครกินข้าวจุกใครตอบ1ลุงใครตอบ2ป้าชูนิ้วขึ้นมาเลยค่ะเอาละค่ะโอ้โหเฉลยคือคนที่กินข้าวจุคือลุงค่ะมาดูข้อต่อไปกันเลยมาถึงข้อที่4แล้วใครตั้งใจฟังก็จะตอบได้ยาวขึ้นแล้วยากขึ้นแล้วข้อที่4มีอยู่ว่าย่าซื้อปลาบึกส่วนยายซื้อปลาดุกคำถามมีอยู่ว่ายายซื้ออะไรคะใครตอบ1ปลาบึกใครตอบ2ปลาดุกชูนิ้วขึ้นมาเลยคุณยายเขาซื้ออะไรเอ่ยระหว่างปลาบึกหรือปลาดุกชัดเลยคือคุณยายซื้อปลาดุกค่ะเก่งมากขอต่อไปยังไม่จบนะคะยังต้องใช้หูฟังอยู่เอปากใช้หรือเปล่านะ
1: ไม่
0: ใช้ตอนนี้ใช้หูอย่างเดียวตั้งใจฟังเลยข้อที่5มีอยู่ว่าตาสาล้างกุ้งแต่ปิติล้างจานคำถามมีอยู่ว่าตาสาล้างอะไรคะใครตอบ1กุ้งใครตอบ2จานชูนิ้วขึ้นมาเลย1หรือ2คะเฉลยคือตาสาล้างกุ้งค่ะแล้วมาถึงเกมข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายวันนี้ตั้งใจฟังเลยมีอยู่ว่าข้อนี้ยากนะคะตั้งใจฟังเลยพี่บีมถือปุ๋ยอานีถือถุงคำถามมีอยู่ว่าพี่บีมถืออะไรคะใครตอบ1ปุ๋ยใครตอบ2ถุงพี่บีมถืออะไรเอ่ยเฉลยคือเลือก1หรือ2ลูก1หรือ2เฉลยคือพี่บีมถือปุ๋ยค่ะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมหันมาหาคุณครูหน่อยค่ะมาดูซิว่าเกมเมื่อสักครู่นี้จะมีคำสระอุอยู่ด้วยมาดูซิว่ามีคำว่าอะไรบ้างที่ซ่อนอยู่ในเกมเมื่อสักครู่นี้มาดูเลยคุณครูจะแบ่งกลุ่มคำสระอุเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2อย่างละ3คำเลยค่ะมาดูเลยในกลุ่มที่1คุณครูใส่คำว่าดออุดุ
1: ดออ
0: ุ
1: ด
0: ุ
1: ด
0: ุ
1: ด
0: ุเมื่อสักครู่นี้ใครดุคะ
1: หมา
0: สุนัขนั่นเองหรือว่าบาตึสุนัขมีชื่อว่าอะไรลูก
1: บาต
0: ึเป็นอย่างไรดุไหม
1: ด
0: ุต่อไปค่ะในกลุ่มที่1เหมือนเดิมคำว่าผออุผุผู
1: ้
0: ผู
1: ้
0: ผู้คืออะไรฝาบ้านผู้คือเกิดอะไรขึ้นคะจะพังหรือเปล่าจะพังแล้วผุแล้วนะคะต่อไปคำสุดท้ายของกลุ่มที่1จออุจุ
1: จออุจุ
0: มีคำว่าดุคำว่าผุคำว่าจุในกลุ่มที่หนึ่งมาดูกลุ่มที่สองค่ะมีคำว่าถออุงอถุง
1: ถ
0: ุ
1: ง
0: ถุงคำที่สองเลยกออุงอกุงไม้โทกุ้ง
1: ก
0: ุ
1: ้ง
0: กุ้งกุ้งอยู่ที่ไหน
1: อ
0: ยู่ในทะเลอยู่ในน้ำต่อไปคำสุดท้ายค่ะปออุยอปุยไม่จัดเต้าวาปุ๋ย
1: ปออ
0: ุยอปุยไม่จัดเต้าวาปุ๋ย
1: ปออุยอปุยไม่จัดเต้าวาปุ๋ย
0: ปุ๋ย
1: ป
0: ุ๋
1: ย
0: ปุ๋ยคืออะไรเอ่ยเป็นดินหรือเป็นสิ่งที่เขาหมักเอาไว้แล้วสำหรับอะไรคะเป็นอาหารของต้นไม้นั่นเองต่อไปค่ะเด็กๆดูซิกลุ่มที่หนึ่งกับกลุ่มที่สองเอ๊ะมันต่างกันอย่างไรเอ่ยอย่างไรคะลูกเอามือจับหูใครอยากตอบเอ่ยเอามือจับหูแล้วก็จับไหล่ก่อนค่ะแล้วก็ยกมือค่ะคนที่จะตอบนะคะคือกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5บอกคุณครูหน่อยค่ะว่ามันต่างกันอย่างไรคะลูกเพื่อนบอกว่ากลุ่มที่2มีตัวสะกดแต่กลุ่มที่1มีตัวสะกดไหมคะ
1: ไม่ม
0: ีใครเห็นด้วยกับกลุ่มที่5บ้างยกมือเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะมาดูเลยกลุ่มที่1สระอุมีอะไรตามหลังไหม
1: ไม่ม
0: ีไม่มีแล้วแต่มาดูค่ะกลุ่มที่2ทออุแล้วมีตัวสะกดด้านหลังด้วยเพิ่มมาทุกคำเลยเด็กๆคะสระอุถ้าหากมีตัวสะกดสระอุยังอยู่ที่เดิมไหมคะอยู่ที่เดิมหายไปไหนไหมคะไม่หายไปไหนยังคงรูปอยู่ที่เดิมเลยแล้วสระอุเป็นคำที่มีรูปวรรณยุกต์ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เลยอย่างเช่นคำว่ากุ้งก็มีอะไรลูกไม้อะไรข้างบน
1: ไม
0: ้โทหรือว่าคำว่าปุ๋ยมีไม้อะไรลูก
1: ไม
0: ้จัตวานั่นเองต่อไปค่ะมีคำถามอีกแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็ได้อ่านคำสระอุไปแล้วบ้างใช่ไหมคะคุณครูจะถามว่าสระอุเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวใครคิดว่าเป็นสระเสียงสั้นบ้างยกมือใบให้ว่าสระอุออกเสียงว่าอุ
1: อ
0: ุใครคิดว่าสั้นยกมือใครคิดว่าคุณครูขามันเป็นสระเสียงยาวแน่เลยค่ะยกมือค่ะใครคิดว่าเป็นสระเสียงยาวมาดูกันเลยมาเรียนรู้สระอุกันเลยค่ะสระอุเป็นสระเสียง
1: ส
0: ั้นค่ะสระอุเป็นสระเสียงสั้นแล้วเขียนไว้ตรงไหนคะข้างบนข้างหน้าข้างหลังหรือว่าข้างล่างคะใครคิดว่าข้างล่างบ้างเป็นคำตอบที
1: ่
0: ถูกต้องค่ะจะเขียนอยู่ด้านล่างของพยัญชนะต้นเลยเด็กๆมาดูต่อไปเมื่อสระอุมีตัวสะกดยังอยู่ที่เดิมไหมคะ
1: อ
0: ยู่ที่เดิมหายไปไหนไหมไม่หายไปไหนมีทั้งคำที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์เด็กๆดูค่ะสระอุนี่เลยสระอุแบบนี้เขียนอยู่ด้านล่างพยัญชนะขีดข้างบนคุณครูเอาไว้ทำอะไรลูกเติมพยัญชนะต้นนั่นเองแล้วประสมกับสระอุที่อยู่ด้านล่างเลยต่อไปเด็กๆมาดูกันเลยค่ะมาเรียนรู้คำสระอุกันพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมไหมคะ
0: พร้อมไหมคะมาดูซิว่าวันนี้เราจะรู้จักใครเพิ่มบ้างเหมือนเดิมค่ะจำให้ดีมีกิจกรรมให้ทำค่ะพร้อมแล้วมาอ่านกันเลยลออุงอลุง
1: ลออ
0: ุ
1: งอล
0: ุ
1: ง
0: ออ ออุนออุนไหมเอกอุ่นลุงอุ่น
1: ล
0: ุ
1: งอ
0: ุ่นคุณลุงชื่อว่าอะไรคะ
1: ล
0: ุงอุ่นค่ะคนต่อไปใครเอ่ยผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าอะไรมาดูกันปออาปาไม่โทป้า
1: ปออาปาไม่โทป
0: ้
1: าน
0: ออุยอนุยไม่โทนุยป้าหนุย
1: ป
0: ้
1: าหน
0: ุ
1: ย
0: เมื่อสักครู่นี้คุณลุงชื่อว่าอะไรคะลุงอุ่นต่อไปคุณป้าชื่อว่าอะไรลูกป้าหนุยต่อไปไปกันต่อค่ะคนต่อไปใครเอ่ยมาดูยออายอยายรออุงอรุงไม่โทรุง
1: ยายร
0: ุ้
1: ง
0: ยายรุ้งคุณยายคนนี้ชื่อว่าอะไรลูกคุณยายชื่อว่ายายรุ้งนั่นเองต่อไปมาดูเลยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเอ๊ะอะไรเอ่ยยังไม่ใช่เอาไว้ใส่น้ำเล็กกว่าโอ่งนิดนึงคืออะไรลูกตออุมอตุมไม่เอกตุ่ม
1: ต
0: ุ่
1: ม
0: ตุ่มรู้จักตุ่มไหม
1: รู้จัก
0: ตุ่มใส่น้ำรู้จักไหมคะใส่น้ำให้เต็มตุ่มใส่น้ำให้เต็มตุ่มแล้วเราจะชื่นใจเลยต่อไปมาดูกันเลยค่ะคำว่าตุ่มไปแล้วคำนี้เลยค่ะลูกขออุดดอกขุด
1: ข
0: ุ
1: ด
0: ขุด
1: ข
0: ุดคือขุดอะไรเอ่ยขุดดินนั่นเองสมมุติว่าขุดดินอ่ะต่อไปคำนี้ปอลออุกอปลุกขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ปอลออุกอปลุก
1: ปล
0: ุ
1: ก
0: ปลุ
1: ก
0: เด็กๆคะตอนเช้าๆเนี่ยคุณแม่ใครต้องปลุกเราให้ตื่นขึ้นมาบ้างคุณพ่อใครต้องปลุกบ้างหรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายใครต้องปลุกบ้างนี่แหละค่ะคำว่าปลุกเลยแต่ใครสามารถตื่นได้ด้วยตัวเองบ้างคะโอ้โหต้องปรบมือให้เลยเก่งมากค่ะสามารถตื่นได้ด้วยตัวเองต่อไปค่ะเมื่อเรียนรู้คำกันไปแล้วลองมาฝึกอ่านดีไหมคะมาดูกันเลยเอ๊ะมีอะไรบ้างเอ่ยเหมือนเดิมเลยข้อความเหล่านี้ประโยคเหล่านี้ค่ะจำให้ดีมีอะไรให้ทำมาดูกันเลยค่ะเอ๊ะใครเอ่ยใครเอ่ยมาเริ่มกันเลยบออาบาตออึตึบาตึ
1: บาต
0: ึดออุดุบาตึดุ
1: บาต
0: ึ
1: ด
0: ุฝออาฝาบออานอบานไม่โทบ้านฝาบ้าน
1: ร
0: ออุงอลุงฝาบ้านลุ
1: ง
0: ผออุผุฝาบ้านลุ
1: งผ
0: ุพออีพีไม้เอกพี
1: ่
0: กออีนอกิน
1: ข
0: ออาวอขาวไม่โทข้าว
1: พ
0: ี่
1: ก
0: ิน
1: ข
0: ้
1: าว
0: จออุจุพี่
1: ก
0: ิน
1: ข
0: ้
1: าวจ
0: ุยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยขอตั้งแต่แรกจนถึงคำสุดท้ายได้ไหมคะมาเริ่มกันเลยบาตึ
1: ด
0: ุ ฝาบ้านลุงผุ
1: ฝาบ้านลุงผุ
0: พี่กินข้าวจุ
1: พี่กินข้าวจุ
0: บาตึเป็นอย่างไร
1: ด
0: ุดุนี่เล่นได้ไหมเราไปเล่นได้ไหมคะไม่ได้ถ้าหากเราไปเล่นกับสุนัขที่ดุจะเกิดอะไรขึ้นสุนัขอาจจะกัดแล้วก็ทำให้เราเป็นอะไรลูกโรคพิษสุนัขบ้าได้ถ้าหากเป็นสุนัขที่เราเลี้ยงเล่นได้ไหมคะได้แต่หากดุเกิดอะไรขึ้นเล่นได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้หรือเป็นสุนัขด้านนอกที่เราไม่รู้จักเนี่ยเล่นได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องระวังนะคะต่อไปค่ะบาตึเนี่ยเขาดุค่ะแล้วฝาบ้านของคุณลุงเกิดอะไรขึ้นคะผุแล้วใกล้จะพังแล้วนะคะต่อไปพี่เป็นอย่างไรกินข้าวจุคืออะไรลูกกินข้าวเยอะมากกินข้าวจุใครกินข้าวจุบ้างในนี้ใครกินข้าวเก่งกินข้าวจุโอ้โหเอามือลงค่ะต่อไปไปกันต่อมาดูกันเลยเอ๊ะใครเอ่ยวันนี้มีใครมาด้วยเนี่ยมาดูกันเลยค่ะนออานาไม่โทนะสออือบอสืบ
1: น
0: ้
1: าส
0: ื
1: บ
0: น้าสื
1: บ
0: มออี
1: ม
0: ีน้าสืบมีตออุ่มมอตุ่มไม่เอกตุ่
1: ม
0: น้าสืบมีตุ่ม
1: ปออา
0: ป่าไม่โทป้า
1: ปออาป่าไม่โทป้าน
0: ออุยอนุยไม่โทหนุ
1: ย
0: ป้าหนุย
1: ต
0: ออือซื้อไม่โทซื
1: ้อ
0: ป้าหนุยซื
1: ้อ
0: กออุ่งงอกุ้งไม่โทกุ้
1: ง
0: ป้าหนุยซื้อกุ้งยออายอยายรออุ่งงอรุ้งไม่โทรุ้
1: ง
0: ใหญ่รุ้ง
1: ถ
0: ออือ
1: ถือ
0: ใหญ่รุ้งถ
1: ือ
0: ถออุ่งงอถุงใหญ่รุ้งถือถุ
1: ง
0: นักสืบมี
1: ต
0: ุ
1: ่ม
0: ป้าหนุยซื้
1: อก
0: ุ
1: ้ง
0: ใหญ่รุ้งถือถุงน้าสืบเขามีอะไรอยู่ที่บ้านด้วยเน
1: ี่
0: ยมีตุ่มใส่น้ำอยู่ต่อไปป้านุ้ยเขาไปซื้ออะไรมาคะซื้อกุ้งมาด้วยแล้วยายรุ้งเขาถืออะไรลูก
1: ถ
0: ือถุงนี่ไงต่อไปไปกันต
1: ่
0: อ
1: ไปก
0: ัน
1: ต
0: ่อเอ๊ะมีใครมาอีกหน้ารออุ่งอลุงออุ่นนออุ่นไม่เอกอุ่นลุ
1: งอ
0: ุ่
1: น
0: หออาหาลุ
1: งอ
0: ุ
1: ่นหา
0: ปออุยอปุยไม่จัดเต้าวาปุ๋ยลุ
1: งอ
0: ุ่
1: นหาป
0: ุ
1: ๋ย
0: พออีพี่ไม่เอกพี่ปอละอุกอปลุกพี่
1: ปล
0: ุ
1: ก
0: สออิ
1: ส
0: ิ
1: ร
0: ออิ
1: ริ
0: สิ
1: ริ
0: พี่ปลุกสิ
1: ริ
0: ลุงอุ่นหาปุ๋
1: ย
0: พี่ปลุกสิ
1: ริ
0: ลุงอุ่นเขากำลังหาอะไรคะลูกหาปุ๋ยอยู่แล้วพี่ไปปลุกใคร ไปปลุกใครคะสิรินั่นเองไปกันต่อถึงเวลาแล้วจะต้องใช้นิ้ววิเศษค่ะนิ้วชี้อยู่ในนิ้วชี้อยู่ใน
1: อยู่น
0: ี่
1: จ้ะอย
0: ู่
1: น
0: ี่
1: จ้ะ
0: ขอนิ้ววิเศษขึ้นมาเลยชี้ไปทางซ้ายชี้ไปทางขวาชี้ไปด้านบนชี้ไปด้านล่างแล้วชี้มาที่จอกระดานค่ะ พร้อมจะเขียนสระอุไหมคะ
1: พร้อม
0: แล้วสระอุจะเขียนด้านล่างของพยัญชนะนับลงมา2ช่องทำได้ไหม
1: ได
0: ้มาดูกันเลยค่ะนิ้ววิเศษเขียนตามได้เลยมาดูสระอุกันเลยค่ะหมุนหัวกลมกลมกลมแล้วก็ลากตรงลงมานิดเดียวเสร็จแล้วค่ะยากไหมคะ
1: ยาก
0: ไหมคะลองมาม้วนหัวสระอุกันนิ้ววิเศษพร้อมนิ้วชี้อยู่ในนิ้วชี้อยู่ในหมุนหัวกลมๆเป็นสระอุแล้วก็ตรงลงมาแค่นี้เองจากบรรทัดที่มีพยัญชนะนับลงมากี่ช่องลูกนับลงมา2ช่องช่องที่1เล็กช่องที่2เล็กแค่นี้เองช่องเล็ก2ช่องต่อไปค่ะมาดูกันเลยใบความรู้ที่6เรื่องสระอุนี่เลยค่ะตัวช่วยของเด็กๆถ้าหากเด็กๆคนไหนลืมเขียนอย่างไรแล้วสระอุอ่านอย่างไรแล้วเด็กๆมาดูได้เลยที่ใบความรู้ที่6เรื่องสระอุค่ะอาจจะกลับไปฝึกอ่านตามคุณครูก็ได้อ่านเป็นจังหวะปรบมือไปด้วยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เลยมีทั้งการอ่านสะกดคำอ่านแจกลูกคำและมีการอ่านแบบมีตัวสะกดด้วยต่อไปมาดูค่ะถึงเวลาสนุกสนุกแล้วนั่นคือกิจกรรมของนักเรียนในวันนี้ค่ะคุณครูนะคะจะให้นักเรียนฟังแสดงว่าเราต้องทำอะไรก่อน
1: ฟัง
0: ก่อนฟังให้ดีก่อนว่าคำชี้แจงของการทำใบงานที่6ในวันนี้เรื่องสระอุน่ารู้มีอะไรบ้างหลังจากเด็กๆฟังคำชี้แจงแล้วถึงจะลงมือทำใบงานได้นะคะต่อไปบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูช่วยชี้แจงการทำใบงานที่6ค่ะเรื่องสระอุน่ารู้หลังจากนั้นให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้ค่ะต่อไปค่ะมาดูกันก่อนเลยเด็กๆคะฟังก่อนว่าต้องทำอะไรก่อนคะฟังคำชี้แจงตอนนี้ยังไม่ได้เอาอะไรขึ้นมาเลยเด็กๆดูค่ะในตอนที่1ให้นักเรียนเขียนสระอุตามรอยเส้นประเด็กๆ เห็นสระอุไหมคะ
1: เห
0: ็นอยู่ตรงไหนคะ
1: อ
0: ยู่ด้านล่างเลยค่ะม้วนหัวกลมๆแล้วตรงลงมานิดเดียวเลยมีหัวต้องเริ่มเขียนจากหัวก่อนต่อไปตอนที่2มีกี่ข้อลูก
1: 3
0: ข้อเด็กๆก็เขียนเลยลุงอุ่นด้านหลังต้องเขียนอะไร
1: ล
0: ุงอุ่นป้านุ้ยข้างหลังต้องเขียนอะไรลูก
1: ป
0: ้านุ้ยยายรุ้งด้านหลังหนูต้องเขียนอะไรคะ
1: ยาย
0: รุ้งต่อไปนี่แหละค่ะถึงสิ่งที่ยากแล้วคุณครูจะให้บรรทัดยาวๆมาเลยแต่ไม่ใช่เขียนแค่คำเดียวนะคะต้องเขียน2คำเลยฝาบ้านอะไรเอ่ยฝาบ้านอะไรลูกมีคำว่าพออุผูมีคำว่าลุงมีคำว่าอะไรเอ่ยฝออุผูฝาบ้านใครเนี่ย
1: ล
0: ุงก็ใส่คำว่าลุงก่อนฝาบ้านลุงเป็นอย่างไรผูฝาบ้านลุงแล้วก็ผูบอกแล้วว่าต้องเขียนกี่คำ2คำข้อละ2คำเลยแต่ให้บรรทัดยาวๆมา

0: เลยเด็กๆจะได้เขียนได้พอไหมคะเขียนพอต่อไปค่ะข้อที่2น้าสืบทำอะไรลูกน้าสืบทำอะไรคะมีคำว่าปลุกมีคำว่าตุ่มมีคำว่าลุงน้าสืบอะไรเอ่ยน้าสืบปลุกหรือว่าน้าสืบตุ่ม
1: น
0: ้
1: าส
0: ื
1: บปล
0: ุ
1: ก
0: น้าสืบปลุกใครปลุกคนนี้คือใครลุงอะไรเอ่ยเอ๊ะบอกใบ้ไปแล้วน้าสืบปลุกใครคะปลุกลุงค่ะนี่ไงคะนี่คือคุณอะไรคุณลุงอุ่นจำได้ไหมคะน้าสืบปลุกลุงนั่นเองสองคำสุดท้ายมาดูกันเลยสุดท้ายค่ะมีคำว่าป้าหนุยมีคำว่าจุมีคำว่ากุ้งค่ะคนนี้ใครเอ่ย
2: ป
0: ้
2: าหน
0: ุ
2: ย
0: ป้าหนุยซื้ออะไรคะซื้อกุ้งพอจะเข้าใจไหมคะต้องเติมข้อละ2คำเลยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนำแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยแบบฝึกหัดภาษาไทยเล่มสีเขียวค่ะแล้วก็หาป้าหนุยให้เจอแล้วมีเพื่อนเจอแล้วนะคะนี่ไงหน้าที่37เลยใครเจอแล้วสามารถลงมือทำได้เลยค่ะเจอไหมคะเปิดไปอีกค่ะเราต้องเริ่มเปิดจากด้านหน้าลูกเก่งมากค่ะมีเพื่อนตอนเพื่อนเพื่อนๆ นะคะเริ่มเขียนสระอุกันแล้วเด็กๆพยายามเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะลูกพยายามเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะพยายามบังคับมือของเราบังคับให้ได้คำไหนพยัญชนะตัวไหนสระตัวไหนถ้ามีหัวต้องเริ่มเขียนจากหัวก่อนเสมอตอนนี้เก่งมากเลยเด็กๆตั้งใจทำทุกคนเลย

ทั้งหมด3ตอนนะคะมี2หน้าใครเขียนผิดไม่เป็นไรเลยหนูแค่ลบให้สะอาดก่อนแล้วก็เขียนใหม่แค่นั้นเลยค่ะลูกพยายามบังคับมือของเราใครเสร็จแล้วเปิดหน้าต่อไปได้เลยลูก

0: ะวันนี้ขอชื่นชมกลุ่มที่4กลุ่มที่5เก่งมากไม่มีใครคุยเลยตั้งใจทำงานมากๆเลย
1: เขียนจากบรรทัดนี้ลูก
0: เก่งมากค่ะ
1: เขียนจากบรรทัดนี้ลูกสลับอุเอาไว้อยู่บรรทัดตรงข้างล่างนี
2: ้ฝาบ้านลูกอุ
0: สลับอุด้วย
2: ฝาบ
0: ้านเป็นอย่างไรใช่ค่ะเพราะว่าสระอุต้องอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะ

0: ฟออุใช่หรือเปล่า
1: ฝาบ้านของใครล่ะคะแล้วคำว่าลุงไปไหนลูกลองดูค
0: ่ะฝาบ้านหนูเลื่อนคำว่าลุงขึ้น

าคำเนี่ยขึ้นมาอยู่บรรทัดบนเพราะว่าสระหูเราต้องอยู่ข้างล่างไงลูกหนูเลื่อนคำเนี่ยขึ้นมาข้างบนนะคะเด็กๆดูค่ะเด็กๆดูค่ะในตอนที่3บรรทัดเนี่ยมันจะต้องอยู่ยังไงลูกนี่บรรทัดเดียวกับคำที่คุณครูให้เลยเพราะว่าสระหูมันต้องอยู่บรรทัดข้างล่างใช่ไหมคะฝาบ้านอะไรลุงถูกแล้วหนูแค่ย้ายขึ้นไปแค่นั้นเองลบให้สะอาดแล้วลองเขียนใหม่ค่ะใช่ค่ะให้มันอยู่ข้างบนนี้หนูต้องเลื่อนขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้ค่ะให้มันกระดึ๊บขึ้นมาชึบอยู่ในช่องข้างบนนี้ค่ะลูกเพราะว่าเราต้องเขียนสระอุในบรรทัดข้างล่างใช่ไหมคะลบก่อนหน้าเมื่อกี้ถูกแล้วเลื่อนนิดหนึ่งเลื่อนนิดหนึ่งถูกแล้วแต่ว่าเลื่อนพยัญชนะนี้ขึ้นมาอยู่ข้างบนตึ๊บขึ้นมาอยู่ข้างบนเพราะว่าสระอุเราต้องอยู่ข้างล่างนี่ไงสระอุจะได้อยู่ข้างล่างค่ะแต่ที่หนูเขียนเนี่ยถูกแล้วแค่ย้ายขึ้นมาข้อต่อไปเลยค่ะลูกใช่น้าสืบเขาทำอะไรคนนี้คือคุณลุงอุ่นใช่ไหมน้าสืบทำอะไรลูกปลุกคำไหนเอ่ยปลุกถูกต้องค่ะปลุกใครนี่คำว่าปลุกยังเขียนไม่เรียบร้อยเลย3ช่องเขียนตรงกลางเลยค่ะลูกอันนี้ขึ้นมาอยู่ข้างบนลูกย้ายขึ้นมาเด็กๆคะข้อสุดท้ายข้อที่3จะมีบรรทัดกี่บรรทัดลูก3บรรทัดเลยดับเบิลให้เลยดูซิว่าหนูจะเขียนได้ถูกต้องหรือเปล่าแล้วให้คุณครูให้พวกเราเขียนบรรทัดตรงกลางเลยนะคะเขียนบรรทัดตรงกลางเลยลูกนี่คุณครูบอกแล้วว่ายังไงย้ายขึ้นมาให้อยู่บรรทัดข้างบนเด็กๆดูค่ะย้ายขึ้นมาจากบรรทัดนี้ให้อยู่ข้างบนเพราะว่าสระอุเราต้องอยู่บรรทัดล่างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลองย้ายขึ้นมาเลยไหนดูงานวันนี้ก่อนค่ะของงานวันนี้ก่อนค่ะดูซิสระอุเขียนได้บอหรือยังสระอุต้องอยู่บรรทัดล่างลูกคำว่าลุงย้ายขึ้นมาค่ะ

คำนะฝาบ้านอะไรฝออุฝุใช่หรือเปล่าฝาบ้านฝุผุหรือเปล่าใช่หรือเปล่าเอาดูดีดีสระอุข้างล่างเด็กๆคะไม่ใช้เสียงค่ะใครมีปัญหาอะไรให้ยกมือระบายสีได้เลยค่ะเขียนให้เรียบร้อยป้านุ้ยจุกุ้งอะไรเอ่ยซื้ออะไร

0: ลองดูค่ะเหมือนเมื่อกี้เลยลูกแล้วเขียนใหม่ข้างบนนี้ผู้ลุงฝุฝาบ้านของใครก่อนฝาบ้านใครผู้เนี่ยต้องย้ายขึ้นมาข้างบนลูกย้ายขึ้นมา
1: วันนี้ครูเขียนว่ายังไงเหรอคะ
0: แล้วครูให้ทำไม่บอกค่ะมีคำว่าป้าหนุ้ยมีคำว่าจุมีคำว่ากุ้งใครเอ่ยซื้ออะไรลองดูเลือกดูค่ะเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะถูกต้องฝาบ้านลุงฝาบ้านลุงเป็นอย่างไรลูกขออีกหนึ่งคำผูกหรือฝูกคะน้าสืบปลุกตุ่มลุงน้าสืบทำอะไรนี่คุณนี่คือลุงอุ่นตอนนี้ใครเสร็จแล้วอนุญาตให้ระบายสีได้ลองดูอีกครั้งหนึ่งข้อที่3ค่ะใช่ค่ะระบายสีป้านุ้ยจุกกุ้งใครเอ่ยซื้ออะไรลองเขียนดูเหมือนเดิมครูบอกว่าย้ายขึ้นมาอยู่บรรทัดข้างบนลูกย้ายขึ้นมาเพราะว่าสระอุต้องอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะนับลงไป2ช่องสระอุต้องอยู่ด้านล่างใช่ไหมลูกหนูย้ายอันนี้ถูกแล้วถูกแล้วอันนี้เขียนให้เสร็จแล้วเดี๋ยวหนูลบให้สะอาดแล้วย้ายขึ้นมานะเพราะว่าถูกแล้วแค่ย้ายขึ้นมาแค่นั้นเองเหมือนกันเลยแค่ย้ายขึ้นมาทำให้เสร็จก่อนค่อยระบายสีย้ายจากบรรทัดล่างต้องเขียนสระอุในบรรทัดล่างถูกไหมลูกลองดูค่ะใกล้จะหมดเวลาแล้วใครเอ่ยซื้ออะไรป้านุ้ยจุกกุ้งไม่ค่ะหนูต้องทำได้ด้วยตัวเองไม่ถามเพื่อนค่ะทำไหนเอ่ยคนนี้ใครเอ่ยป้านุ้ยจุกุ้งคำไหนลูกคนนี้ชื่อจุเหรอคนนี้คือใครมีคำว่าป้านุ้ยคำว่าจุคำว่ากุ้งใครเอ่ยป้านุ้ยหนูก็เขียนป้านุ้ยลงไปเลยป้านุ้ยซื้อจุใช่หรือเปล่าลองดูดีๆเด็กๆคะตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนเก็บแบบฝึกหัดและอุปกรณ์ทั้งหมดใส่ใต้โต๊ะเลยค่ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6อุปกรณ์ทุกอย่างก็เก็บนะคะให้บนโต๊ะไม่เหลืออะไรเลย4หูยกลุ่มที่2ดีมาก3 2 1หมดเวลาปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยค่ะเก่งมากเสร็จแล้วหันมาที่กระดานเลยหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาหันไปด้านบนหันลงไปด้านล่างก้มลงไปข้างล่างแล้วก็มองมาที่กระดานค่ะมองมาที่จอคุณครูเลยมาดูกันเลยเมื่อทำแบบฝึกหัดไปแล้วก็พร้อมที่จะดูเฉลยไหมคะพร้อมแล้วนะคะเด็กๆตอนที่1เขียนตามรอยประเป็นสระอุสระอุเริ่มเขียนจากตรงไหนก่อนลูกมีหัวก็ต้องเริ่มเขียนจากหัวก่อนเก่งมากคำแรกคำว่าอะไรเอ่ยป้าหนุยทำอะไรลูกปอลออุกอปลุกปลุกใครปลุกสิรีในนี้เขาเขียนว่าสิรีนะคะต่อไปใครเอ่ยยายอะไรเอ่ยยายรุ้งมี กมีอะไรลูกตุ่มค่ะต่อไปค่ะคนนี้ใครลูกใครเอ่ยเป็นคุณตาแล้วเหรอลุงอุ่นคนนี้คือใครลูกลุงอุ่นคนที่สองค่ะใครเอ่ยอะไรเอ่ยป้าหนุยเก่งมากก็เขียนกับมาป้าหนุยสุดท้ายใครคะยายรุ้งคนนี้จำแม่นเลยก็เขียนว่ายายรุ้งนี่มาเลยนี่แหละยากแล้วมาดูเลยในตอนที่3ค่ะคุณครูให้บรรทัดมาอ้าวนี่1ข้อ2ข้อนี้ให้มา2บรรทัดนะคะเพิ่มความยากคืออะไรลูกหนูต้องเขียนในบรรทัดบนเพราะว่าสระอุจะอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะแต่ข้อสุดท้ายคุณครูเพิ่มมี3บรรทัดเลยเพราะว่ามีวรรณยุกต์มาด้วยใช่ไหมคะแล้วเราก็เขียนในช่องตรงกลางส่วนวรรณยุกต์อยู่ตรงไหนข้างบนสระอุอยู่ตรงไหนด้านล่างเลยอ่ะมาดูในข้อแรกค่ะฝาบ้านเกิดอะไรขึ้นฝาบ้านฝาบ้านใครก่อนฝาบ้านใครฝาบ้านลุงลออุงอลุงเป็นอย่างไรพออุฝาบ้านลุงผุฝาบ้านลุงผุเป็นอย่างไรคะดูในรูปโอ้โหผุแล้วใกล้จะพังแล้วต่อไปมีคำว่านัดสืบมาให้นัดสืบทำอะไรเอ่ยเอ๊แล้วคนนี้ใครเอ่ยลุงอุ่นนั่นเองมีคำมาให้3คำคำว่าปลุกคำว่าตุ่มคำว่าลุงนัดสืบทำอะไรคะ
2: น
0: ั
2: ดสืบปลุกลุง
0: นัดสืบปลุกลุงใครถูกบ้างโอ้โหเยอะแยะเลยปรบมือให้ตัวเองค่ะมาดูข้อสุดท้ายไม่ยากเพราะว่ามีรูปมาให้ด้วยคำแรกอะไรเอ่ยมีคำว่าป้าหนุยคำว่าจุคำว่ากุ้งคนนี้ใครเอ่ย
2: ป้าหน
0: ุ
2: ย
0: คนนี้คือ
2: ป
0: ้
2: าหน
0: ุยซื้ออะไรกุ้งสะกดอย่างไรเอ่ยกออุงอกุ้งไหมโทกุ้งใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากเลยต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปมาดูสรุปบทเรียนในวันนี้เอ๊ะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรเอ่ยสระอุนั่นเองสระอุออกเสียงอย่างไรสระเอาใหม่
2: อ
0: ุ
2: อ
0: ุ
2: อ
0: ุสระอุเป็นสระเสียงสั้นหรือยาวคะเป็นสระเสียงสั้นนั่นเองเพราะออกเสียงสั้นๆเลยว่าอุ
2: อ
0: ุกลุ่มที่1อุ
2: อ
0: ุกลุ่มที่2อุ
2: อ
0: ุพร้อมกันอุ
2: อ
0: ุเก่งมากสั้นหรือยาวสั้นเพราะออกเสียงนิดเดียวต่อไปค่ะลูกสระอุจะเขียนไว้ตรงไหนของพยัญชนะอุเขียนไว้ด้านล่างเขียนไว้ด้านบนได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้ต้องเขียนไว้ด้านล่างของพยัญชนะต้นเท่านั้นต่อไปค่ะลูกถ้าหากสระอุมีตัวสะกดขึ้นมาจะยังอยู่ที่เดิมไหม
2: ย
0: ังอยู่ที่เดิมไม่หายไปไหนเพราะเขาเป็นสระที่คงรูปไม่ว่าจะมีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดสระอุก็ยังอยู่ที่เดิมต่อไปสระอุเป็นคำที่มีรูปวรรณยุกต์ได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ได้หรือไม่มีได้ไหมได้เหมือนกันเลยแล้วบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนในเรื่องสนุกกับสระอุเสียงสั้นหรือเสียงยาวนะสิ่งที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างมาดู1ใบความรู้ที่7ค่ะเรื่องสระอุและ2เลยใบงานที่7เรื่องคำสระอุน่ารู้เด็กๆคะทบทวนอีกหนึ่งครั้งสระอุที่เรียนไปในวันนี้ค่ะลูกเอ๊เป็นสระเสียงสั้นหรือยาวเป็นสระเสียงสั้นเพราะสระอุออกเสียงว่าสระอุออกเสียงว่าสั้นหรือยาวจะเขียนไว้ตรงไหนของพยัญชนะต้นด้านล่างเลยแล้วถ้ามีตัวสะกดสระอุจะหายไปไหม
2: ไม่หาย
0: ไม่หายจะยังอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมค่ะเป็นคำที่มีรูปวรรณยุกต์ได้ไหม
2: ได
0: ้ไม่มีได้ไหม
2: ได
0: ้หมดเลยใครสัญญาว่าเย็นนี้จะกลับไปฝึกอ่านสระอุบ้างยก2มือ ใครสัญญาว่าจะทำงานของคุณครูให้เสร็จขอหัวใจค่ะขอหัวใจดวงโตๆหัวใจดวงนิดเดียวเอามือลงค่ะสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทยเราเรียนรู้ในเรื่องคำสระอุเรียนรู้ในเรื่องสระอุไปแล้วอย่าลืมค่ะลูกกลับไปฝึกทบทวนได้ไหมคะได้ไหมคะ
2: ได้
0: สัญญาไหมคะดีมากค่ะเด็กๆถ้าสัญญาวันนี้คุณครูหมดเวลาลงไปแล้วล่ะลูกทำอย่างไรดีอย่าลืมกลับไปฝึกทบทวนนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาในวิชาภาษาไทยไปแล้วค่ะคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มได้ในระยะนี้ในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางทำให้คลื่นลมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันและอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางโดยในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดกระบี่ลงไปและบริเวณอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในบางพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีโอกาสเกิดลักษณะของฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านกำแพงเพชรตากและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเกิดขึ้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงนี้จำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: ในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
3: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
0: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่

0: รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
1: อยากดูค
0: ่
1: ะ
0: มา
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรง

0: และในช่วงนี้โทรทัศน์โครงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านกลับมารับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับซึ่งในวันนี้ผู้บรรยายภาคภาษาไทยได้แก่คุณเกียรติยาธรรมวิพัฒน์คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์คุณอารยาสุวิเศษศักดิ์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับสำหรับผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภคุณผู้ชมสามารถรับฟังภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษานอกจากนี้ยังสามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์ prdee.prd.go.th และ Facebook NBT World ของกรมประชาสัมพันธ์ครับ
1: หลังจากมีประกาศจากสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งถือว่าเป็นพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีส่งพระบรมศพและพระศพมาอย่างยาวนานนะคะแต่ไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดมาก่อนครั้งนี้นะเป็นครั้งแรกที่พระที่นั่งแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของเจ้านายสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังจากพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอุสนีบาทจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อพุทธศักราช2332จากเดิมที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างจะมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุกแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยาเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑียนหมู่พระมหาปราสาทนี้และเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบางคราโปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับที่ในสมัยรัชกาลที่2โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพบดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1และในสมัยรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำหนักที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะนับแต่สมัยรัชกาลที่6เป็นต้นมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์เมื่อพุทธศักราช2489และใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบร

มศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันภายหลังการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ประดิษฐานพระศพในครั้งนี้ค่ะ

ลักษณะของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนหลังคาทรงไทยรถ3ชั้นประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งและมีคันโทยรับชายคาประดับด้วยกระจกสีเขียวนะคะที่เห็นในขณะนี้คือภาพพระโกศทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งตั้งอยู่ประดิษฐานอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาหลังจากที่ประทับพักพระราชอิริยาบถณพระที่นั่งราชกรัญญสภาสมควรแก่เวลาแล้วบัดนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะประทับพระราชอาสน์จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุธธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชราราชธิดาค่ะ

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมประกาศสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวิลาเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกคนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามประวัติราชเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ลำดับขณะนี้นะครับเจ้าพนักงานลาดพระภูษายงครับ

0: ได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสงจากนั้นลาดพระภูสายงก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรในเที่ยวแรกค่ะ
1: ประกอบไปด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยามุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์วัดกระพังสุเรนจังหวัดตรังสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมโมลีวัดปากน้ำพระพรหมสิทธิวัดสะเกษพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคง

จิตังปัจจิตังตุมหังคิดคนเดียวว่าจะมีจะโต

Adhirevavasatatam jivato adhirevavasatatam

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

จากที่พระสงฆ์สดับปกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณภพพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ชุดแรกออกจากพระที่นั่งและนิมนต์พระสงฆ์12รูปในชุดต่อไปขึ้นนั่งอย่างอา

จ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงครับซึ่งพระภูษาโยงคือถ้าผ้าที่โยงจากปากพระโกศสำหรับการคลี่ทอดถวายพระไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินนอกจากนี้จะมีผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมๆวางทับบนผ่านภูษาโยงใช้สำหรับรองลาดรองรับภูษาโยงกรณีการบำเพ็ญพระกุศลพระศพครับ

ารามพระพรหมพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมวัชระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์พระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวัชระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกสิตารามพระพรหมวชิ

ูปที่ประดิษฐานหน้าโกรธพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงพระจักรีนีสิริพัฒน์มหาพัชรราชธิดานั้นทรงฉลองพระองค์ชุดนายทหารนะคะซึ่งพระองค์นั้นทรงมีบทบาทในด้านการทหารโดยทรงเข้ารับการฝึกและปฏิบัติได้ที่ในกองทัพอย่างจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนย้ายเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารได้รับพระราชทานยศทางทหารตามลำดับค่ะและปัจจุบันนี้ทรงได้รับพระราชทานยศพลเอกพลเรือเอกและพลอากาศเอกหญิงซึ่งเป็นยศสูงสุดของกองทัพไทยสะท้อนถึงพระเกียรติยศและพระปรีชาสามารถในทุกภารกิจที่ทรงปฏิบัติค่ะ

าพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพพระสงฆ์เที่ยวที่3นะครับจำนวน12รูปที่ขึ้นนั่งอย่างอาจสงนะครับและเจ้าพนักงานลาพระปูสายโยมครับ

0: ินีสิริพัฒน์มหาปัญจรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสูงครับโดยจะมีการทยอยเป็นลำดับนะครับเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่3จำนวน12รูปครับ
1: ประกอบด้วยพระธรรมปริยัติมุนีวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราพระธรรมเสนาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่พระธรรมโพธิมงคลวัดนิมานรดีพระธรรมกิติเมธีวัดราชาธิวาสวิหารพระธรรมคุณาภรณ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระธรรมสุธีวัดหัวลำโพงพระธรรมรัตนาภรณ์วัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิราธิปดีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพระธรรมวชิรวิมลวัดรัชดาธิสถานพระธรรมวชิรนายกวัดราชบุรณะและพระธรรมวชิรดิลกวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะ
0: สำหรับผ้าไตรหรือไตรจีวรคือชุดเครื่องนุ่งห่มของพระภิกษุสงฆ์ตามพระธรรมวินัยครับคำว่าไตรแปลว่า3ดังนั้นผ้าไตรจึงหมายถึงชุดผ้า3ชิ้นซึ่งประกอบด้วยสบงจีวรและสังฆาติ

จ้าพนักงานจะนิมนต์พระสงฆ์จำนวน47รูปเท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชส

Tesang upasamo sukho

ังจากพระสงฆ์สรรพกรเสร็จแล้วนะครับเจ้าพนักงานลาดพระภูษายงเก็บพระภูษายงครับก่อนที่จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปออกจากลงจากอัศวินนะครับและออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

ขณะนี้นะครับพระสงฆ์จำนวน12รูปซึ่งเป็น12รูปสุดท้ายจากทั้งหมด47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับและลำดับต่อมาเจ้าพนักงานลาดพระภูสายง

0: ำดับถัดไปครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรจำนวน12ไตรและพระสงฆ์12รูปเป็นเที่ยวสุดท้ายครับ
1: ซึ่งประกอบด้วยพระธรรมวชิระเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์พระธรรมวชิระป่าโมกวัดเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิระปัญญาพรวัดเฉลิมพระเกียรติพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิวิศยารามพระธรรมวชิราธิการวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิรญาณโสภณวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมมงคลวชิโรภาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิระปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิระญาณวิสิทธิ์วัดปทุมวนารามพระธรรมวชิระปฏิภาณวัดประยุรวงศาวาสพระธรรมวชิระสุธีวัดเทพศิรินทราวาสและพระธรรมวชิราภรณ์จากวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ

มื่อพระสงฆ์สดับประกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอีกสักครู่หนึ่งพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมพระศพค่ะซึ่งพระพิธีธรรมนั้นถือเป็นตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเฉพาะพระสงฆ์ในพระอารามหลวงปัจจุบันจะมีสิบพระอารามด้วยกันนะคะได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสเกตวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดประบอนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสค่ะ

0: ด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงมีบทบาทโดดเด่นด้านการทหารสะท้อนถึงความมีวินัยความเข้มแข็งและความเสียสละนะคะอันเป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้นำอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้กับสตรีไทยในการมีส่วนร่วมในภารกิจด้านความมั่นคงของชาติค่ะ
1: และขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกลับทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากราบมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรม

ำพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพในทํานองกะจนครบ4จบแล้วนะคะซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะหลังจากนั้นเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระราชคณะ1รูปคือธรรมวชิรดีหลกจากวัดสุทัศน์เทพวรารามเจ้าคณะภาค9ถวายอดิเรกนะคะและจะนิมนต์พระพิธีธรรมลงมาจากสร้างทั้ง8รูปขึ้นนั่งยังอาจสงค่ะ

ในลำดับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดพระไตรถวายแด่พระสงฆ์ค่ะซึ่งองค์แรกนะคะเป็นพระราชาคณะพระธรรมวชิรดิลกจากวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะและสำหรับสร้างที่หนึ่งนะคะจากวัดราชสิทธารามค่ะพระครูสิทธิวัชรภานีพระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระมหาอภิวัตอภิวัฒโนพระปลัดประทวนชินโสจากวัดราชสิทธารามค่ะและจากวัดสุทัศน์เทพวรารามพระครูศรีวชิรวงศ์พระมหากรวิกอหุสโกพระมหาอัฏฐสิทธิอัคคสิทโธอัคคสิทธิและพระมหาปรมินทร์วรังกโรค่ะ

ยะถาวาริวหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปันรโสยะถามณิโชติรโสยะถา

อติเรกวัสสตังทิวตุอติเรกวัสสตังทิวตุอติเรกวัสสตังทิวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนตมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพะ

ด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์แล้วทรงหลังทักษิโณทกนะคะพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวาย

0: ครับและประชาชนนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินในที่หน้าเครื่องมรสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติครับทรงกราบนะครับนี่ครับทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
1: วังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าประชาธิปติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมราชวังทุกวันเวลา 8:30 น.ถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นั้นด้วยนะคะและนอกจากนั้นยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ค่ะและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระพิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลครบ100วันค่ะ

ราชพิธีวันนี้มีการอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสวัสดิ์ฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศลพระศพนะคะซึ่งได้พระราชทานเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศค่ะเจ็ดชั้นนั้นมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือสัปตปดลเสวตฉัตรค่ะ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพระศุกร์ที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของพระสกนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นประโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: ซึ่งสัปตปดลเสวตฉัตรครับมาจากภาษาบาลีสัปตะแปลว่า7ปดลแปลว่าชั้นและเสวตฉัตรแปลว่าฉัตรสีขาวดังนั้นสัปตปดลเสวตฉัตรจึงหมายถึงฉัตรสีขาว7ชั้นอันแสดงถึงพระเกียรติยศรองจากพระมหากษัตริย์ครับ

ตลอดการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในวันนี้ทั้งสองเหตุการณ์นับตั้งแต่การเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาและการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นพวกเราต่างได้ปรักกันทุกคนโดยพร้อมเพรียงกันนะคะว่าพระองค์ท่านนั้นทรงเป็นแก้วตาดวงใจแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เพียงใดพระ

กนิกรใต้ร่มพระบารมีซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับพระกรุณาธิคุณในหลายด้านที่ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจตลอดพระชนชีพมามากมายเพียงใดนะคะการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระราชพิธีพระศพตามโบราณราชประเพณีและเฉลิมพระเกียรติยศสูงสุดดังที่เราเห็นนี้พระราชทานพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพภายใต้พระสเวตฉัตร7 ชั้นประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงโบราณราชประเพณีและสิ่งที่เป็นการเฉลิมพระเกียรติยศเจ้าฟ้าเจ้าหญิงผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยนะคะและยังเป็นประวัติศาสตร์ด้วยว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่พระที่นั่งองค์นี้ได้ใช้ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์เป็นพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยานีเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วข้างพระที่นั่งราชกัลยาสภาส

0: ตีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังจนเสร็จสิ้นการพระราชพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและในวันพรุ่งนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการถ่ายทอดสดในการและในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นช่วงค่ำเช่นเดียวกันค่ะสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะคุณเกียรติยาธรรมวิพัฒน์คุณสิริสาวภาเอกเอี่ยมศิลป์คุณอารยาสุวิเศษศักดิ์คุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งผู้บรรยายภาพภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยราบในนามของทีมงานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหมดเวลาการถ่ายทอดแต่เพียงเท่านี้กราบขอบพระคุณและขอเชิญรับชมกันได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูผืนป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
2: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
3: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
1: ในเว็บไซต์ dltv.ac.thหรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
4: ขายของ

0: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
1: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
2: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
3: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
2: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
3: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วหรอ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
2: ก็ใช่นะสิ
4: ศาสตราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่2 อ่อนน้อมถ่อมตนคุณยายครับวันนี้คุณครูชมพี่ป.6บอกว่าน่ารักมีความอ่อนน้อมถ่อมตนการเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนคือยังไงหรอครับ
5: อ่อนน้อมก็คงเหมือนยอดรวงข้าวที่โน้มลงมาตลอดเวลายังไงล่ะคะพี่ร่มเย็น
6: จ้ะเปรียบเทียบกับเมล็ดข้าวบนต้นข้าวไงรวงข้าวยิ่งสมบูรณ์มากเท่าไหร่ก็จะโน้มรวงต่ำติดพื้นดินมากขึ้นเท่านั้นล่ะความอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรรัชกาลที่9นะจ๊ะตัวอย่างเช่นพี่สุพจน์เป็นคนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักแสดงความเคารพผู้ใหญ่ให้เกียรติผู้อื่นและเพื่อนร่วมงานพร้อมที่จะช่วยเหลือและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นพี่สุพจน์จึงได้รับการยอมรับได้รับความรักความเอ็นดูจากเพื่อนร่วมงานรวมไปถึงหัวหน้างานทำให้เมื่อทำงานใดๆพี่สุพจน์ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีและประสบความสำเร็จในการทำงานในที่สุดการอ่อนน้อมถ่อมตนน่ะเป็นคุณสมบัติที่พึงมีพึงปฏิบัติให้เป็นปกติวิสัยนะซึ่งจะทำให้สังคมมีความสมานฉันท์ในหลวงรัชกาลที่9ทรงปฏิบัติให้เห็นมาโดยตลอดเวลาที่พระองค์เสด็จไปเยี่ยมราษฎรทรงโน้มพระวรกายไปหาประชาชนและยังประทับนั่งพับเพียบหรือคุกพระชานุลงบนพื้นเดียวกันพระจริยวัตรอันนุ่มนวล นี้สืบสานมาสู่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อีกทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อีกด้วยนะ
5: อย่างนี้เป็นสุขก็อยากเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะจะได้มีคนรักและเมตตาเป็นสุขเยอะๆเลย
7: เริ่มต้นได้ง่ายๆวันนี้กับพี่เลยเป็นสุขเราจะทำไปด้วยกัน
5: ค่ะพี่ร่มเย็น
6: ดีๆถ้าคนไทยทุกคนยึดความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นหลักในการทำงานและใช้ชีวิตคงเป็นสังคมแห่งความสมานฉันท์และมีความสงบสุขอย่างแน่นอน
8: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒ

นาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่มิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาไทยผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th

ch ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังวันนี้เวลา 15:55 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครณที่นั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จที่ชั้น29จากนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนำขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โดยมีคณะแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาเชิญพระแท่นพยาบาลพระศพเวลา 16:26 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถยนต์หลวงยี่ห้อโฟล์กสวาเก้นสีเทาคาดแถบสีฟ้าทะเบียน1ดอเด็ก0929เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาออกจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังระยะทางประมาณ10กิโลเมตรรถยนต์หลวงดังกล่าวเป็นรถที่ใช้เชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากโรงพยาบาลสิริราชไปยังพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่14ตุลาคม2559และยังเป็นรถที่ใช้เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่26ตุลาคม2568ขบวนรถเชิญพระศพเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ถนนพระรามที่4มุ่งหน้าแยกสามย่านเมื่อถึงแยกสามย่านเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทตลอดสองข้างทางที่ขบวนรถเชิญพระศพแล่นผ่านเต็มไปด้วยประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ไปน้อมถวายสักการะพระศพด้วยสำนึก

ึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้โดยมีทหารตำรวจเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังแพทย์พยาบาลจิตอาสาพระราชทานรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถูกถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเลี้ยวซ้ายเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:02 นขบวนรถยนต์หลวงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาถึงยังพระบรมมหาราชวังผ่านประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีรถยนต์หลวงเชิญพระศพเทียบทางด้านซ้ายประตูพรมโสภาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ถึงยังประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วทรงพระดำเนินตามพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาทางบันไดทิศตะวันออกในการนิทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาถึงที่พระแท่นสงพระศพซึ่งปูลาดด้วยพระยี่ผู้จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถวายพระภูษาตาดรกรรมคลุมพระศพต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับพระศพบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ส่งน้ำที่ผ่านสายสินซึ่งโยงจากพระหัตถ์จากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับขวดน้ำพระสุคนจากเจ้าพนักงานกองราชการฝ่ายในและงานฝ่ายในพระบรมมหาราชวังทรงส่งที่ผ่านสายสินซึ่งโยงจากพระหัตถ์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับหม้อทองคำลายกลีบบัวบรรจุน้ำสงพระอบแก้วบรรจุน้ำขมิ้นและพระอบแก้วบรรจุน้ำพระสุคนจากเจ้าพนักงานกองราชการฝ่ายในและงานฝ่ายในพระบรมมหาราชวังทรงส่งที่พระอุระพระศพขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกองชนะปีพาดกองฐานเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงหวีพระเกศาขึ้นครั้งหนึ่งหวีลงครั้งหนึ่งหวีขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วทรงหักพระสังนั้นวางไว้ในพานซึ่งเจ้าพนักงานเชิญอยู่เมื่อคณะแพทย์และพยาบาลเชิญพระศพลงหีบพระศพเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางซองพระสีทองคำลงยาบรรจุดอกบัวตูมและธูปเทียนที่พระอุระพระศพเจ้าพนักงานสนมพลเรือนปิดฝาหีบพระศพเรียบร้อยแล้วทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์10นายเชิญหีบพระศพไปปริสถานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาเรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุตธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศส่งพระศพภายใต้พระสัปตประดนเสวตรชัตปริสถานพระศพณพระนางพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรง

วางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปพระประชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชนิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงโดยมีสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานสงในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์สดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวต่อจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปนั่งยังอาจสงพร้อมแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายพารณอิสระเสนาณอยุธยาวันนี้เวลา 14:21 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนายพารณอิสระเสนาณอยุธยาซึ่งถึงแก่อนิจกรรมจากภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่29กันยายน2568สิริอายุ97ปีนายพารณอิสระเสนาณอยุธยาเกิดวันที่10พฤศจิกายน2470บิดาและมารดาคือพระยาอิสระพงพิพัฒน์หม่อมหลวงสิริอิสระเสนาและหม่อมหลวงสำรีอิสระเสนาราชสกุลเดิมกุลชรสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2493วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2494วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาเมื่อปี2497ด้านหน้าที่การงานเริ่มเป็นวิศวกรที่บริษัท General Electric Company สหรัฐอเมริกาเมื่อกลับประเทศไทยในปี2499ยังคงประกอบอาชีพวิศวกรและสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเช่นตำแหน่งผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนนายพารณอิสระเสนาณอยุธยาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์มีประสบการณ์การทำงานกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันมูลนิธิและสมาคมต่างๆเพื่อทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติโดยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างๆเช่นในปีพุทธศักราช2557ได้รับรางวัลผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปีจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยด้านครอบครัวสมรสกับนางบุญนาคอิสระเสนาณอยุธยามีลูกชาย1คนสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้า
วันนี้เวลา9 นาฬิกาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณ

การสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณอาคารผู้ชงประธานวิทยาศิษย์1วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประธานพระวโรกาสให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมเฝ้าถวายสักการะและกราบทูลรายงานเกี่ยวกับโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆาชูปถัมภ์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13มิถุนายนถึง29มิถุนายน2569โอกาสนี้ประธานพระวโรกาสให้ผู้แทนผู้ขอบรรพชาอุปสมบทเฝ้าถวายสักการะในการนี้ทรงประกอบพิธีปลงผมและโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ในการประกอบพิธีปลงผมให้แก่กุลบุตรบริเวณระเบียงพื้นไผ่ทีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจนครบทั้ง100คนเวลา 12:30 นสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณอาคารผู้ชงประธานวิทยาศิษย์1วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระวโรกาสให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมเฝ้าถวายสักการะและรับประทานพระดำริเกี่ยวกับโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆาชูปถัมภ์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13มิถุนายนถึง29มิถุนายน2569โอกาสนี้ประธานพระวโรกาสให้ผู้แทนผู้ขอบรรพชาอุปสมบทเฝ้ารับประธานผ้าไตรสำหรับการบรรพชาอุปสมบทจากนั้นโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในการมอบผ้าไตรประธานให้แก่กุลบุตรผู้ขอบรรพชาอุปสมบทจนครบทั้ง100คนโครงการดังกล่าวจะจัดพิธีบรรพชาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจากนั้นจะไปประกอบพิธีอุปสมบทในอีก4พระอารามคือวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเทพศิรินทราวาสวัดบุรณะสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครในวันที่14มิถุนายน2569โดยพระภิกษุในโครงการจะไปศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชอัมพระมหาเถระในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยทายาทอมาตโทพระระนองบุรีศรีสมุทรเขตโรงเรียนสัพพวิทยาคมจังหวัดตากครอบครัวสนธยานนท์และร้านคำปอยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอาสาสงครามวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีวัดหัวคูวัดรอยบัวจังหวัดสมุทรปราการวัดเบญจคีรีนครวัดช่องลมจังหวัดราชบุรีวัดสะเกษวัดพระไกรศรีกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนา เวลา 13:00 นคณะศิษย์เก่าวิทยาลัยการ

ทัพบกชุดที่69โรงเรียนนานาชาติชูสเบอรี่กรุงเทพและจังหวัดอำนาจเจริญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดนามะตูมจังหวัดชลบุรีวัดป่านาโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดวีระโชติธรรมารามวัดเทพนิมิตจังหวัดฉะเชิงเทราวัดธาตุวัดศรีชมชื่นจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 15:00 นาฬิกานายคชินชัยบุญเรืองและคณะสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการทางการเงินและบริษัทไทยออฟติคอลกรุ๊ปจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสวนพลูวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดนาคปรกวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดป่าศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดพุทธสามัคคีประเทศนิวซีแลนด์วัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษและวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาประชาชนทุกหมู่เหล่าจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้วันนี้หน้าศาลาสหทัยสมาคมในพระมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปโดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนอาทินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคู่สมรสนำคณะรัฐมนตรีจากกระทรวงกลาโหมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงคมนาคมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงอุตสาหกรรมผู้บัญชาการ4เหล่าทัพผู้บริหารพรรคการเมืองต่างๆสำนักงานตำรวจแห่งชาติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบผู้บริหารภาคเอกชนหน่วยงานต่างๆตลอดจนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจำนวนมากซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความอาลัยของประชาชนที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กัน
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีกันบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงนี้จำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: ฮะในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงเอาเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
3: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่

0: น
1: เก่งจัง
2: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
1: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
0: อยากดูค่ะ
1: มา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

วันนี้เป็นวันที่คึกคักของชาวลาหูเพราะเป็นวันสำคัญที่ชาวลาหูทุกคนต่างเฝ้ารอคอยจนมีคำกล่าวขานกันมานานในชาวลาหูว่าถ้าใครไม่โชคดีก็จะไม่ได้เห็นวันสำคัญนี้นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราเราต่างรู้ว่าปีใหม่สากลคือวันที่1 มกราคมวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยคือเดือนเมษายน

0: คลุกเคล้าไปกับกลิ่นไอแห่งปีใหม่ซึ่งหลายๆเชื้อชาติต่างนิยามสิ่งนี้ว่าข้าวปุกแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีชื่อเรียกอย่างนั้นเลย
1: จะมีการตามข้าวปุ
2: กอ๋อภาษาละคุณเราเรียกข้าวปุกใช่ไหม
1: ครับข้าวปุก
2: ข้าวปุกในภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: ครับใช่ครับ
2: ข้าวปุกคือภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาหูทำอบผูกนะครับ
0: เช็คเช่นเดียวกันกับประเพณีปีใหม่ลาหูที่หลายๆคนได้ให้คำนิยามที่ผิดมาโดยตลอดว่าประเพณีกินว
2: ออาจารย์ประเพณีของเราปีใหม่นั้นหลายคนเข้าใจว่ากินวอใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: อยากจะรู้ว่าคำว่ากินวอนี่จริงๆภาษาลาหูใช้คำนี้หรือเปล่าคร
1: ับไม่ได้ใช้เลยครับแต่ลาหูจะใช้คำว่าเคาะจาวี
2: เคาะจาวี
1: ในลักษณะของความหมายคือเคาะนี่คือหมายถึงว่าปีนะครับกิงวอในลักษณะในพี่น้องลาหูไม่ได้ใช้แต่ใช้ว่าเคาะจ้าเวนั้นเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ลักษณะนั้นครับ
2: นั้นแสดงว่าคำว่ากิงวอนี่ไม่ใช่ภาษาลาห
1: ูไม่ใช่ภาษาลาหูครับ
2: เป็นภาษาอาจารย
1: ์คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาหูเคาะจ้าเวก็อาจจะเรียกชื่อว่าเป็นกิงวอหรือเปล่าเราไม่ค่อยแน่ใจนะ
0: และวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับประเพณีปีใหม่ของชาวลาหูซึ่งชาวลาหูเรียกประเพณีนี้ว่าเคาะจาเวหรือเรียกอีกอย่างว่าลาหูเคาะนั่นเอง
3: ลาหูเคาะจาเวอ10สิงหาคม10สิงหาคมแต่ที่ติ๋นยอฟูตีแล้วฟูตีวี我顶波一次又讲你有乜地事哩？我扶梯梯咧，一靠姐扶梯打完扶阿婆，结果少去顶个，一扶白个滑梯，滑梯梯咧，我过时时看扶阿婆咧搞个去过个地拉哩，我是做表又个快，从我住个地拉咧，我过时坐梯咧，后来我过那又，我是为啥过那老婆哩？我怕就没烧呀，地大的皮呢？你看我个小家个，我附近的街的街的屋里，的街的街是鱼啦嘞，刚好正好是哦，个嘞，背后个鱼啦嘞，一家家的的。结果那阿婆在卡的路里卡白，那不过阿婆那边里个那阿是要多个麦皮麦皮麦辣的呀，再加个加麦个麦绿色的呀。我要不拿鱼，我那老烤回来，你想好老鱼，我那还来两个锅，我得烤个点老鱼来回来。
0: เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ชาวลาหูทุกคนจะเดินทางกลับบ้านเกิดของตนเองแม้ว่าเขาจะออกไปทำงานอยู่ต่างถิ่นแดนไกลแค่ไหนก็ตามเพราะชาวลาหูต่างมีความเชื่อว่าหากขาดการร่วมฉลองปีใหม่ไป1ปีก็จะทำให้มีเหตุการณ์ให้ขาดโอกาสได้กลับไปร่วมฉลองอีก3ปีเลยทีเดียว
2: มีกิจกรรมหลักๆอะไรบ้างครับอาจารย
1: ์ที่เข้าใจคือมีการเจกูโดหนึ่งอย่างเนาะแล้วก็มีการเป่าแขนแล้วก็เต้นแล้วก็มีการเล่นลูกข่าง
4: เฮ้ฟูกะ

0: ลางอากาศที่เริ่มเย็นลงชาวบ้านหลายคนต่างก่อไฟรอคอยเพื่อค่ำคืนนี้จะได้นั่งผิงไฟพร้อมกับชมการเต้นเจโกหรือการเต้นด้วยการตีกลองประกอบฉาบและการเต้นแคนลาหูซึ่งขาดไม่ได้เลยสำหรับทุกๆปีใหม่ของชาวลาหูเด็กๆได้ตื่นเต้นกับการเต้นเจโกในคืนแรกออกมารอคอยตั้งแต่หัวค่ำ
1: ดีเคยจุ๋ยที่สมมติจังฮักคือเราฮักที่เราฮักคือเรายันในยันหนูไอเวียนที่หมู่คุยชีวิตว่าคือละลายมาแนวเบาวิชีวิตคุยเสียเลยเช่ชูนาห้องนาวิชิกาอุกาขอเจ้าอุกาจัดเทเลตัดจัดโจเลนเนจัดคือคนในวิชิคุยสมมติถ้าปติกุยไม่เสียเขี้ยวปัตตาวะแนวลีเลกาตีวิชิคุย

0: 叫小二的你呢，赶快去补，我补习家嘞，我做一个嘞，补习家呗，母家娃家呗，还有补习家呗，老呗，对对对，大，还有俺大大的后面个，就为那大个大那补好家呢，补嘛家个那么个老细，还有细节就为后面那个大的。
1: 人这个学生都有嘞，学生过来，对有嘞嘞，对那个嘞嘞，哦，一家路一家，有味的嘛，一家是有味个腐败嘞，说没得靠下来，一家是有味，有味有啦嘞，一家是是味哦，一家回来味的啊，都不都不，还有白好吃味个的嘛嘞，那个腐败的节目一家好，还没过家都打味的，啊，一家要上牛肉锅过来一下。一下去呗，家的大鱼家吃活回来过，就那边有福田地就呗，一家里搞个就呗，个狗呗，这个里里这个里里里，就呗狗个过，别个都打来个个那的车，我不管那就呗。
2: 我不管八个币啊，一个十个币。
3: ในวันศีลใหญ่ของปีใหม่ลาหูนั้นชาวลาหูทุกคนต่างพร้อมใจกันดำหัวให้กันและกันพร้อมทั้งให้คำอวยพรดีๆต่อกันอย่างมีความสุข
1: อย่าชอบแล้วหิเตเตชิคุนดาก็แน่เหล่าพ่อเวชหิทื่อก็ฟูพ่อเวรัดได้อย่างมาบุตโตเวฟูลสุลุลาเวก็ฮาเพเวเลแน่ใจมาเตียวใจโตชิโกะมาเลยก็ขอยันคือใจโตก็ฟูเชมาจีว่ากันใครมองมาเชโกโยคติโอฮิโยโกคติคู่ด่าเลยติลาเลย
3: ปีใหม่ลาหูนั้นแต่ละหมู่บ้านอาจจะไม่จำเป็นต้องจัดพร้อมกันก็ได้เพราะถ้ามีหมู่บ้านหนึ่งจัดปีใหม่หมู่บ้านอื่นๆจะสามารถไปร่วมช่วยงานให้หมู่บ้านนั้นเป็นปีใหม่ที่มีความสนุกและสมบูรณ์มากขึ้น
4: จะขอมาขอเจ้าเวจะขอแลกเปรียวชมา
5: ฮะแล้วแล้วข้าพ่อกับเราแล้ว
4: จุกกินไอ้พ่อเวมึงน่ะพ่อเว

0: 从老呗。嗯，你我羡慕老呗。
1: การเต้นของชาวลาหูนั้นดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับความสนุกสนานเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วยังมีความหมายมากมายที่ซ่อนวิถีชีวิตความงามและวัฒนธรรมของลาหูในท่าเต้นเหล่านั้น
2: ความจริงแล้วขอเจ้าเวเป็นมีความหมายมากกว่านี้คือเป็นลักษณะของความสามัคคีของพี่น้องลาหูด้วยแล้วก็อาจจะอธิบายถึงพื้นเพวัฒนธรรมแล้วก็การทำอาหารกินของพี่น้องลาหูด้วยนะครับเพราะในท่าเต้นของเมื่อเป่าแขนแล้วก็ท่าเต้นเนี่ยมีการเพี้ยวไล่มีท่าของการเพี้ยวไล่แล้วก็มีการปลูกข้าวอย่างนี้ก็มีครับจริงๆเป็นวิถีชีวิตของอธิบายถึงวิถีชีวิตของพี่น้องลาหู
3: 가크위시비오가크위시비오가위지토모조야가떼코떼보떼보가크위시비오오보시하유위지노위사시비떼코위디오오리오카시비떼떼고오푸시비오떼떼와사띠레떼떼고빼가뚜비빼뚜비위시비오我不洗了我也会那老鸭婆不洗了呢可以好第二天一卡克的卡克一句卡克一句家妈不懂妈不我妈不卡妈不对了地区不地巴地了我要的我还有哈大家比一句和地了吃不太好的我还有哈卡地区不地巴地火地波一句我要地切的มือควายอาชาติเชโกอดีบามานาวิชิวิโอแน่เหล่านี้คือเคยกาตีลาวิคุย
4: ยังมีโมเตชิเตเวโกกูกาชิยาอาทิอะไรเนี่ยขอทิ้งง่าขอด้วยอาพาก็จูอาสือก็จูอันน่ะ
1: ชาวลาหูจะมีผู้อาวุโสและผู้นำทางศาสนาเป็นตัวแทนชาวบ้านที่จะคอยกล่าวขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยปกปักรักษาชีวิตของคนในชุมชนและให้พระเจ้าอวยพรให้แก่การทำมาหากินของชาวบ้านทุกคนอีกด้วย

0: การเต้นของชาวลาหูนั้นมีหลากหลายรูปแบบเช่นมีการเต้นบริเวณใต้ต้นแห่งปีใหม่ในทุกค่ำคืนของการเต้นทั้งยังมีการเต้นต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มาเยือนในหมู่บ้านและยังมีการเต้นเพื่อไปเยือนแขกในต่างถิ่นอีกด้วยและนอกเหนือจากท่าเต้นทั่วไปเหล่านั้นชาวลาหูยังมีการเต้นอวยพรไปยังแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านและไปยังแต่ละชุมชนที่ใกล้เคียงอีกด้วย
1: อมุนอมูขติติไกนาติติขติติกะแลขติติขติติไกอยู่แหละขอดาแล้วหมูเตียแหละงาเกียวขอลอกมุชุเกียวขอไกอยู่แหละเนกะเนเนเกชุลอละกูเลชุเกียวขอไกเนกะอุชุเกียวขอลอกติขอลอปิไกนาติโลละขจับอยู่
2: เนี่ยโบสิ
1: ตาเนกะชัวคนน่ะชัวคนน่ะพี่ใครเนกะเนี่ยชนาคนเนกะชัวคนน่ะพี่ที่ขะติจันน่ะปุเลขะติจะเพบจะปัวอยู่นะขะติน้องมาจ่ายอยู่คนน้องมากานะโบสิจิวะน้องมาจ่ายอยู่ยกอลาปุติจะไม่หรอเนกะจ่ายอยู่นี่จะว่าจะคือตุยเมตุยลาตุยอะเมลอกชิกานะเนชะเกคอลอเวียเจ้าก็ชูนักก็โบสิฟุจักก็ฟัวไม่เจ้าก็ชิการชิจักก็ชิการเนี่ย
0: ก่อนที่ปีใหม่จะมาถึงชาวลาหูต้องซ่อมแซมบ้านให้แข็งแรงเป็นอย่างมากเพื่อให้บ้านของตนนั้น

0: รองรับการมาเต้นอวยพรของคนในชุมชนถ้าบ้านใครไม่แข็งแรงพอก็อาจจะทำให้บ้านพังก็ได้หรือถ้าบ้านใครไม่สะดวกก็จะให้เต้นบริเวณนอกบ้านก็ได้เช่นกัน
1: แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในพี่น้องลาหูมีความเชื่อก็คือว่าเมื่อมีการเต้นเยอะๆเนี่ยเมื่อเราปลูกพืชไร่หรือว่าอะไรเนี่ยวัชพืชจะไม่ค่อยออกอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องเราเล่าขันดังนั้นเมื่อมีการเต้นเนี่ยบอกพี่น้องเราว่าขอให้ทุกคนเต้นเยอะๆเพื่อจะไม่ให้มีวัชพืชได้ขึ้นในไร่นาของเราอย่างเงี้ย
2: ให้กับเพื่อพระเจ้าจะอวยพรในการทำงาน
1: ใช่เพราะว่าการเต้นก็เหมือนกับการเฉลิมฉลองพระเจ้าด้วยอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่พี่น้องลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองเนี่ยมีการอวยพรแบ่งปันพระพรซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในพี่น้องชนเผ่าลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยเราจะมีข้าวปุ1คู่แล้วก็มีเนื้อ1คู่ไปรวมไว้ที่เดียวกันแล้วก็ที่ต้นปีใหม่ที่ลานเต้นต้นปีใหม่สงท้ายปีก่อนจะมีต้นปีใหม่ที่นั่นนะครับก็ที่นั่นก็จะมีการเก็บไว้เมื่อเต้นเสร็จแล้วก็เมื่อปิดการเฉลิมฉลองปีใหม่เสร็จเขาจะแบ่งข้าวปุแล้วก็เนื้อนะให้แต่ละครอบครัวเอาไปกลับไปแล้วก็เป็นการอวยพระพรซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่ในพี่น้องลาหูยังทำอยู่แล้วก็มีความเชื่อเรื่องนี้ว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาถึงที่ต้นปีใหม่เนี่ยพระเจ้าจะอวยพระพรคนที่ทำอย่างนั้นด้วย
2: ทั้งหมดมีกี่วันคร
1: ับ ก็แล้วแต่นะครับแต่บันที่ก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองตามสภาพคือว่าเราเมื่อมีหมู่บ้านใกล้ๆมากขึ้นก็จะมีการเฉลิมฉลองมากกว่าแต่ถ้าไม่มีหมู่บ้านลอกบริวารมากก็จะมีการเฉลิมฉลองน้อยกว่านะครับแล้วแต่กำหนดแล้วแต่จะมีกำหนดแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีการเฉลิมฉลองปีใหม่ของผู้หญิงก็อย่างน้อยต้องมี2วันแล้วก็มีการเฉลิมฉลองของผู้ชายก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมี2วันแต่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็น2วันแค่นั้นแต่อย่างน้อยต้องมี2วันนะครับ
0: ถึงแม้ว่าปีใหม่ลาหูนั้นจะสามารถจัดได้หลายวันก็ตามแต่มีตำนานเล่าขานกันมาว่าปีใหม่ของชาวลาหูแดงจะมีแค่7วัน3วันแรกเป็นปีใหม่ของผู้หญิงพัก1วันและเข้าสู่ปีใหม่ผู้ชายต่ออีก3วัน
3: เช่นติ้งเนี่ยก็คือติ้งยูวิลิติ้งยูวิวิโอแล้วมีแขกขอปุยวิลิแล้วมีแขกขอชีวิโออาชิท่าจมูกต้องขอติลาแล้วก็เขาก็ไปชีวิโอมาบอกใครแหละแล้วมีแขกขอจ่าวกุลิขอชีวิโอโอเคติโจวิยังมีแก่เราจ่าวิโอยังมีแก่จ่าเลยเชี่ยห้ากาเลยอ๋อเขาก็ไปเชี่ยวปฏิปามาบอกกายของกาลาแล้วก็ปฏิปาก็ต่อวิลิเชี่ยห้าที่ห้าแล้วเขาก็ไปขอก็ลุยก็ไปยังมีแก่วิโอขอเชี่ยวเชี่ยนจูวิลิเชี่ยนวิโอคือวิโออยากปฏิห้าไอ้ไม่ทัดที่ห้าเลยอยากปฏิที่ห้าชอบที่ห้าก็ปุ๋ยวิเชี่ยนวิโอกระเจ้าก็อ่อนติ้งอยากก็ยู่เลยเขาก็ไปขอก็ลุยไป
0: วันศีลใหญ่ของปีใหม่นั้นจะถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากมีข้อที่ต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด
3: พอเมียกาเอดิดายาดาวิกามาจบพิโลวิหรือกาปุตโซเลจะหูวิกามาติวนี่ขอสื่อติ้งอยู่เลยอบอจะต้องวิกามากายแค่ฝืนๆเลยแค่ขอเจกูดาแม่ยันยอดทื้อวิเล่าพอขอสื่อนู้นกูเลย แต่ก็ชมอชกูติปาเนี่ยสกิทาวกาลาเจียวแตกก็ยังขอสื่อนุทาฟื้นปีวิริโอวิโอเอชมอชกูวิโอโบชีเนี่ยลูลาเนี่ยคือวิโอยอดด้วยก็แต่ละตัวเนี่ยก็กระทาเนี่ยวิโอฟุสิเจล่าของกาฟูแต่เดือดสุดคือกะคือก็ยังคือก็ฟื้นปีก็สื่อติเนาะ
0: เราจะเห็นว่าปีใหม่ของชาวลาหูนั้นมีความสำคัญไม่เพียงแค่สนุกสนานเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสุขภาพร่างกายความสามัคคีการมีความรักให้กันและกันมีมิตรภาพที่เหนียวแน่นเหมือนข้าวเหนียวออกฝุและมีสันติสุขดังน้ำเย็นจากลำห้วยที่สงบและทุกคนต่างอวยพรสิ่งดีๆให้แก่กันและกันอย่างไม่รู้จบ
4: งาโกชิยาชิทาชโมไทชิวิโอโอ้ข้าวเจ้านะยาฟูฟูชินดูโอ้ยเนี่ยฟูว่าสานับไปสิโอ้ลีเขาจะว่าอะไรเขาตีเจี๋ยไปที่โอ้เนี่ยเป็ดตัวเนี่ยกับเขาตายเชี่ยเลยจ้าปืนดัวปืนเวอาปืนข้าปืนโอ้เนี่ยก้องกับจีบีจะบีจบบีอ่ะก็ตัดจบบีว่าบีจบบีแล้วชาฟูจ้าก็ฟูจ้าก็ฟูกับบีแล้วมีสิจ้าก็ชิ่งกับบีก็เนี่ยเวอบีเวอซื้อทูเลฮาปีฮาสุทูเลขอสุฮาซาโลอาวิจามินโดเมอานาอังโกชิบุชิเชียฮาอยู่วิชิคนชิขอเจ็บขอฟุตีวะตีเชียว
0: กลุ่มรักลาหูมีความหวังอย่างยิ่งว่าประเพณีเคาะจาเวหรือลาหูเคาะจะคงสืบทอดต่อไปยังทุกๆรุ่นดังคำกล่าวของผู้เฒ่าผู้แก่ในวันปีใหม่ว่ามีกือมาลูมูมาปะเชเจลาหูอหิตาแม่จือหากยังไม่สิ้นผืนดินหากฟ้ายังไม่สลายอย่าให้วัฒนธรรมของลาหูได้สูญหายนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: มูดเวิร์คนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ชุมชนลาเวียงจังหวัดสิงห์บุรีครับพาไปทำความรู้จักกับอาหารของชาวลาเวียงและพาไปตะลุยกินอาหารโบราณที่ตลาดบ้านแป้งบอกเลยว่างานนี้ผมอิ่มจนพุงกลางเลยละครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนลาเวียงอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับและผมก็ยังได้พี่เพชรตัวแทนชาวบ้านแป้งพาผมทัวร์รอบๆชุมชนกัน1วันครับ
1: พี่เพชรครับวันนี้มาเที่ยวชุมชนลาเวียงนะครับที่บ้านแป้งแห่งนี้ก็ต้องแต่งตัวให้เป็นลาเวียงน
2: ิ
1: ดน
2: ึงไม่ว่าหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่นะคะส่วนใหญ่เวลาถ้าเทศกาลนะคะโดยเฉพาะงานใหญ่ดอกไม้เนี่ยเขาก็จะหวนล้ำลึก
1: แล้วก็จะใส่ชุดแบบนี้ในงานสำคัญ
0: ในอดีตเกือบ200ปีที่แล้วมีชาวลาเวียงอพยพจากเมืองเวียงจันทน์ประเทศลาวมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ชุมชนบ้านแป้งซึ่งคนที่นี่ยังคงอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่อย่างเช่นประเพณีทำบุญเข้าพรรษาที่จะเป็นการนำดอกไม้ไปใส่บาตรพระหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าประเพณียายดอกไม้และยังรวมไปถึงการอนุรักษ์อาหารโบราณเอาไว้ให้เราได้เห็นและได้กินกันจนถึงทุกวันนี้ครับ
1: พอมาถึงที่ชุมชนบ้านแป้งหรือว่าตลาดบ้านแป้งก่อนที่จะไปเที่ยวชมไปหาของอร่อยกินเนี่ยต้องมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่เราอยู่ตรงนี้คือที่ไหนครับพี่เพชร
2: พระบรมธาตุเจดีย์บ้านแป้ง
1: พระบรมธาตุเจดีย์บ้านแป้งแปลว่าต้องมี
2: รอยพระพุทธบาทจำลอง
1: รอยพระพุทธบาทจำลองนะครับของพระพุทธเจ้าอยู
2: ่ค่ะ
1: ที่นี่ถือเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์มาก
2: ใช่ของชาวเราเวียงที่นี่แล้วก็ชาวบ้านทั่วไปที่นี่เลยล่ะ
1: ในละแวกนี้ก็จะนิยมมานมัสการกัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหอลังการมากเลยอันนี้ก็คือรอยพระพุทธบาทแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุด้านบน

0: อิ่มบุญไปแล้วอยากจะอิ่มท้องมาแล้วครับพี
1: ่ต้องไป
0: ตลาดบ้านแป้ง
1: ถูกต้อง
0: ที่เจ๋งที่สุดคุณผู้ชมตลาดนี้เขาเปิดทุกวันไม่ต้องรอเสาร์อาทิตย์ก็มาได้ที่นั่นก็จะมีอาหารหลากหลายเลยใช่ไหมครับพี
1: ่เยอะแยะมากต้องไปดูค่ะว่าอะไรบ้างที่จะติดใจ
0: เลยครับผมพี่เพชรครับมาถึงตลาดแล้วอันนี้ร้านแรกเลยกำลังผัดอยู่เลยโอ้โหอันนี้ร้านอะไรครับพี่เพชร
1: ก๋วยเตี๋ยว
2: ผัดไทย
1: โบราณของ
0: ผัดไทยโบราณ
1: แม่แกะ
0: ครับสวัสดีครับคุณแม่ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับ
2: หลายปีแล้วค่ะ
0: เหตุผลที่ใช้ทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่เพราะให้สีมันสวยใช่ไหมแม่
2: ใช่สีสวยจ้ะ
0: เคล็ดลับคือผัดไข่แล้วแยกไว้ก่อนอ
2: ๋
0: อนี่มีสูตรด้วยคุณผู้ชมใส่เต้าหู้ลงไปใส่ชัยโป๊ชัยโป๊แม่สีอ่อนมากเลยเหมือนตั้งฉ่ายเลยทำเองเหรอแม่แล้วก็ใส่เส้นลงไป
2: เขามาส่งจ้า
0: โบราณของจริงเขาไม่เคี่ยวน้ำนะเขาต้องปรุงสดๆใช่ไหมแม่
2: จ้า
0: ใส่พริกเยอะมากไม่เผ็ดหรอครับ
2: ไม่เผ็ดจ้า
0: เป็นพริกอะไรครับทำไมไม่เผ็ด
2: พริกใหญ่จ
0: ้
2: ะ
0: อ๋อใช้ตัวพริกชี้ฟ้ามันเลยไม่เผ็ดเน้นสีและเห็นพี่เพชรบอกว่าที่พิเศษกว่านั้นนี่ก็คือเขาจะมีนี่มะเฟือง
1: ใช่ค่ะ
0: เขากินคู่กับมะเฟืองมีมะเฟืองมีมะม่วง
1: มีหัวปลีด้วยนะคะ
0: หัวปลีด้วยแล้วก็ไข่ทำไมต้องผัดแยกแม่ผัดพร้อมกันไม่ได้หรอ
2: มันจะเข้าเนื้อจะไม่เห็นสีสัน
0: อ๋อแม่ไม่อยากให้ไข่มันติดสีพริกอยากให้มันสีสวยๆตัดกับผัดไทยหอมพึกนะผัดแบบเส้นสุกกำลังดีอ่ะหนึบหนึบอร่อยคุณผู้ชมมันต้องบีบมะนาวอร่อย
1: ได้อีกอารมณ์หนึ่งเลย
0: โอ้ยติดใจเลยอ่ะแล้วผมไม่เคยกินผัดไทยกับมะเฟืองมาก่อนเลยบอกเลยต้องมาลองผัดไทยมะเฟืองอร่อยจริงครับโอ
1: ้ร้านหมูปิ้ง
0: โอ้สุดยอดทำไมถึงย่างเยอะขนาดนี้ครับคุณแม่สวัสดีครับผม
3: ขายดีค่ะเลยต้องย่างเยอะ
0: ๆคอหมูย่างหนึ่งจานครับคุณแม่ชิมเลยนะครับพี่เพชรอันนี้ไม้ส่วนตัวของใครของมัน
1: เหมือนกันพี่ชอบแบบไม่ต้องจิ้ม
0: ต้องกินแบบไม่จิ้ม
1: ใช่
0: นี่คุณผู้ชมนี่ขนาดเจ้าถิ่นเองนะเห็นยังทนไม่ไหวยังต้องกินนะขนาดเห็นบ่อยๆนะเจ้าถิ่นนะคือมันไม่ได้อร่อยแค่เพียงเพราะว่าแม่เขาหมักอร่อยแต่ผมว่ามันอร่อยเพราะวิธีการย่างเขาจะย่างแบบให้ข้างนอกมันเกรียมแต่ข้างในมันนุ่มอ
1: ่ะ
0: สุดยอดนะดูดิแบบจิ้มน้ำจิ้มจิ้มอร่อยอันนี้แค่ออเดอร์ไปกันต่อดีกว่าพี่ไปกันต่อพี่เพชรผมขออนุญาตเอาแมสออกนิดนึงนะครับ
1: เ
0: พราะว
1: ่
0: าเราชิมตลอดทางแน่นอนนะครับผม
1: งั้นเราปวดตลอดเลย
0: สวัสดีครับผม
4: สวัสดี
0: ครับอันนี้อะไรครับพี่
4: ขนมกล้วยปิ้งมะพร้าวอ่อนจ้าอ้าวลองชิมก่อนเลย
0: ไม่ออกเลยเป็นยังไง
4: แป้งข้าวเหนียว
0: มันเหนียวเลย
4: ต้องแกะเปลือกก่อน
1: แน่นอนมาก
0: โอ้ผมนึกว่าเป็นสูตรลับผมล้อเล่นโอ้มันหอมเหมือนขนมจากแต่ว่ามันไส้เหมือนขนมกล้วย
4: ข้างในจะเป็นกล้วยขยำ
0: หอมมากเลยนะเพราะว่ามันย่างด้วยใบตองพอมันย่างเนี่ยมันจะไม่เหมือนขนมกล้วยปกติเราจะไปนึ่งใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
0: มันจะไม่มีรอยเกรียมๆคุณผู้ชมมันอร่อยตรงรอยเกรียมๆเนี่ยพี่อันไหนเกรียมๆผมขอ
4: โอเค
0: มันอร่อยตรงนี้นะตรงเกรียมๆเลยเนาะพี่เนาะขนมกล้วยปิ้งใส่มะพร้าวอ่อนเวลากินอย่าลืมแกะใบตองนะครับโอเคขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับ
0: เสียงดังฟังชัดโอ้คุณแม่มาถ
1: ึง
0: ลงแป้งเลยยังไม่ได้สั่งแค่เห็นเดินมาปุ๊บรู้เลยว่าเราจะกินคุณแม่ใช้ไข่เลยครับสีสวยมาก
2: ใช้ไข่เป็ดค่ะ
0: ทำไมใช้ไข่เป็ดนะคะใช้ไข่ไก่ไม่ได้เหรอแม่
2: ไข่เป็ดกรอบดีค่ะ
0: อยากกินหอยทอดไฟแรง
1: ต้องมาบ้านแป้ง
0: ต้องมาบ้านแป้งเออได้อยู่นะพี่เพชรอยากกินหอยทอดไฟแรงต้องมาบ้านแป้งกับพี่บุ๊กนะครับ
1: นี
0: ่แล้วก็ลงถั่วงอกลงไปผัดเล็กน้อยซอสถั่วเหลืองบางๆนิดเดียวไม่ต้องรสจัด
2: กระเทียมหน่อยนึง
0: กระเทียมอีกนิดนึง

0: แป้งแม่ไม่อมน้ำมันเลยครับคุณผู้ชมแล้วกรอบอย่างที่แม่บอกไข่เป็ดมันกรอบเป็นเนื้อเดียวกับแป้งไปเลย
1: น้ำจิ้มแม่หอมมากเลย
0: คือพอกินเข้าไปได้กลิ่นกระเทียมกลิ่นพริกหอมออกมาเลยอ่ะอร่อยเลยเดี๋ยวลูกค้าเยอะเดี๋ยวขายต่อเลยผมขอตัวนะครับแม่ผมรีบตามมาครับพี่เบสเราไปต่อเลยครับผม
2: วางไม่ลงเลยใช่ไหมเนี่ย
0: แม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ผมได้ยินชื่อเสียงมานานมากเขาบอกว่าต้นตำรับขนมเบื้องยวนคือที่นี่เลย
2: ค่ะใช่ค่ะ
0: แม่ขายมากี่ปีแล้วครับ
3: 50กว่าปี
0: 50กว่าปีแล้ว
3: ตอนนี้ยายอายุ84
2: ยังแข็งแรงอยู่
0: เตาถ่านแบบนี้มาตลอดสุดยอดคุณผู้ชมขนมเบื้องยวนเนี่ยมันมี2แบบแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้จะเป็นแบบใส่ไข
3: ่ห่อไข่ค่ะ
0: ห่อไข่ลงไปกับแป้งนะครับผมแล้วแบบบานๆแบบนี
3: ้
0: แบบไม่ใส่ไข่โหดูการห่อนี่แบบมืออาชีพสุดๆโหมีแบบรีดขอบด้วยนะคือไม่ได้ห่อแค่ธรรมดานะคือห่อแบบอย่างเนียนอ่ะไม่ใช่ว่าไปเรียนมาจะทำได้ความชำนาญเท่านั้น
2: ใช่ค่ะ
0: สุดยอดคุณผู้ชมน่ากินมากราดฉ่ำๆแบบนี้ไปเลยมันจะได้ซึมเข้าไปข้างในจะบอกนะครับว่าความอร่อยของมันคือแป้งที่กรอบมากๆอย่างที่บอกนะไข่เป็ดเนี่ยมันช่วยให้กรอบด้วยคุณแม่เขาไม่ทำไส้หวานมากเพราะมันมากินกับอาจารย์แล้วมันตัดกันพอดีขอบคุณมากครับคุณแม่ครับ
2: นะคะ
0: โอ้พี่เพชรอันต่อมานี่อะไรครับเนี่ยไอศครีม
2: กะทิมะพร้าวอ่อน
0: ของคาวมาเยอะแล้วมาต่อของหวานกันหน่อยมีเครื่องนะครับก็มีโอ้มีเครื่องหลายอย่างเว้ยพี่มะม่วงหาวมะนาวโห่ก่อนเลยมะม่วงหาวมะนาวโห มันเหมือนมะยมแต่ข้อดีกว่ามะยมตรงที่มะม่วงหาวมะนาวโห่มันเนื้อเยอะกว่าเนื้อของไอศครีมนะครับมันจะไม่ข้นกะทิเกินไปไม่รู้ผมเดาถูกไหมมันเหมือนกับมีน้ำมะพร้าวผสมอยู่ใช่ไหมฮะ
4: ใช่ค่ะมีน้ำมะพร้าว
0: คือพี่เขาใช้กะทิด้วยแล้วก็น้ำมะพร้าวด้วยผมบอกเลยว่าร้อนๆนะสักถ้วยนี้พลังมาเลยคุณผู้ชมโอเคครับขอบคุณมากเลยครับหมูสเต๊ะนะครับหมูสเต๊ะขึ้นชื่อมากโหแล้วย่างไฟแรงเลยนะคนย่างกับไฟอะไรแรงกว่ากันครับผม
3: คนย่างแรงกว่าน
2: ี
0: ่ขึ้นจากเตาร้อนๆมาดูน้ำจิ้มซะก่อน
3: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
0: น้ำจิ้มแบบเข้มข้นมาก
2: ด้วย
0: มาเลยครับพี่เพชรมานุ่มจริงๆคุณผู้ชมนุ่มมากเลยอุ้ยแล้วน้ำจิ้มแบบผมชอบเคล็ดลับน้ำจิ้มคุณแม่มากเลยผมรู้เลยว่าถั่วเนี่ยต้องตำด้วยมือคือเหมือนกับให้เคี้ยวไปแล้วเจอถั่วอยู่ในน้ำจิ้มเป็นเม็ดๆอ่ะ
3: กุ๊บเลย
0: กุ๊บเลยอ่ะโอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากนะครับที่มาแนะนำหมูเซ่อร่อยๆให้เราครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: โอ้ของกินที่นี่เยอะจริงๆพี่เพชรแบบกินกันไม่หวั่นไม่ไหวขายอะไรครับ
5: ขายต้มยำทอดมันเผือกฟักทองค่ะ
0: อร่อยอ่ะน้ำจิ้มเข้มข้นมากผู้ชมหอมกลิ่นมะขามเปียกนะครับแล้วก็หอมหัวถั่วป่นแต่กินแล้วชอบมากเลยปกติเนี่ยผมจะกินเผือกทอดหรือมันทอดเนี่ยมันเป็นของว่างเหมือนอยู่กับกล้วยทอดพี่เพชรแต่พอเอาเผือกทอดหรือมันทอดแบบนี้มาจิ้มกับน้ำจิ้มในแบบเต้าหู้ทอดอร่อยอร่อยผู้ชมแม่ขออนุญาตนะครับอันนี้อาจจะเป็นไอเดียแบ่งปันคนอื่นเนาะเผือกขายพวกกล้วยทอดเผือกทอดมันทอดรู้สึกว่าขายไม่ค่อยดีลองดูขายแบบเผือกทอดมันทอดเนี่ยแบบมีน้ำจิ้มอร่อยแม่คิดได้ยังไงเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะโอเคครับขอบคุณมากครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: แล้วจ้ะ
0: โอ้โหนอกจากจะมีของกินมากมายแล้วยังมีนี่แล้วแบบร้านโปรดผมเลยนะพี่เครื่องครัวโบราณแบบนี้อันนี้เจ้าของร้านสวัสดีครับผม
6: สวัสดีค่ะ
0: ก็คือจะเป็นร้านที่ขายเครื่องครัวแบบโบราณแสดงว่าร้านนี้มีแบบมาแต่ดั้งแต่เดิมผมไม่ทันนี่คือน้ำอัดลมสมัยโบราณแกะมันจะอยู่ข้างบนและน้ำมันอยู่ข้างล่างพอเวลาจะกินเนี่ยมันจะมีลูกนะกิ้งกิ้งไอ้ลูกนะกิ้งกิ้งกิ้งตัวนี้เวลาจะกินเราต้องกระแทกปุ๊บแล้วลูกมันจะหล่นลงไปแล้วแก๊สมันจะลงไปรวมกับน้ำโอ้สมัยก่อนเขาเรียกไม่รู้ผมเรียกโซดาป๊อปอะไรเงี้ยโอ้โหนี่มันรุ่นแบบสุดยอดนี่หาไม่ได้นะผู้ชมโอ้นี่ผมว่าผมโดน2อันนี้จริงๆนี่คือ new normal นะครับ
2: ถูกต้อง
0: new normal แบบไทยกินแบบไม่ต้องแชร์กันไม่ต้องแบ่งกันของใครของมันมีฝาปิดปลอดภัยเก็บความร้อนได้อยากได้ของฝากไปฝากลูกสาวลูกสาวผมเนี่ยเป็นสาวสวยสุดเซ็กซี่เลยคุณแม่ว่าจะต้องเป็นภาชนะแบบไหนถึงจะเข้ากับเขาครับ
6: ถาดค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนทำไมคุณแม่หยิบถาดคุณแม่รู้ได้ไงว่าลูกสาวผมชอบกินถาด
6: ที่นี่เขาก็นิยมถาดค่ะ
0: เดี๋ยวซื้อไปฝากใครดาวคุณผู้ชมนี่สีแดงสดใสแบบนี้เหมาะกับเขามากนะสาวสวยสุดเซ็กซี่ปะด้วยดอกไม้แบบนี้กินกันแค่นี้ยังอิ่มไม่พอพี่เพชรก็เลยพาไปกินของหวานกันต่อเห็นว่าร้านนี้เป็นร้านขนมโบราณที่ทำกันแบบรุ่นสู่รุ่นด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ข่าวว่าอันนี้คือบ้านพี่เพชรด้วยพี่เพชรเป็นสะใภ้บ้านนี้อันนี้ผมอยู่กับพี่อะไรครับ
1: ุค่ะ
0: พี่สุก็เป็นสะใภ้เหมือนกัน
2: ใช่ค่ะสะใภ้เล็ก
0: อ๋อสะใภ้เล็กนะสะใภ้ใหญ่
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่เหมือนหนังไทยโบราณเลยอ่ะอันนี้กำลังทำอะไรครับเนี่ย
1: ทองหยิบค่ะทองหย
0: ิ
1: บ
0: อ๋อเพราะทองหยิบเขาทำแบบนี้เหรอนี่เพิ่งรู้ครับเป็นครั้งแรกข้างในนั้นคือน้ำเชื่อม
1: ใช่ค่ะ
0: เคล็ดลับในการทำพวกขนมไทยทองหยิบทองหยอดฝอยทองให้อร่อยเนี่ยจริงๆมันคืออะไรครับ
2: ของเราม
1: ันใหม่เนาะ
2: มันใหม
0: ่ไข่ต้องวันต่อวันขนมต้องทำวันต่อวันไม่เก็บไว
1: ้
0: แล้วในตัวน้ำ

0: เชื่อมเนี่ยมันเป็นน้ำทรายหรือมันมีเคล็ดลับอะไรพิเศษไหมครับ
1: น้ำตาลทรายกับน้ำปกตินี่แหละ
0: ครับแต่มันแปลกอย่างนึงอ่ะผมสงสัยนะพี่เพชรกับพี่สุผมถามนิดนึงฝอยทองทองหยิบทองหยอดเนี่ยมันก็เอาไข่มาหยอดในน้ำเชื่อมเดียวกันแต่ทำไมรสชาติมันไม่เหมือนกันล่ะ
2: ขนมแต่ละอย่างอ่ะความเข้มข้นของน้ำเชื่อมน้ำตาลที่ผสมกับน้ำอะค่ะมันจะไม่เท่ากัน
0: อ๋อแปลว่าเราไม่ได้ใช้น้ำเชื่อมเดียวกันกับขนมทุกชนิด
2: ไม
0: ่อ้าว
2: ไม่ค่ะ
0: อันนี้ผมเข้าใจผิดมาตลอดนะแปลว่าอันนี้คือถ้าทำทองหยิบก็คือต้องเป็นหม้อทองหยิบเท่านั้น
2: ใช่ค่ะ
0: ถ้าจะทำฝอยทองต้องเปลี่ยน
2: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยพี่เพชร
2: ค่ะ
0: ผมอยากลองชิมแบบที่มันยังไม่ลงถ้วยที่เป็นแผ่นๆนะมาชิม
2: ได้ได้ได
1: ้เลยพี่จะเย็นๆหน่อย
0: โอ้โหเหมือนฟองเต้าหู้แช่อยู่ในน้ำเชื่อมมันจะอร่อยนะเมื่อกี้ที่พี่สู่บอกความสดใหม่ของไข่อ่ะมันหอมมากเมื่อกี้ผมกินทองหยิบไปแล้วต่อมาเป็นทองหยอดกลิ่นของทองหยอดมันคือกลิ่นอะไรมันไม่เหมือนกับ
1: มี
2: แป้งจะอบกลิ่นมาแล้วเขาจะเป็นแป้งทองหยอดโดยเฉพาะ
0: เขาจะเป็นแป้งทองหยอดคือแป้งเขาจะมีกลิ่นเพราะผมมีความรู้สึกว่าเวลากลิ่นแล้วมันเหมือนกลิ่นมะลิหรือคล้ายกลิ่นอบควันเทียนแต่ว่าจางๆนะไม่แรงมากขนุนไส้ถั่วที่ผสมมะพร้าวนิดๆป่ะ
2: ใส่มะพร้าวเลยค่ะ
0: ใส่มะพร้าวเลย
2: ไม่ใช่ว่าใส่กะทินะคะใส
1: ่
2: มะพร้าวขูด
0: ใช่พอกินเข้าไปแล้วมันมีเนื้อมะพร้าวกรุบๆด้วยผมว่ามันอร่อยดีคุณผู้ชมมันมีลักษณะของความเป็นแพมันไม่ได้เหมือนเป็นเส้นกระด้างเนาะพอกินเข้าไปมันเป็นแพอยู่ในปากคุณผู้ชมแล้วมันค่อยๆละลายแบบละมุนแล้วไม่หวานมากคุณผู้ชมดูสีก็รู้ว่าที่เนี่ยเขาใช้ไข่เป็ดแบบเข้มข้นขนาดไหนใช้ไข่เป็ดดีนะเห็นเขาบอกว่าที่นี่ต้องเลือกไข่ใช่ไหมครับ
2: ใช้ไข่ไร่ทุ่ง
0: แล้วเรื่องของสีละครับคือไข่ไร่ทุ่งเนี่ยเนื้ออร่อยแล้วแน่นแล้วถ้าสี
2: ถ้าเป็นช่วงไร่ทุ่ง
0: จะดูแบบธรรมชาติมากกว่าพี่สุก็ใจดีให้ผมได้ลองทำขนมทองหยิบมาดูกันครับว่าทองหยิบฝีมือผมจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเขาบอกว่าถ้าหยอดไม่เป็นมันจะไม่กลมตามมันไป
2: นั่นนั่นนั่น
0: โอ้ใช
2: ่
0: พอลงตรงนี้ปุ๊บมันวิ่งไปเลยนะ
1: ต้องตามมันให้ทัน
0: โอ้ต้องหมุนตามนี่ยังมีติ่งอยู่เลยเราต้องหมุนตามมันไปเรื่อยถือว่าสอบผ่านไหมคร
2: ับสอบผ่าน
0: เวลาเราหยอดโล่งๆอ่ะมันเรื่องนึงไงแต่เวลาที่สู่หยอดมันต้องเรียงกันนี่ไงอันนี้แหละยากเนาะทองหยิบครับคุณผู้ชมทำยังไงครับพี่แตะน้ำเชื่อมนิดนึง
1: มันจะได้ไม่ติดมือค่ะใช่แล้วก็อารมณ์
0: คุณผู้ชมผมจับเบาๆแค่ขอบตรงนี้ก็เละแล้วว่าต้องรอยังนานแค่ไหนครับกว่ามันจะใช้ได้
1: ให้มันเย็นสักนิดนึงมันก็จะอยู่ตัวแล้วค่ะแล้วก็แคะไปใส่กล่องได้เลย
0: สุดยอดมากเลยครับวันนี้ขอบคุณพี่สู่มากเลยครับจะขอบคุณยังไงล่ะครับผมเยอะ ขอบคุณครับ บอกได้เลยว่าตลาดบ้านแป้งมีอาหารให้เราเลือกกินทั้งคาวและหวานเลยครับไม่ว่าจะเป็นขนมปังสังขยาโบราณก๋วยจั๊บน้ำข้นสละลอยแก้วขนมหมี่กรอบส้มตำปลาทอดลอดช่องเต้าหู้นมสดมะพร้าวอ่อนถ้ามาเที่ยวสิงห์บุรีก็ต้องมาลองกินกันให้ได้นะครับพี่เพชรครับเมื่อกี้ไปเที่ยวตลาดมาแล้วคราวนี้ขอมาเดินเที่ยวในหมู่บ้านบ้างบรรยากาศดีมากแล้วผมก็เห็นแบบว่าชาวบ้านที่นี่เหมือนเขาจะปลูกเหมือนทำเกษตรเล็กๆใช่ไหมมีชะโอมมีมะตูมแล้วก็อันนี้ผมคุ้นๆมันคือต้นอะไรครับ
2: แสดงว่าช่างสังเกตอันนี้มะกอกกินใบ
0: มะกอกกินใบมันคืออันเดียวกับมะกอกป่าไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ที่เขาทำส้มตำ
2: นั่นแหละค่ะ
0: แต่ว่าที่ผมไปเจอต้นมันสูงมากอย่าง
2: น
0: ี้เลยนะ
2: อันนั้นน่ะเขาปลูกเพื่อกินลูกแต่อันนี้เขาปลูกเพื่อขายยอด
0: เขานิยมปลูกพวกผักกินยอดกันนะครับพี
2: ่ถ้าถามพี่อ่ะพี่เป็นคนชอบกินน้ำพริกก็น่าจะใกล้เคียงกับชาวบ้านทั่วไปก็คือถ้าเขาชอบกินน้ำพริกปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องปลูกผักอะไรก็ได้ที่สามารถเอาไปกินกับน้ำพริกของเขาได้
0: แปลว่าเขาคิดง่ายๆคือเขาปลูกแบบที่คนในชุมชนกินนั่นแหละ
2: ใช่ค่ะ
0: ไม่ต้องปลูกแล้วไม่ต้องไปขายใครไกลขายในชุมชนเราก็ได้
2: ใช่ค่ะ
0: ผมว่าผมเคยกินพี่มันจะอยู่กับเวลาเรากินพวกข้าวแกงอ่ะแกงใต้อะไรอย่าง
2: น
0: ี้ใช่ไหม
2: นั่นแหละเขาจะเอาไปแหนมกับน้ำพริกพวกนี้ค่ะ
0: ไม่ได้ยืนดูข้างหน้าเหมือนไม่เยอะข้างในเยอะนะ
2: เยอะมาก
0: เขาจะเด็ดประมาณไหนพี่
2: ค่ะเวลาเขาตัดเขาจะตัดเกือบถึงโคน
0: อันนี้เราไม่มีกรรไกรเราเลยเด็ดแต่ข้างบนเนา
2: ะ
0: เด็ดถึงตรงที่มันเป็นสีน้ำตาลอ่ะสังเกตง่ายๆแล้วมันจะได้แตกใหม
2: ่ค่ะ
0: คุ้นๆแต่ว่าจำไม่ได้รสชาติเป็นยังไงไม่ได้ชิมนานขอชิมหน่อย
2: แต่พี่ชอบใบขนาดนี
0: ้ใบอ่อนๆมันคล้ายๆมะม่วงเปรี้ยวคุณผู้ชมแต่ถ้าใบใหญ่ๆนะแสดงว่าพี่อ่ะชอบกินแบบฝาดๆหน่อยใหญ่ๆจะฝาดนิดนึงแล้วเปรี้ยวน้อยกว่าคือในพื้นที่ชุมชนเขาอ่ะมันไม่ใช่พื้นที่สวนใหญ่ๆ
2: ใช่ค่ะ
0: ผมก็เลยว่าเขาเลยเลือกปลูกผักที่มันใช้พื้นที่น้อยอย่างผักขายยอด
2: จากที่เขาปลูกกินแล้วพอมันเยอะขึ้นเนี่ยมันสามารถขายมันสร้างรายได้ให้เขาได้ด้วยไงคะ
0: แล้วก็ใช้พื้นที่น้อยนี
2: ่ใช่ค่ะ
0: ที่เราดูตรงนี้ไม่ถึงไร่นะคุณผู้ชมจริงๆแล้วโอ้ที่ดูนี่ตรงนี้ประมาณ50ตารางวาเองมั้งไม่ถึง100ตารางวาด้วย
2: ถ้ามาแถบนี้นะคะใครไม่มีอะไรทานเนี่ยเดินขอได้เลยเผลอๆไม่มีกับข้าวก็เขาทำก็แบ่งกัน
0: อ๋อเหรอ
2: ค่ะใช่ค่ะ
0: นี่คือความเป็นชุมชนเนาะ
2: ถูกต้อง
0: ที่เราแบบว่าเหมือนกับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับนี่คือความน่ารักมากเลยเก็บวัตถุดิบกันเสร็จแล้วก็ถึงเวลากินกันอีกแล้วครับแต่อาหารจานนี้ไม่ใช่ว่าจะหากินง่ายๆนะครับเพราะแม่บอกว่าต้องมากินที่ชุมชนลาวเวียงเท่านั้นครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้า
0: แม่นูใช่ไหมครับผมแม่นูกำลังทำอะไรอยู่ครับ
3: แม่นูกำลังสไลด์แตงไทยอยู่จ้า
0: แล้วคุณแม่เอามาสไลด์เพื่อทำอะไรครับเนี่ย
3: ยำยวนจ้ะ
0: แปลกมากคุณผู้ชมแค่เห็นอันแรกที่มาก็ตกใจแล้วคือมีแตงไทยอ่อนไม่เอาเปลือกเอาเปลือกออกใช่ไหมไม่ได้เหมือนแม่ฝานเอาแต่ข้างในแล้วก็ไม่เอาเม็ดด้วยไม่เอาเม็ดตรงกลางด้วย
3: ใช่จ้ะ
0: แล้วก็จะมีแครอทไม่เอาเปลือกเหมือนกันแล้วแม่ก็ใส่ปลาหมึกใส่กุ้งแห้งนะครับใส่หมู3ชั้นใส่อกไก
4: ่ใส่ไข่ต้มเห็ดหูหนูฟองเต้าหู้กระเทียมดองน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูเกลือน้ำตาลทรายน้ำกะทิถั่วลิสงหลังจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันพร้อม

จานเดียวอ่ะโหมันมีรสแบบเป็น10รสชาติอ่ะอร่อยจริงคุณผู้ชมทุกครั้งที่ตักเข้าปากทุกคําที่ตักอ่ะไม่เคยเหมือนกันเพราะว่าเครื่องมันต่างกันตลอดเวลาที่เรากินเข้าไปแต่จริงๆแล้วที่เด็ดจริงๆที่แม่บอกแตงไทยมันจะกรอบแล้วมันไม่เละแต่แตงกวาเวลาเรายำพวกนี้มันจะเละแล้วมันจะแฉะที่สำคัญคือมันหอมแตงไทยสุกกินกับกะทิก็หอมแตงไทยดิบยำกับน้ำกะทิแบบนี้ก็หอมครับผู้ชมหอมมากๆอร่อยมากๆและก็มาถึงอาหารของฟู้ดเวิร์คกันบ้างนะครับวันนี้นะครับผมเจอใบมะกอกที่มีรสชาติเปรี้ยวนะครับกับได้คอหมูย่างสูตรเด็ดมาจากตลาดบ้านแป้งครับคุณผู้ชมผมก็เลยได้ไอเดียว่าลองเอาแกงส้มที่มีรสเปรี้ยวเป็นเอกลักษณ์แต่ว่ามาเติมกะทิลงไปลองดูนะครับว่าเป็นแกงส้มกะทิใบมะกอกจะออกมารสชาติเป็นยังไงครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองไปด้วยกันเลยใส่กะทิลงไปเล็กน้อยครับผมจะผัดพริกแกงส้มกับกะทินะครับให้ตัวพริกแกงนั้นหอมสักนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ต้องถึงให้กะทิแตกมันนะครับเราจะกินรสชาติเปรี้ยวๆนะครับไม่อยากให้ออกมันมากผัดแบบนี้นะครับให้พริกแกงสุกสักนิดนึงคุณผู้ชมหอมๆน่ารับประทานครับแล้วก็ค่อยๆเติมหัวกะทินะครับแต่ว่าเติมทีละน้อยๆนะครับค่อยๆผัดไปเรื่อยๆให้หอมแต่พยายามคนตลอดนะครับจะได้ไม่แตกมันเยอะโอเคพอรู้สึกว่ามันหอมได้ที่ดีแล้วนะครับพริกแกงสุกดีแล้วก็ใส่กะทิที่เหลือทั้งหมดลงไปได้เลยครับพอเริ่มเดือดได้ที่แล้วนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่ตัวหมูย่างลงไปครับแล้วก็ใส่ใบมะกอกป่าลงไปครับคนให้เข้ากันเดี๋ยวชิมรสชาตินิดนึงนะครับคุณผู้ชมจานนี้ต้องชิมนะครับเพราะว่าเราจะกะความเปรี้ยวของใบมะกอกไม่ได้ครับคุณผู้ชมก่อนที่จะปรุงนะครับพอชิมดูแล้วนะครับถ้าเกิดออกเปรี้ยวแล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำมะขามเปียกแต่ถ้ายังไม่เปรี้ยวนะครับอาจจะเติมน้ำมะขามเปียกนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็ปรุงรสนะครับน้ำปลาเล็กน้อยนะครับน้ำตาลมะพร้าวนะครับจะเข้ากับรสชาติของแกงกะทิได้ดีครับผมแม่ปิ่นโตที่เราซื้อมาจากตลาดวันนี้

0: ึงเวลาชิมแล้ว
1: อันนี้ปลาร้าสับ
0: ขอชิมเลยแล้วกันนะครับ
1: ได้ค่ะเขาผัดด้วยนะคะ
0: อ๋อเป็นปลาร้าสับแบบสุก
1: ใช่ค่ะ
0: หอมเครื่องเทศมาก
2: อร่อยครับ
1: เป็นไงคะ
0: คือจะบอกว่าปลาร้าสับที่เนี่ย มันอร่อยด้วยเครื่องสมุนไพรต่อมาให้พี่เพชร1ปิ่นโตของผม1ปิ่นโตให้แอบดูก่อนเลยเป
1: ิ
0: ดเลยครับผมพี่ข้างบนเราจะเป็นแกงและข้างล่างเป็นข้าวสวยพี่ใช่คอหมูย่างที่ตลาดมาแล้วลองเอามาแกงกับใบมะกอกเพราะผมชิมใบมะกอกตอนที่ไปเก็บกันนะครับผมรู้สึกว่ามันมีรสเปรี้ยวผมเลยลองทำเป็นแกงส้มใส่กะทิพี่
3: มีความเป็นแกงส้มแต่มันมีความกลมกล่อมของกะทิ
0: มันหอมมากเพราะพริกแกงส้มมันมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์แต่วันมันมาเจอความมันจากกะทิเราปรุงรสออกหวานหวานมันมันแล้วมาเจอเปรี้ยวอ่อนๆจากใบมะกอกนะแต่ที่อร่อยอย่างนึงคือเพราะหมูย่างขาดไม่ได้จริงต้องมีหมูย่างเพราะว่ากลิ่นควันไฟมันลงไปอยู่ในแกงด้วยแล้วมันอร่อยครับ
3: พี่ต้องจำไว้หน่อยหมูย่างเครื่องแกงส้มกะทิและที่สำคัญขาดไม่ได้คือยอดมะกอก
0: มาต่อด้วยของหวานอันนี้เป็นกายศาสตร์นะครับกายศาสตร์เนี่ยเป็นของดีของชุมชนที่นี่เหมือนกันเป็นของวิสาหกิจชุมชนถ้าใครมาเที่ยวตลาดบ้านแป้งในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เขาจะกวนให้ดูเลยแล้วก็ตักขายกันใหม่ๆเลยคุณผู้ชมคือความพิเศษของขนมกายศาสตร์มันก็จะมีสูตรที่แตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่แต่ความพิเศษจริงของตลาดบ้านแป้งนะคือว่าเขาจะกวนให้คุณใหม่ๆกายศาสตร์ใหม่ๆมันจะกรอบมันจะไม่เหนียวมันจะไม่ติดฟันเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าอยากกินกายศาสตร์ใหม่ๆก็ลองมาโดยเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคุณจะได้มาดูเขากวนแล้วก็ชิมกันเลยอันนี้สุดยอดจริงๆอร่อยมากๆอันนี้เป็นไฮไลท์มากเขาเรียกอะไรนะบัวลอยเลยนะพี
1: ่บัวลอยยวน
0: อันนี้อร่อยครับน้ำกะทิเข้มข้นหอมงา
1: อันนี้เป็นที่ติดอกติดใจของคนที่ได้มาชิม
0: ผมว่าใครมาชิมต้องติดใจเพราะอะไรคุณผู้ชมเวลาเรากินบัวลอยนะคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมกินบัวลอยเยอะจะรู้สึกว่ามันหวานไปแต่พอมันเป็นไส้อันนี้คือเข้าปากถั่วมันเนียนแล้วมันละลายไปเลยแต่มันไม่ได้ละลายแบบหายไปเลยมันกลับมีรสเผ็ดร้อนจากพริกไทยส่งท้ายมา
1: ไส้มันก็จะคล้ายๆกับไส้ของขนมเทียนนะคะ
0: มันตัดรสชาติหวานของบัวลอยได้ดีมากแล้วแป้งด้านนอกมันหนึบเนี่ยมันเลยทำให้อันนี้เป็นบัวลอยที่คุณกินแล้วคุณไม่เลี่ยนคุณไม่เบื่อทำไมถึงเรียกบัวลอยยวนเพราะว่าเราเป็นลาวเวียเราไม่ได้เป็นยวนถ้ายวนต้องเป็นมอญถูกไหมครับ
1: บางคนเนี่ยเขาให้ข้อสันนิษฐานนี้เขาบอกว่าลาวกับเวียดนามจะใกล้กันและเหมือนเป็นเมืองพี่เมืองน้องด้วยอาจจะเป็นวัฒนธรรมเดิมที่ทางเวียดนามเนี่ยเขาก็มีทำ
0: มันไม่มีบันทึกในประวัติศาสตร์ผู้ชมก็เลยตอบเป็นเรื่องราวแต่ว่าจากที่คาดก็คือว่าคิดว่าน่าจะเป็นความใกล้เคียงของภูมิประเทศของภูมิประเทศนะครับที่ติดกันก็เลยอาจจะมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอาหารกันผมจะบอกว่าวันนี้ผมชอบมากเลยนะผมมีความรู้สึกว่าตลาดบ้านแป้งอ่ะมันเป็นตลาดโบราณจริงๆเป็นตลาดชุมชนจริงๆที่ชาวบ้านเนี่ยออกมาขายของกันเอาสิ่งที่ตัวเองมีเอาภูมิปัญญาที่ตัวเองมีออกมานำเสนอมันมีเสน่ห์มากครับพี่แล้วเราก็ได้มารู้จักกับอาหารของชาวลาวเวียงซึ่งพอกินแล้วมีเอกลักษณ์มีทั้งความคล้ายของอาหารประเทศลาวที่ผมเคยเจออย่างเอาะหลามจะเป็นแกงหรือเป็นขนมต่างๆที่คล้ายทางเวียดนามมันเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมหรืออย่างเช่นที่ยำที่มีฟองเต้าหู้ที่มีความเป็นอาหารจีนเข้ามาผสมถ้ามาเที่ยวที่นี่มันคือชุมชนที่มี3วัฒนธรรมไทยลาวแล้วก็จีนนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารไม่ต้องพูดถึงอร่อยแน่นอนครับพี่เพชรวันนี้ขอบคุณพี่เพชรมากนะครับที่พาผมโอ้โหเที่ยวทั้งวันเลยวันนี้แต่ต้องบอกว่ามันเป็นการเที่ยวที่แบบมีเสน่ห์มากจริงเรารู้สึกว่าเราได้สัมผัสถึงชุมชนแบบแท้ๆสัมผัสวิถีชีวิตของเขาจริงๆแล้วก็อาหารวันนี้คุณผู้ชมดูสิโอ้โหสุดยอดเลยครับไม่รู้พุงผมกับพุงลูกสาวผมตอนนี้ใครจะใหญ่กว่ากันนะครับคุณผู้ชมวันนี้อิ่มจริงๆครับเอาละครับขอลาไปก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากนะครับพี่เล็กขอบคุณครับแล้วลาคุณผู้ชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับสวัสดีนะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ไข่ดาวนะใครจะใหญ่กว่ากันเนี่ยผมไข่ดาวไข่ดาวนี่อันนี้

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: The Greenery ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันนึงคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองได้ยังไงบ้างครับเรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่กำลังมีคนมาใช้งานพอดีจริงแล้วถังขยะแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่า Big Belly Solar Trash Can อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังเป็น3ประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะ Cans and Bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะ Paper กระดาษนะครับแล้วก็ Trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงๆเป็นตารางนี้อันนี้คือ Solar Cell นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับถังขยะมี Solar Cell เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับ1เลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของการที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บขยะได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็น1ไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีถังขยะตามท้องถนนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวๆแล้วก็วางอยู่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำหน้าที่ในการรับขยะจากคนเดินเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าฉันเป็นขยะในย่านฟิฟท์อเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นเนอะย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้งคู่กับถังขยะทั่วไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นเป็นฝาสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับเรามาดูถังขยะในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กกันบ้างนะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะครับถังสีดำ2ถังนั้นก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ 2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ย ก็สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านนะครับแต่ว่าเราสามารถบริจาคเอาเงินที่เราเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อของเราเนี่ยติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมและก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีมากถึงวันละ 12,000 ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดแบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 36% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
0: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับเครื่องมันจะไปสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดูดเข้าไปผมบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยนี่ไปแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับปึ๊บอู
2: ้เข้าไปเลยครับ
0: เฮ้ยอ๋อตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำเป็นยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นชุดต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นเงิน10 เซ็น10 เซ็นนะครับโอ้ยอาย

0: 400กว่าครั้งด้วยกันนะครับคิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120ล้านต้นนะครับที่ถูกตัดเพื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับที่จะทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนมากที่เหลือใช้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับปุ๊บนี่ด้านหลังนี้ก็คือเป็นตู้ในการบริจาคเสื้อผ้านะครับของชาวนิวยอร์กนะครับจริงๆแล้วเขามีมากมายหลายชนิดเลยนะครับหลายตู้หลายสีหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้1ต้นเมื่อถังเนี้ยนะครับซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วเลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีการนำไปบริจาคต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับโดยมีนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี
1: ่ Why you put here
2: anybody and other people can you
1: yeah it's better than throw it away
2: yeah
1: Okay, so let's do it. Go ahead.
2: Okay, thank you.
1: Bye-bye. Bye-bye. Thank you so much.
2: Thank you.
0: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างอีกที่นึงไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็มีอย่างชัดเจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการนำเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมืองซีโร่เวสต์ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็อีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
3: Stop and Swap อย่าทิ้งหนู
0: คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

เมสวัสดีครับก้องชนะจากกรีนไดอารี่นะครับเรายังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับใช่ครับไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับแต่ว่าออกมาย่านชานเมืองหน่อยที่มาที่นี่เนี่ยมีอีเวนต์นึงที่น่าสนใจมากเหมาะกับรายการเรามากเลยนะครับก็คือเป็นการที่ให้คนนำของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้การรียูสใครที่มีของที่ไม่ใช้แล้วในบ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Top and Swap นะครับจัดขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายที่กันไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับแต่วันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Stop and Swap วันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ

ครับตอนนี้มาดูของที่คนนำมาแลกเปลี่ยนนะครับนี่ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือและนิตยสารนะครับหนังสือนี่มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะ

0: ันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบ็ดตะเล็ดอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเรานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสือโยคะอันนี้มันมากครับผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับหรือแม้นะครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มาทีวีไม่มีเอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้มั้ยเนี่ยนี่มีหมดนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้ไปติดผนังห้องมั้ยครับผมเก็บกลับไปให้เล่นตุ๊กตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิ้ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีโดนชุดชั้นในสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดยอดฮิตประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับที่คนนำมาสวอปนะครับเยอะเหมือนกันก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ Stop and swap Stop and swap อย่าทิ้งหนูเรียกได้ว่ามีอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอามารวมไว้ที่นี่ได้หมดเลยนะฮะมันมากTell us what the Stop and Swap is.
1: Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come and bring in portable reusable items that they no longer need and take things home for free and you don't have to bring anything to take anything. So it's basically a pop-up swap. It's free for everyone.
0: How often is this event?
1: Well, we have several events that go on every month. We reached about 56 community districts in the last fiscal year and we have a goal to reach all 59 community districts basically every year. That's our goal.
0: มารออยู่ที่ทางเข้าแล้วนะครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยเข้ามาแล้วนะครับคนเข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับจะเห็นว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการลงทะเบียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมาแอสไซน์อินที่โต๊ะนี้ได้ส่วนอีกโต๊ะนึงเป็นโต๊ะของผู้ที่เอามาให้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตาช่างของทุกอย่างต้องผ่านการช่างแล้วก็ถูกคัดแยกประเภทนะครับแล้วก็จะถูกวอลันเทียร์เนี่ยนำออกไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับตามประเภทของนะครับ
1: right here
0: What do you do when people bring the stuff here?
1: So my job is I help answer questions and I also put everything, or I process the donations so they have to be weighed.
0: Yeah.
1: And so how we measure the success of our programs is we weigh everything in the beginning, and then at the end when everyone leaves of any leftovers we weigh them again. So we see how much went out to the community, and that's how we that's our research too. So that's how we quantify how successful our program is.
0: ตอนนี้หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยนี่คึกคักมากเลยครับอันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้วนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: So what did you get today? Can you show us?
1: Some glasses. I have four.
0: Wow. Why glasses?
2: I love it. I think it's a great idea. Uh-huh. Oh, and it's fun. It's just, you don't need to really bring anything, but
0: yeah.
2: It's helpful.
0: Yeah.
2: Because, you know, we all have things that we don't need and other people can use them. Mm-hmm. So it's a great thing. It's mm-hmm. fun.
0: Okay, what did you bring today?
3: Oh, a lot.
0: Oh, can I see it?
3: Pots, globes, fluffy pots.
0: Wow. You have two of them.
3: You have to go far. Dripping.
0: You see the lamp?
4: A little glass.
3: Yeah, you put a candle.
0: So how do you think about this event?
4: Well, we don't know yet. We're going to go inside. We think it's a great idea.
0: Uh-huh.
4: But we're going to go inside and see how it is.
5: Especially now with all the things you hear about the recycling, China doesn't want to take it and they don't know where to put the landfills.
4: It's better than
5: It's a great idea.
0: How do you think this event, Stop SWEP, can help the city in terms of environment?
6: I think that this event, Stop and Swap, can help the city mm-hmm. By providing a means for them to like give back to their community in a way mm-hmm. that's not as easy with other programs, because you can't see where your donation is going, you know, with some other drop-offs, you know, mm-hmm. you're like, where is it going? But with Stop and Swap, I've heard from several people, like they saw their item taken right away when they donated it. So they know, oh, it went to like a member of my community. Mm-hmm. And it's also helpful if like you want to reuse more and mm-hmm. reuse is, you know, such a great way to help the environment. Mm-hmm. And it's just a great way to help the New York City environment by, you know, reducing waste.
0: Yeah.
6: Yeah.
0: And stop that, like production, right?
6: Yeah, mm-hmm. definitely. Production mm-hmm. waste, transportation waste, mm-hmm. all of that manufacturing costs. Mm-hmm. So it's just basically let's reuse items.
7: เมืองไทยบ้านเราก็มีโครงการสำหรับส่งต่อสิ่งของเครื่องใช้อยู่หลายโครงการเหมือนกันนะครับวันนี้เราเลยคัดมา5โครงการสำหรับรับบริจาคสิ่งของกันครับ 1. มูลนิธิกระจกเงาจริงๆเขารับบริจาคหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ 4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ 5. โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
0: โอ้โหรายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่แหละครับ Soft and Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะฮะและตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ล่องเรืออยู่กลางแม่น้ำน่านนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านนี่แหละชาวบ้านที่ทำอาชีพประมงนะครับเขาก็จะหากินกับแม่น้ำนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมออกเรือมากับนี่เลยพี่สวยอย่างวันนี้เนี่ยจะเป็นวิธีไหนครับที่เราจะออกไปหาปลากัน
1: วันนี้เราจะไปหาปลากันเราจะใช้วิธีการยกรอบลูกใหญ่รอบมันมี2ชนิดมันมีรอบลอยกับรอบจมชนิดที่ผมดักอยู่นี้มันเป็นรอบลอยมันเป็นรอบลูกใหญ่ที่เราต้องการปลาลอยๆคือปลาสังขวาปลาตะเพียนปลาน้ำเงินปลาแดงปลาขาว
0: ครับ
1: แล้วก็ปลาเบี้ยวถ้าจมมันก็จะเป็นพวกปลากดคังปลากาปลาตะกูกปลาตะมิด
0: ที่คือเขาจะอยู่แบบตาม
1: ปลาลิ้นหมาที่มันจะอยู่ตามผิวดิน
0: อ๋อผิวดินแล้วบริเวณที่เราจะไปวางนี่มันคือตรงไหนอะไรยังไงบ้างครับ
1: ก็ตั้งแต่ริมแม่น้ำน่านสองฝากฝั่งไปเรื่อยแล้วเราจะเหมาะใจตรงไหนเราก็ไป
0: อ๋อคือจะวางเนี่ยพื้นที่ทำเลนี่คือริมๆเลยใช่ไหมครับนี่นะฮะจุดแรกนะครับเรามากู้แล้วนะครับโอ้โหเบลเลอร์เลยนะฮะคุณผู้ชมนี่พี่สวยบอกว่าระหว่างนี้ถึงว่าบอกให้ผู้เนี่ยถ่วงเรือไว้ให้มันตรงที่สุดนะฮะเพราะว่ามันใหญ่อย่างนี้นี่เองนะครับโอ้โหหูมีชื่อเรียกไหมเนี่ยรอบนี้มันใหญ่
1: มันรอบมันไม่มีชื่อเรียกถ้าเราจะเรียกก็เรียกรอบยักษ์ก็ได้เพราะว่ามันใหญ่สุดแล้ว
0: รอบยักษ์โอ้นี่ไงโอ้ปลาเข้าเต็มไปหมดเลยครับโอ้โหแล้วปกติพี่สวยก็มาคนเดียวอย่างนี้เหรอ
1: มาคนเดียวครับเพราะว่าอยู่คนเดียว
0: นี่รอบเบลเลอร์เลยนะนี่พุ่งเข้าไปข้างในนี่เข้าไปได้อีกหลายคนเลยนะในรอบนี้นะฮะคือเกือบเท่าเรือเราเลยเนี่ยลำนี้ยาวมากเลยนะประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
1: 2.50 เมตรครับผม
0: ประมาณ2.50 เมตรได้นะครับตรงนี้ในปากอวนมี2ชั้นเลยนะโครงก็คือจะมีท่อเนี่ยเป็นท่อ PVC ผสมกับตัวไม้ไผ่นะครับเป็นรอบทรงแบบทรงกระบอกแบบนี้แล้วนี่นะครับมีปลาติดขึ้นมาก็พอสมควรเลยนะฮะสวายก็มานะครับตัวเบลเลอร์เลยนะฮะ
1: นี่ปลาสังขวาดครับ
0: ปลาสังขวาดโอ้อย่างนี้พี่สวยวางไว้กี่ลูกเนี่ย
1: ผมวางไว้20ลูก
0: 20ลูกนี่นะครับตอนนี้นะฮะพี่สวยก็เก็บปลาออกมาหมดแล้วจากรอบนะฮะทีนี้เราก็จะ
1: วางไว้ยังเก่าคือเราก็จะหย่อนลงไว้ยังเก่า
0: หย่อนคืนไป
1: ครับผม
0: โดยที่ไม่ต้องมีหยงมีเหยื่ออะไรเลยหรอ
1: ไม่มี
0: อันนี้มันตายอ
1: ันนี้คือปลามันตายติดอยู
0: ่ก็เอาไว้ได้
1: เราก็ปล่อยไว้ล่อมันอีกทีเพราะว่าปลาสังขวาดมันจะชอบเหยื่อเน่าพวกปลาเทพูปลาสวายเงี้ย
0: ฮะ
1: เราก็ปล่อยมันไว้เป็นเหยื่ออีกทีนึง
0: แล้วทำไมเขาถึงอยู่ดีเขาก็เข้ามาล่ะมันไม่มีเหยื่อ
1: ก็มันแบบก็มันเหมือนอีกอย่างนึงมันก็เหมือนที่อยู่อาศัยด้วยไงเข
0: า
1: ก็จะหลบปลาใหญ่อีกทีเขาก็เข้ามา
0: ครับนี่นะครับพอเอาปลาออกหมดแล้วนะครับเราก็จะหย่อนรอบนี้ลงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็
1: อีก2วัน
0: อีก2วันเราก็จะมากู้แบบนี
1: ้ครับ
0: ตรงนี้นะครับพายมาอีกนิดเดียวนะครับก็จะเจออีกจุดนึงที่วางรอบไว้นะฮะอุ้ยมาอีกแล้วโอ้
1: ยปลาใหญ่
0: เฮ้ยโห
1: ข้าง
0: ปลาค้างเหรอ
1: ครับผม
0: มา
1: ค่อยๆใจเย็นนะครับ
0: ครับนี่ปลาแม่น้ำน่านนะ
1: ครับผม
0: เบลเลอร์เลยนะเมื่อกี้พูดว่าตกใจแล้วนะพี่สวยตกใจกว่าอีกใช่ไหมโอ้ปลาใหญ
1: ่โอ้ยปลาขาใหญ่ปลาขาใหญ
0: ่ทำไมมันติดไม่ค่อยติดมาเยอะอย่างนี้หรอครับหรือไง
1: มันถ้ามันจะติดดีตั้งแต่ต้นเดือนกันยาจนมาตอนนี้แล้วเดี๋ยวพออีกสักประมาณครึ่งเดือนเนี่ยน้ำมันจะใสแล้วมันจะไม่ค่อยติดแล้วแล้วมันจะไปติดอีกทีหน้าน้ำลดปลาสังขวาดเนี่ยมันจะติดช่วงตั้งแต่ต้นเดือนกันยาถึงปลายเดือน
0: ครับ
1: ถ้าช่วงต่อไปนี้มันก็จะไม่มีแล้วปีนึงมันจะมีแค่ครั้งเดียว
0: ก็ช่วงนี้แหละโอ้ยอย่างนี้แล้วพี่บิ๊กของเรานี่อะไรเนี่ย
1: ปากกาครับปากกา
0: ปากกาเหรอเขียนได้เหรอเขียนได้เหรอ
1: ปลากาปลากาน
0: ี่ถ้าไม่ติดรอบนี่ถีบนะ
1: ใจดีครับผมใจดี
0: ไม่นะปลากาตัวใหญ่มากอันนี้ประมาณกี่โลได้เนี่ยปลากาเรา
1: ปลากาตัวนี้ประมาณ3 โล 3.5 โลน่าจะได
0: ้นี่นี่ปลากดคังก็มานะครับโอ้โหรอบแบบนี้เนี่ยเราจะได้ปลาที่หลากหลายโดยที่เราแบบไม่อาจรู้ได้เลยเนาะว
1: ่
0: า มันจะมีอะไรขึ้นมาบ้างมันก็ต้องได้ลุ้นแบบนี้แหละพี่สวยถึงแบบดีใจมากเลยเวลาที่ได้แบบปลาใหญ่
2: ปลาที่ได้จากรอบมีด้วยกันหลากหลายเลยครับเพราะรอบที่เราวางไปนี้นอกจากจะเป็นรอบขนาดใหญ่ตำแหน่งที่วางรอบก็คือริมฝั่งแม่น้ำน่านซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินของปลาต่างๆครับการวางรอบชาวบ้านจะนำรอบมาผูกทีละลูกสังเกตว่าจะใช้เชือกผูกกับต้นไม้เพื่อให้รอบนั้นไม่หลุดลอยออกไปกลางแม่น้ำและมีลูกหินถ่วงและทุ่นผูกไว้เพื่อให้รอบลอยอยู่กลางน้ำและจะเลือกวางจุดที่มีน้ำไหลเพราะหากบริเวณไหนที่น้ำไม่ไหลผ่านหรือที่เรียกกันว่าน้ำอับปลาก็จะไม่เข้ามาติดครับ
1: ปลากดคาง3ตัว
0: 3ตัวเลย
1: โอ้ยปลากระเหใหญ่ปลากระเหตัวนี้ถือว่าใหญ
0: ่ใหญ่นะ
1: ครับผม
0: รอบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ
1: ครับ
0: ได้ปลาเยอะนะครับส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นปลากดคางนะฮะ
1: ปลากดคางครับตัวนี้ปลาเทโพครับ
2: ตอนนี้เราให้พี่สวยพักเหนื่อยสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายกรอบกันต่อจะได้ปลาตัวใหญ่ๆอีกหรือไม่อดใจรอสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์กับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ติดริมแม่น้ำน่านครับพลุตามพี่สวยนะครับมาดูการกู้รอบยักษ์หนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาปลาของชาวบ้านที่นี่ช่วงที่แล้วนะครับปลาที่ได้จากการยกรอบทั้งหลากหลายแล้วก็มีตัวใหญ่ๆด้วยครับเดี๋ยวมาดูฝีมือการยกรอบของพลุกันบ้างดีกว่านะฮะว่าจะได้ปลาตัวใหญ่ๆสู้พี่สวยได้หรือเปล่าครับ
1: ด้วยดึงด้วยหมุนดึงดึงเดี๋ยวปลาสวนออกเพราะว่า
0: ปลาสวนออกนะครับ
1: ต้องยกให้ปากพ้นน้ำ
0: โอ้โหสวยอันนี้มันเยอะมากเลย
1: ปลาเยอะมากค่อยๆดึงรอบขึ้นก่อนขึ้นอีกหน่อยเอาขึ้นอีกหน่อยค่อยๆดันเข้ามา
0: อันนี้พุ่งเหมือนมันจะติดแล้วครับ
1: ให้ผมไปช่วยไหม
0: ให้เถอะครับให้เถอะครับเราก็ต้องค่อยๆเลื่อนมานะครับ
1: เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็พุ่งดึงดึงดึงปลาเข้ามา
0: ดึงปลาเข้ามาโอ้โหหนักมากโอ้โหอันนี้ปลาสวายเหรอ
1: ครับผม
0: สวายเยอะมากนะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้โหอันนี้เหนื่อยมากเพราะมันหนักอ่ะมันไม่ได้หนักที่รอบนะรอบเท่าเดิมแต่ว่าปลามันเยอะ
1: ครับ
0: มัดเข้าไปโอ้ปลาสวายนะครับอันนี้ยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ที่สุดนะนี่ครับปลาสวายตัวใหญ่มากนี่โล7โล8นะครับรอบนี้โหดมากนะครับใหญ่เบิ้มเลยตะเพียน
1: ปลาดอกนิ้ว
0: ปลาดอกนิ้วตะเทียม
1: โอ้ยลูกนี้ติดกว่าลูกเมื่อกี้อีก
0: ลูกนี้นะครับต้องบอกเลยว่า

0: อลังการมากนะครับเยอะมากๆเลยนะฮะอันนี้ให้ผู้ช่วยอะไรได้บ้าง
1: ผู้ช่วยผมช่วยผมลากหน่อยลากหน่อยช่วยลาก
0: ไหวแล้วครับนี่ครับเยอะมากนะครับหัวนี้ต้องหวายเพียบเลย
2: ใหญ่มากนะครับ2โล
3: 2โลครึ่งตัวนี้ก็ใกล้ๆ2โล
4: วันนี้พลุและพี่สวยยกรอบกันไปหลายลูกเลยล่ะครับโดยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงน้ำหลากน้ำเยอะปลาที่ได้ก็จะยิ่งเยอะและหลากหลายเหมือนกันครับและด้วยความที่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นชื่อเรื่องปลาน้ำจืดปลาที่ได้มาส่วนใหญ่นะครับก็มีทั้งนำไปขายที่ตลาดและขายให้พ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อครับปลาที่เราได้มานะครับมีทั้งปลาสวายปลากาปลากดคางและอีกหลากหลายรวมไปถึงปลาสังกวาดหรือปลาสังขวาดซึ่งเป็นปลาที่พบได้ทั่วไปตามแม่น้ำน่านมีราคาสูงเป็นที่ต้องการของตลาดหน้าตาก็คล้ายกับปลาสวายเลยล่ะครับ
1: นี่นะครับคือหน้าตาคล้ายกันเลยแต่ว่าไซส์นี่คือจะต่างกัน
3: มันจะต่างครับ
1: แล้วสังขวาดมีตัวใหญ่แบบสวายไหม
3: ถ้าปลาสังขวาดใหญ่สุดก็จะประมาณเคยได้ประมาณ6ขีด7ขีดถือว่าใหญ่สุดแล้ว
1: นี่ครับถ้าเป็นสวายเนี่ยเขาก็จะออกหัวป้านๆหน่อยและแน่นอนสวายนี่เขาจะโตได้เป็น10โลเลยก็มี
3: 20กว่าก็มี
1: 20โลก็ได้แต่สังขวาดเต็มที่ไม่เกินโลส่วนอันนี้นะครับเป็นปลากานะครับหน้าตาก็จะคล้ายปลายี่สกเนาะเป็นตระกูลเดียวกันเนาะ
3: ครับ
1: นี่นะครับตอนขึ้นมานี่เขาจะออกสีดำขับเลยนะ
3: ดำนวล
1: ดำนวลเลยนี่แหละครับปลากานะฮะตัวใหญ่มาก
4: ตอนนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านกันจะมีอะไรบ้างนั้นรอสักครู่เดียวครับปลาที่เราได้มาวันนี้มีด้วยกันหลากหลายนะครับแต่ว่าเราจะเลือกปลากาปลากดคางและปลาสังกะว่านมาทำอาหารปลากานะครับจะขอดเกล็ดและลอกเอาแต่เนื้อส่วนปลาที่ไม่มีเกล็ดอย่างปลากดคางและปลาสังกะว่านเราจะลดเมือกและความคาวด้วยการล้างด้วยเกลือและสารส้มครับ
1: เมนูจากปลาของเราวันนี้นะครับมีหลากหลายมากเลยนะครับได้แม่เสมาทำให้เราทานแม่เสสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: วันนี้นะครับเราทำกัน3เมนู3ปลาเลยแต่เรามาเริ่มด้วยปลากานะฮะไม่เคยเห็นเนื้อมาก่อนนี่นึกว่าปลาแซลมอนจะเป็นออกสีเหลืองๆแบบนี้เนาะเหลืองส้มๆแม่บอกว่าเนื้อจะคล้ายปลากายเหรอ
5: เหมือนเขาจะเป็นเหนียวนุ่มๆ
1: เหนียวนุ
5: ่มอร่อย
1: อ๋อซึ่งวันนี้นะครับเมนูจากปลากาของเราเนี่ยจะเป็นการลาบ
5: ลาบปลากา
1: สูตรนครสวรรค์นะก่อนอื่นเลย
5: ก็มาสับปลาก่อนเลยให้ละเอียด
1: สับปลาให้ละเอียดใช่ไหมแล้วเดี๋ยวที่เหลือแม่จัดการแล้วเครื่องลาบนะโอเคจ้า
4: เครื่องลาบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ผักชีต้นหอมผักชีใบเลื่อยพริกขี้หนูเราจะซอยเตรียมไว้ครับส่วนหอมแดงกระเทียมและพริกแห้งจะนำมาคั่วให้หอมก่อนที่จะนำไปตำให้ละเอียดครับ
5: เสร็จแล้วนี่เราก็เอามาโขกใส่โคกโขก
1: ทอดมากเลยนะแม่ไม่ค่อยทอด
5: มันเป็นปลามีก้างครับ
1: ก้
5: างมันจะเยอะครับถ้าทำอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยมีก้าง
1: ก็คือสับไปเลยให้ละเอียดไปเลย
5: ให้ละเอียดไปเลย
1: ไม่เหนียวเหมือนไม่เหนียวเหมือนตอนที่เราสับปลากายเนาะมัน
5: ปลากายเขาจะเหนียวกว่า
1: ตอนนี้นะครับเครื่องทั้งหมดของการทำลาบพร้อมแล้ว
5: แล้วก็จะตัดเกลือลงไปหน่อยนึง
1: ครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการนวดแล้วใช่ไหม
5: ใช่เราจะนวดปลาเราก็จะขยำส้มน้ำมะขามเปียกเทลงไป
1: ทำไมเราถึงนวดกับน้ำมะขามเปียกแบบนี้อ่ะ
5: ปลามันจะได้แบบสุกความเปรี้ยวแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำส้มมะขามไปตั้งไฟ
1: นวดไปจนมันเป็นยังไงนะ
5: ให้มันเหนียวให้มันแห้ง
4: เนื้อปลาที่นวดจนเข้ากันกับน้ำมะขามเปียกเราจะบีบคั้นและกรองเพื่อนำส่วนของน้ำที่ได้มาเคี่ยวให้สุกครับระหว่างนี้นะครับแม่เกษมก็จะนำพริกลาบที่ตำจนละเอียดมาคลุกเคล้าให้เข้ากับเนื้อปลาครับ
1: ไฟไม่ต้องแรงมาก
5: ไฟอ่อนๆไม่ต้องแรงมาก
1: ไฟอ่อนๆแล้วพวกก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเน
5: า
1: ะ
5: เคี่ยวให้มันแบบให้เหมือนว่าให้มันนวดไปอีกหน่อยให้มันสุกๆไปอีกหน่อยนึงมันจะได้หอมๆแล้วพอเราเอามาใส่นี่มันจะได้นุ่มไม่แห้งไม่ด้านจนเกินไป
1: อ ี่นะครับตอนนี้คืองวดมากเลยคือแบบ
5: หอมเลย
1: หอมมากนะฮะแค่นี้พอไหมจ๊ะ
5: พอครับพอ
1: ได้แล้ว
5: ยกเลยนะยกเลยก็เทลงมาเลยในที่เราเตรียมเข้าไว้
1: ตะไคร้
5: โอเคชอบเผ็ดมากก็ใส่มากจะให้เพิ่มความหอมแล้วก็ใส่เป็นพริกป่น
1: ได้
5: คั่วแล้ว
1: หอมมาก
5: ขอน้ำปลาหน่อยมะนาว
1: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูลาบปลากานะฮะน่ากินมาก

0: อีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านนะครับก็คือต้มยำปลาคังครับเครื่องก็คล้ายๆกับต้มยำทั่วไปมีเครื่องสมุนไพรที่เพิ่มความหอมดับกลิ่นคาวปลายางคาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงและกระเทียมครับ
1: ปรากฏครั้งนี้โอ้โหตัวเบ้อเร่อเลยนะแน่นมากเลยปกติแล้วนอกจากต้มยำแล้วเราทำอะไรกินกันอีกอะ
2: เป็นแกงปลา
1: ครับ
2: จะเป็นแกงปลาซูชิแบบทอดแล้วไปซูชิจ้ะเพราะเขาเป็นปลาเนื้อเยอะ
1: อร่อย
2: แม่อร่อยค่ะนะ
0: ตอนนี้น้ำเริ่มเดือดปุดๆแล้วล่ะครับเราจะนำเครื่องสมุนไพรที่เตรียมไว้ใส่ลงไปก่อนตามด้วยมะขามเปียกเกลือและรอให้น้ำเดือดอีกครั้งครับ
1: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดแล้ว
2: ครับ
1: นี่
2: ถ้าน้ำเดือดเราก็ใส่ปลาได้เลยครับ
1: ใส่ปลาได้เลยนะฮะ
2: ใส่ลงไปเลย
1: ระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่ก็จะหั่นผักชีใบล่งใบเลื่อยอะไรเตรียมไว้เนาะจะมีพริกนะครับพริกแกวสด
2: พริกแกวสด
1: นี่เราจะ
2: โข
1: ก
2: เพื่อให้ได้รสชาติเผ็ด
1: ครับผม
2: แต่ถ้าจะให้หอมเราก็ใส่พริกแกวแห้งคั่ว
1: ลงไปด้วย
2: ลงไปด้วยแล้วก็จะเป็นความหอม
0: พริกแกวสดกับพริกแกวแห้งที่แม่พูดถึงนี้นะครับก็คือพริกสดกับพริกแห้งนี่แหละครับเราจะนำพริกสดมาโขลกให้พอแหลกเพื่อเพิ่มรสเผ็ดจัดจ้านให้กับต้มยำปลาคัง
2: ตำแหลกพอประมาณ
1: พอหยาบหยาบพอเนาะตอนนี้นะครับน้ำนี่เดือดกระแทกฝาหม้อมาแล้วสุดยอดเลย
2: ก็โอเค
1: นี่ดูนี่เนื้อดูเนื้อก่อนนี่น้าเส
2: เ
1: ป็นไง
2: โอ้โหเนื้อฟูเลยขาวสุกแล้วครับเอาลงได้เลย
1: สุกเรียบร้อยแล้วครับ
2: เรียบร้อยแล้วจ้ะเมนู
1: นี่ขั้นตอนของการปรุง
2: ปรุงรส
1: ปรุงเลยนะฮะ
2: ใส่มะนาวลงไปเลย
1: ตามด้วย
2: น้ำปลา
1: น้ำปลานะครับใส่พริกลงไปเลยนะครับ
2: อันนี้จะเพิ่มความหอมนะคะ
1: อ๋อนี่แล้วก็
2: อันนี้เราก็จะหั่นเพื่อให้ได้ความหอม
1: ครับ
2: โอเคใช้ได้ครับ
1: โอเคแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับเดี๋ยวเราตักใส่ชามได้เลยนะครับกับต้มยำปลากดคังครับผม

0: และมาถึงอาหารจานสุดท้ายที่เรียกว่าเด็ดไม่แพ้จานอื่นเลยนะครับนั่นก็คือปลาสังกะว่าทอดกระเทียมพริกไทยนี่แหละครับเราจะตำกระเทียมและพริกไทยเพื่อนำมาทอดกับตัวปลาครับ
1: เพราะว่าปลานี่เนื้อดีมากเลยเหรอ
2: เนื้อหวาน
1: หวาน
2: หวานเป็นปลาไม่มีก้างมีกลางอย่างเดียวไม่มีก้างฝอย
1: อ๋อเหรอครับ
2: ค่ะ
1: เรานิยมเอามาทอดกระเทียม
2: ทอดกระเทียมหรือว่าจะเป็นใส่ปลาเกลือทอด
1: ชูชีได้ไหม
2: ชูชี
1: ชูชี
2: มาก
1: นะเดี๋ยวเรามาทอดกระเทียมกันนะครับ
2: หมักน้ำปลาก่อน
1: จ้ะอ่ะเอาละครับ

0: เดือดได้ที่แล้ว
1: น้ำมันได้ที่ปึ๊บ
0: โรยเกลือ
1: โรยเกลือลงไป
0: เวลาทอดปลาจะได้ไม่ติดก้นกระทะ
1: ครับนี่
0: ก็ใส่ปลาลงไปเลย
1: ได้แล้วนะครับตอนนี้โอ้โหคู่ๆเลยมาจ้ะ

0: กระเด็นระวังกระเด็น
1: หูหนักมากครับตอนนี้ไฟแรงจัดนะฮะร้อนครับแม่ก็ไม่ไหวเหมือนกัน
0: พอเลยพอเลยเต็มกระทะ
1: เต็มกระทะแล้ว
0: ปึ๊บอย่างนี้เขาก็จะไปทั้งแผงเลยก็จะ
1: โอ้ยสวยมากเลยอ่ะ
0: สวยงาม
1: สวยมือเน
0: ี่ยเราก็รอให้สุกอย่างเดียวอีกฝั่งหนึ่ง
1: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูปลาสักขวา
0: ทอดกระเทียมพริกไทย

0: ไรก่อนจ๊ะ
1: เอาลาบปลาจ้ะ
0: ลาบปลานะได้เลยได้เลย
2: นี่ลาบปลานะครับเดี๋ยวผู้ลองชิมด้วย
0: ลาบปลากานี่นะครับคือมันหอม
1: หอม
0: หอมพวกพริกคั่ว
1: คั่วหอมกระเทียม
0: หอมกระเทียมนะครับหอมขึ้นมาเลยแล้วเผ็ดเผ็ดแบบกำลังดีจะออกเปรี้ยวนำหน่อยส่วนความคาวนี่ไม่มีเลยสุดยอดมากตอนแรกเนี่ยแม่บอกว่าเนื้อมันจะใกล้เคียงกับปลากายปลากายมันจะมีความหนึบความเหนียวกว่าแต่เนี้ยมันจะมีฟู
1: มันนุ่มมันฟู
0: นุ่มฟูแล้วก็แน่นแต่ก็ยังมีความหนึบหนึบอยู่อร่อยคนละแบบ
1: อันนั้นมันเหนียวอันนี้มันฟู
0: เดี๋ยวลองต้มยำหน่อยอร่อยมากคือน้ำมันแบบเป็นน้ำใสนะครับแล้วมันแบบคล่องคอมากเลยอ่ะพริกแห้งแม่เอาไปคั่วนะ
1: ให้มันหอม
0: แล้วมันก็หอมขึ้นนะครับพอไปคั่วแล้วก็ใส่ลงไปในต้มยำนะฮะอร่อยมากเลยน้ำดีมากเดี๋ยวมาลองเนื้อบ้างเนื้ออร่อยมากเลย
1: เนื้อหวาน
0: หวานหนึบแล้วมันสดมากนะฮะไม่มีความคาวเลยอร่อยเลยครับคุณผู้ชมนะต่อไปเป็นนี่เลยที่เด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับ
1: ปลาสังขวาทอดกระเทียมไก
0: ่ครับเนื้อดีมากนะครับหวานแน่นอร่อยมากเลยเหมาะมากกับการเอามาทอดนะ
1: ทอด
0: มันเนื้อมันคล้ายพวกปลาเนื้ออ่อนนะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่มันจะหวานมันจะนิ่ม

0: ก็อร่อยทุกเมนูเลยนะครับสำหรับเมนูปลานะซึ่งยังไงวันนี้ต้องฝากขอบคุณไปยังพี่สวยด้วยและอีกคนนึงนะครับขาดไม่ได้เลยแม่เกษมนะครับแม่เกษมของกูนี่แหละขอบคุณนะครับอร่อยมากเลยทุกเมนูนะฮะสำหรับวันนี้นะครับทูแล้วก็แม่เกษมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามเพลจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ภูและแม่เสียนไปแล้วนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ล่วงน้ำแล้วเอ้า
0: ได้แล้ว
2: ทางหน้าติดมาไม่ได้แล้วเอาแค่นี้เนาะเดี๋ยวผมช่วย
0: ไม่ได้นะเดี๋ยวพูดเอง
2: อ๋อได้เอ้าเลย
0: นี่ไง
2: กิ้งไม่ล่มเรือไม่ล่มถ้าเป็นเรือโค้งล่มไปแล้ว
0: จังหวะที่พี่สวยกำลังดึงรอบขึ้นมาผู้ถ่วงให้อย่างดีเลยนะแล้วไม่ตอนผู้ทำทำไมไม่แบบพี่สวยถ่วงให้พี่ต้องดิอมรินทร์ทีวี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์ทุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

าติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล

0: ื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงที่มาของโครงการคลินิกเคลื่อนที่สำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบซึ่งเป็นความร่วมมือกันค่ะระหว่างศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสภากาชาติไทยรวมถึงรายละเอียดการค้นหาสำรวจผู้ที่มีความผิดปกติและการรักษากันไปแล้วนะคะอีกขั้นตอนหนึ่งที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากก็คือการติดตามผลค่ะในโครงการก็จะมีการติดตามประสานงานกับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้พวกเขาเข้าถึงบริการและการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องที่สำคัญนะคะในโครงการมีการดูแลกันทั้งทางกายใจและสังคมโดยมีความมุ่งหวังที่จะให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นการสร้างพลังใจสร้างชีวิตใหม่ให้พวกเขาค่ะ
1: รักษาทางกายแล้วเนี่ยเราก็มารักษาทางใจด้วยมีโครงการชีวิตนี้ยังมีหวังนะครับให้ความมั่นใจกับเขาให้กำลังใจกับเขาโครงการนับถือตนเองเกิดความมั่นใจในตนเองเพราะผู้ป่วยเหล่านี้กับครอบครัวนะฮะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองบางทีก็ไม่กล้าเข้าสังคมแล้วก็ไม่กล้าไปโรงเรียนก็ไม่ได้รับการศึกษาเราก็มีโครงการจัดงานวันเด็กนะครับสำหรับเขาเรียกว่าวันพบปะสังสรรค์ครอบครัวของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ก็คือผู้ป่วยพิการเหล่านี้นะครับออกเงินให้เขาเดินทางมาอย่างปีที่ผ่านมานี้ก็ไปที่เกาเขียวพาเขาไปโอ้เขาแฮปปี้มากนะครับก่อนนู้นก็ไปดรีมเวิลด์ไปอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับปีละครั้งครับก็ใช้จ่ายเงินของศูนย์เพื่อฟื้นฟูจิตใจเขาด้วยและครอบครัวด้วยนะฮะก็เกิดความมั่นใจขึ้นนอกจากนั้นเราก็มีโครงการทุนการศึกษาได้จากมูลนิธิกัลฟ์เอเนอร์จีนะครับก็มาช่วยในด้านให้ทุนการศึกษากับผู้ป่วยของศูนย์นะครับปีละ30ทุนแล้วก็ให้มา3ปีแล้วให้ไปแล้ว84รายนะฮะปีนี้กำลังจะให้อีกครับก็เป็นบุญการกุศลที่ทำร่วมกันหมดนอกเหนือจากนั้นก็มีสร้างเสริมอาชีพนะฮะให้กับครอบครัวผู้ป่วยพิการนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างก็ไปที่มูลนิธิมีชัยพัฒนาโรงเรียนมีชัยพัฒนาไปที่บุรีรัมย์มีสาขาอยู่ที่พัทยาเงี้ยเอาครอบครัวไปปลูกผักปลูกอะไรพวกนี้ครับให้เขามีอาชีพไม่ต้องไปซื้อกินบางทีเหลือก็เอาไปขายปลูกถั่วงอกทำง่ายๆนะครับซึ่งเป็นผักที่หากินได้ง่ายๆคุณมีชัยวีระพัทยาก็ให้ความร่วมมือทำบุญร่วมกันครับกระสุนด้วยครับ
2: เหล่ากาชาดมีอยู่76จังหวัดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2504ส่วนหนึ่งแล้วก็พอปี2508เนี่ยก็มีการจัดตั้งครบทั้ง76จังหวัดแต่นี่เมื่อมีศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เพื่อแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะขึ้นมาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยในการที่เราจะนำผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าหรือกะโหลกศีรษะเนี่ยซึ่งอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยมันก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่สะดวกนะครับนโยบายอย่างหนึ่งของสภากาชาดไทยเราพยายามจะเอาบริการการแพทย์และพยาบาลที่มีความก้าวหน้าเนี่ยหรือต้องอาศัยหมอเฉพาะทางเนี่ยลงไปบริการพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงดังนั้นโครงการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยก็เป็นโครงการหนึ่งของสภากาชาดไทยที่ต้องการไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในส่วนภูมิภาคหรือในต่างจังหวัดเนี่ยให้รับบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการไปแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยบทบาทของเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง76จังหวัดกับกิ่งกาชาดอำเภออีก289กิ่งกาชาดนั้นขณะนี้ก็คือเผยแพร่การใช้แอปพลิเคชันในการสำรวจคนไข้ต่างๆที่มีความประสงค์ จากอะไรให้คุณหมอดูว่าตัวเองนั้นน่ะพิการแบบนี้มีภาพใบหน้าอย่างนี้หรือกะโหลกศีรษะแบบนี้จะแก้ไขได้หรือไม่อันนี้ทางท่านนายกเหล่ากาชาติกับคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดเนี่ยจะเป็นผู้รณรงค์แล้วก็เผยแพร่แอปพลิเคชันนี้เป็นการช่วยเหลือ
3: ครับการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยนะครับด้วยความที่มีแนวนโยบายที่ผมเรียนบอกว่าต้องดูกายใจสังคมเนี่ยมันแน่นอนเลยว่ามันจะต้องใช้ทุนทรัพย์พอสมควรนะครับแล้วเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทำให้คนไข้เราได้รับการรักษาโดยที่เขาไม่ต้องห่วงเรื่องภาระค่าใช้จ่ายนะครับโดยเรามีนักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้สัมภาษณ์แล้วก็ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเนี่ยนะครับทุนทรัพย์ทั้งหมดนี้เนี่ยจึงกลายเป็นเงินที่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือนะครับรวมทั้งการซื้อเครื่องมือแพทย์หรือเทคโนโลยีที่ดีๆที่จะมาใช้คนไข้เมื่อเริ่มแรกที่เราทำตรงนี้เนี่ยนะครับอาจารย์จรัญแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านในสมัยนั้นเนี่ยที่เริ่มตั้งเป็นกลุ่มคณะทำงานเนี่ยยังไม่เป็นศูนย์เลยนะครับยังไม่ได้มาเป็นศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านก็ใช้ความสามารถนะครับของท่านเองในการตั้งกองทุนเป็นบัญชีเงินฝากในธนาคารจำนวนเงินมีไม่เยอะท่านเหล่านั้นอาจารย์สมัยนั้นเนี่ยก็ใช้เงินของตัวเองใช้เงินที่ได้จากผู้บริจาคจำนวนเล็กๆน้อยๆตั้งเป็นกองทุนเล็กๆแต่พอผมกลับมาผมคิดเริ่มเรื่องการตั้งศูนย์ขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งเรามีศูนย์ขึ้นมาเนี่ยผมก็เสนอไอเดียเสนอความคิดว่าทำอย่างเงี้ยไม่พอก็ถึงได้เกิดงานประชาสัมพันธ์ขึ้นนะครับทำให้การบริจาคเพิ่มมากขึ้นจากประชาชนทั่วไปเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยมีผู้สนับสนุนเยอะมากๆเลยเนี่ยก็เกิดจากการที่เราได้ไปขอความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหารายได้ของสภากาชาดไทยนะครับตั้งแต่ที่เราได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยเนี่ยครับทำให้เราได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนบริจาคเพิ่มมากขึ้นอย่างมากนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งผู้ที่ช่วยเหลือเรามาถึงทุกวันนี้เนี่ยมีทั้งบุคคลนะครับที่เป็นข้าบดีเป็นนักธุรกิจนะครับเป็นบริษัทห้างร้านประชาชนทั่วไปธรรมดาจำนวนมากมายนะครับหลายๆท่านเนี่ยอย่างคุณกมลาสดและครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นผู้ช่วยเหลือเราหลักเลยนะครับโดยที่ท่านและครอบครัวเนี่ยไม่คิดที่จะประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆที่ท่านทำเลยนะครับท่านไม่เคยไปพูดหรือว่าโฆษณาหรือว่าประชาสัมพันธ์เรื่องพวกนี้เลยไม่รู้จะตอบแทนยังไงนะครับไม่รู้จะกล่าวขอบคุณยังไงจะมีความรู้สึกว่าสิ่งดีๆที่ผู้บริจาคทั้งหลายทำนะครับทั้งผู้บริจาครายใหญ่ผู้บริจาครายย่อยเนี่ยมันทำให้เป็นกำลังใจผมคิดว่าเป็นกำลังใจและเป็นพลังที่ทำให้ตัวผมเองแล้วก็คนในศูนย์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมีความ

0: คุณผู้บริจาคทุกท่านนะครับไม่ว่าจะบริจาคที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์หรือจะบริจาคที่อื่นที่ไหนก็ตามในรูปแบบใดต่างๆก็ตามเนี่ยนะครับก็อยากจะเป็นตัวแทนขอบคุณแล้วก็อยากจะบอกว่าพวกเราเนี่ยซาบซึ้งในความช่วยเหลือนี้นะครับ
1: การเริ่มต้นของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งมีคุณหมอจรัญแล้วก็คุณหมอนนท์เป็นต้องบอกว่าเป็นผู้นำหรือผู้ที่ดูแลศูนย์แห่งนี้นะคะมามากกว่า30ปีแล้วนะคะสำนักงานจัดหารายได้เนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมสนับสนุนมาประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะคะเพิ่งเริ่มจัดตั้งศูนย์นะคะตอนนั้นต้องบอกว่าศูนย์เนี่ยจะไม่ค่อยมีงบประมาณนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักยังไม่รู้ว่าศูนย์แห่งนี้มีภารกิจอะไรหรือช่วยน้องพี่น้องประชาชนอย่างไรนะคะสำนักงานจัดหารายได้ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับคุณหมอจรัญนะคะแล้วก็คุณหมอนนท์ว่าสิ่งที่ทางศูนย์ได้ทำเนี่ยก็คือการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับครอบครัวที่ต้องบอกว่าขาดทุนทรัพย์นะคะมีรายได้น้อยหรือแทบจะเรียกว่าเป็นผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสเลยก็ว่าได้แต่ว่าการรักษาเนี่ยค่ะต้องใช้ต้องเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือนะคะที่ค่อนข้างแพงนะคะแล้วก็การรักษาต่อครั้งเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานะคะทั้งผ่าตัดทั้งพบหมอนะคะกว่าที่ผู้พิการบนใบหน้าหนึ่งท่านเนี่ยจะกลับมามีคุณภาพชีวิตได้ดีเนี่ยบางเคสเนี่ยต้องใช้เวลาเป็น10ปีถึงจะกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่งบประมาณที่ต้องใช้เนี่ยเริ่มต้นศูนย์เนี่ยงบประมาณน้อยมากนั้นพอมีโอกาสได้มีคุยกับคุณหมอจรัญกับคุณหมอนนท์ว่าเฮ้ยทางสำนักงานจัดหารายได้เนี่ยจะช่วยระดมทุนให้กับคุณหมอเพื่อที่จะเสริมงบประมาณให้คุณหมอได้ไปช่วยผู้ป่วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยได้อย่างไรเริ่มต้นที่เราช่วยคุณหมอเลยก็คือเราก็มีการจัดทำเอกสารเชิญชวนบริจาคทางไปรษณีย์นะคะก็เรียกว่า direct mail นะคะส่งไปหาผู้บริจาคเราคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยไม่บริจาคก็ได้รู้ว่าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าเนี่ยทำงานช่วยเหลือประชาชนยังไงโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความพิการซึ่งเขาต้องบอกว่าทนทุกข์ทรมานมากแล้วก็ขาดโอกาสในการเข้าถึงและเป็นการรักษาที่ค่อนข้างยากและซับซ้อนนะคะเป็นกิจกรรมแรกที่เราทำให้คุณหมอนะคะทำให้ประชาชนได้รู้จักศูนย์นี้มากขึ้นนะคะและต่อมาเนี้ยก็คุณหมอก็จะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่เรียกว่าวันพบปะผู้ป่วยชีวิตนี้ยังมีหวังนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำนักงานจัดหารายได้ก็เข้าไปร่วมสนับสนุนนะคะซึ่งก็มีการจัดเป็นประจำทุกปีนะคะต้องบอกว่าเป็นเหมือนเป็นวันเด็กของผู้ป่วยในขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมก็ต้องใช้เงินนะคะเราก็มีการบอกบุญไปให้กับประชาชนได้บริจาค กันอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สองที่เราได้ร่วมกันจัดให้กับคุณหมอ
2: โครงการคลินิกเคลื่อนที่เพื่อสำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติอีกโครงการหนึ่งที่เรามีความที่เรามีจุดมุ่งหมายนะครับที่จะนำบริการทางการแพทย์และพยาบาลโดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางเนี่ยลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลนะครับตนเองเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะเห็นว่าลูกหลานตัวเองเนี่ยมีความพิการมาตั้งแต่เกิดแล้วไม่รู้จะรักษาได้หรือไม่ได้ก็อย่ารีรอหรืออย่าได้อับอายครับติดต่อกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลหรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอสมหรือจะมาที่จังหวัดพบกับท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหรือกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดก็ได้ครับแล้วก็สอบถามเรื่องการใช้แอปเรื่องนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนเห็นดีเห็นงามหรืออยากจะทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลก็เชิญชวนนะครับบริจาคเงินบริจาคทรัพย์สินเนี่ยนะครับเข้าสู่โครงการนี้ผ่านสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยซึ่งก็มีแอปพลิเคชันเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถออกใบเสร็จทางออนไลน์ได้เลยเอาไป

0: ภาษีประจำปีรายได้บุคคลเนี่ยได้ถึง2เท่าเหมือนกับท่านไปบริจาค กับหน่วยงานการกุศลหรือโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงเราไม่ได้ป่วยไม่ได้เจ็บไม่ใช่คุณหมอไม่สามารถจะมาร่วมโครงการได้จะสนับสนุนเงินบริจาค ก็ยินดีครับ
1: ในฐานะที่ดูแลในเรื่องของการรับบริจาคหรือระดมทุนนะคะที่สำนักงานจัดหารายได้จะต้องดำเนินภารกิจสนับสนุนงานต่างๆนั้นพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสพื้นที่แห่งการให้ก็ขอเรียนประชาสัมพันธ์นะคะถ้าผู้ที่ชมรายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะได้เล็งเห็นว่างานที่สภากาชาดไทยดูแลพี่น้องประชาชนนะคะเป็นงานที่ทุกท่านอยากจะสนับสนุนช่วยเหลือก็เรียนเชิญชวนนะคะมาร่วมบริจาคเงินและที่สำคัญก็คือว่าอยากจะให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้านะคะอยากได้รับโอกาสจากทุกท่านนะคะเขายังมีความหวังนะคะอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ชมรายการนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
2: เป้าหมายสุดท้ายเลยก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยเราอยากให้ผู้ป่วยที่ผู้ที่มีความพิการบนใบหน้าเนี่ยนะครับเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีตามศักยภาพของเขาครับอยากให้เขาเป็นผู้ที่พึ่งพาตนเองได้แล้วก็ได้รับการยอมรับในสังคมดังนั้นผมขอ2 อย่างก็คือขอให้ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสมกับขอให้คนในสังคมเนี่ยยอมรับแล้วก็ให้โอกาสคนที่มีความผิดปกติบนใบหน้าเสมือนกับคนอื่นๆที่ไม่ได้มีความผิดปกติหรือร่างกายสมบูรณ์ถ้าเมื่อไหร่2 ส่วนนี้เป็นไปได้ผมคิดว่าอันนี้คือบรรลุวัตถุประสงค์ของผม
3: ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านทุกอย่างนะครับที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณนะครับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศรนะครับแล้วก็สมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับได้ประทานพระราชทานความกรุณามาที่ศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์ก็ได้ให้กระจายไปกับผู้ป่วยเหล่านี้แล้วก็มีผู้ที่เห็นความสำคัญของการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้เหมือนการชุบชีวิตใหม่ให้เขายังมีผู้ที่ไม่ได้เอ่ยนามบริจาคมาทางโอนเงินมาให้นะครับที่ศูนย์อยู่เป็นประจำน้อยบ้างมากบ้างไม่สำคัญอะไรแต่ว่าสำคัญที่จิตใจเขาช่างสูงส่งเหลือเกินนะครับที่ให้กับเด็กพิการเหล่านี้เหล่านี้เราก็ใช้เงินให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็คิดว่าผลบุญต่างๆนั้นคงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายซึ่งที่กล่าวมาแล้วไม่ได้กล่าวทั้งหมดนะฮะจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับจะนึกสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทุกประการครับ
4: คุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความหวังสร้างพลังใจให้ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะให้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมยังแข็งแรงทั้งกายและใจกันได้นะคะเพราะพวกเขาถือเป็นคนปกติเพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเขาเลือกไม่ได้ค่ะการที่สังคมให้การยอมรับและหยิบยื่นโอกาสจะช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแต่ทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพร

ท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: พระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยทุกสุขของราษฎรภายหลังเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีหลายครอบครัวต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวอีกทั้งคนในครอบครัวต่างดำเนินชีวิตด้วยความหวาดระแวงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติและไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเมื่อแรกเริ่มสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชทรัพย์ที่หน่วยงานต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2548มอบให้พลเอกณพลบุญทัพรองสมุหราชองครักษ์ดำเนินการซื้อที่ดินที่บ้านรอตันบาตูหมู่7ตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสจัดสรรพื้นที่จัดทำโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริไว้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2548
1: ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะทำงานของข้าพเจ้าซึ่งประกอบด้วยรองสมุหราชองครักษ์แล้วก็ราชองครักษ์ต่างๆและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในกองราชเลขาของสมเด็จช่วยกันนั่งคิดว่าจะทำยังไงก็เลยจัดสรรที่ดินที่ใช้เงินของท่านที่ให้ข้าพเจ้าไปให้ครอบครัวละสองไร่สำหรับปลูกบ้านและทำการเกษตรในครัวเรือนเช่นเขาสามารถปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและข้าพเจ้ายังจัดตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชนโยบายคือสร้างธนาคารข้าวแทนจะเป็นธนาคารเงินก็ธนาคารข้าวไว้ให้ยืมรับประทานไม่ให้มีเวลาขาดแคลนหรือว่ากลัวว่าจะขาดแคลนนอกจากนั้นก็ให้สมาชิกในแต่ละครอบครัวสามารถไปรับจ้างทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเอาเงินที่ท่านทั้งหลายให้ข้าพเจ้าเนี่ยไปซื้อที่และทำฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: ปัจจุบันราษฎรที่พักอาศัยในโครงการที่เป็นบ้านของแม่หลังนี้มีทั้งความร่มเย็นและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรทุกเชื้อชาตินอกจากนี้เราสมาชิกยังได้มีโอกาสเลือกฝึกอาชีพตามความถนัดทั้งงานด้านการเกษตรชีวภาพตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกลุ่มงานศิลปาชีพกลุ่มผ้าปักกลุ่มงานเซรามิกจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ศิลปาชีพก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมช่วยให้ราษฎรมีการสร้างงานสร้างรายได้อีกทั้งเป็นการฝึกสมาธิเพื่อขัดเกลาจิตใจให้ราษฎรมีความใจเย็นมากขึ้น
2: ใครถนัดอันไหนก็เขียนลงไปบนนั้นโดยให้คนที่เป็นแม่บ้านที่ไม่ถนัดงานด้านเกษตรกรรมไม่ถนัดงานด้านปลูกพืชผักสวนครัวมานั่งทำงานอันนี้แล้วก็มาอยู่รวมกลุ่มกันนะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยก็ได้มาพบปะกันทุกวันเพราะว่าขาดหัวหน้าครอบครัวไปแล้วก็ต้องมีความโศกเศร้ามีความอาจจะหงอยเหงานะครับเมื่อมาทำงานร่วมกันก็เลยทำให้เขาก็ลืมความทุกข์โศกไว้ได้นะครับ
0: เป็นที่ประจักษ์ได้ว่าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านรอตันบาตูเป็นเสมือนหมู่บ้านพระราชทานที่ได้พลิกฟื้นเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ได้พระราชทานโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ไปในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่พี่น้องสุดปลายด้ามขวานไทย

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

่วงย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าวันจันทร์ที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2405พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากเมืองเบรวิกมายังเมืองเฉียนหรือสกิงจากนั้นพระองค์ได้ประทับเรือวิกตอเรียล่องมาในคลองเทเลมาร์กและเสด็จพระราชดำเนินถึงเมืองโนโตเดนในเวลาประมาณบ่าย2โมง

สวัสดีครับในการเสด็จประพาสเมืองโนโตเดนและเมืองรูเกนของประเทศนอร์เวย์นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆมากมายหลายแห่งใน2เมืองนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่ใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำหรือโรงงานผลิตกระดาษนะครับซึ่งเมื่อ100ปีที่ผ่านมานั้นเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นสิ่งที่ใหม่มากๆครับและไม่เคยมีในประเทศของเรามาก่อนซึ่งพระองค์ได้ทรงสนพระราชฤทัยเป็นอย่างยิ่งนะครับและได้ทรงบันทึกเรื่องราวถ่ายทอดความรู้ซึ่งพระองค์ได้ทอดพระเนตรเอาไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านซึ่งไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่เคยมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์มาเลยก็ตามนะครับเมื่อได้อ่านกระบวนการต่างๆเหล่านี้แล้วก็สามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนอย่างยิ่งเลยล่ะครับ

ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่25เป็นช่วงที่นอร์เวย์กำลังพัฒนาประเทศจากสังคมเกษตรกรรมไปเป็นสังคมอุตสาหกรรมโดยการก่อตั้งบริษัทน็อตไฮโดรที่เมืองโนโตสเดนถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่พลิกโฉมหน้าประเทศนอร์เวย์ในช่วงนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยในการดำเนินกิจการของบริษัทนี้เป็นอย่างยิ่งประกอบกับพระยาจุลยุทธโยธินมีหุ้นส่วนในบริษัทแห่งนี้ด้วยพระองค์จึงทรงมีหมายกำหนดการที่จะทอดพระเนตรกิจการของบริษัทนี้แม้ในเวลานั้นการเดินทางจะเป็นไปด้วยความยากลำบากก็ตาม

วันที่29กรกฎาคมเวลาประมาณบ่าย2โมงเรือวิกตอเรียได้เดินทางมาถึงท่าเรือเมืองโนโตเดนซึ่งวันนั้นแซมไอเดผู้อำนวยการของบริษัทน็อตไฮโดรได้มารอรับเสด็จถึงท่าเรือจากนั้นพระองค์ได้เสวยพระกยาหารกลางวันที่โรงแรมฟูรุฮามซึ่งปัจจุบันโรงแรมดังกล่าวไม่มีอยู่แล้วมีเพียงหลักฐานในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ภาพนี้ที่พระองค์ทรงบันทึกไว้

เวลาประมาณบ่ายสามโมงนายไอเดได้นำเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทน็อตไฮโดรซึ่งตั้งอยู่ในเมืองโนโตเดน

บริษัทน็อตไฮโดรก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2447โดยบุคคลสำคัญ2คนคือแซมไอเดผู้มีความเชื่อว่าพลังน้ำจากน้ำตกในนอร์เวย์จะสามารถนำมาพัฒนาสภาพเศรษฐกิจของประเทศได้เขาได้ซื้อน้ำตกหลายแห่งในช่วงนั้นโดยน้ำตกสำคัญที่เขาซื้อไว้คือน้ำตกรูกันอันเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของโรงงาน

0: ไอเด้ได้พบกับคริสเตียนเบียกลันศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในขณะนั้นผู้คิดค้นการกลั่นธาตุไนเตรตเพื่อนำมาผลิตปุ๋ยไนโตรเจนเพื่อการเพาะปลูกทั้งสองคนร่วมมือกันเปิดบริษัทน็อตไฮโดรซึ่งเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยไนโตรเจนแห่งแรกของโลกและเริ่มกระบวนการผลิตในวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2450โดยใช้พลังงานจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองรูกัน
1: And Professor Birkeland some few days after his what shall we say his discovery met a Norwegian engineer who built power stations and industries by the name of Samuel Eide, Sam Eide. And when these two guys talked together during a dinner, they came up with the idea of testing the professor's discovery for the purpose of producing nitric gas. And then they worked out the machine that you can see behind me. And after some months work in Oslo and some other places, they moved up here to Notodden, where it was a power station that had a surplus of energy and could supply them so they could make big experiments. And here at Notodden, the experiment showed that it was possible to succeed, to get success with this. And in 1905, the company was a reality. And the 2nd of December 1905, Norsk Hydro was established here at Notodden as the first company in the world that could produce fertilizers with nitrogen in an industrial scale.
0: หลังสงครามโลกครั้งที่2กิจการของบริษัทได้ขยายตัวไปอย่างรวดเร็วประเทศไทยถือเป็นตลาดที่สำคัญที่สุดในเอเชียซึ่งบริษัทได้มาร่วมกิจการกับบริษัทไทยในการผลิตปุ๋ยตราเรือใบไวกิ้งซึ่งยังคงมีจำหน่ายอยู่จนถึงปัจจุบัน

ในปีพุทธศักราช2472นอสไฮโดรได้ก่อตั้งโรงงานแห่งใหม่ที่เมืองชายฝั่งฮิโรย่าซึ่งสะดวกต่อการขนส่งมากกว่าปัจจุบันอาคารสำนักงานในโนโตสเดนจึงเป็นเพียงพิพิธภัณฑ์จัดแสดงอุปกรณ์และเครื่องใช้ในยุคเริ่มแรกของการก่อตั้งบริษัท

ในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวยังพบของขวัญพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่แซมไอเดเมื่อครั้งพระองค์เสด็จประพาสบริษัทนี้หลังจากทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทนอสไฮโดรแล้วพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ที่ประทับซึ่งเป็นบ้านพักของไอเดหรือที่เรียกชื่อว่าบ้านแอดมินี

บ้านหลังนี้สร้างขึ้นในพุทธศักราช2449ในแบบคลาสสิกตกแต่งด้วยงานแกะสลักไม้เป็นบ้านที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นโดยไอเดใช้เป็นทั้งที่พักและสำนักงานเป็นบ้านพักรับรองแขกรวมถึงเป็นฉากหลังเพื่อแสดงให้เจ้าของเงินกู้จากต่างประเทศได้เห็นถึงความเจริญของบริษัทเมื่อเดินทางมาดูงานในเมืองนี้

เรือนหลังนี้ทำด้วยไม้ล้วนก่อศิลาแต่ฐานชั้นล่างใช้เสาแลตัวไม้สลักลวดลายอย่างนอริเจียนตลอดจนเครื่องเฟอร์นิเจอร์ก็ทำสำหรับเรือนนั้นมีห้องนอนที่เหลือจากเขาอยู่มากพอพวกเราอยู่ห้องนอนพ่อสบายดีนักเรือนนั้นสร้างอยู่บนเนินเฉพาะตรงช่องทะเลสาบและเห็นภูมิประเทศทั้งน้ำทั้งบกไกลงามดีมาก

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชอาคันตุกะพระองค์แรกของเจ้าของบ้านเห็นได้จากพระปรมาภิไธยในสมุดรายชื่อแขกที่เข้ามาพักซึ่งปรากฏในหน้าแรกของสมุดเล่มดังกล่าวโดยปัจจุบันสมุดเล่มนี้ยังคงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีนี่คือห้องพระบรรทมเมื่อ100ปีก่อนเป็นห้องที่มีวิวสวยที่สุดของบ้านแม้จะมีขนาดไม่กว้างขวางมากนักแต่ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายอย่างครบครันและพระบรมฉายาลักษณ์ที่คนไทยคุ้นตากันเป็นอย่างดีก็ทรงบันทึกที่หน้าบ้านหลังนี้นอกจากนั้นทีมงานยังได้ค้นพบภาพที่บันทึกในเวลาเดียวกันอีก2ภาพโดยภาพนี้เป็นภาพที่พระองค์ทรงยืนที่บันไดทางขึ้นบ้านปัจจุบันเจ้าของบ้านได้ประดับภาพนี้ในส่วนที่เป็นห้องใต้ดินของบ้านส่วนภาพนี้เป็นภาพรถยนต์พระที่นั่งโดยบุคคลที่นั่งอยู่บนรถคือพระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนสมมติอมรพันธ์ปัจจุบันภาพนี้ประดับอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ของบริษัทนอสไฮโดร

วลาประมาณ5โมงเย็นของวันเดียวกันพระองค์ได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งจากที่ประทับเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงไฟฟ้าพลังน้ำของตำบลโนนโตดเด่น

นี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์โรงไฟฟ้าพลังน้ำของโหนดโดดเด่นที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในวันนั้นซึ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จในอีก2เดือนหลังจากนี้เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกมีกำลังผลิต 30,000 แรงม้านับเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับกิจการอุตสาหกรรมของนอร์เวย์ในการหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลัง

หลังจากนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองรูกันซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่มีเส้นทางรถเหมือนในปัจจุบันพระองค์ได้ประทับเรือกลไฟเล็กที่ท่าเรือตำบลตินซือแห่งนี้และนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ขบวนเสด็จที่เดินทางท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาตลอดเวลาทะเลสาบตินซือมีความยาว45กิโลเมตรพระองค์ได้ประทับเรือกลไฟแล่นไปในทะเลสาบและเสด็จพระราชดำเนินถึงตำบลฟาเคอร์สตรันในเวลาประมาณบ่ายโมงและพระองค์

0: โรงแรมแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2409จากภาพฝีพระหัตถ์ภาพนี้จะเห็นได้ว่าอาคารในปัจจุบันแตกต่างไปจากอดีตเป็นอย่างมากในวันดังกล่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นได้นำเสนอข่าวการเสด็จประพาสของพระองค์อย่างละเอียดพร้อมกับชาวเมืองที่มาเฝ้ารับเสด็จพระองค์กันเป็นจำนวนมากและภาพนี้ยังเป็นภาพสำคัญภาพหนึ่งที่บันทึกอยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์ของเมืองรูกัน
1: In a way and there wasn't so many hotels at that time so lots of people knew aboutthis hotel the old hotel burned down in 1924 and that old lady who owned it built a new one not so big but it opened again 1926 it's a fantastic story and the king of Thailand has been here Jules Verne the famous book writer has been there lots of famous people have been here
0: จากโรงแรมฟาเคอร์สตรันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถม้าพระที่นั่งคันนี้เพื่อเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองรูกันท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาจนทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก

รู้กันเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของบริษัทน็อตไฮโดรโดยระหว่างการก่อสร้างโรงงานแห่งนี้บริษัทน็อตไฮโดรได้จ้างคนงานกว่า 2,500 คนหลังการก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จคนงานหลายคนได้ตั้งรกรากและทำงานที่นี่และทำให้ชุมชนเล็กๆแห่งนี้เติบโตเป็นเมืองขึ้นมาในปีพุทธศักราช 2463

ถานที่สำคัญที่ทำให้รู้กันเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกก็คือโรงไฟฟ้าเวมอกโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนั้นและเป็นโรงไฟฟ้าแห่งที่2ของน็อตไฮโดรซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2454ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เยอรมนีได้เข้ายึดโรงงานแห่งนี้เพื่อเป็นฐานในการสร้างระเบิดปรมาณูแต่การสร้างระเบิดดังกล่าวถูกขัดขวางโดยวีรบุรุษแห่งเทรมาร์กจำนวน6คนซึ่งได้ลักลอบเข้าไปวางระเบิดอาคารที่เก็บอุปกรณ์สำคัญในการผลิตปรมาณูครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกปัจจุบันตัวอาคารเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโรงงานและเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2

ในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองรูกันนอกเหนือจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่เวม็อกซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นแล้วเส้นทางจากฟาเคอร์สตรันมายังรูกันก็กำลังมีการก่อสร้างทางรถไฟเพื่อขนส่งวัตถุดิบและผลผลิตจากโรงงานส่งผ่านไปทางทะเลสาบตินซือและต่อไปยังทางรถไฟที่เมืองเฉีย

เส้นทางรถไฟสายนี้บริษัทน็อตไฮโดรได้รับสัมปทานจากรัฐบาลเป็นเวลา30 ปีนับเป็นรถไฟฟ้าแห่งที่2ของประเทศนอร์เวย์

ภายหลังที่บริษัทน็อตไฮโดรย้ายที่ตั้งของโรงงานไปยังเมืองฮิโรย่าและปิดโรงงานที่รูกันเส้นทางรถไฟสายนี้ได้หยุดให้บริการในปีพุทธศักราช2534โดยชาวเมืองรูกันได้อนุรักษ์เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของเมืองซึ่งยังคงแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของเมืองในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา

เวลาประมาณ6โมงเย็นของวันที่29กรกฎาคมรถม้าพระที่นั่งได้เดินทางฝ่าสายฝนจากโรงแรมฟาเคอร์สตรันเป็นระยะทางประมาณ25กิโลเมตรจึงถึงโรงแรมรูกันอันเป็นที่ประทับ

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโรงแรมรูกันได้ถูกทำลายลงปัจจุบันเป็นร้านอาหารบริการนักท่องเที่ยวซึ่งมาชมความงดงามของน้ำตกรูกันในช่วงฤดูร้อนภายในร้านยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาประดับไว้ในร้านด้วย

0: korn. På grunn av at han var en fenomenal bra mann for Thailand.
1: หลังจากทอดพระเนตรน้ำตกรูกันแล้วสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังบ้านของไอเดอันเป็นที่ประทับในเมืองโนโตเดนโดยพระองค์ได้ทรงเล่าถึงพระราชประสงค์เกี่ยวกับการนำปุ๋ยของบริษัทน็อตไฮโดรกลับไปใช้สยามว่า
2: พ่ออยากจะทดลองเฟอร์ทิไลเซอร์ในเมืองเราบ้างทีจะดีจึงให้พระยาชลยุทธ์คิดอ่านจัดส่งไปลองดูตันหนึ่งก่อนแต่ขอให้เข้าบรรจุถุงเล็กๆเพราะถ้าเปิดทิ้งไว้ถูกอากาศชื้นอาจจะละลายได้ปุ๋ยเช่นนี้ในยุโรปใช้กันโดยมากเมืองอังกฤษเมืองเดียวใช้อย่างที่มาจากชิลีหลายหมื่นตันคงจะเข้าไปถึงก่อนพ่อไปถึงจะต้องมอบให้กรมดำรงเป็นผู้จัดการ

รุ่งเช้าของวันที่1สิงหาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรโรงงานผลิตกระดาษของเมืองโนโตเดนซึ่งมีชื่อว่าทินฟอสเปเปอร์ปัจจุบันโรงงานแห่งนี้ได้ปิดกิจการไปแล้วบริเวณโดยรอบของโรงงานเป็นอีกบริเวณหนึ่งซึ่งทีมงานได้ค้นพบจุดที่พระองค์ทรงบันทึกภาพถ่ายในวันนั้นเป็นภาพที่แทบไม่แตกต่างจากเมื่อ100ปีเท่าใดนักหลังจากทอดพระเนตรโรงงานกระดาษแห่งเมืองโนโตเดนเวลาบ่าย2โมงของวันที่1สิงหาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเส้นทางเดิมคือประทับเรือวิกตอเรียที่เมืองโนโตเดนกลับมายังเมืองเฉียนและเรือวิกตอเรียได้เดินทางมาถึงเมืองเฉียนในเวลาประมาณ5โมงเย็นจากนั้นพระองค์ได้ประทับรถไฟเสด็จพระราชดำเนินยังเมืองวิกที่ซึ่งเรือพระที่นั่งอ่าวเวียนจอดรออยู่จากนั้นเรือพระที่นั่งอ่าวเวียนได้เดินทางจากเมืองเบรวิกประเทศนอร์เวย์สู่เมืองคิวของประเทศเยอรมนีเป็นการจบเส้นทางเสด็จประพาสนอร์เวย์ซึ่งใช้เวลานานถึง27วัน

การเที่ยวเมืองนอร์เวย์นับว่าเป็นยุติจบกันเพียงนี้ทีพรุ่งนี้จะได้ตั้งต้นเป็นอันเปลี่ยนชุดใหม่เรื่องราวมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปได้มากจริงๆเพราะฉะนั้นพ่อจึงขอจบลงในวันนี้ให้เป็นอันขาดตอนกันสักทีว่าตามจริงการที่มาเที่ยวนี้ก็ดูไม่ช้าเท่าใดเป็นเวลาล่วงได้ถึงเดือนหนึ่งแต่ยังรู้สึกว่าช้าเสียจริงๆวันที่จะกลับก็ยังน้อยกว่าวันที่ล่วงไปแต่ความคิดถึงบ้านไม่ได้น้อยลงไปได้ตามวันเลยยิ่งน้อยลงดูเหมือนจะเตือนใจให้คิดถึงมากขึ้นเพราะมันนานวันเข้าทุกทีพ่อคิดถึงนะขอฝากความคิดถึงมายังใครๆที่เป็นที่รักใคร่ทุกคนขอให้บอกว่าพ่อมีความสบายดีอยู่

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: อ้าวอยากขี่ควายใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ใครอยากขี่บ้าง
2: ผมค
0: ่ะใครเคยขี่แล้วยัง
2: มี
0: ใครก็อ้าวคราวนี้ดีเลยมูลนิธิชัยพัฒนาก็มีอีกอ่ะมีคนมาถวายที่นะเขาไม่อยากเก็บที่ไว้แล้วก็ให้เป็นประโยชน์ถวายมูลนิธิชัยพัฒนาที่บอกถวายชัยพัฒนาเพราะชัยพัฒนาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเป็นนายกนะครับตอนนี้สมเด็จพระเทพทรงเป็นนายกพื้นที่นั้นมันอยู่ที่ลุ่มพออยู่ที่ลุ่มน้ำมันก็ท่วมทุกปีสมเด็จพระเทพทรงเก่งมากรับสั่งบอกอ้าวน้ำท่วมเหรอน้ำท่วมงั้นเลี้ยงควายเลยเพราะควายนี่มันชอบอะไร
2: ชอบน้ำ
0: ชอบน้ำป่านทีนี้ก็เลยรับสั่งบอกว่าไปตั้งเป็นศูนย์โรงเรียนเลยโรงเรียนสอนควายตั้งชื่อว่ากาสอนกับชีวิตที่นั่นเราก็เปิดสอนควายเพราะควายทุกตัวไม่ใช่ว่าไถนาเป็นนะเข้าใจป่ะใครอยากจะเอาควายของตัวเองมาเรียนก็มาสมัครเป็นนักเรียนได้นะแล้วก็เจ้าของต้องเข้าเรียนด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่เข้าเรียนเดี๋ยวสั่งควายไม่เป็นนะเราก็ต้องมีครูควายครูควายนี่หมายความว่าควายที่ไถนาเป็นอยู่แล้วนะมาสอนเพื่อนควายด้วยกันไอ้ควายที่มันจะทำตามเพราะนั้นสรุปว่าเข้าไปนั้นที่นี่จะเห็นภูมิปัญญาของชาวบ้านชีวิตดั้งเดิมของเราหมดเลยเพราะว่าบางแห่งก็จะทำใช้ควายอยู่ใช้อะไรอยู่ไม่ได้ใช้เครื่องจักรเครื่องกลแล้วเผื่อการข้างหน้าด้วยวันหนึ่งถ้าเกิดน้ำมันมันไม่มีเพราะนั้นเราก็เตรียมไว้ก่อนเลยไม่ใช้ไม่เป็นไรแต่พอวันหนึ่งต้องใช้เนี่ยเขาก็ไถนาเป็นเลยเป็นประโยชน์เป็นผ่อนแรงงานอะไรอะไรได้ทั้งหมดแล้วถ่ายมาในของส่วนที่เขาถ่ายมาจะเป็นปุ๋ยเป็นอะไรอะไรใส่แปลงผักเป็นไงลูกเอก
3: คุณปู่คะหนูอยากรู้เรื่องที่ในหลวงท่านทรงขับรถไถนาควายเหล็กอะค่ะเพื่อเตรียมในการปลูกข้าว
0: ท่านลื้อฟื้นพิธีนี่เก่าๆนะพิธีแรกนาขวัญคือเป็นประจำทุกปีเนี่ยก่อนฤดูการทำนาจะมีพิธีแรกนาขวัญนะครับมีพราหมณ์เดิมมาทำพิธีศาสนามีอัพยาโคมาเสี่ยงทายปีนั้นน้ำดีหรือน้ำไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยพอเสร็จพิธีที่สนามหลวงก็จะเสด็จกลับที่วังสุนจิตนะสมัยก่อนนี่ก็เอาเมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่งเนี่ยมาปลูกข้าวในสุนจิตมีนานะมีแปลงนาอยู่ด้วยท่านก็โปรยข้าวเลยแล้วก็ต้องไถเองเลยพระองค์ท่านก็ทรงรถไถด้วยพระองค์เองเลยมีภาพปรากฏตอนนั้นดำรง

0: ทรงดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าฟ้าชายนะที่ปัจจุบันคือรัชกาลที่10เนี่ยก็ประทับอยู่ด้วยก็ประทับท่านสอนให้ไถนาไถอะไรอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วปลูกข้าวแล้วก็เก็บเอาพันธุ์ข้าวนั้นไปทำพิธีในปีถัดไปอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้น
1: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้วิธีการทำนาสมัยดั้งเดิมกันอยากทราบแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าจะเป็นยังไงสักครู่เดียวครับ

0: ไงมาวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่อง
1: คว
0: ายกับการทำนา
1: ตัวนั้นมันชื่ออะไรอะครับ
0: อ๋อนี่ชื่อคุณนกกระเต็นครับเป็นกระบือทรงเลี้ยงในส่วนของพระองค์ท่านนะครับ
1: คุณลุงน้อยครับแล้ววันนี้เราจะมาได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
0: เรื่องการเลี้ยงควายแล้วก็การทำบ้านดินกับไปไถนาโดยใช้แรงงานกระบือแรงงานควายเรานี่แหละครับ
2: ชีวิตเนี่ยครับเขาตั้งมากันได้ยังไงครับหมาย
0: เป็นชื่อพระราชทานนะครับเป็นชื่อว่าโครงการโรงเรียนกาสอนกสิวิทย์กาสอนนี่ก็แปลว่าควายนะครับควายกสิก็กสิกรรมทั่วไปวิทย์ก็วิทยาการครับก็ใช้คำว่าควายกับกสิกรรมแล้วก็วิทยาการร่วมกันนะครับนี่เป็นชื่อที่พระองค์ท่านสมเด็จพระเทพได้พระราชทานชื่อให้นะครับ
1: คุณลุงน้อยครับแล้วควายที่นี่มีสายพันธุ์อะไรบ้าง
0: อ๋อเขาเรียกว่าเป็นควายไทยนะครับควายพันธุ์ปักไทยครับทั่วไปโดยทั่วโลกเราเนี่ยส่วนมากจะมีพันธุ์ควายนี่อยู่2สายพันธุ์
1: ครับ
0: คือพันธุ์มูล่ากับพันธุ์ปักไทยนี่จะมีในแถบเอเชียเรานะครับ
1: ต่อไปเราจะทำอะไรกันต่อคะ
0: อ๋อต่อไปจะให้ไปดูวีดิทัศน์นะครับแนะนำโรงเรียนของเรานะครับทำความรู้จักกับโรงเรียนการสอนกสิวิทย์นะครับ
1: คร
0: ับเชิญเลยครับ

0: ครับวิทยาจบลงพอดีมีคำถามอะไรจะถาม
1: มีค่ะ
2: มีครับผมอยากรู้ว่าเครื่องมือที่เขาใช้ทำนาครับที่เขาต้องเอามาติดกับควายอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะมีกี่ชนิดอะครับ
0: โอ้เครื่องมือแล้วครับมีไถมีคาดมีเกวียนอย่างเงี้ยจะทำเองทั้งหมดเลย
3: แล้วจะใช้นานแค่ไหนคะถึงจะรู้ว่าใช้งานได้แล้ว
0: อ๋อฝึกไถเหรอคะที่นี่นะครับเราเป็นโรงเรียนฝึกกระบือไถนาหลักสูตรเรามีอยู่10วันพอเดือนนึงก็จะใช้คำว่ารุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งก็มีประมาณ 8-10 คนกระบือนะครับก็10ตัวประมาณ 8-10 ตัวจะมีกระบือเข้ามาซึ่งเป็นกระบือชาวบ้านแล้วก็เจ้าของกระบือเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ที่นี่ก็9คืน10วัน
4: คุณลุงคะแต่ให้อย่างหนูเนี่ยค่ะจะฝึกไถนาต้องมี

0: วิธีการฝึกอย่างไรบ้างคะ
1: อ๋อครับสำหรับขั้นตอนการฝึกกระเบือนะครับก็เริ่มแรกก็คือการสร้างความคุ้นเคยอย่างเช่นเราพาเขาไปอาบน้ำให้เขา

0: นะครับอย่างเช่นอยากให้กระเบือหยุดนี่เขาก็จะดึงเชือกพอดึงเชือกคำสั่งก็คือย่อหยุดอย่างนี้นะครับพอหยุดแล้วอยากให้กระเบือเดินเราผ่าสายเชือกเราก็จะตวัดเชือกให้สัมผัสกับตัวเขาพร้อมกับออกคำสั่งว่าเฮ้ยคือไล่เขาให้เขาเดิน
1: พูดกี่ครั้งก็ได้ใช่ไหมครับ
0: ครับจนกว่าเขาจะเดินไปนะครับพร้อมยังครับ
2: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วเราไปกันเลยครับนี่ก็จะถึงที่ที่เราจะสาธิตการไถนานะครับก่อนจะไถเราก็จะเตรียมอุปกรณ์คือต้องเทียมใช้คำว่าเทียมไถนะครับเดี๋ยวพี่เบิร์ดเทียมให้ดูเชิญเลยครับดูเลยครับน้องหนอเชิญดูครับที่อยู่ด้านหน้านะครับอุปกรณ์เนี่ยครับที่พี่ถือเมื่อกี้นี่เขาเรียกว่าโกกหรือแอกใหญ่นะครับแอกใหญ่เนี่ยจะใช้คอครับใส่บ่าเขาเพื่อจะใช้ลากไถไปขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะใส่ไถนะครับนี่ครับเห็นไหมครับใส่ไถอยู่ด้านหลังนี่ครับเนี่ยครบแล้วครับหนูพร้อมยังครับไปเชิญเลยครับเชิญเลยครับไปกับพี่เลยครับ
3: มาค่ะ
0: วิธีประคองนะครับไม่ต้องยกต้องกดหนกไปธรรมดาแค่บังคับกระเบือนะครับให้เขาล่องคอยังไงที่สอนมาไงจับเชือกด้วยครับจับเชือกด้วย
4: เลยนะครับ
0: ต่อไปก็จะเป็นคาดนะครับมาพร้อมยังครับ
1: ไถคาดไว้ทำอะไรอะคร
0: ับอ๋อครับสำหรับประโยชน์ของไถคาดนะครับเห็นไหมครับเราไถเมื่อกี้เราไถดินเป็นก้อนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: คาดมีประโยชน์ก็คือเพื่อตีดินจากเป็นก้อนให้ตีดินให้ละเอียดแล้วก็สองเพื่อเกลี่ยในพื้นที่การทำนาเนี่ยครับในแปลงหนึ่งเนี่ยให้มันเรียบเสมอเท่าๆกันพร้อมกันทั้ง4คนเลยนะครับ
2: ครับ
0: เชิญเลยครับ
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: โอ้ยเจ๋งมากครับสมมุติตัวเอง
1: ครับสำหรับกิจกรรมฝึกกระบือไถนานะครับไถนาด้วยแรงงานกระบือนี่ก็ผ่านไปด้วยดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมต่อไปนะครับ
0: เอาไปเลย
2: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้วิธีการสร้างบ้านดินกันสักครู่เดียวครับ

ในสมัยปัจจุบันอาชีพเพาะปลูกนี้มีความสำคัญมากเพราะการเพาะปลูกนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์ถ้าเราไม่มีการเพาะปลูกก็จะไม่มีวัตถุดิบที่จะมาเป็นอาหารหรือเป็นเครื่องนุ่งห่มหรือเป็นสิ่งก่อสร้างฉะนั้นต้องทำการเกษตรกรรมพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่11พฤษภาคม2521

0: ครับลุงน้อย
1: ดินที่เหมาะสมที่สุดในการทำบ้านดินก็จะเป็นดินล้วนปนทรายนะครับนี่แบบเหมาะสมนะคร
2: ับ แล้วมันจะเกาะติดได้นะครับหมายถึงว่าถ้าเราเป็นแบบดินเหนียวมันจะไม่ยึดได้แน่นมาก
1: อ๋อเรามีวิธีการทำค่ะเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้เนาะก่อนดินเราไปเอาดินกันก่อนพร้อมยังครับน้ำแข็ง
3: พร้อมแล้ว
1: พร้อมเราไปกันเลยครับ
3: ไ
1: ปนะครับตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราลงเลย
2: มาไปด้วยค่ะ
4: ดินที่ดีอะครับดินที่มันโอเคที่สามารถจะเหมาะไปทำบ้านดินได้ครับมันต้องเป็นดินยังไงอะครับ
1: อ๋อเป็นดินล้วนปนทรายครับแล้วเรามีวิธีการคัดเลือกเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนบกแล้วเราจะไปลองดู
4: เอาอีก
1: เอาอีก

0: อเคครับพอแล้วครับดินเดี๋ยวเราไปลองดูกันไปทดสอบดินครับเชิญเลยครับ
1: ถ้าล้างก่อน
0: อะไรที่มันจะเชิญครับเดี๋ยวเราจะเทดินใส่ถังนะ
1: ค่ะ
2: พ่อครับ
1: เทเลย
2: ลุงน้อยครับ
1: ว้าว
2: ส่วนผสมเนี่ยครับเราต้องใช้อะไรบ้างอะฮะ
0: ส่วนผสมนะครับหลังจากมีดินเดี๋ยวเราต้องย่ำดินก่อนหรอกส
1: ่
0: วนผสมก็จะมีฟาง
1: หนูช่วยย่ำค่ะ
0: ครับเชิญเลยครับ
1: ใช้รองเท้าไหมคะหร
0: ือ
1: ถอดเลย
0: ถอดรองเท้า
2: ใช้ฟางนี่ให้มันรวมๆกัน
0: ครับย่ำดินให้ละเอียด

0: เนาะก็ไม่นานเท่าไหร่ครับเราจะดูดินดินละเอียดก็พอครับนี่น่าจะละเอียดแล้วนะลูกขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากดินละเอียดแล้วเราจะปั้นดินก่อนนะครับเราจะมีฟางนะครับ
1: ฟางใส่กี่ครั้งอะครับ
0: เดี๋ยวนะครับเราจะปั้นเป็นก้อนนะลูกก้อนความยาวประมาณ30เซนถึง50เซนครับ
1: ถ้ามีฟางมันจะเป็นก้อนมากกว่าเดิมใช่ไหม
0: ไม่ใช่ครับคือเพื่อความยึดเหนี่ยวไงครับเวลาเราจะ
2: เพราะว่าฟางมันเส้นๆแล้วก็ให้มันเกาะกัน
0: ครับใช่ครับเข้าใจถูกต้อง
2: คุณลุงครับแล้วหลังจากนี้ครับถ้าปั้นเสร็จแล้วเราจะต้องทำอะไรต่อครับ
0: ก็เอาไปปั้นเลยครับเราปั้นดินก่อนนวดดินก่อนนะครับนวดแล้วเราปั้นใส่กันกับฟางนี่ครับประมาณเท่านี
1: ้หลายโลอยู
0: ่ทีนี้เราจะมาปั้นอ๋อพี่ผิงหยางไปอยู่ด้านนอกครับการปั้นอยู่ด้านนอกครับคือปั้นได้ดินลักษณะนี้แล้วนะครับ30เซนเราก็จะมาแบ่งครึ่งนี่โครงสร้างเราตั้งแล้วใช่ไหมครับ โครงสร้างเราอยากได้ทรงกลมทรงเหลี่ยมทีนี้จะปั้นแบ่งครึ่งลักษณะนี้ครับใช่ไหมครับ
1: คร
0: ึ่งหนึ่งเราก็หนีบโดนหนีบโดนอย่างนี้ครับทีนี้คนอยู่ด้านนอกก็ดันเข้าเอามือดันแบบนี้ครับคนอยู่ด้านในก็ดันออกดันพร้อมๆกันครับให้แน่นที่สุดนะครับพอแห้งก็ใช้งานได้เลยครับแค่นี้แหละครับง่ายไหมครับ
1: ง่ายคร
2: ับ คุณลุงครับแล้วบ้านดินเนี่ยครับมีข้อดียังไงเหรอคร
0: ับ โอ้ข้อดีของบ้านดินนะครับคือถ้าอยู่แล้วนะครับอากาศข้างนอกร้อนในตัวบ้านรู้สึกเย็นอ๋อ
2: แล้วถ้าเกิดข้างนอกมันเย็นข้างใน
0: ก็จะอบอุ่นครับเป็นอย่างนี้นะครับคุณสมบัติที่ดีของบ้านดินและที่สำคัญนะครับก็คือเป็นปรัชญาของพ่อหลวงของเรานะครับรัชกาลที่9ที่ว่าต้องพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดนะครับเป็นคนเรานี่ครับอ้าวงานเด็กไปทำกันอีกครับเอามาให้เต็มเลยวันนี้ครับสร้างบ้านเลยครับวันนี้เชิญเด็กๆเลยครับ

0: ไงบ้างครับมาเรียนรู้กับลุงน้อยวันนี้ครับ
1: สนุก
2: สนุก
3: สนุกค่ะ
4: แล้วก็ได้ความรู้ด้วย
0: เก่งมากครับนี่แหละครับก็เป็นปรัชญาของพ่อหลวงเรานะครับรัชกาลที่9นี่ที่ท่านได้ทำไว้นะครับทำไว้ได้ดีมากแล้วก็ขอให้หนูๆนี่สานต่อในเรื่องสิ่งดีๆของพ่อหลวงเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับลุงน้อยก็อยากจะขอบอกว่านะครับในเรื่องควายนะครับถ้าไม่มีควายในวันนี้ในอดีตการนะครับพวกเราก็จะไม่มีข้าวไม่มีข้าวกินนะครับนี่ก็ขอให้หนูๆเนี่ยไปบอกต่อเพื่อนๆนะครับให้มีความรักกับควายนะครับเราจะอนุรักษ์ไว้ให้อยู่กับคนไทยตลอดไปนะครับและก็สำหรับในโครงการของตามรอยนะใช้คำว่ารอยพ่อเรานะพ่อหลวงนะครับก็ท่านทำสิ่งดีๆไว้นะครับก็ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับ
5: มาที่โรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์ครับก็ได้ทำหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านดินครับแล้วก็เป็นการใช้สิ่งแวดล้อมมาทำนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงครับได้ลองไถนาดูครับด้วยใช้ควายครับผมภูมิใจนะครับที่มีโรงเรียนควายเพราะว่าเขาจะต้องการอนุรักษ์ควายครับ
6: บ้านดินทำให้เรารู้สึกภูมิใจเพราะบ้านดินเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าบ้านดินนำสิ่งรอบๆตัวมาใช้ค่ะหนูก็รู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่าได้ตามรอยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค่ะหนูก็จะนำไปทำตามที่พ่อหลวงสอนไว้ค่ะ
7: หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับไถนาโดยใช้กระบือหรือควายเนี่ยเองค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่หนูไม่เคยทำเลยค่ะหนูรู้สึกว่าโครงการโรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์ที่พระองค์ท่านได้ทำขึ้นมานี่เป็นเหมือนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในเรื่องของการปลูกข้าวใช้กระบือในการปลูกข้าวเป็นการใช้ชีวิตแบบภูมิปัญญาไทยของสมัยก่อนเลยค่ะ
8: ผมมาไถนามาทำบ้านดินครับตอนแรกที่ผมเห็นบรรยากาศของการไถนานะครับผมรู้สึกว่ามันแบบโหมันดูจำลำบากอะไรยังไงครับมันแต่จริงๆแล้วพอผมลงไปนะครับโหมสนุกมากเลยครับคือตอนที่ผมลงไปอะครับผมกลัวมากเลยจริงๆอะแต่ว่าเนี่ยพอผมลงไปแล้วผมชอบมากเลยครับการสร้างบ้านดินผมก็คิดว่าจริงเลยตอนแรกครับผมไม่คิดว่ามันจะได้นะครับคือคุณลุงน้อยครับเขาให้เหมือนผสมกันกับฟางครับแล้วให้ปั้นอย่างเงี้ยครับผมก็ตอนแรกผมก็ไม่คิดนะครับว่ามันจะทำได้ครับแต่พอไปมามันทำได้จริงๆครับเป็นอะไรที่มันเจ๋งมากครับรู้สึกว่าพระองค์ท่านทรงมีพระปรีชาสามารถในทุกด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ดินน้ำลมไฟท่านมีพระปรีชาสามารถทั้งหมดเลยครับท่านเป็นพระราชาองค์หนึ่งที่เก่งมากๆเลยครับ
9: กระบือมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของเกษตรกรเพราะมีการนำมาใช้ในการทำเกษตรกรรมมายังยาวนานแต่ในปัจจุบันการไถนาโดยการใช้กระบือนั้นมีให้เห็นกันน้อยมากแล้วเนื่องจากมีวิวัฒนาการใหม่ๆที่เข้ามาด้วยความตั้งใจที่พระองค์ท่านอยากอนุรักษ์การไถนาแบบดั้งเดิมจึงมีการจัดตั้งโรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกกระบือให้สามารถทำการเกษตรรวมถึงให้เกษตรกรได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

ประเทศไทยมีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงามซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ไว้เป็นสมบัติล้ำค่าของชาติยั่งยืนสืบมาถึงปัจจุบันทั้งนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสืบทอดฟื้นฟูวัฒนธรรมพระราชพิธีบางอย่างที่ขาดหายไปหรือทรงริเริ่มพระราชพิธีขึ้นใหม่เพื่อเป็นเกียรติยศและสิริมงคลทั้งเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของชาติดังนี้พระราชพิธีในการจารึกพระราชลัญจกรประจำแผ่นดินพระราชลัญจกรประจำพระองค์และพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าประจำรัชกาลขึ้นตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่20ถึง21เมษายนพุทธศักราช2493ก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูและผนวกรวมพระราชพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีรวมเข้าเป็นพิธีเดียวกับพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาซึ่งได้ว่างเว้นไปหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475ทั้งนี้ในพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเป็นโอกาสพิเศษพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราสถลมากหรือการเสด็จเลียบพระนครในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ3รอบวันเสาร์ที่7ธันวาคมพุทธศักราช2506โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญรวมเป็นงานเกี่ยวกับรัฐพิธีพืชมงคลเพื่อรักษาโบราณราชประเพณีอันเป็นมิ่งขวัญแก่ประเทศชาติและการเกษตรกรรมพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเป็นการเฉพาะขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2508มิต้องประกาศสถาปนาเนื่องในพระราชพิธีสำคัญดังแต่ก่อนมาพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรประจำฤดูซึ่งพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จะทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในวันเริ่มฤดูเป็นประจำทุกปีพระราชพิธีสมโภชขึ้นระหว่างช้างสำคัญโดยการฟื้นฟูโบราณราชประเพณีนี้ทรงถือหลักสายกลางคือไม่เปลี่ยนแปลงในหลักการและความมุ่งหมายแต่ทรงให้เปลี่ยนแปลงให้รัดกุมและประหยัดแต่ยังคงความภาคภูมิแห่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันสูงส่งโออาของชาติไทยซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงสืบทอดพระราชปณิธานนี้มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านศิลปะวัฒนธรรมมาโดยตลอด

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ผู้ทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถในทุกด้านทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรดังพระปฐมบรมราชโองการตลอดมาปิประจักษ์สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดนี้ขอนำทุกท่านย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่การเสด็จพระราชสมภพและพระราชประวัติของพระองค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดี
1: วันจันทร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495เวลา 17:45 นาทีเป็นนาทีแห่งความปลื้มปิติยินดีของคนไทยทั้งประเทศเมื่อพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชสมภพณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์สุมนชาติสวัสดิกุลได้บันทึกเหตุการณ์ในวันนั้นไว้ความตอนหนึ่งว่าฝนที่แล้งมาตลอดฤดูก็เริ่มโปรยละอองลงมาดูคล้ายๆฟ้าก็รู้เห็นเป็นใจกับการประสูติครั้งนี้แตรสังดุริยางเริ่มประโคมทหารบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีปืนใหญ่ทั้งบกและเรือยิงกันอย่างสะเทือนเลื่อนลั่นเสียงชัยโยโห่ร้องก็ดังอยู่สนั่นหวั่นไหวสมใจประชาชนแล้วดวงใจทุกๆดวงมีความสุขรัฐบาลออกแถลงการอย่างเป็นทางการข่าวมหามงคลเผยแพร่ไปทั่วประเทศและทั่วโลกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีพระราชหัตถเลขาทูลสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ขอพระราชทานพระนามและทรงได้รับการถวายพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ์เทเวศธรรมรงสุบริบาลอภิคุณูประการมหิตลาดุลเดชภูมิพลนเรศวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์สว่างควัตบรมขัตติยราชกุมารโดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ได้ทรงอัญเชิญพระนามฉายาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชรัชกาลที่4ขณะทรงพระผนวดว่าวชิรญาณะผนวกกับอลงกรจากพระนามจุฬาลงกรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นมงคลละนามวชิราลงกรมีความหมายว่าส่งเครื่องเพชรหรืออัศนีบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีสมโภชเดือนขึ้นพระอู่ตามโบราณขัตติยราชประเพณีณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในวันที่14และ15กันยายนพุทธศักราช2495สภาวัฒนธรรมแห่งชาติได้จัดขับไม้มโหรีขับกล่อมถวายพระพรและมีการถ่ายทอดเสียงในพระราชพิธีทางวิทยุไปทั่วประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีสมเด็จพระเชษฐภคินีหนึ่งพระองค์คือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและสมเด็จพระคณิษฐภคินีสองพระองค์คือสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงมีความรักความผูกพันและความเกื้อกูลต่อพี่น้องทุกพระองค์เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงพระราชนิพนธ์บทความเรื่องน้องน้อยของพี่ชายถึงสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ3รอบวันที่2เมษายนพุทธศักราช2534ซึ่งสะท้อนพระราชจริยวัตรและความรักความผูกพันของทั้งสองพระองค์ครั้งสุรเยาว์ได้อย่างแจ่มชัดความบางตอนดังนี้ขณะนั้นพี่ชายอายุประมาณ3ปีก่อนน้องน้อยเกิดพี่ก็เริ่มจำความได้บ้างว่าบัดนี้เราได้พ้นจากความเป็นลูกคนเล็กแล้วซึ่งก็ได้มีน้องน้อยเพิ่มขึ้นในครอบครัวพี่จำได้ว่าขณะนั้นพี่กำลังนอนเล่นอยู่ก็มีคนมาบอกว่าสมเด็จแม่ได้ทรงมีประสูติการแล้วเป็นองค์หญิงพี่ก็ยังจำอะไรมากไม่ได้ในตอนนั้นเพียงแต่มันรู้สึกเป็นสิ่งแปลกใหม่พี่ได้เห็นเด็กตัวเล็กๆนอนอยู่ในเตียงพี่ได้มาดูน้องตัวเล็กๆที่นอนอยู่ในเตียงเสมอเมื่อน้องน้อยโตขึ้นเราก็เล่นกันเรื่อยเมื่อตอนเล็กๆถือได้ว่าเราสองคนเป็นลูกคนกลางทั้งคู่จึงเป็นเพื่อนเล่นกันมาตลอดน้องน้อยเป็นเด็กที่เชื่อฟังและอยู่ในโอวาทของพี่ๆเสมออยากที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆกับพี่เป็นเด็กที่กล้าตรงไปตรงมาซนแบบเด็กๆทั่วไปและชอบเล่นแบบผู้ชายเราได้ตามเสด็จทูลกระหม่อมพ่อสมเด็จแม่ไปตามต่างจังหวัดเมื่อตอนเล็กๆเราก็จะไปเล่นกันหาไม้มาทำเป็นปืนหาของว่างขนมไปปิกนิกกันและสร้างจินตนาการในการเล่นกันแบบเด็กๆในสมัยนั้นน้องน้อยจะเป็นผู้ช่วยที่ดีของพี่ๆช่วยถือของตามไปเสมอยังเป็นผู้ดูแลและเป็นองครักษ์ที่ดีของพี่อีกด้วยไม่เอาเปรียบใครไม่คิดถึงตัวเองก่อนมีอีกช่วงหนึ่งที่พี่พอจะจำได้และสนุกมากคือช่วงตอนที่พวกเราได้ตามเสด็จทูลกระหม่อมพ่อสมเด็จแม่ไปต่างประเทศพวกเราได้เห็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างได้ฝึกหัดเล่นกีฬาของฝรั่งหลายประเภทแต่ความที่บุคลิกของน้องน้อยเป็นเด็กฉลาดและว่องไวมาตั้งแต่เล็กมีอยู่ครั้งเราไปเล่นสเก็ตกันมีครูฝรั่งสอนน้องน้อยจะเป็นก่อนใครเพื่อนและเล่นได้ดีจนแซงพวกพี่ๆและครูที่กำลังสอนอยู่เพียงเรียนแค่1ถึง2ครั้งเท่านั้นจนฝรั่งให้สมญานามว่าสลาตันเพราะทำอะไรจะเร็วมากวิ่งขึ้นวิ่งลงเร็วไปหมดเห็นต้นไม้ก็ปีนต้นไม้ทำอะไรว่องไวมากและกล้าเป็นเด็กที่กล้าเสี่ยงถ้ายิ่งมีช่างภาพสื่อมวลชนทั้งไทยหรือต่างชาติขอมาฉายพระรูปครอบครัวเราสอง

0: องคนก็จะเป็นตัวที่ทำอะไรให้มันยุ่งไปหมดทำให้ถ่ายไม่เสร็จทำหน้าทำตาจนผู้ที่มาฉายพระรูปปวดหัวกันไปหมดพอตอนหลังเวลาฉายพระรูปจึงจะเห็นบ่อยๆที่สมเด็จแม่ต้องคอยจับเราไว้ให้นิ่งๆด้วยพระหัตถ์สองข้างพี่ชายข้างน้องน้อยข้างเสมอกันช่างภาพเป็นลมและพระองค์ท่านด้วยพุทธศักราช2499ทรงเจริญพระชนมายุ 4,000 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเริ่มทรงพระอักษรในชั้นอนุบาล1ณห้องชั้นล่างพระที่นั่งอุดรภาคในพระที่นั่งอมรสถานพระราชวังดุสิตต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระตำหนักจิตรดารโหฐานพระราชวังดุสิตเป็นการถาวรจึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอาคารเรียนถาวรในบริเวณพระตำหนักจิตรดารโหฐานพระราชวังดุสิตและพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนจิตรดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระอักษรณโรงเรียนจิตรดามีเลขประจำพระองค์9ทรงสนพระราชหฤทัยในวิชาการทุกแขนงโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และโปรดวิชาศิลปะทั้งวาดเขียนปั้นรูปแกะสลักโดยโปรดการวาดภาพมากที่สุดเมื่อทรงได้รับพระราชทานเครื่องใช้ในการเขียนภาพสีน้ำมันจากสมเด็จพระบรมชนกนาถก็ทรงแบ่งประทานให้มหาดเล็กไว้ใช้ในการวาดรูปด้วยนอกเหนือจากนั้นวิชาที่ทรงโปรดมากอีกวิชาคือวิชาลูกเสือเพราะนอกจากจะได้ทรงออกกำลังกายกลางแจ้งแล้วยังทรงได้ฟังนิทานและได้ทรงร้องเพลงที่สนุกสนานอีกด้วยวันใดที่มีการฝึกลูกเสือสำรองจะทรงตื่นบรรทมเช้ากว่าปกติเตรียมฉลององค์ลูกเสือด้วยพระองค์เองสิ่งแรกที่จะทรงทำหลังจากตื่นพระบรรทมก็คือขัดหัวเข็มขัดและรองพระบาทสำหรับเครื่องแบบลูกเสือทำความสะอาดพระนขาพร้อมสำหรับรับการตรวจอยู่ตลอดเวลาด้านนาฏศิลป์ดนตรีไทยทรงฝึกหัดโขนโดยเริ่มจากโขนลิงทรงแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ครั้งแรกเป็นตัวหนุมานในตอนสืบมันคาต่อมาจึงทรงเปลี่ยนเป็นโขนยักษ์ทรงแสดงเป็นวิรุณจำบังและทศกัณฐ์อีกทั้งยังทรงภาคเจรจาโขนและโปรดขับร้องเพลงไทยเช่นเพลงลาวดวงเดือนพระองค์มีพระอุปนิสัยโปรดความมีระเบียบวินัยเนื่องจากสมเด็จพระบรมชนกนาถมีพระราชดำริให้ครูอาจารย์ทุกคนให้ความรู้และฝึกฝนพระราชโอรสพระราชธิดาเช่นเดียวกับนักเรียนอื่นๆโดยทรงได้รับการกวดขันในกิจกรรมและพระจริยวัตรทุกด้านอย่างเคร่งครัดเมื่อทรงพบผู้ใหญ่และพระภิกษุสงฆ์ก็ทรงปฏิบัติพระองค์อย่างนอบน้อมงดงามตามประเพณีไทยนอกจากนี้ยังโปรดเล่นเครื่องยนต์กลไกต่างๆเช่นรถยนต์เครื่องบินรถถังเรือโปรดทอดพระเนตรหนังสือต่างๆที่เกี่ยวกับการช่างการก่อสร้างทรงมีพระอัธยาศัยใฝ่รู้หากสงสัยสิ่งใดก็จะทรงถามจนกระทั่งได้รับคำอธิบายเป็นที่พอพระราชหฤทัยและที่เห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ทรงพระเยาว์คือโปรดการทหารเป็นอย่างมากทรงเห็นนายทหารราชองครักษ์ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ซึ่งเดินสับเปลี่ยนเข้าเวรถวายอารักขาเป็นประจำทรงสนพระทัยความมีระเบียบวินัยและท่าทางองอาจของทหารอันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผูกพันพระทัยให้มีต่อทหารของชาติในการต่อมา
1: โชคชาติให้เจริญก้าวหน้าและรุ่งเรืองพอบูรณ์ยิ่งขึ้นไปพระเจ้าขอกราบอำลาท่านอีกครั้งหนึ่งขอท่านทั้งหลายได้เอาใจช่วยพระเจ้าให้เกิดกำลังใจที่จะเล่าเรียนให้สำเร็จสมความตั้งใจโดยตลอดด้วย
0: หลังจากทรงศึกษาที่โรงเรียนจิตรดาจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่1แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์

ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษครั้งนั้นได้มีพระราชดำรัสอำลาประชาชนชาวไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เมื่อวันจันทร์ที่20ธันวาคมพุทธศักราช2508ความว่าวันที่7มกราคมนี้ข้าพเจ้าจะจากพระนครไปประเทศอังกฤษแล้วจึงขอถือโอกาสนี้กล่าวอำลาท่านทั้งหลายโดยทั่วกันข้าพเจ้ามีใจผูกพันอยู่กับประเทศชาติและกับท่านทั้งหลายมากเพราะข้าพเจ้าเป็นพลเมืองไทยคนหนึ่งและท่านทั้งหลายต่างได้แสดงน้ำใจไมตรีต่อข้าพเจ้าตลอดมาข้าพเจ้าจึงตระหนักว่าในการข้างหน้าข้าพเจ้าจะมีหน้าที่และจะต้องทำงานให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองและประชาชนให้จงได้โอกาสที่ข้าพเจ้าจะออกไปศึกษาณต่างประเทศนี้ข้าพเจ้าจึงตั้งใจไว้อย่างแน่วแน่ว่าจะพยายามศึกษาเล่าเรียนโดยเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้เกิดความรู้และสติปัญญานำมาใช้ในการทำนุบำรุงประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าและรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าขออำลาท่านอีกครั้งหนึ่งขอท่านทั้งหลายได้เอาใจช่วยข้าพเจ้าให้เกิดกำลังใจที่จะเล่าเรียนให้สำเร็จสมความตั้งใจโดยตลอดด้วยต่อมาสมเด็จพระบรมชนกนาถได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในวันจันทร์ที่3มกราคมพุทธศักราช2509เป็นการแสดงความพร้อมที่จะทรงเป็นพุทธมามกะและอัครศาสนุปถัมภกเมื่อเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ตามโบราณขัตติยราชประเพณีก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังประเทศอังกฤษพุทธศักราช2509ทรงเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงส์มิธเมืองซีฟอร์ดแคว้นซัสเซ็กซ์และระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิลฟิลด์เมืองสตรีทแคว้นซอมเมอร์เซ็ตประเทศอังกฤษถึงพุทธศักราช2513ด้วยเหตุที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนพระราชหฤทัยในกิจการทหารตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ประกอบพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริว่าการศึกษาวิชาการทหารในประเทศออสเตรเลียมีหลักสูตรกว้างขวางและมีการฝึกอบรมที่เข้มงวดกวดขันจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินจากประเทศอังกฤษไปทรงศึกษาวิชาการทหารณประเทศออสเตรเลียในชั้นแรกทรงเข้าศึกษาในระดับเตรียมทหารณคิงสกูลนครซิดนีย์จากนั้นจึงทรงเข้าศึกษาในวิทยาลัยการทหารดันทรูนกรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียพันตรีสำเริงชัยยงพระอภิบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะที่ประทับอยู่ออสเตรเลียได้เล่าถึงพระราชจริยวัตรของพระองค์ว่าโดยปกติในวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถที่บ้านพักของพันตรีสำเริงชัยยงซึ่งเป็นพระอภิบาลณกรุงแคนเบราทรงซักรีดฉลองพระองค์ทรงทำความสะอาดรถยนต์พระที่นั่งทรงต่อโมเดลรถถังรถรบเครื่องบินทหารแบบต่างๆทรงการบ้านหรือทรงพระสำราญกับการฟังแผ่นเสียงหรือเทปเพลงไทยทรงร้องเพลงทรงแต่งละครย่อยแต่งบทเสภาแล้วทรงอัดเทปไว้และพระราชนิพนธ์บทร้อยกรองถวายสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีในโอกาสต่างๆบทพระราชนิพนธ์บางองค์แสดงให้เห็นถึงพระราชวิริยะอุตสาหะและพระขัตติยมานะมิทรงย่อท้อต่อความยากลำบากในการฝึกวิชาทหารณวิทยาลัยการทหารดันทรูนความว่าเขาสรรความลำบากให้ยากยิ่งให้ทำจริงยิงแทงแข็งขยันสอนต่อสู้หลบหลีกอย่างฉับพลันสอนครบครันเหลี่ยมชายไว้รับมือเขาถือว่าจะเป็นนายต้องแข็งแกร่งต้องแสดงอานุภาพน่าเชื่อถือเสียสละมีความรู้คู่

ู้ฝีมือรักเกียรติชื่อวงวานบ้านเมืองตนและเมื่อถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชนิพนธ์ถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชชนนีความตอนหนึ่งดังนี้วันเฉลิมสมเด็จแม่ได้แต่คิดขอน้อมจิตรำลึกถึงคนึงหาพระคุณแม่มากล้นเหลือคณนาลูกเกิดมาโชคดีมีแม่งามไปเมืองไหนถูกถามถึงนามแม่ว่าสวยแท้ราชินีแห่งสยามควีนสิริกิติ์จำขึ้นใจในพระนามชมว่างามเพลิดพริ้งยอดหญิงไทยแม่รักชายห่วงชายชายก็รู้ชายจะสู้สุดชีวาอย่าสงสัยจะทำตัวให้สมแม่วางใจจะรักไทยกู้ศักดิ์ศรีจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัตรประเทศไทยเมื่อวันพุธที่10ธันวาคมพุทธศักราช2518ต่อมายังทรงพระวิริยะอุตสาหะเพิ่มพูนความรู้ตลอดจนพระประสบการณ์ทางด้านการทหารอย่างต่อเนื่องทรงเข้าฝึกเพิ่มเติมในหลักสูตรพิเศษต่างๆของกองทัพออสเตรเลียเช่นหลักสูตรโดดร่มหลักสูตรทบทวนวิชาอาวุธและยุทธวิธีหลักสูตรการรบพิเศษและหลักสูตรอื่นทรงผ่านการฝึกณโรงเรียนฝึกโดดร่มฐานทัพอากาศวิลเลียมทาวน์รัฐนิวเซาท์เวลส์ทำให้ทรงได้รับสิทธิ์ประดับปีกร่มโรงเรียนฝึกโดดร่มเมื่อทรงเสร็จสิ้นการประจำการที่กรมรบพิเศษที่นครเพิร์ธรัฐออสเตรเลียตะวันตกกรมรบพิเศษได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหมวกเบเร่ของกรมรบพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติครั้นทรงสำเร็จการศึกษาและการฝึกเพิ่มเติมแล้วจึงเสด็จนิวัตรประเทศไทยเมื่อวันเสาร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2519หลังจากนั้นยังทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรการบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปและหลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์โจมตีพุทธศักราช2523ทรงเข้ารับการฝึกและศึกษาวิชาทหารและฝึกโดดร่มกับกองทัพบกสหรัฐอเมริกาณฟอร์ดแบรกรัฐนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาพุทธศักราช2525ถึง2526ทรงเข้าศึกษาและฝึกบินหลักสูตรการบินขับไล่ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการบินขับไล่ขั้นสูง F5 ที่สหรัฐอเมริกาณฐานทัพอากาศวิลเลียมส์รัฐแอริโซนาต่อมาทรงศึกษาหลักสูตรนักบินพาณิชย์จากสถาบันการบินพลเรือนทรงสอบได้ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรีและทรงเข้าศึกษาหลักสูตรนักบินพาณิชย์เอกจากบริษัทการบินไทยทรงได้รับใบอนุญาตเป็นกัปตันเครื่องบินโดยสารโบอิ้ง737พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ประจักษ์ชัดทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักการทหารและพระมหากษัตริย์นักบินแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ถึงพระราชภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่จะต้องทรงรับสืบทอดต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงมุ่งมั่นเรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการด้านการทหารและราชประเพณีต่างๆไปพร้อมๆกับการที่ทรงสั่งสมความรู้และพระประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเป็นระยะเวลายาวนานจึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถรอบด้านและทรงเป็นมิ่งขวัญแห่งพระศกนิกรตลอดมาโปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

รัฐใดๆในโลกจะมั่นคงอยู่ได้ล้วนต้องมีแกนหลักที่คนในสังคมยึดถือร่วมกันอย่างน้อย3สิ่งได้แก่อาณาเขตศาสนาและผู้นำหรือเป็นที่รู้จักกันในนามสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งในประเทศไทยนั้นนับแต่อดีตตราบจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมความจงรักภักดีและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งชาติด้วยพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อให้ประสบนิกรทั้งประเทศอยู่เย็นเป็นสุขสถาบันพระมหากษัตริย์จึงมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของสถาบันชาติและสถาบันศาสนาตลอดทุกช่วงเวลาในประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าไทยเป็นชนชาติที่มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางการเมืองการปกครองมาอย่างต่อเนื่องแนวคิดในเรื่องพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยเริ่มปรากฏชัดเจนในสมัยสุโขทัยโดยใช้คำว่าพ่อขุนเพราะผู้ปกครองใช้หลักครอบครัวมาบริหารรัฐและใช้หลักศาสนาเข้าผูกใจคนให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขจากสมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์แนวคิดต่างวัฒนธรรมโดยเฉพาะขอมและอินเดียทำให้เกิดการผสมผสานแนวคิดพระมหากษัตริย์ได้รับการยกย่องเปรียบเป็นสมมุติเทพมีอำนาจในการปกครองสูงสุดดุจได้รับเทวสิทธิ์แต่พระราชอำนาจนั้นก็ถูกควบคุมด้วยหลักการปกครองโดยมีหลักศาสนาเช่นนิติราชประเพณีทศพิธราชธรรมมโนธรรมกำกับอีกชั้นหนึ่งภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยพุทธศักราช2475ตราบจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยทรงดำรงฐานะเป็นประมุขของประเทศและทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและเมื่อพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของชาติที่ดำรงคงอยู่ยั่งยืนมิขาดตอนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองส่งผลเกื้อกูลต่อสถาบันหลักซึ่งเป็นแกนเกี่ยวเนื่องกันที่จะทำให้รัฐคงอยู่อย่างมั่นคงเช่นการป้องกันและรักษาเอกราชของชาติการดำเนินชีวิตการสร้างสารวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนการอุปถัมภ์ศิลปกรรมแขนงต่างๆให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยด้วยเหตุดังนี้จึงสามารถกล่าวได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์คือฉัตรชัยที่ปกเกล้าชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นและเป็นสุข

ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสายพระโลหิตบุรพกษัตริย์นักรบองค์จอมทัพไทย700กว่าปีแห่งสยามประเทศพระมหากษัตริย์ทรงเป็นจอมทัพผู้รวบรวมผืนแผ่นดินทรงปกป้องทรงพิทักษ์รักษาทรงพัฒนาประเทศชาติและประชาชนให้ร่มเย็นเป็นสุขวัฒนาถาวรมาจนถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ไทยจึงเป็นเอกราชาที่ยิ่งใหญ่มิสามารถหาประเทศใดในโลกเสมอเหมือนทุกพระองค์ทรงเกิดมาเพื่อแผ่นดินทรงเปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรมทรงพระกตัญญูภาพสูงยิ่งทรงมีพระสติปัญญาเป็นเลิศทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทรและบางพระองค์ทรงรักราษฎรยิ่งกว่าชีวิตของพระองค์เองพ่อขุนผาเมืองร่วมกับพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ช่วยกันกู้บ้านกู้เมืองรวบรวมแผ่นดินทรงตั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกของไทยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงปรีชาการยุทธทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดเมื่อพระชนมายุ19พรรษาวีรสตรีสมเด็จพระสุริโยไทยทรงเป็นพระมเหสีพระองค์แรกและพระองค์เดียวในโลกที่ทรงสละพระชนมชีพในสนามรบเพื่อให้ประเทศชาติยังดำรงคงอยู่ต่อไปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นเอกษัตริย์แห่งแผ่นดินทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ประกาศอิสรภาพก่อนทำศึกสงครามทรงกระทำยุทธหัตถีครั้งยิ่งใหญ่และเป็นครั้งสุดท้ายของโลกเป็นที่เลื่องลือไปทั่วจนไม่มีชาติใดกล้าเข้ามารุกรานชาติเราอีกเลยสมเด็จพระเอกาทศรสพระมหากษัตริย์ผู้ทรงใช้พระสติปัญญาอันเป็นเลิศทรงต่อด้ามขวานทองจนถึงแหลมมลายูและทรงแผ่อิทธิพลขยายอำนาจมีประเทศราชสวามิภักดิ์ทรงบรรณาการจนทำให้สยามประเทศในยุคของพระองค์เป็นดังเมืองทองของปวงชนชาวไทยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทั้งสองพระองค์ทรงมีพระคุณูปการอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพื้นแผ่นดินตราบจนทุกวันนี้ทั้งสองพระองค์ทรงร่วมวางพระราชกุศโลบายอันเป็นเลิศในการกอบกู้แผ่นดินขยายอาณาเขตอันแผ่ไพศาลทรงสร้างกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ที่สวยงามสุดที่จะหาประเทศใดเสมอเหมือนทรงปกป้องแผ่นดินด้วยชัยชนะในการศึกสงครามทั้งสงคราม9ทัพสงครามท่าดินแดงและ3ศพสงครามตีเมืองลำปางและเมืองป่าซางสงครามตีเมืองทวายสงครามตีเมืองอ้าและสงครามพม่าที่เมืองเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักการทหารด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงพาสยามประเทศได้รับชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทรงแก้สนธิสัญญาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ทุกฉบับสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำประเทศไทยผ่านวิกฤตสงครามโลกครั้งที่สองได้อย่างสง่างามทำให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลกพระองค์ได้รับการกราบถวายบังคมทูลเชิญให้เป็นองค์ประธานในพิธีสวนสนามปลดอาวุธประเทศที่แพ้สงครามเป็นที่ประจักษ์สู่สายตาของชาวโลกถึงความสง่างามและพระอัจฉริยภาพในพระองค์ที่ทั่วโลกยอมรับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย

อัญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงต่อสู้กับสงครามการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์สงครามยาเสพติดและสงครามความยากจนของประชาชนของพระองค์ตลอดการครองราช70ปีที่ยาวนานที่สุดในโลกจนได้รับการสดุดีเฉลิมพระเกียรติจากทั่วโลกเป็นอภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์ที่จะจารึกอยู่ชั่วกาลปวสานของประวัติศาสตร์แห่งมวลมนุษยชาติหล่นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจจอมทัพแห่งสยามประเทศมาหลายต่อหลายครั้งตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาพระองค์ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระเยาว์เพื่อแบ่งเบาพระราชภารกิจอันหนักอึ้งในทุกด้านพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในกิจการของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและตำรวจทรงส่งเสริมให้กิจการทหารและตำรวจเจริญรุ่งหน้าอีกทั้งยังทรงเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจสำคัญของเหล่าทหารหารและตำรวจมาโดยตลอดณสมรภูมิเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระองค์ทรงมีกระแสพระราชดำรัสว่าสถานการณ์ภาคใต้หนักเราจะอยู่ที่นี่ต่อไปยังไม่กลับภาพทุกภาพพระสุรเสียงกระแสพระราชดำรัสท่ามกลางสมรภูมิสร้างความอบอุ่นใจและซาบซึ้งแก่เหล่าทหารและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่งแม้จะต้องทรงเสี่ยงพยันตรายแต่เพื่ออธิปไตยของชาติและความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์จึงทรงปฏิบัติพระราชภารกิจดังกล่าวอย่างเต็มพระกำลังขณะเดียวกันก็ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะพระราชองครักษ์ประจำพระองค์ถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกแห่งทั่วประเทศความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวยังหาที่เปรียบไม่ได้อยู่ในสายพระโลหิตของพระองค์มาโดยตลอดจากพระบรมชนกนาถสู่พระราชโอรสภาพแห่งความกล้าหาญมิทรงหวาดหวั่นต่ออันตรายกระแสพระราชดำรัสที่บ่งบอกถึงความรักผืนแผ่นดินและประชาชนยิ่งกว่าพระองค์เองยังตราตรึงอยู่ในหัวใจของผู้อยู่ในเหตุการณ์มิรู้ลืมดังเช่นเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช2516มีการปะทะกันระหว่างทหารไทยกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่รอยต่อจังหวัดสกลนครและนครพนมขณะที่เฮลิคอปเตอร์ล่วงหน้า2ลำคือเฮลิคอปเตอร์ของแม่ทัพภาคที่2กับเฮลิคอปเตอร์ของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมประสบเหตุร้ายทำให้เฮลิคอปเตอร์ทั้ง2ลำตกผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเสียชีวิตแม่ทัพภาคที่2อาการสาหัสเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งของรัชกาลที่9ตามมาติดๆพระองค์ทรงเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดข้าราชบริพารกราบบังคมทูลฝากพระบาทขอให้เสด็จพระราชดำเนินกลับแต่พระองค์ทรงรับสั่งว่าเราเป็นจอมทัพไทยถ้าไม่ลงไปประชาชนกับทหารจะฆ่ากันตายพระองค์ทรงประทับและคลี่คลายปัญหาให้ใช้ความอลุ้มอล่วยรู้รักสามัคคีจึงได้เกิดอนุสาวรีย์รู้รักสามัคคีที่ภูผาน้อยจังหวัดสกลนครนี่คือภาพที่คนไทยซาบซึ้งตื้นตันใจในพระเมตตาความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและพระราชปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ยังหาที่สุดมิได้ซึ่งพระเมตตาความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและพระราชปรีชาญาณนี้ส่งทอดมายังล้นเกล้าล้นกล่อมรัชกาลที่10ยังเต็มเปี่ยมจะเห็นได้จากเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช
2519ที่บ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมสถานการณ์ทรงฟังการบรรยายสรุปแล้วทรงตัดสินพระทัย

พระองค์ทรงตรัสด้วยความเด็ดเดี่ยวว่าจะต้องไปแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นให้ได้ชักช้าไม่ได้ต้องรีบไปแก้ไขให้ได้ในวันนี้และเดี๋ยวนี้ฉันต้องไปเพราะว่าเป็นหน้าที่ของทหารทรงรับสั่งให้เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งลงในพื้นที่ที่กำลังมีการปะทะกันพระองค์ทรงวิ่งฝ่าดงกระสุนโดยไม่ทรงเกรงกลัวทรงวางยุทธวิธีการรบให้กับทหารทรงสอนวิธีการใช้อาวุธอย่างคล่องแคล่วทรงเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการและหัวหน้าชุดลาดตระเวนด้วยพระองค์เองอีกพระราชดำรัสหนึ่งที่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าด้วยหยาดน้ำตาแห่งความปลื้มปิติและความรักเทิดทูนในพระองค์ว่าล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลอบขวัญให้กำลังใจประชาชนพระองค์ทรงตรัสว่าไม่ต้องกลัวขอให้ทุกคนจงเชื่อมั่นว่าทหารจะคุ้มครองความปลอดภัยให้อย่างเต็มที่เหนือสิ่งอื่นใดพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปประทับอยู่เป็นเพื่อนนักเรียนโรงเรียนบ้านหมากแข้งด้วยพระองค์เองเชื่อเหลือเกินว่าหนูๆเหล่านั้นคงไม่รู้หรอกว่านายทหารหนุ่มที่ไปอยู่เป็นเพื่อนพวกเขาในยามนั้นเป็นถึงพระโอรสในพระประมุขแห่งชาติพระองค์ทรงประทับแรมที่นั่นท่ามกลางอันตรายและความหนาวเหน็บของอากาศในคืนนั้นทรงชุดทหารที่ทรงนำไปเพียงชุดเดียวเสวยพระกริยาหารแบบง่ายๆมิได้เป็นภาระแก่ผู้ใดเลยช้อนสังกะสีจานสังกะสีทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างแก่ทหารหารทรงประทับอยู่จนเหตุการณ์สงบก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระองค์ยังทรงตรัสสั่งทหารให้จัดชุดหน่วยคุ้มกันอย่างรอบคอบให้ดูแลประชาชนอย่างดีที่สุดพระองค์ได้เสด็จกลับมาทรงเยี่ยมประชาชนและทหารที่บาดเจ็บด้วยพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้นับจากวันนั้นชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามลำดับทุกวันนี้ชาวบ้านหมากแข้งและใกล้เคียงยังคงจดจำพระเมตตาพระปรีชาสามารถของพระบรมชนกนาถและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อย่างมิรู้ลืมพระองค์ผู้ทรงเป็นดั่งแสงสว่างดั่งสายฝนหยาดรินชุ่มชโลมพื้นแผ่นดินให้ร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงปัจจุบันย้อนกลับไปเมื่อปลายปีพุทธศักราช2514สมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสร็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจการสร้างทางที่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ปะทะกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บสาหัสวิทยุแจ้งว่าไม่มีเฮลิคอปเตอร์นำผู้บาดเจ็บจากพื้นที่การสู้รบสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงทราบจึงรับสั่งว่าจึงทรงรับสั่งว่านำเครื่องขึ้นเดี๋ยวนี้ฉันจะไปด้วยในเหตุการณ์นั้นนายทหารผู้ใหญ่ได้กราบบังคมทูลทัดทานว่าที่นี่ไม่มีเสบัญชาการต้องรอเสพระองค์ทรงรับสั่งว่าฉันนี่แหละเสในขณะที่เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งบินเหนือจุดเกิดเหตุมีพลุสัญญาณสีแดงซึ่งแสดงว่าเป็นเขตอันตรายลงไม่ได้ระหว่างที่นักบินพยายามหาที่ลงที่ปลอดภัยอยู่นั้นทรงรับสั่งด้วยพระสุรเสียงทุ้มๆว่าลงไปตรงนี้แหละนักบินจึงตัดสินใจนำเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งลงตรงกลางป่าที่มีที่ว่างพอจะลงได้เมื่อเสด็จพระราชดำเนินลงจากเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งแล้วทรงสาวพระบาทเข้าหาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างรวดเร็ว

0: สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงหิ้วกระเป๋ายาวิ่งตรงไปยังผู้บาดเจ็บยังไม่ทรงกลัวอันตรายเช่นเดียวกันสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงคุกเข่าอยู่ข้างๆผู้บาดเจ็บทรงจับรอบๆแผลที่ถูกกระสุนปืนโดยไม่ทรงรังเกียจเลยแม้แต่น้อยภาพที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์สุดตื้นตันใจในยามนั้นคือภาพที่สมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงประคองทหารผู้บาดเจ็บขึ้นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งอย่างไม่ถือพระองค์พระองค์ทรงส่งถึงมือหมออย่างปลอดภัยนี่คือพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทรคนไทยเป็นชนชาติที่โชคดีที่สุดในโลกที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ทรงบริบูรณ์พร้อมในความเป็นพระเจ้าแผ่นดินเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช2518ที่อำเภออรัญญประเทศยังมีภาพที่คนไทยไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยทราบถึงความเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเกิดมาเพื่อแผ่นดินในล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10พระองค์ผู้ทรงปิดทองหลังพระมานานักจากเหตุการณ์ทหารไทยปะทะกับเขมรแดงที่บุกล้ำชายแดนมีชาวบ้านล้มตายกันมากพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพระราชทานขวัญกำลังใจและทรงแนะนำการวางแผนการต่อสู้ในพื้นที่อันตรายทรงประทับรับฟังการบรรยายบนโรงเรียนกับเก้าอี้นักเรียนอย่างไม่ถือพระองค์เพราะในพื้นที่ไม่ทราบมาก่อนว่าจะเสด็จพระราชดำเนินรู้ล่วงหน้าแค่ชั่วโมงเดียวจึงไม่มีพระเก้าอี้ให้ประทับแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงตำหนิแต่ประการใดก่อนจะเสด็จขึ้นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งได้ทรงรับสั่งกับพลเอกนพดลวัฒโนไทยนายทหารที่กราบทูลถวายรายงานเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่าที่นี่คือแผ่นไทยต้องรักษาไว้ให้ได้ประสูรเสียงนี้ยังดังก้องอยู่ในหัวใจของเหล่าทหารอบอุ่นและซาบซึ้งเหลือเกินพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพของปวงชนชาวไทยพระองค์ทรงรักประเทศชาติกับประชาชนยิ่งกว่าชีวิตของพระองค์เองทรงตรัสเสมอว่าความปลอดภัยและสันติสุขของประชาชนคือเป้าหมายที่สำคัญ
1: จุดยืนของชาติของกองทัพโดยยกความปลอดภัยของราษฎรมาเป็นหลักและการปฏิบัติงานอย่างที่ปฏิบัติงานมาไม่ใช่แต่ว่าถือปืนไปลบไปยิงเขาอย่างเดียวสงครามคือทั้งการเรื่องการมวลชนเรื่องจิตวิทยาเรื่องการข่าวเรื่องการพัฒนาเรื่องการทำให้ชีวิตและพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยทุกคนสบายใจและนำทรัพยากรทุกอย่างไม่ว่าทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรจากพื้นที่ต่างๆมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างมากที่สุดอย่างที่พูดว่าทุกคนก็อยู่เป็นนักรบนักรบเพื่อสันติสุข
0: ปัจจุบันแม้ไม่ได้รบด้วยอาวุธแต่พระราชภารกิจด้านความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติและประชาชนยังคงดำเนินต่อไปด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะพระราชปรีชาญาณอันลึกซึ้งดังเช่นการรบกับสงครามชีวภาพสงครามเชื้อโรคโควิด-19ศัตรูที่มองไม่เห็นตัวที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกจนบางประเทศประชาชนเสียชีวิตเป็นหลักหมื่นหลักแสนแต่ประเทศไทยกลับได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นประเทศที่มีการวางแผนและการจัดการเป็นที่หนึ่งของโลก

พระองค์ทรงวางแผนป้องกันและแก้ไขด้วยพระสติปัญญาเป็นเลิศพระราชทานความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทุกด้านเพื่อปกป้องอาณาราษฎรให้ปลอดภัยเขาตายเท่าไหร่เราตายเท่าไหร่นี่คือบทพิสูจน์พระราชอัจฉริยภาพแห่งพระองค์ล้นเกล้าล้นกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของปวงชนชาวไทยผู้ทรงห่วงใยประเทศชาติและประชาชนเสมอมาพระองค์ได้พระราชทานอากาศยานสมรรถนะสูงแบบเซสนา 182T จำนวน3เครื่องเข้าประจำการในกองทัพบกเพื่อภารกิจด้านการป้องกันประเทศและช่วยเหลือประชาชนพระราชปรีชาญาณในพระองค์จะเป็นครอบแก้วที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกที่จะคุ้มครองปกป้องประเทศชาติและประชาชนให้ปลอดภัยและร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยพระราชกรณียกิจตามรอยพระบาทพระราชบิดาพระราชมารดามหาราชาแห่งแผ่นดินภาพเจ้าฟ้าชายพระองค์น้อยที่ตามเสด็จพระราชบิดาพระราชมารดาไปทรงงานเยี่ยมเยือนราษฎรท่ามกลางรอยยิ้มเปี่ยมสุขและเสียงทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญจากอาณาประชาราษฎรใกล้ไกลไม่เว้นแต่ละวันนั้นช่างเป็นภาพที่งดงามประทับใจเหลือเกินผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่านี่คือภาพที่สวยงามที่สุดในโลกฉันกราบไหว้บูชาทุกคืนยิ่งได้เห็นภาพที่หลายคนบอกว่าไม่เคยเห็นจะยิ่งปลื้มปิติซาบซึ้งใจพระองค์ทรงงานมานานนักทรงปฏิบัติหน้าที่ถวายงานเป็นราชองครักษ์ประจำพระองค์ตามเสด็จพระราชบิดาพระราชมารดาไปทุกอาณาเขตของประเทศไทย3พระองค์เดินบนถนนเส้นเดียวกันมานานแล้วนี่คือพระราชาผู้ปิดทองหลังพระพระองค์ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยศคนละบาทพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีได้อย่างสง่างามเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศทรงทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างใกล้ชิดทรงตระหนักถึงปัญหาอย่างรอบด้านทรงแก้ปัญหาด้วยความคุ้มคัมภีรภาพทรงตรวจตราโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงต่อยอดเพื่อให้โครงการบรรดานั้นเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่อาณาราษฎรตั้งแต่ทรงพระเยาว์จวบจนดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและทรงครองราชพระองค์ทรงงานอย่างมิย่อท้อดังคำถวายสัตย์ปฏิญาณในพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัสสัตยาในวันสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515เพื่อเป็นรัชทายาทสืบสันตติวงศ์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามความว่าข้าพเจ้าผู้เป็นสยามกุฎราชกุมารจะรักษาเกียรติยศและอริยศักดิ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้ด้วยชีวิตจะภักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญสงบสุขและความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศไทยจนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่และพระราชดำรัสในงานสโมสรสันนิบาตความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าทราบตระหนักว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติอย่างสูงและการปฏิบัติราชการแผ่นดินนั้นเป็นภาระสำคัญใหญ่ยิ่งที่ต้องอาศัยทั้งสติปัญญาและความรู้ความสามารถอย่างพร้อมมูลข้าพเจ้าจะต้องเพียรพยายามศึกษาและปฏิบัติฝึกฝนตนเองต่อไปอีกเป็นอย่างมากเพื่อให้สามารถเหมาะสมกับหน้าที่ตามที่ทุกคนมุ่งหวังในโอกาสอันพิเศษนี้จึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นกำลังใจสนับสนุนข้าพเจ้าและได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าที่จะมุ่งมั่นประกอบกรณียกิจด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงและด้วยความสุจริตยุติธรรมเพื่อยังความเจริญมั่นคงและความร่มเย็นผาสุกให้บังเกิดแก่ชาติประเทศและประชาชนยั่งยืนสืบไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการตามพระราชปฏิญาณเพื่อประเทศชาติและประชาชนโดยมิย่อท้อทั้งด้านการปกครองการเกษตรการสาธารณสุขการศาสนาการศึกษาการกีฬาการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม
การต่างประเทศทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่นในอันที่จะทำนุบำรุงประเทศชาติและประชาชนให้สมบูรณ์พูนผลด้วยความผาสุกสิริสวัสดิ์ทรงสอดส่องทุกสุขของชนในชาติด้วยพระราชญาณทัศน์อันเฉียบแหลมและกว้างขวางทรงแผ่พระบารมีมาโอบอุ้มคุ้มปกป้องประชาราษฎรผู้ทุกร้อนลำเค็ญดังที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงกล่าวไว้ว่าพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าพระองค์นี้หากผู้มีใจยุติธรรมได้เข้าถึงลาภซึ่งเข้าใจอย่างจริงแท้ย่อมไม่มีวันจะผันแปรความจงรักภักดีไปเป็นอื่นได้เลยย่อมเป็นบทเฉลยแห่งพระราชจริยาซึ่งสอดคล้องต้องตรงกับธรรมภาสิทธิว่าอาชาสัยที่ทนไม่ได้เพราะกรุณาเป็นลักษณะของมหาบุรุษวันนี้ได้ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเกิดมาเพื่อแผ่นดินทรงรักษาประชาราษฎรโดยชอบดุจดังบิดรมารดาขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

0: ื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงที่มาของโครงการคลินิกเคลื่อนที่สำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบซึ่งเป็นความร่วมมือกันค่ะระหว่างศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสภากาชาดไทยรวมถึงรายละเอียดการค้นหาสำรวจผู้ที่มีความผิดปกติและการรักษากันไปแล้วนะคะอีกขั้นตอนหนึ่งที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากก็คือการติดตามผลค่ะในโครงการก็จะมีการติดตามประสานงานกับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้พวกเขาเข้าถึงบริการและการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องที่สำคัญนะคะในโครงการมีการดูแลกันทั้งทางกายใจและสังคมโดยมีความมุ่งหวังที่จะให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นการสร้างพลังใจสร้างชีวิตใหม่ให้พวกเขาค่ะ
1: รักษาทางกายแล้วเนี่ยเราก็มารักษาทางใจด้วยมีโครงการชีวิตนี้ยังมีหวังนะครับให้ความมั่นใจกับเขาให้กำลังใจกับเขาโครงการนับถือตนเองเกิดความมั่นใจในตนเองเพราะผู้ป่วยเหล่านี้กับครอบครัวนะฮะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองบางทีก็ไม่กล้าเข้าสังคมแล้วก็ไม่กล้าไปโรงเรียนก็ไม่ได้รับการศึกษาเราก็มีโครงการจัดงานวันเด็กนะครับสำหรับเขาเรียกว่าวันพบปะสังสรรค์ครอบครัวของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ก็คือผู้ป่วยพิการเหล่านี้นะครับออกเงินนี้เขาเดินทางมาอย่างปีที่ผ่านมานี้ก็ไปที่เกาเขียวพาเขาไปโอ้เขาแฮปปี้มากนะครับก่อนนู้นก็ไปดรีมเวิลด์ไปอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับปีละครั้งครับก็ใช้จ่ายเงินของศูนย์เพื่อฟื้นฟูจิตใจเขาด้วยและครอบครัวด้วยนะฮะเพื่อเกิดความมั่นใจขึ้นนอกจากนั้นเราก็มีโครงการทุนการศึกษาได้จากมูลนิธิกัลฟ์เอเนอร์จีนะครับก็มาช่วยในด้านให้ทุนการศึกษากับผู้ป่วยของศูนย์นะครับปีละ30ทุนแล้วก็ให้มา3ปีแล้วให้ไปแล้ว84รายนะฮะปีนี้กำลังจะให้อีกครับก็เป็นบุญการกุศลที่ทำร่วมกันหมดนอกเหนือจากนั้นก็มีสร้างเสริมอาชีพนะฮะให้กับครอบครัวผู้ป่วยพิการนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างก็ไปที่มูลนิธิมีชัยพัฒนาโรงเรียนมีชัยพัฒนาไปที่บุรีรัมย์มีสาขาอยู่ที่พัทยาเงี้ยเอาครอบครัวไปปลูกผักปลูกอะไรพวกนี้ครับให้เขามีอาชีพไม่ต้องไปซื้อกินบางทีเหลือก็เอาไปขายปลูกถั่วงอกทำง่ายๆนะครับซึ่งเป็นผักที่หากินได้ง่ายๆคุณมีชัยวีระพัทยาก็ให้ความร่วมมือทำบุญร่วมกันขับกระสุนด้วยครับ
2: เหล่ากาชาติมีอยู่76จังหวัดตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2504ส่วนหนึ่งแล้วก็พอปี2508เนี่ยก็มีการจัดตั้งครบทั้ง76จังหวัดแต่นี่เมื่อมีศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เพื่อแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะขึ้นมาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยในการที่เราจะนำผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าหรือกะโหลกศีรษะเนี่ยซึ่งอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยมันก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่สะดวกนะครับนโยบายอย่างหนึ่งของสภากาชาดไทยเราพยายามจะเอาบริการการแพทย์และพยาบาลที่มีความก้าวหน้าเนี่ยหรือต้องอาศัยหมอเฉพาะทางเนี่ยลงไปบริการพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงดังนั้นโครงการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยก็เป็นโครงการหนึ่งของสภากาชาดไทยที่ต้องการไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในส่วนภูมิภาคหรือในต่างจังหวัดเนี่ยให้รับบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการไปแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยบทบาทของเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง76จังหวัดกับกิ่งกาชาดอำเภออีก289กิ่งกาชาดนั้นขณะนี้ก็คือเผยแพร่การใช้แอปพลิเคชันในการสำรวจคนไข้ต่างๆที่มีความประสงค์

0: จะอะไรให้คุณหมอดูว่าตัวเองนั้นน่ะพิการแบบนี้มีภาพใบหน้าอย่างนี้หรือกระโหลกศีรษะแบบนี้จะแก้ไขได้หรือไม่อันนี้ทางท่านนายกเหล่ากาชาดกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเนี่ยจะเป็นผู้รณรงค์แล้วก็เผยแพร่แอปพลิเคชันนี้เป็นการช่วยเหลือ
1: ครับการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยนะครับด้วยความที่มีแนวนโยบายที่ผมริเริ่มมาว่าต้องดูกายใจสังคมเนี่ยมันแน่นอนเลยว่ามันจะต้องใช้ทุนทรัพย์พอสมควรนะครับแล้วเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทำให้คนไข้เราได้รับการรักษาโดยที่เขาไม่ต้องห่วงเรื่องภาระค่าใช้จ่ายนะโดยเรามีนักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้สัมภาษณ์แล้วก็ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเนี่ยนะครับทุนทรัพย์ทั้งหมดนี้เนี่ยจึงกลายเป็นเงินที่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือนะครับรวมทั้งการซื้อเครื่องมือแพทย์หรือเทคโนโลยีที่ดีๆที่จะมาใช้คนไข้เมื่อเริ่มแรกที่เราทำตรงนี้เนี่ยนะครับอาจารย์จรัญแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านในสมัยนั้นเนี่ยที่เริ่มตั้งเป็นกลุ่มคณะทำงานเนี่ยยังไม่เป็นศูนย์เลยนะครับยังไม่ได้มาเป็นศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านก็ใช้ความสามารถนะครับของท่านเองในการตั้งกองทุนเป็นบัญชีเงินฝากในธนาคารจำนวนเงินมีไม่เยอะท่านเหล่านั้นอาจารย์สมัยนั้นเนี่ยก็ใช้เงินของตัวเองใช้เงินที่ได้จากผู้บริจาคจำนวนเล็กๆน้อยๆตั้งเป็นกองทุนเล็กๆแต่พอผมกลับมาผมคิดเริ่มเรื่องการตั้งศูนย์ขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งเรามีศูนย์ขึ้นมาเนี่ยผมก็เสนอไอเดียเสนอความคิดว่าทำอย่างเงี้ยไม่พอก็ถึงได้เกิดงานประชาสัมพันธ์ขึ้นนะครับทำให้การบริจาคเพิ่มมากขึ้นจากประชาชนทั่วไปเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยมีผู้สนับสนุนเยอะมากๆเลยเนี่ยก็เกิดจากการที่เราได้ไปขอความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหารายได้ของสภากาชาดไทยนะครับตั้งแต่ที่เราได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยเนี่ยครับทำให้เราได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนบริจาคเพิ่มมากขึ้นอย่างมากนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งผู้ที่ช่วยเหลือเรามาถึงทุกวันนี้เนี่ยมีทั้งบุคคลนะครับที่เป็นข้าบดีเป็นนักธุรกิจนะครับเป็นบริษัทห้างร้านประชาชนทั่วไปธรรมดาจำนวนมากมายนะครับหลายๆท่านเนี่ยอย่างคุณกมลาสุโขสนและครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นผู้ช่วยเหลือเราหลักเลยนะครับโดยที่ท่านและครอบครัวเนี่ยไม่คิดที่จะประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆที่ท่านทำเลยนะครับท่านไม่เคยไปพูดหรือว่าโฆษณาหรือว่าประชาสัมพันธ์เรื่องพวกนี้เลยไม่รู้จะตอบแทนยังไงนะครับไม่รู้จะกล่าวขอบคุณยังไงจะมีความรู้สึกว่าสิ่งดีๆที่ผู้บริจาคทั้งหลายทำนะครับทั้งผู้บริจาครายใหญ่ผู้บริจาครายย่อยเนี่ยมันทำให้เป็นกำลังใจผมคิดว่าเป็นกำลังใจและเป็นพลังที่ทำให้ตัวผมเองแล้วก็คนในศูนย์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมีความสามารถแล้วก็มีพลังในการที่จะทำงานดีๆตรงนี้ต่อไปนะครับผมจึงอยากจะเป็นตัวแทนของคนที่ดูแลคนไข้นะครับทั้งที่อยู่ที่นี่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็โรงพยาบาลอื่นๆทั่วประเทศนะครับศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่แล้วก็ศูนย์เฉพาะทางทางด้านนี้ทั่วประเทศที่เขาดูแลคนไข้กลุ่มนี้อยู่แต่ว่าเขาอาจจะไม่เคยได้รับความไม่มองไม่เห็นคนไม่รู้จักอะไรเนี่ยนะครับอยากจะเป็นตัวแทนที่จะขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านนะครับไม่ว่าจะบริจาคที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์หรือจะบริจาคที่อื่นที่ไหนก็ตามในรูปแบบใดต่างๆก็ตามเนี่ยนะครับก็อยากจะเป็นตัวแทนขอบคุณแล้วก็อยากจะบอกว่าพวกเราเนี่ยซาบซึ้งในความช่วยเหลือนี้นะครับ
2: ของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งมีคุณหมอจรัญแล้วก็คุณหมอนนท์เป็นต้องบอกว่าเป็นผู้นำหรือผู้ที่ดูแลศูนย์แห่งนี้นะคะมามากกว่า30ปีแล้วนะคะสำนักงานจัดหารายได้เนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมสนับสนุนมาประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะคะเพิ่งเริ่มจัดตั้งศูนย์นะคะตอนนั้นต้องบอกว่าศูนย์เนี่ยจะ ไม่ค่อยมีมารนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักยังไม่รู้ว่าศูนย์แห่งนี้มีภารกิจอะไรหรือช่วยพี่น้องประชาชนอย่างไรนะคะสำนักงานจัดหารายได้ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับคุณหมอจรัญนะคะแล้วก็คุณหมอนนท์ว่าสิ่งที่ทางศูนย์ได้ทำเนี่ยก็คือการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับครอบครัวที่ต้องบอกว่าขาดทุนทรัพย์นะคะมีรายได้น้อยหรือแทบจะเรียกว่าเป็นผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสเลยก็ว่าได้แต่ว่าการรักษาเนี่ยค่ะต้องใช้ต้องเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือนะคะที่ค่อนข้างแพงนะคะแล้วก็การรักษาต่อครั้งเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานะคะทั้งผ่าตัดทั้งพบหมอนะคะกว่าที่ผู้พิการบนใบหน้า1ท่านเนี่ยจะกลับมามีคุณภาพชีวิตได้ดีเนี่ยบางเคสเนี่ยต้องใช้เวลาเป็น10ปีถึงจะกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่งบประมาณที่ต้องใช้เนี่ยเริ่มต้นศูนย์เนี่ยงบประมาณน้อยมากนั้นพอมีโอกาสได้มีคุยกับคุณหมอจรัญกับคุณหมอนนท์ว่าทางสำนักงานจัดหารายได้เนี่ยจะช่วยระดมทุนให้กับคุณหมอเพื่อที่จะเสริมงบประมาณให้คุณหมอได้ไปช่วยผู้ป่วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยได้อย่างไรเริ่มต้นที่เราช่วยคุณหมอเลยก็คือเราก็มีการจัดทำเอกสารเชิญชวนบริจาคทางไปรษณีย์นะคะก็เรียกว่า direct mail นะคะส่งไปหาผู้บริจาคเราคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยไม่บริจาค ก็ได้รู้ว่าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าเนี่ยทำงานช่วยเหลือประชาชนยังไงโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความพิการซึ่งเขาต้องบอกว่าทนทุกข์ทรมานมากแล้วก็ขาดโอกาสในการเข้าถึงและเป็นการรักษาที่ค่อนข้างยากและซับซ้อนนะคะเป็นกิจกรรมแรกที่เราทำให้คุณหมอนะคะก็ทำให้ประชาชนได้รู้จักศูนย์นี้มากขึ้นนะคะและต่อมาเนี้ยก็คุณหมอก็จะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่เรียกว่าวันพบปะผู้ป่วยชีวิตนี้ยังมีหวังนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำนักงานจัดหารายได้ก็เข้าไปร่วมสนับสนุนนะคะซึ่งก็มีการจัดเป็นประจำทุกปีนะคะต้องบอกว่าเป็นเหมือนเป็นวันเด็กของผู้ป่วยในขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมก็ต้องใช้เงินนะคะเราก็มีการบอกบุญไปให้กับประชาชนได้บริจาค กันอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สองที่เราได้ร่วมกันจัดให้กับคุณหมอ
0: โครงการคลินิกเคลื่อนที่เพื่อสำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติอีกโครงการหนึ่งที่เรามีจุดมุ่งหมายนะครับที่จะนำบริการทางการแพทย์และพยาบาลโดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางเนี่ยลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลนะครับตนเองเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะเห็นว่าลูกหลานตัวเองมีความพิการมาตั้งแต่เกิดแล้วไม่รู้จะรักษาได้หรือไม่ได้ก็อย่ารีรอหรืออย่าได้อับอายครับติดต่อกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลหรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอสมหรือจะมาที่จังหวัดพบกับท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหรือกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดก็ได้ครับแล้วก็สอบถามเรื่องการใช้แอปเรื่องนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนเห็นดีเห็นงามหรืออยากจะทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลก็เชิญชวนนะครับบริจาคเงินบริจาคทรัพย์สินเนี่ยนะครับเข้าสู่โครงการนี้ผ่านสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยซึ่งก็มีแอปพลิเคชันเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถ ออกใบเสร็จทางออนไลน์ได้เลยเอาไปลดภาษีประจำปีรายได้บุคคลเนี่ยได้2เท่าเหมือนกับท่านไปบริจาค กับหน่วยงานการกุศลหรือโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงเราไม่ได้ป่วยไม่ได้เจ็บไม่ใช่คุณหมอไม่สามารถจะมาร่วมโครงการได้จะสนับสนุนเงินบริจาค ก็ยินดีครับ
2: ในฐานะที่ดูแลในเรื่องของการรับบริจาคหรือระดมทุนนะคะที่สำนักงานจัดหารายได้จะต้องดำเนินภารกิจสนับสนุนงานต่างๆนั้นพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสพื้นที่แห่งการให้ก็ขอเรียนประชาสัมพันธ์นะคะถ้าผู้ที่ชมรายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะได้เล็งเห็นว่างานที่สภากาชาดไทยดูแลพี่น้องประชาชนนะคะเป็นงานที่ทุกท่านอยากจะสนับสนุนช่วยเหลือก็เรียน เชิญชวนนะคะมาร่วมบริจาคเงินและที่สำคัญก็คือว่าอยากจะให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้านะคะอยากได้รับโอกาสจากทุกท่านนะคะเขายังมีความหวังนะคะอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ชมรายการนี้อีกครั้งนึงค่ะ
1: เป้าหมายสุดท้ายเลยก็คือคุณภาพชีวิต

0: ที่ดีของผู้ป่วยเราอยากให้ผู้ป่วยที่ผู้ที่มีความผิดปกติบนใบหน้าเนี่ยนะครับเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีตามศักยภาพของเขาอะครับอยากให้เขาเป็นผู้ที่พึ่งพาตนเองได้แล้วก็ได้รับการยอมรับในสังคมฉะนั้นผมขอ2 อย่างก็คือขอให้ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสมกับขอให้คนในสังคมเนี่ยยอมรับแล้วก็ให้โอกาสคนที่มีความผิดปกติบนใบหน้าเสมือนกับคนอื่นๆที่ไม่ได้มีความผิดปกติหรือร่างกายสมบูรณ์ถ้าเมื่อไหร่2 ส่วนนี้เป็นไปได้ผมคิดว่าอันนี้คือบรรลุจุดประสงค์ของผม
1: ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านทุกอย่างนะครับที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณนะครับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศรนะครับแล้วก็สมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับได้ประทานพระราชทานความกรุณามาที่ศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์ก็ได้ให้กระจายไปกับผู้ป่วยเหล่านี้แล้วก็มีผู้ที่เห็นความสำคัญของการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้เหมือนการชุบชีวิตใหม่ให้เขายังมีผู้ที่ไม่ได้เอ่ยนามบริจาคมาทางโอนเงินมาให้นะครับที่ศูนย์อยู่เป็นประจำน้อยบ้างมากบ้างไม่สำคัญอะไรแต่ว่าสำคัญที่จิตใจเขาช่างสูงส่งเหลือเกินนะครับที่ให้กับเด็กพิการเหล่านี้เหล่านี้เราก็ใช้เงินให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็คิดว่าผลบุญต่างๆนั้นคงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายซึ่งที่กล่าวมาแล้วไม่ได้กล่าวทั้งหมดนะฮะจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับจะนึกสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทุกประการครับ
2: คุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความหวังสร้างพลังใจให้ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะให้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมยังแข็งแรงทั้งกายและใจกันได้นะคะเพราะพวกเขาถือเป็นคนปกติเพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเขาเลือกไม่ได้ค่ะการที่สังคมให้การยอมรับและหยิบยื่นโอกาสจะช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้น

ูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

แล้งร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วผืนนาลางทีพายุร้ายก็กล้ำกรายกระหน่ำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูหนอนออกบ่อนเบียนชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวงทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกหนแห่งชาวนาที่ล่มแล้งพระทรงรับมาร่ำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายทุกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดือน

เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใยไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพรที่แพรวพรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตหมายจะไกลจากความยากจนอีกเริ่มอรุณศิลป์สว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก็ฟื้นชีพมาชื่นบาน

สมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดศิลป์แผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจากผืนดินพระทรงสร้างมาอย่างไร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: อ้าวอยากขี่ควายใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ใครอยากขี่บ้าง
1: หนูค
0: ่ะใครเคยขี่แล้วยัง
1: มี
0: ใครก็อ้าวคราวนี้ดีเลยมูลนิธิชัยพัฒนาก็มีอีกอ่ะมีคนมาถวายที่นะเขาไม่อยากเก็บที่ไว้แล้วก็ให้เป็นประโยชน์ถวายมูลนิธิชัยพัฒนาที่บอกถวายชัยพัฒนาเพราะชัยพัฒนาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเป็นนายกนะครับตอนนี้สมเด็จพระเทพทรงเป็นนายกพื้นที่นั้นมันอยู่ที่ลุ่มพออยู่ที่ลุ่มน้ำมันก็ท่วมทุกปีสมเด็จพระเทพทรงเก่งมากรับสั่งบอกอ้าวน้ำท่วมเหรอน้ำท่วมงั้นเลี้ยงควายเลยเพราะควายนี่มันชอบอะไร
1: ชอบน้ำ
0: ชอบน้ำควายทีนี้ก็เลยรับสั่งบอกว่าไปตั้งเป็นศูนย์โรงเรียนเลยโรงเรียนสอนควายตั้งชื่อว่ากาสอนกับชีวิตที่นั่นเราก็เปิดสอนควายเพราะควายทุกตัวไม่ใช่ว่าไถนาเป็นนะเข้าใจป่ะใครอยากจะเอาควายของตัวเองมาเรียนก็มาสมัครเป็นนักเรียนได้นะแล้วก็เจ้าของต้องเข้าเรียนด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่เข้าเรียนเดี๋ยวสั่งควายไม่เป็นนะเราก็ต้องมีครูควายครูควายนี่หมายความว่าควายที่ไถนาเป็นอยู่แล้วนะมาสอนเพื่อนควายด้วยกันไอ้ควายที่มันจะทำตามเพราะนั้นสรุปว่าเข้าไปในที่นี้จะเห็นภูมิปัญญาของชาวบ้านชีวิตดั้งเดิมของเราหมดเลยเพราะว่าบางแห่งก็จะทำใช้ควายอยู่ใช้อะไรอยู่ไม่ได้ใช้เครื่องจักรเครื่องกลแล้วเผื่อการข้างหน้าด้วยวันนึงถ้าเกิดน้ำมันมันไม่มีเพราะนั้นเราก็เตรียมไว้ก่อนเลยไม่ใช้ไม่เป็นไรแต่พอวันนึงต้องใช้เนี่ยเขาก็ไถนาเป็นเลยเป็นประโยชน์เป็นผ่อนแรงงานอะไรอะไรได้ทั้งหมดแล้วถ่ายมาไอ้ของส่วนที่เขาถ่ายมาจะเป็นปุ๋ยเป็นอะไรอะไรใส่แปลงผักเป็นไงลูกเอก
1: คุณปู่ค่ะหนูอยากรู้เรื่องที่ในหลวงท่านทรงขับรถไถนาควายเหล็กอะค่ะเพื่อเตรียมในการปลูกข้าว
0: ท่านลือฟื้นพิธีนี้เก่าๆนะพิธีแรกนาขวัญคือเป็นประจำทุกปีเนี่ยก่อนฤดูการทำนาจะมีพิธีแรกนาขวัญนะครับมีพราหมณ์เดิมมาทำพิธีศาสนามีอัพยาโคมาเสี่ยงทายปีนั้นน้ำดีหรือน้ำไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยพอเสร็จพิธีที่สนามหลวงก็จะเสด็จกลับที่วังสุนจิตนะสมัยก่อนนี่ก็เอาเมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่งเนี่ยมาปลูกข้าวในสุนจิตมีนานะมีแปลงนาอยู่ด้วยท่านก็โปรยข้าวเลยแล้วก็ต้องไถเองเลยพระองค์ท่านก็ทรงรถไถด้วยพระองค์เองเลยมีภาพปรากฏตอนนั้นทรงดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าฟ้าชายนะซึ่งปัจจุบันคือรัชกาลที่เนี่ยก็ประทับอยู่ด้วยก็ประทับท่านสอนให้ไถนาไถอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วปลูกข้าวแล้วก็เก็บเอาพันธุ์ข้าวนั้นไปทำพิธีในปีถัดไปอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้น
2: น้องๆจะได้ไปเรียนรู้วิธีการทำนาสมัยดั้งเดิมกันอยากทราบแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าจะเป็นยังไงสักครู่เดียวครับ

0: ครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ไงมาวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่อง
1: คว
0: ายกับการทำนา
1: ตัวนั้นมันชื่ออะไรอะครับ
0: อ๋อนี่ชื่อคุณนกกระเต็นครับเป็นกระบือทรงเลี้ยงในส่วนของพระองค์ท่านนะครับ
1: คุณลุงน้อยครับแล้ววันนี้เราจะมาได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
0: เรื่องการเลี้ยงควายแล้วก็การทำบ้านดินกับไปไถนาโดยใช้แรงงานกระบือแรงงานควายเรานี่แหละครับ
2: กับชีวิตเนี่ยครับเขาตั้งมากันได้ยังไงครับหมาย
0: เป็นชื่อพระราชทานนะครับเป็นชื่อว่าโครงการโรงเรียนกาสอนกับชีวิตกาสอนเนี่ยก็แปลว่าควายนะครับควายกสิก็กสิกรรมทั่วไปวิทย์ก็วิทยาการครับก็ใช้คำว่าควายกับกสิกรรมแล้วก็วิทยาการร่วมกันนะครับนี่เป็นชื่อที่พระองค์ท่านสมเด็จพระเทพได้พระราชทานชื่อให้นะครับ
1: คุณลุงน้อยครับแล้วควายที่นี่มีสายพันธุ์อะไรบ้าง
0: อ๋อเขาเรียกว่าเป็นควายไทยนะครับควายพันธุ์ปักไทยครับทั่วไปโดยทั่วโลกเราเนี่ยส่วนมากจะมีพันธุ์ควายนี่อยู่2สายพันธุ์
1: ครับ
0: คือพันธุ์มูล่ากับพันธุ์ปักไทยนี่จะมีในแถบเอเชียเรานะครับ
1: จะทำอะไรกันต่อคะ
0: อ๋อต่อไปจะให้ไปดูวีดิทัศน์นะครับแนะนำโรงเรียนของเรานะครับทำความรู้จักกับโรงเรียนกาสอนกสิวิทย์นะครับครับเชิญเลยครับ

0: ครับวิทยาจบลงพอดีมีคำถามอะไรจะถาม
1: มีค่ะ
2: มีครับผมอยากรู้ว่าเครื่องมือที่เขาใช้ทำนาครับที่เขาต้องเอามาติดกับควายอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะมีกี่ชนิดอะครับ
0: โอ้เครื่องมือแล้วครับมีไถมีคาดมีเกวียนอย่างนี้จะทำเองทั้งหมดเลย
3: แล้วจะไถนานๆแค่ไหนคะถึงจะรู้ว่าใช้งานได้แล้ว
0: อ๋อฝึกไถเหรอคะที่นี่นะครับเราเป็นโรงเรียนฝึกกระบือไถนาหลักสูตรเรามีอยู่10วันพอเดือนหนึ่งก็จะใช้คำว่ารุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งก็จะมีประมาณ 8-10 คนกระบือนะครับก็10ตัวประมาณ 8-10 ตัวก็จะมีกระบือเข้ามาซึ่งเป็นกระบือชาวบ้านแล้วก็เจ้าของกระบือเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ที่นี่ก็9คืน10วัน
4: คุณลุงคะแล้วถ้าอย่างหนูเนี่ยค่ะจะฝึกไถนาต้องมีวิธีการฝึกอย่างไรบ้างคะ
0: อ๋อครับสำหรับขั้นตอนการฝึกกระบือนะครับก็เริ่มแรกก็คือการสร้างความคุ้นเคยอย่างเช่นเราพาเขาไปอาบน้ำให้เขาสัมผัสกับน้ำเสียงของเราแล้วก็กลิ่นกายของเราอาบน้ำให้เขาก็จะไว้ใจเราแล้วทีนี้เราก็จะเชื่อฟังคำสั่งเราทีนี้เราเริ่มต่อถัดมาเราก็จะลงแปลงไถนะครับลงแปลงไถเราก็จะให้เจ้าของกระบือเนี่ยเป็นคนจูงอย่างผมเนี่ยเป็นป่าผู้ฝึกก็จะจับหางไถแล้วฝึกภาษาเชือกก็จะมีภาษาเชือกกับภาษาการออกคำสั่งนะครับอย่างเช่นอยากให้กระบือหยุดเนี่ยเขาก็จะดึงเชือกพอดึงเชือกคำสั่งก็คือย่อหยุดอย่างนี้นะครับพอหยุดแล้วอยากให้กระบือเดินเราภาษาเชือกเราก็จะตวัดเชือกให้สัมผัสกับตัวเขาพร้อมกับออกคำสั่งว่าเฮ้ยคือไล่เขาให้เขาเดิน
4: พูดกี่ครั้ง

0: ก็ได้ใช่ไหมครับ
1: ครับจนกว่าเขาจะเดินไปนะครับพร้อมยังครับ
2: พร้อมค่ะ
1: พร้อมแล้วเราไปกันเลยครับนี่ก็จะถึงที่ที่เราจะสาธิตการไถนานะครับก่อนจะไถเราก็

0: จะใช้คอครับ
1: ใส่บ่าเขาน
0: ะครับเพื่อจะใช้ลากไถไปขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะใส่ไถนะครับนี่ครับเห็นไหมครับใส่ไถอยู่ด้านหลังนี่ครับเนี่ยครบแล้วครับหนูพร้อมยังครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับไปกับพี่เลยครับ
2: มาค่ะ
0: วิธีประคองนะครับไม่ต้องยกต้องกดดอกเอาไปทำอะไรแค่บังคับกระเบื้องนะครับให้เขาล่องคอยังไงที่สอนมาไงจับเชือกด้วยครับจับเชือกด้วย
3: นะครับ
4: เอวทำได้แล้วครับ
0: ต่อไปก็จะเป็นคาดนะครับมาพร้อมยังครับ
2: พร้อมแล้วครับ
5: แล้วเราไถคาดไว้ทำอะไรอะคะ
0: อ๋อครับสำหรับประโยชน์ของไถคาดนะครับเห็นไหมครับเราไถเมื่อกี้เราไถดินเป็นก้อนใช่ไหมครับ
5: ครับ
0: คาดนี่ประโยชน์ก็คือเพื่อตีดินจากเป็นก้อนให้ตีดินให้ละเอียดแล้วก็สองเพื่อเกลี่ยในพื้นที่การทำนาเนี่ยครับในแปลงหนึ่งเนี่ยให้มันเรียบเสมอเท่าๆกันพร้อมกันทั้ง4คนเลยนะครับ
4: คร
0: ับ เชิญเลยครับ
4: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: ยเจ๋เจ๋งมากครับสมมุติตัวเอง
1: ครับสำหรับกิจกรรมฝึกกระบือไถนานะครับไถนาด้วยแรงงานกระบือเนี่ยก็ผ่านไปด้วยดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมต่อไปนะครับ
0: เอาไปเลย
2: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้วิธีการสร้างบ้านดินกันสักครู่เดียวครับ

ในสมัยปัจจุบันอาชีพเพาะปลูกนี้มีความสำคัญมากเพราะการเพาะปลูกนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์ถ้าเราไม่มีการเพาะปลูกก็จะไม่มีวัตถุดิบที่จะมาเป็นอาหารหรือเป็นเครื่องนุ่งห่มหรือเป็นสิ่งก่อสร้างฉะนั้นต้องทำการเกษตรพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่11พฤษภาคม2521

0: ไปนะครับคือการทำบ้านดิน
1: แล้วดินที่เราใช้เนี่ยครับมันจะต้องเป็นดินอะไรเหรอครับลุงน้อ
0: ยดินที่เหมาะสมที่สุดในการทำบ้านดินก็จะเป็นดินล้วนปนทรายนะครับนี่แบบเหมาะสมนะคร
2: ับ แล้วมันจะเกาะติดได้นะครับหมายถึงว่าถ้าเราเป็นแบบดินเหนียวมันจะไม่ยึดได้แน่นมาก
0: อ๋อเรามีวิธีการทำค่ะเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้เนาะก่อนดินเราไปเอาดินกันก่อนพร้อมยังครับน้ำแข็ง
3: พร้อมแล้ว
0: พร้อมเราไปกันเลยครับ
3: ไป
0: นะครับตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราลงเลย
2: มาไปด้วยค่ะ
4: ดินที่ดีอะครับดินที่มันโอเคที่สามารถจะเหมาะไปทำบ้านดินได้ครับมันต้องเป็นดินยังไงอะครับ
0: อ๋อเป็นดินล้วนปนทรายครับแล้วเรามีวิธีการคัดเลือกเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนบกแล้วเราจะไปลองดู
4: เอาอีกเอาอีก

0: โอเคครับพอแล้วครับดินเดี๋ยวเราไปลองดูกันไปทดสอบดินคร
1: ับ
0: เชิญเลยครับ
1: ถ้าล้างก่อน
2: อะไรที่มันจะ
0: เชิญครับเดี๋ยวเราจะเทดินใส่ถังนะ
1: ค่ะ
3: พ่อครับ
1: เทเลย
3: ลุงน้อยครับ
1: ว้าว
3: ส่วนผสมเนี่ยครับเราต้องใช้อะไรบ้างอะฮะ
0: ส่วนผสมนะครับหลังจากมีดิน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราต้องย่ำดินก่อนหรอกส
1: ่
0: วนผสมก็จะมีฝาง
1: หนูช่วยย่ำค่ะ
0: ครับเชิญเลยครับ
1: ใช้รองเท้าไหมคะหรือ
0: ไม่ครับถอดรองเท้า
3: ใช้ฝางนี่ให้มันรวมๆกัน
0: ครับย่ำดินให้ละเอียด

0: เนาะก็ไม่นานเท่าไหร่ครับเราจะดูดินละเอียดก็พอครับนี่น่าจะละเอียดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากดินละเอียดแล้วเราจะปั้นดินก่อนนะครับเราจะมีฟางนะครับ
1: ฟางใส่กี่ครั้งครับ
0: เดี๋ยวนะครับเราจะปั้นเป็นก้อนนะครับก้อนความยาวประมาณ30เซนถึง50เซนครับ
1: ถ้ามีฟางมันจะเป็นก้อนมากกว่าเดิมใช่ไหม
0: ไม่ใช่ครับคือเพื่อความยึดเหนี่ยวไงครับเวลาเราจะ
2: เพราะว่าฟางมันเป็นเส้นๆแล้วก็ให้มันเกาะกัน
0: ครับใช่ครับเข้าใจถูกต้อง
2: คุณลุงครับแล้วหลังจากนี้ครับถ้าปั้นเสร็จแล้วเราจะต้องทำอะไรต่อครับ
0: ก็เอาไปปั้นไงครับเราปั้นดินก่อนนวดดินก่อนนะครับนวดแล้วเราปั้นใส่กันกับฟางนี่ครับประมาณเท่านี
1: ้หลายโลอยู
0: ่ทีนี้เราจะมาปั้นอ้าวพี่ผิงหยางไปอยู่ด้านนอกครับการปั้นอยู่ด้านนอกครับคือปั้นได้ดินลักษณะนี้แล้วนะครับ30เราก็จะมาแบ่งครึ่งนี่โครงสร้างเราตั้งแล้วใช่มั้ยครับโครงสร้างเราอยากได้ทรงกลมทรงเหลี่ยมทีนี้จะปั้นแบ่งครึ่งลักษณะนี้ครับใช่ไหมครับครึ่งหนึ่งแล้วก็หนีบหนีบเบิ้งอย่างนี้ครับทีนี้คนอยู่ด้านนอกก็ดันเข้าเอามือดันแบบนี้ครับคนอยู่ด้านในก็ดันออกดันพร้อมๆกันครับให้แน่นที่สุดนะครับพอแห้งก็ใช้งานได้เลยครับแค่นี้แหละครับง่ายไหมครับ
1: ง่ายค
2: ่
1: ะ
2: คุณลุงครับแล้วบ้านดินเนี่ยครับมีข้อดียังไงหรอครับ
0: โอ้ข้อดีของบ้านดินนะครับคือถ้าอยู่แล้วนะครับอากาศข้างนอกร้อนในตัวบ้านจะรู้สึกเย็น
2: อ๋อแล้วถ้าเกิดข้างนอกเย็นข้างบ้านข้าง
0: ในก็จะอบอุ่นครับเป็นอย่างนี้นะครับคุณสมบัติที่ดีของบ้านดินและที่สำคัญนะคะก็คือเป็นปรัชญาของพ่อหลวงของเรานะครับรัชกาลที่9ที่ว่าต้องพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดนะครับเกิดเป็นคนเรานี่ครับอ้าวงานเด็กไปทำกันอีกครับเอามาให้เต็มเลยวันนี้ครับสร้างบ้านเลยครับวันนี้อาเชิญเด็กๆเลยครับ

0: ไงบ้างครับมาเรียนรู้กับลุงน้อยวันนี้ครับ
1: สนุกมาก
2: ค่ะลุงค่ะ
3: ก็ได้ความรู้ด้วย
0: เก่งมากครับนี่แหละครับก็เป็นปรัชญาของพ่อหลวงเรานะครับรัชกาลที่9นี่ที่ท่านได้ทำไว้นะครับทำไว้ได้ดีมากแล้วก็ขอให้หนูๆนี่สานต่อในเรื่องดีๆของพ่อหลวงเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับลุงน้อยก็อยากจะขอบอกว่านะครับในเรื่องควายนะครับถ้าไม่มีควายในวันนี้ในอดีตการนะครับพวกเราก็จะไม่มีข้าวกินนะครับนี่ก็ขอให้นุ่น

0: เนี่ยไปบอกต่อเพื่อนๆนะครับให้มีความรักกับควายนะครับเราจะอนุรักษ์ไว้ให้อยู่กับคนไทยตลอดไปนะครับแล้วก็สำหรับในโครงการของตามรอยนะใช้คำว่ารอยพ่อเรานะพ่อหลวงนะครับก็ท่านทำสิ่งดีๆไว้นะครับก็ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับ
2: มาที่โรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์ครับก็ได้ทำหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านดินครับแล้วก็เป็นการใช้สิ่งแวดล้อมมาทำครับแล้วก็เป็นหนึ่งในการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงครับได้ลองไถนาดูครับด้วยใช้ควายครับผมภูมิใจนะครับที่มีโรงเรียนควายเพราะว่าเขาจะต้องการอนุรักษ์ควายครับ
3: บ้านดินทำให้เรารู้สึกภูมิใจเพราะบ้านดินเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าบ้านดินนำสิ่งรอบๆตัวมาใช้ค่ะหนูก็รู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่าได้ตามรอยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค่ะหนูก็จะนำไปทำตามที่พ่อหลวงสอนไว้ค่ะ
4: หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับไถนาโดยใช้กระบือหรือควายเนี่ยเองค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่หนูไม่เคยทำเลยค่ะหนูรู้สึกว่าโครงการโรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์ที่พระองค์ท่านได้ทำขึ้นมานี่เป็นเหมือนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในเรื่องของการปลูกข้าวใช้กระบือในการปลูกข้าวเป็นการใช้ชีวิตแบบภูมิปัญญาไทยของสมัยก่อนเลยค่ะ
5: ผมมาไถนามาทำบ้านดินครับตอนแรกที่ผมเห็นบรรยากาศของการไถนานะครับผมรู้สึกว่ามันแบบโหมันดูจำลำบากอะไรยังไงครับมันแต่จริงๆแล้วพอผมลงไปนะครับโหมันสนุกมากเลยครับคือตอนที่ผมลงไปครับผมกลัวมากเลยจริงๆอ่ะแต่ว่าเนี่ยพอผมลงไปแล้วผมชอบมากเลยครับการสร้างบ้านดินผมก็คิดว่าจริงเลยตอนแรกครับผมไม่คิดว่ามันจะได้นะครับคือคุณลุงน้อยครับเขาให้เหมือนทำเป็นผสมกันกับฟางครับแล้วให้ปั้นอย่างเงี้ยครับผมก็ตอนแรกผมก็ไม่คิดนะครับว่ามันจะทำได้ครับแต่พอไปมามันทำได้จริงๆครับเป็นอะไรที่มันเจ๋งมากครับรู้สึกว่าพระองค์ท่านทรงมีพระปรีชาสามารถในทุกด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ดินน้ำลมไฟท่านมีพระปรีชาสามารถทั้งหมดเลยครับท่านเป็นพระราชาองค์นึงที่เก่งมากๆเลยครับ
6: กระบือมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของเกษตรกรเพราะมีการนำมาใช้ในการทำเกษตรกรรมมายังยาวนานแต่ในปัจจุบันการไถนาโดยการใช้กระบือนั้นมีให้เห็นกันน้อยมากแล้วเนื่องจากมีวิวัฒนาการใหม่ๆที่เข้ามาด้วยความตั้งใจที่พระองค์ท่านอยากอนุรักษ์การไถนาแบบดั้งเดิมจึงมีการจัดตั้งโรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกกระบือให้สามารถทำการเกษตรรวมถึงให้เกษตรกรได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่19เศรษฐกิจพอเพียงแปดสิบเก้าเก้าสิบ
1: พี่ร่มเย็นนับเงินทำอะไรคะ
0: นับเงินที่เหลือจากค่าขนมอยู่ไงเป็นสุข
1: หุยทำไมพี่ร่มเย็นเหลือเงินเยอะจัง
0: เวลาพี่ซื้ออะไรพี่จะคิดสองสามรอบเลยนะว่าจำเป็นไหมอ่ะ
2: เนี่ยพี่ร่มเย็นเขาประมาณตัวเองไงเป็นสุขมีเหตุผลในการซื้อเรียกว่าพี่เขารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง
1: เศรษฐกิจพอเพียงน่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดหรอคะ
3: เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านเช่นกันตัวอย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับ

0: ชีวิตแบบ New Normal เช่นเรื่องของนายยิ้มเป็นพนักงานบริษัทที่มีความพอเพียงประมาณตนรู้จักเก็บและอดออมชอบปลูกพืชผักสวนครัวแม้จะมีพื้นที่เล็กน้อยก็ปลูกผักไว้กินเองได้จนเมื่อเกิดเหตุการณ์โควิดนายยิ้มถูกลดเงินเดือนลงครึ่งหนึ่งแต่นายยิ้มก็ยังอยู่ได้เพราะมีเงินเก็บและมีพืชผักสวนครัวที่ปลูกเอาไว้ต่างจากนายบิ๊กที่ทำอาชีพเดียวกันแต่เมื่อถูกลดเงินเดือนครึ่งหนึ่งก็ไม่สามารถอยู่ได้เพราะไม่รู้จักเก็บและใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
1: คำว่าพอเพียงความหมายอีกอย่างนึงมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้เองเท่านั้นนะแต่มีความหมายว่าพอมีพอกินพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง
2: เป็นสุขเข้าใจแล้วค่ะเศรษฐกิจพอเพียงก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวจริงๆ
0: ไม่ใช่ให้หนูต้องประหยัดจนอดข้าวอดขนมแต่ให้หนูใช้เงินแบบมีการวางแผนและประมาณตนมีเหลือเก็บบ้างไม่เดือดร้อน
3: ใช้3ส่วนเก็บ1ส่วนก็ได้นะเป็นสุข
2: ค่ะพี่ร่มเย็น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ยังมีอีกหลายๆคนเลยนะคะที่เขาไม่รู้ตัวค่ะว่าเขากำลังอยู่ในภาวะโรคซึมเศร้าซ่อนอยู่โรคนี้ไม่มีอยู่จริงหรือเป็นเรื่องอุปทานหมู่นะคะ

โรคซึมเศร้าถือว่าเป็นโรคที่ติดอันดับ1ใน10ที่ก่อให้เกิดความทุพพลภาพสูงสุดกระทบกับคุณภาพชีวิตแล้วก็เป็นภาระทางสังคมอย่างแท้จริงนะคะหากคุณพิมพ์ข้อความนะคะในมือถือเนี่ยหยิบขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ใน Twitter พิมพ์ข้อความว่าโรคซึมเศร้าจะเจอเลยค่ะว่าเราจะมีทวิตมากมายเลยนะคะข้อความทุกๆนาทีเลยที่มีคนมาแชร์เล่าเรื่องของตัวเองเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังประสบอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนเรื่องของการทำงานเรื่องของความรักความสัมพันธ์สุขภาพฐานะการเงินคือทุกๆคนเนี่ยอยากจะระบายเรื่องราวที่ตัวเองรู้สึกอัดอั้นอยู่

0: ็นทางพื้นที่โซเชียลมีเดียเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโอเคปลอดภัยอาจจะไม่มีใครรู้จักตัวตนเขาที่แท้จริงทำให้เขากล้าที่จะเล่าเรื่องของตัวเองนะคะพอเห็นข้อความเยอะๆแบบนี้เนี่ยเราลองไล่อ่านดูจะเห็นว่ามันมีเนื้อหาที่ค่อนข้างมืดมนและหดหู่แต่ในความมืดมนและหดหู่นี้นะคะกับคนพบว่ามีแสงสว่างค่ะแสงสว่างอย่างแรกนะคะก็คือเราจะพบว่าการที่ผู้คนกล้าที่จะออกมาเล่าเรื่องของตัวเองเนี่ยหลายๆครั้งก็ถือเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟแล้วก็เป็นเรื่องที่ส่วนตัวใช่ไหมคะแต่เขาออกมาแชร์มาเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญแล้วก็ดีมากๆซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการต่อไปก็คือเรื่องของการรักษาแสงสว่างอย่างที่สองนะคะก็คือการที่โอเคการใช้แฮชแท็กโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีความหมายที่ดีมากเพราะว่าคนเริ่มรู้จักกับโรคนี้นะคะถึงแม้อาจจะยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งมากแต่มีการตระหนักรับรู้ถึงคำว่าโรคซึมเศร้าแล้วก็พยายามที่จะค้นหาข้อมูลเพื่อที่จะศึกษาดูว่าโรคซึมเศร้ามันเป็นยังไงมันมีอาการยังไงคนอื่นที่กำลังประสบปัญหาเดียวกันอยู่เนี่ยเป็นยังไงแล้วพวกเขามีความรู้สึกยังไงก็เหมือนกับว่าได้แชร์ความรู้สึกแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันด้วยนะคะอบันก็คิดว่ายังมีอีกหลายๆคนเลยนะคะที่เขาไม่รู้ตัวค่ะว่าเขากำลังอยู่ในภาวะโรคซึมเศร้าซ่อนอยู่อาจจะมาจากสาเหตุที่ว่าปฏิเสธอะไม่อะเราเข้มแข็งกว่านั้นนะคะเราแข็งแกร่งกว่านั้นฉันไม่อ่อนแอหรอกโรคซึมเศร้าอะไรเนี่ยฉันไม่เป็นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราจะต้องทำได้ขอให้เราแค่เข้มแข็งมันเป็นเรื่องของอารมณ์เสียใจเศร้าแค่นั้นแหละทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นชั่วคราวหรือรวมไปถึงความเข้าใจผิดอย่างเช่นที่ว่าโรคนี้ไม่มีอยู่จริงหรือเป็นเรื่องอุปทานหมู่นะคะปลดชนวนป่วนใจวันนี้อาบันรวบรวมข้อสงสัยและคำถามทุกข้อเลยนะคะรวมไปถึงอคติหรือว่าเอ๊ะมันตกลงเป็นอุปทานหมู่จริงหรือเปล่ามันเป็นความผิดของเราใช่ไหมที่เราเป็นโรคนี้เราจะรักษาอย่างไรได้บ้างทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะอาบันรวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดและจะพาไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะนั่นก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์มโนจหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอแอบบอกนิดนึงนะคะว่าวันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าคุณหมอเองก็มีเรื่องราวที่คุณหมออยากจะมาแชร์เป็นความในใจที่อยากจะแชร์ให้กับพวกเราได้ฟังค่ะเราเข้าข่ายที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเนี่ยมันมีวิธีไหนในการที่เราจะสามารถเช็คได้ไหมคะว่าเราเข้าข่ายหรือเปล่า
1: ง่ายๆเลยครับเพราะตอนนี้เราดูจากมือถือได้เลยนะ Search Google นะฮะแบบประเมินโรคซึมเศร้ารามาธิบดี
0: เวลามีคนไข้เข้ามาหาคุณหมออ่ะค่ะที่เขาคิดว่าตัวเขาเองเป็นโรคซึมเศร้าในจํานวนที่เขามาหาเนี่ยมีคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าจริงๆเนี่ยมากน้อยขนาดไหนคะ
1: ตีเป็นว่า10คนเนี่ยมีสัก7คนที่เป็นที่เหลือก็เป็นอย่างอื่นเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียมันเยอะทําให้คนเราเนี่ยมีความสงสัยแล้วมาหาแพทย์เร็วขึ้นสมัยก่อนนี่ป่วยมาเป็นปีกว่าจะมาไม่สบายใจรู้สึกเครียดอ่านเอ๊ะเราเป็นโรคซึมเศร้าป่ะก็เลยมาที่พอคุยไปเนี่ยเอ้าไม่ใช่คือเป็นโรคอื่นเป็นความเครียดซึมเศร้าจากปัญหาการปรับตัวก็ไม่ถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าโรคซึมเศร้านี่คือโรคปอดบวมคนไข้เค้ามีอาการไอขั้นเนื้อขั้นตัวเค้าเอ๊ะเค้าจะเป็นปอดบวมหรือเปล่าเค้าก็มาหาในผมตรวจดูเอ้าไม่ใช่เป็นหวัดอาการก็เป็นได้ทั้งโรคซึมเศร้าระยะเริ่มต้นก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้มากกว่านั้นบางคนอาจจะเป็นโรคไบโพล่าก็ได้เค้าจะมีอารมณ์2ด้านสลับกันบางช่วงเค้าจะมีอาการซึมเศร้าแต่พอหายไปสักพักหนึ่งอาการกลับมาเป็นอีกด้านหนึ่งคือเป็นด้านคึกคักอารมณ์ดีมากกว่าปกติอย่างนี้เขาหาเราที่ช่วงซึมเศร้าก็วินิจฉัยเป็นไบโพล่าบางคนก็อาจจะเป็นจากโรคทางกายก็ได้นะครับโรค SLE
0: คืออะไรคะโรค SLE
1: โรคภูมิแพ้ตัวเองก็ทำให้มีอาการซึมเศร้าได้โรคเนื้องอกบางอย่างเนื้องอกในสมองก็ทำให้มีอาการซึมเศร้าได้ไปมีผลกับสมองบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์หรือทานยาบางตัวก็ทำให้ซึมเศร้าได้นะมีผลกับเรื่องของสารสื่อประสาทหรือแม้แต่ยาบ้านี่นะฮะช่วงหยุดยาบ้าเนี่ยก็มีอาการซึมเศร้าได้เพราะฉะนั้นต้องซักประวัติอีกเยอะถึงจะบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าก
0: ลายเป็นว่าโซเชียลมีเดียช่วงนี้ก็เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ดีที่ช่วยให้คนได้ตระหนักรู้คุณหมอตรวจจริงๆก็คือจะเจอว่าส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งไม่เป็น
1: ครับ
0: เพราะว่าหลายๆอาการที่คุณหมอเล่าก็คือมันมีอาการร่วมคล้ายๆกัน
1: อยู่
0: ด
1: ้
0: ว
1: ยใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่เราอยากจะทำการแบบประเมินตัวเองหรือว่าอยากจะรู้ว่าเออเราเข้าข่ายที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเนี่ยมันมีวิธีไหนในการที่เราจะสามารถเช็คได้ไหมคะว่าเราเข้าข่ายหรือเปล่า
1: ก็คือตอนนี้เรามีแบบประเมินโรคซึมเศร้าสั้นๆประมาณ9ข้อง่ายๆเลยครับเพราะตอนนี้เราดูจากมือถือได้เลยนะคุณอาบันลองดูมือถือ
0: มือถือใช่ไหมคะแล้วเข้าที่ไหนยังไงคะคุณหมอ
1: Search Google นะฮะคำว่า แบบประเมินโรคซึมเศร้ารามา

0: ธิบดี
1: ค่ะ
0: นะมันก็จะขึ้นเลย
1: อ๋อเนี่ยค่ะเจอแล้วค่ะแบบทดสอบภาวะซึมเศร้างั้นอบานขออนุญาตลองทำเลยนะคะเพราะว่ามันสั้นๆแป๊บเดียวในช่วงสองสัปดาห์
0: ก็ดีกันผู้ชมจะได้ทราบด้วยว่าแต่ละข้อมันเป็นยังไง
1: เดี๋ยวรบกวนคุณหมออาจจะช่วยอธิบายเสริมในแต่ละข้อหรือว่าข้อที่คุณหมอคิดว่าจะอธิบายนะคะคำถามก็คือในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านมีอาการดังต่อไปนี้บ่อยแค่ไหนข้อที่หนึ่งเบื่อทำอะไรอะไรก็ไม่เพลิดเพลินอันนี้
0: เบื่อไปหมด
1: เบื่อไปหมดเลยใช่ไหมคะ
0: เบื่อไปหมด
1: อันนี้อบานศูนย์ไม่เลยข้อที่สองไม่สบายใจซึมเศร้าหรือท้อแท
0: ้มีอารมณ์เศร้านะครับ
1: ค่ะ
0: บางคนก็ร้องไห้บ่อย
1: ค่ะ
0: สะเทือนใจอ่อนไหวง่ายอันนี้ก็ดูว่าถ้าเป็นแทบทุกวันอย่างนี้เราก็ให้คะแนนเต็มมาเลื่อนม
1: ัน
0: จะมีเป็นสเกลเลื่อนนะฮะ
1: ถ้าเกิดว่าอบันชอบดูหนังดูละครหรืออ่านหนังสือแล้วมันเศร้าแล้วเราไห้นี่คือนับไหม
0: อันนี้คนไข้ก็ถามผมบ่อยอย่างนี้ถือว่าธรรมดาเขาเรียกว่าเศร้าซึ้งเศร้าซึ้ง
1: ข้อที่3หลับยากหรือหลับตื่นหรือหลับมากไปถ้านอน7ชั่วโมง8ชั่วโมงก็น่าจะปกติ
0: อันนี้ข้อนี้เจอบ่อยมากคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเรียกว่าจะมีปัญหาด้านการนอนแทบทุกรายโดยเฉพาะนอนหลับแล้วมาตื่นกลางดึกแล้วนอนต่อไม่ได้
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่ข้อนี้คนที่เป็นโรคเศร้าก็จะให้คะแนนเต็ม
1: เป็นเพราะว่าเขาเครียดเหรอ
0: เพราะว่าพอซึมเศร้ามากมันจะมีผลกับเรื่องของไอสารสื่อประสาทที่ควบคุมเรื่องการนอนการตื่นก็มีผลมาก
1: โอ้นี่เป็นอาการที่เด่นชัดอย่างหนึ่งเลยของโรคซึมเศร้าเหนื่อยง่ายหรือไม่ค่อยมีแรงอันนี้คือจะไม่เกี่ยวกับไปออกกำลังกายมา
0: เพลียล้าไม่มีแรง
1: ถ้าเป็นช่วงก่อนมีประจำเดือนจะเหนื่อยง่ายนี่คือนับไหมคะ
0: อันนี้ไม่นับ
1: ข้อที่ห้าเบื่ออาหารหรือกินมากเกินไปไม่นับความตะกะใช่ไหมคะ
0: ไม่นับ
1: ข้อที่หกรู้สึกไม่ดีกับตัวเองคิดว่าตัวเองล้มเหลวหรือเป็นคนทำให้ตัวเองหรือครอบครัวผิดหวัง
0: ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า low self esteem
1: อ๋อค่ะ
0: คือรู้สึกตัวเองแย่คนไข้ก็จะบอกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่นมองอดีตจะเห็นแต่ความผิดพลาด
1: ข้อที่7สมาธิไม่ดีเวลาทำอะไรเช่นดูโทรทัศน์ฟังวิทยุหรือทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจ
0: อ่านหนังสือก็อ่านไม่จบพอเป็นรายละเอียดก็อ่านไม่ได้แล
1: ้
0: วนิตยสารก็อ่านนิดหน่อย
1: เอ๊ะอย่างนี้คือฟังดูคล้ายกับโรคสมาธิสั้นเลยป่ะคะ
0: เป็นอาการสมาธิสั้นความใจจดใจจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจะหายไป
1: ค่ะข้อที่8พูดหรือทำอะไรช้าจนคนอื่นมองเห็นหรือกระสับกระส่ายจนท่านอยู่ไม่นิ่งเหมือนเคย
0: เขาจะเมอลอยไม่ค่อยพูดเงียบลงขรึมลงบางคนก็หงุดหงิดกระวนกระวาย
1: ข้อสุดท้ายค่ะคิดทำร้ายตนเองหรือคิดว่าถ้าตายไปเสียคงจะดี
0: คิดไม่อยากอยู่มากั้มกึ่งกับความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่น
1: ค่ะ
0: เขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาไม่อยู่ก็คงจะดีอะไรเงี้ย
1: ค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณหมอคำถามมีแค่9ข้อเองจริงๆใครๆก็ทำได้เลยนะคะสะดวกมาก
0: ที่อยากจะเน้นนิดนึงก็คือว่าภายใน2สัปดาห์ถ้ามีอาการดังกล่าวหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: แล้วถ้ามีเยอะเป็นแทบทุกวันคราวนี้คะแนนจะขึ้นเยอะเลยที่ผมพบคนไข้มาหาส่วนใหญ่จะเป็นแค่บางวันเป็นนิดหน่อยเช่นวันนี้อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าแฟนไม่มาอะไรเงี้ยก็รู้สึกซึมเศร้ารู้สึกน้อยใจรู้สึกเครียดถ้าเขาประเมินช่วงนั้นอ่
1: ะ
0: เขาก็รู้สึกโอ้คะแนนเขาเยอะเลยแต่พอให้เขาประเมินแบบแฟร์ๆเลยนะว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมาจริงๆคะแนนมันจะอยู่แค่0หรือ1 0หรือ1เพราะว่ามันมีน้อยวันมาก
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทำแบบสอบถามเนี่ยต้องคิดว่าใน2สัปดาห์ไม่ได้แปลว่าวันใดวันหนึ่งก็นับแต่คือดูคุณภาพของทั้ง14วันที่ผ่านมาว่ามันมีความเข้มข้นของอาการเหล่านี้มากน้อยขนาดไหน
0: ผมก็ไม่สบายใจนิดนึงเวลาเห็นในคอมเมนต์โอ้ยของเรา20ของเรา30แต่เราก็ยังแฮปปี้นะก็คือเขามีแนวโน้มที่จะให้เยอะ
1: ๆๆ
0: ๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราใช้ในการประเมินโรคคือเป็นแทบทุกวันในตลอด2สัปดาห
1: ์ถ้าอย่างนั้นนะคะอบันได้1คะแนนค่ะ
0: คุณอบันก็สุขภาพจิตดี
1: ใช่ค่ะโอ้อย่างนี้แนะนำนะคะท่านผู้ชมควรจะลองไปทำแบบสอบถามดูนะคะ
0: ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะ
1: ใช่ค่ะถ้าเกิดทำเสร็จแล้วได้ผลยังไงเนี่ยมันจะขึ้นมาว่าท่านมีความเสี่ยงหรือว่าท่านมีอาการที่น่าจะเป็นเข้าข่ายโรคซึมเศร้าก
0: ็
1: มาปรึกษา
0: เราจะให้คำแนะนำ
1: คือเราเห็นทั้งข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเซเลบคนที่ดังๆเลือกจบชีวิตตัวเองหรือฆ่าตัวตายเพราะเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะพอเราเห็นข้อความเราเห็นข่าวเยอะๆแล้วมันก็เกิดความหวาดกลัวไปหมดเลยค่ะว่าหรือเราเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกัน
0: มันก็เป็นดาบสองคมน
1: ะ
0: ก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยมีความตระหนักรู้ถึงเรื่องของโรคซึมเศร้าแต่ในอีกด้านนึงเนี่ยเราก็ไม่อยากให้กลัวมากเกินไปอาการซึมเศร้าไม่ใช่โรคซึมเศร้านะฮะก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมเหมือนกันนะว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมฮ
1: ะ
0: คนเรามีผิดหวังมีดีใจมีเสียใจบางช่วงเราก็รู้สึกเบื่ออยากอยู่คนเดียวแต่เราก็ไม่ได้เศร้าแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าจริงๆนะมันขนาดนั้นหรือเปล่า
1: เราทุกคนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีอารมณ์ซึมเศร้ามีอาการซึมเศร้าแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันยังจะไม่ใช่ เป็นโรคซึมเศร้าเสมอไป
0: ใช่เหมือนกับอาการไออ่ะเราก็มีไอกันได้ใช่มั้ยไม่ได้เป็นปอดบวมใช่มั้ยครับ
1: อ๋อใช่ค่ะ
0: ก็ต่อเมื่อคุณไอทุกวันคุณมีไข้คุณมีอะไรอย่างเงี้ยอาการแค่ซึมเศร้าอย่างเดียวไม่ใช่โรคซึมเศร้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับที่คนเค้าฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยไปถามทุกรายก็จะซึมเศร้าแต่เค้าไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะ
1: ฮะ
0: แต่เค้าซึมเศร้าเค้าเสียใจจากเรื่องอะไรต่างๆก็ได้
1: คือไม่ใช่ทุกคนที่เป็นจะฆ่าตัวตาย
0: ก็เป็นส่วนน้อยนะคร
1: ับเป็นส่วนน้อยใช่มั้ย
0: เป็นส่วนน้อยด้วยนะครับ
1: นี่เป็นสิ่งที่สังคมตอนนี้จะชอบผูกโยงว่าเฮ้ยเป็นโรคซึมเศร้าเปล่าเดี๋ยวเค้าฆ่าตัวตายแน่เลย
0: จะเรียกว่ามันเป็นความเข้าใจผิดอันนึงที่เริ่มจะแพร่หลายนะซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยสบายใจนักคนไข้ผมที่เป็นโรคซึมเศร้านะฮะเค้าพูดเลยนะว่าเค้ารู้สึกเบื่อชีวิตนะแต่เขาไม่ฆ่าตัวตายเพราะเขาห่วงลูกเขายังมีความหมายกับครอบครัวอยากจะเรียนว่าการฆ่าตัวตายไม่ใช่เรื่องง่าย
1: มาถึงเรื่องของสาเหตุของโรคซึมเศร้าบ้างในคนไข้ที่เขาได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์แล้วว่าอันเนี้ยไม่ใช่แค่อาการซึมเศร้าธรรมดาเข้าขั้นเป็นโรคเนี่ยมันมีสาเหตุจากอะไรบ้างคะ
0: หลักๆเลยนะถ้าเป็นโรคซึมเศร้าอย่างที่เป็นหนักๆแล้วก็เป็นแล้วเป็นอีกหลายๆครั้งเนี่ยเป็นจากเรื่องของสารสื่อประสาทที่ทํางานบกพร่องไปแต่ประเด็นสําคัญก็คือตอนที่เขาเริ่มเกิดอาการครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเรื่องกระตุ้นเรียกว่า 90% มีเรื่องกระตุ้นทั้งนั้นนะฮะเรื่องกระตุ้นก็เช่นความผิดหวังเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องพวกนี้อ่ะมากระตุ้นให้เกิดอาการโรคซึมเศร้าในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้ว
1: อ๋อ2ปัจจัยร่วมกัน
0: 2ปัจจัยร่วมกัน
1: ที่บอกค่ะ 90% เนี่ยมันมาจากปัจจัยภายนอกที่มากระตุ้นแล้วก็ 10% เนี่ยมันมาเกี่ยวกับเรื่องของสารสื่อประสาทใช่มั้ยคะ
0: บางคนจะอยู่ก็เป็นขึ้นมาเลย
1: แล้วไอ้สาเหตุที่สารสื่อประสาททํางานบกพร่องนี้มาจากอะไรอะคะ
0: ต้องเรียกว่าเป็นเรื่องของทางด้านพันธุกรรมพันธุกรรมนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นกรรมพันธุ์อย่างเดียวนะ
1: ฮะ
0: บางส่วนพ่อแม่เป็นแต่บางส่วนเป็นจากเรื่องของโครโมโซมเรื่องของยีนที่ผิดปกติอาจจะเกิดจากแม่ในช่วงที่ตั้งครรภ์เขาทานยาบางอย่างเขาไม่สบายเขาป่วยแล้วก็มีผลกับเรื่องของยีนตัวที่ทางสร้างสารสื่อประสาทก็เปรียบเทียบกับโรคทางด้านร่างกายทําให้ท่านผู้ชมอาจจะเข้าใจเช่นเบาหวานเงี้ยบางคนพ่อแม่เป็นเบาหวานก็เป็นกรรมพันธุ์แต่บางคนก็เป็นขึ้นมาเองก็ได้เป็นเพราะว่ามีเรื่องของพันธุกรรมที่ผิดปกติเพียงแต่ว่ามันมีอาการแสดงตอนที่เขาอายุมากขึ้น
1: ค่ะ
0: นะโรคซึมเศร้าก็เหมือนกัน
1: ในทางทฤษฎีเนี่ยกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมทุกอย่างเนี่ยเพอร์เฟคไม่มีอะไรเลยเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาจะเจอปัจจัยภายนอกอย่างเช่นเจอสงครามหรือว่าเจออะไรต่างๆนานาทำให้กลายเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะ
0: เป็นได้อันนี้ก็เรียกว่าโรคซึมเศร้าจากความกดดันจากภาวะแวดล้อมเป็นโรคซึมเศร้าแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าการพยากรณ์โรคจะดีคือเป็นแล้วหายโอกาสที่กลับมาเป็นซ้ำเนี่ยจะว่าศูนย์ก็ว่าได้นะเพราะว่าของเดิมเขาดีไงแต่เขามาเจอเรื่องหนัก
1: ๆ
0: พอเขาฟื้นตัวเขาก็ปกติแต่คนที่เป็นแล้วเป็นอีกเนี่ยคือคนที่เขามีตัวความผิดปกติที่มันจะปล่อยมาเป็นช่วงๆอันนี้ก็อยากจะพูดเหมือนกันนะก็คือทำให้บางคนเข้าใจผิดนะฮะบอกว่าทำไมเธอไม่หายสักทีล่ะต้องดีขึ้นแล้วทำไมเธอเฟลอีกล่ะ
1: ใช่ทำไมอ่อนแอจัง
0: มันเป็นขึ้นมาเองก็ผมก็จะปลอบใจครับว่าคุณไม่ได้อยากเป็นใช่ไหมครับมันเป็นขึ้นมาเอง
1: ค่ะ
0: นะไม่ใช่ตัวเขาอยากจะเป็นซะเมื่อไหร่อ
1: าบันสงสัยอย่างนึงค่ะว่าเรารู้ว่าคนนึงเนี่ยดูแบบผมมีอาการซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งรู้ว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าเลยแล้วบอกว่าเฮ้ยลุกขึ้นมาสู้ดิเรื่องแค่นี้เองใครเขาก็แบบสู้ถ้าสู้แล้วหายทำไมถึงไม่ทำตัวเข้มแข็งมองสิ่งดีๆในชีวิตบ้างสิอนาคตก็มีอย่าอ่อนแอสิอย่างเงี้ยคำพูดอย่างนี้คุณหมอคิดว่ายังไงคะ
0: ถ้าใช้ในช่วงเริ่มต้นได้ผลนะฮะอาจจะได้ผลแต่ถ้าเขาป่วยแล้วนะฮะถ้าผมเปรียบเทียบอาจจะให้เห็นภาพเลยนะอย่างคนไข้ที่ขาหักอ่ะเราบอกว่าลุกขึ้นมาวิ่งสิทำไมคุณไม่วิ่งอ่ะต้องเข้มแข็งนะครับวิ่งนะครับนะเราไม่ทำเพราะว่าเราเห็นว่าเขาทำไม่ได้อ่
1: ะ
0: แต่ตรงนี้มันยากตรงที่มันเป็นเรื่องของสื่อประสาทใช่ไหม
1: คะ
0: มันอยู่ข้างในอ่ะยังมีที่แย่กว่านั้นอีกนะฮะคือเขามีแนวโน้มที่จะโทษตัวเองอยู่แล้วเพราะความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่นนี่ไงฉันทำไม่ได้นะเพราะผิดหวังฉันอีกแล้วเหรออย่างเงี้ยนะมันก็ซ้ำวนลูปเดิมอีกแล้วนะน้ำมันเดือดอ่ะและอัดไว้ข้างในแน่ๆเต็มไปหมดอ่ะแค่เปิดให้ระบายอ่ะนั่นคือการช่วยที่สำคัญมากๆนะเพราะการฟังนี่ powerful มากมีพลังมากหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าจิตแพทย์ต้องพูดเก่งแต่จริงๆจิตแพทย์ต้องฟังเก่ง
1: ของการรักษาโรคซึมเศร้าล่ะคะมีกระบวนการอย่างไรคะคุณหมออ
0: ย่างคุณอบันถ้ามีเรื่องไม่สบายใจก็มาเลยผมจะถามเป็นยังไงครับมีเรื่องไม่สบายใจตั้งแต่เมื่อไหร่สมมุติว่าคุณบันเล่าเป็นมาตั้งแต่เมื่อ3เดือนที่แล้วตอนนั้นเป็นยังไงนะครับไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ คุณบันก็จะร้องไห
1: ้ค่ะ
0: ผมก็ยื่นกระดาษทิชชู่ให้ก็เสร็จแล้วก็เล่าว่าตอนนั้นเรื่องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็จะฟังเอาเล่าต่อสิครับตอนนั้นรับยังไงมีอาการยังไงอย่างเงี้ยนะก็จะถามจนได้อาการของโรคซึมเศร้า
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วทีนี้ผมก็จะดูว่า

0: โรคอื่นได้มั้ยถามดูมีโรคทางกายมั้ยมีการใช้ยามั้ยเป็นโรคไบโพล่ามั้ย
1: ดูหาสาเหตุและปัจจัยต่างๆใช่มั้ยคะ
0: ถ้าผมสงสัยผมก็จะส่งเจาะเลือดส่งเอ็กซเรย์ท่านก็ต้องให้แน่ใจว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าจริงนะไม่ใช่อย่างอื่นที่แฝงมาแต่แล้วก็จะคุยเขาว่าเออเนี่ยแค่ที่ผมดูแล้วเนี่ยคุณเป็นโรคซึมเศร้านะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยการรักษาในช่วงแรกที่เป็นมากๆเนี่ยเรื่องการรักษาด้วยยาสำคัญมากยาเดี๋ยวนี้เนี่ยปลอดภัยกว่าเมื่อก่อนเยอะ
1: คนกลัวยามากเลยค่ะกลัวผลข้างเคียงต่างๆนานาว่ายิ่งกินยิ่งเพี้ยนแน่เลย
0: ยานี่ไม่ติดนะฮะหนึ่งไม่ติด
1: หนึ่งไม่ติด
0: สองก็คือไม่ใช่ยานอนหลับ
1: ไม่
0: ต้องกล
1: ั
0: วกินแล้วจะหลับไม่ได้ซึมยาซึมเศร้าทุกวันเนี่ยกินได้ระยะยาวไม่มีผลต่อตับต่อไต
1: ไม่มีผลเสียด้วยกับร่างกาย
0: อันตรายมากกว่าพาราเซตามอลนะ
1: ถ้าอย่างนั้นคือน่าจะสบายใจได้แล้วนะคะ
0: พาราเซตามอลแล้วห้ามกิน2เม็ด
1: ใช่ค่ะ
0: ห้ามกินติดต่อกันเกินกี่วันอะไรเง
1: ี้
0: ยแต่ตัวนี้กินได้แต่ว่าการตอบสนองของยาในคนไข้แต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันส่วนใหญ่แล้วใช้เวลา2อาทิตย์จะเริ่มดีผมก็จะบอกคนไข้ในช่วงแรกบางคนทานแล้วง่วงบางคนทานแล้วมีการพะอืดพะอมถ้าเป็นน้อยๆก็ทานต่อเดี๋ยวอาการร่างกายปรับตัวยาได้ก็จะดีขึ้
1: น
0: ถ้าเป็นมากเป็นไม่ไหวเลยอาเจียนถึงขนาดอาเจียนง่วงทั้งวันอย่างนี้หยุดยาไปก่
1: อ
0: นแล้วก็มาบอกผมครั้งหน้าคนไข้หลายคนพอไม่กินยาเฮ้ยไม่กล้าไปหาหมอแล้วกลัวคุณหมอว่า
1: คุณหมอดุว่าทำไมเราไม่กิน
0: ว่าอะไรเงี้ยก็คือไม่เป็นไรนะฮ
1: ะ
0: มีอาการอะไรก็มาคุยกันได้ยาเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยมีประมาณ20ตัวก็เรียกว่ามีผลแตกต่างกันคนไข้คนนี้กินตัวนี้ไม่ได้เอามีอีกตัวนึงอยากจะเรียนว่าให้เวลาหมอนิดนึง 2-3 อาทิตย
1: ์ก็ไม่นานมากนะคะคุณหมอ
0: ไม่นานมากพอมาหาหมอคิดว่าพอทานยาสัก 4-5 วันก็จะดีขึ้น
1: อ๋อใจร้อน
0: ก็ต้องใช้เวลานะฮะ
1: นอกเหนือจากที่คุณหมอซักถามข้อมูลดูปัจจัยตรวจร่างกายกับว่าให้ทานยาที่เหมาะสมที่คุณหมอดูแล้วมันมีวิธีอื่นอีกมั้ยคะอย่างเช่นเรื่องของอาบันชอบได้ยินคําว่าจิตบําบัดอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้สําคัญนะครับเราเรียกว่าจิตบําบัดให้การแนะนําปรึกษาซึ่งคนไข้เรียกว่าเกินครึ่งนึง 70-80% ก็จะมีปัญหาทางด้านการปรับตัวปัญหากับครอบครัวเราก็จะคุยกันเนี่ยว่าตรงไหนที่ทําให้เค้ารู้สึกแย่ตรงไหนที่เค้ารู้สึกรับไม่ได้บางรายก็อาจจะต้องเชิญผู้ปกครองคุยด้วยสามีภรรยาเราก็จะเชิญมาคุยในฐานะที่เป็นคนสําคัญทําให้คนไข้ดีขึ้นเค้าไม่ใช่สาเหตุนะฮะแต่เค้าเป็นคนสําคัญที่จะช่วยได้ก็มาให้คําแนะนําว่าเนี่ยเค้าเนี่ยจะไวกับเรื่องนี้นะครับถ้าเวลาคุยตรงนี้อาจจะต้องเลี่ยงหน่อยตรงนี้ต้องนั่งงั้นอย่างนี
1: ้อาจจะระวังเรื่องไหนที่ต้องเซนซิทีฟที่แบบว่าคุณหมอทราบแล้วว่าถ้าพูดไปเค้าอาจจะยิ่งกระทบกระเทือนหรือให้คอยช่วยเป็นกําลังใจให้ต่างๆนี้ใช่มั้ยคะการรักษาสามารถที่จะใช้แค่การทานยาอย่างเดียวหรือว่าจิตบําบัดอย่างเดียวได้มั้ยคะหรือว่าต้องใช้ประกอบ
0: เราจะประเมินคนไข้โรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะประเมินเป็น3ระดับนะเล็กน้อยปานกลางรุนแรงประเมินโดยดูจากความสามารถในการทำหน้าที่ต่างๆเราเรียกง่ายๆว่า work love play การงานความรักการเล่นใช่ไหมก็คือทำได้ไหมถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยก็คือไปทำงานได้แต่ฝืนถ้าปานกลางก็เริ่มไปก็ซึมหลับบางวันก็ไม่ไปถ้ามากๆก็คือไม่ไปเลยหายไปเลย
1: ไม่ไหวเลย
0: ถ้าด้านสมรรถภาพไม่น้อยก็เริ่มหงุดหงิดแต่พอคุมอารมณ์ได้ถ้ามากๆเลยก็คือไม่เอาใครเลยถ
1: ้
0: าเป็นแม่บ้านก็จะหงุดหงิดกับลูกอารมณ์เสียฉุนเฉียวง่ายบางคนก็เก็บตัวมากถ้าในแง่ของเพลงก็คือบางคนก็เรียกว่ากิจกรรมที่ทําเพื่อผ่อนคลายอะไรเง
1: ี้
0: ยไม่เอาหมดเลยก็เค้าไม่สามารถที่จะหย่อนใจได้ก็จะดูจากประมาณ3ด้านเนี่ยนะ
1: ต้องดูทั้ง3ด้านเลยใช่มั้ยคะอย่างเช่นว่าถ้า2ด้านนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าด้านเพลงหรือด้านเล่นสนุกนี่เต็มที่อย่างเงี้ย
0: ส่วนใหญ่จะไปด้วยกันก็พบทุกด้านแล้วก็จะเป็นค่อนข้างนานเสร็จแล้วก็จะดูว่าคนไข้คนนี้เค้าเป็นเล็กน้อยปานกลางมากถ้าเป็นเล็กน้อยนี่ส่วนใหญ่หายได้เองโดยการให้คําแนะนําปรึกษาถ้าปานกลางเนี่ยเริ่มยากละอันนี้อาจจะบางรายอาจจะต้องกินยาละแล้วร่วมกับการให้คําแนะนําปรึกษาการให้ทําจิตบําบัดโดยนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ถ้าเป็นหนักขั้นรุนแรงอันนี้ต้องรักษาด้วยยาเท่านั้นเวลามาหาแพทย์นี่เราก็จะประเมินการรักษาแต่ละคนไม่เหมือนกัน10คนก็รักษา10อย่างจะเป็นการรักษาที่เฉพาะคน
1: คุณหมอคะแล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยในการรักษาเนี่ยใช้เวลานานมั้ยคะกว่าเขาจะถือว่าอาการหลุดพ้นจากขีดที่น่าเป็นห่วงเงี้ยค่ะ
0: แล้วแต่คนเลยนะฮะความรุนแรงของอาการก็ไม่เกี่ยวนะบางคนเป็นหนักเป็นแรง
1: ค่ะ
0: แต่ดีขึ้นเร็วก็มีอย่างผมมีเคสนึงอ่ะโอ้โหเป็นหนักมากร้องไห้ข้ามครวญเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงอายุประมาณสัก50รู้สึกแย่รู้สึกเฟล ให้ยาไปทานเป็นมากนะฮะพออีกสัก2 อาทิตย์นัดเข้ามาแล้วดีค่ะสบายเลยไม่รู้จะนั่งคิดไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: อีกเคสนึงเป็นไม่มากให้ยาเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ดีขึ้น
1: อ้าวเพราะอะไรคะคุณหมอ
0: คือการตอบสนองแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
1: ซับซ้อนมาก
0: ซับซ้อนมากถึงบอกว่านี่ไงฮะให้เวลาหมอหน่อยเพราะในรายที่ยังดีขึ้นไม่เท่าที่ควรเนี่ยเราก็ต้องมาดูเอ๊ะตรงไหนที่เรามองข้ามไปหรือเปล่าหรือมีประเด็นไหนต้อง

0: มีการช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกไหมบางรายต้องรักษาเป็นเดือน2เดือนซ
1: ึ่
0: งเนี่ยเราจะเน้นเขามากๆเลยว่าอย่าเพิ่งทิ้งหมอนะมาหาหมอก่อนนะมาคุยกันก่อนนะอะไรเงี้ยการรักษาที่ล้มเหลวหรือการรักษาที่ไปไม่ถึงเป้าหมายเนี่ยส
1: ่
0: วนใหญ่เป็นเพราะว่าคนไข้ท้อเลิกไปก่อน
1: ถ้าเกิดว่าเขาไม่ท้อแล้วก็มาหาคุณหมอแล้วทำงานร่วมกันจนหาสูตรที่ลงตัวได้เนี่ยค่ะคุณหมอสามารถพูดได้เลยไหมคะว่าโอกาสในการหายของเขาเนี่ยสูงเลย
0: สูงมาก
1: นี่แสดงว่าจริงๆแล้วมันมีความหวังแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนควรทำด้วยซ้ำนะคะคือคนที่มีอาการต่างๆเนี่ยควรจะมาหาคุณหมอแล้วพูดคุยกันไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องมองคุณหมอว่าคุณหมอจะมาดุนะแต่ว่ามาคอยช่วยกันทั้งรับฟังแล้วก็ให้ข้อแนะนำรวมถึงการเรื่องของการให้ยาด้วย
0: ทำงานด้วยกัน
1: คุณหมอคะพอฟังอย่างนี้แล้วอาบันก็คิดว่าคุณหมอคงน่าจะรักษาคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากเวลาเขามาเล่าอาการให้คุณหมอฟังเขาก็คงร้องไห้แล้วก็เล่าเรื่องที่แบบโอ้โหมันกระทบกระเทือนจิตใจเขามันเป็นเรื่องที่ดาร์กโหดหูมากคุณหมอเองนี่เคยเศร้าตามไหมคะ
0: ตั้งแต่รักษามานะเคยรู้สึกเศร้าคนไข้เนี่ยครั้งหรือสองครั้งเองบ้างคือแต่เข้าใจหมดนะเข้าใจว่าเขารู้สึกยังไงเข้าใจความทุกข์เขาเห็นใจเขาอะไรเงี้ยนะฮะเป็นเรื่องของเขาที่เขาต้องจัดการได้ตัวเขาเองพอเราให้คำแนะนำในนั้นเราช่วยเหลือก็เต็มที
1: ่
0: แต่พอจบแล้วเราไม่เอามาคิดต่ออันนี้เป็นอันที่การเทรนเป็นจิตแพทย์3ปีหรือ4ปีเนี่ยเราฝึกตรงนี้ฮะฝึกเรื่องการรับฟังการเข้าใจคนไข้การมีใจอยากจะช่วยเหลือคนไข้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องแยกตัวเราเองออกจากเขานอกจากเรื่องของการรับฟังคนไข้เราก็ต้องดูแลจิตใจตัวเองด้วย
1: มันถึงในเรื่องของข้อแนะนำให้กับคนใกล้ตัวค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นคนใกล้ตัวเราที่เป็นโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอยากจะช่วยเขาให้ดีขึ้นเราจะทํายังไงได้บ้างอะคะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าเรื่องคําพูดมันก็สําคัญบางคนเจตนาดีแต่ว่ากลับไปให้คําแนะนําแบบสู้ๆนะมันเป็นเรื่องเล็กมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกหรือว่าเข้าใจชีวิตเธอมันแย่มากจริงๆด้วยอะเป็นฉันก็ไม่ไหวเราจะทํายังไงดีคะว่าเวลาถ้ามีคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วข้างๆเราอะเราจะปฏิบัติกับเขาอย่างไรเพื่อที่จะคอยช่วยเหลือเขาได้อะคะ
0: คนที่เป็นโรคซึมเศร้าจริงๆเขาต้องการมากที่สุดคือคนที่เข้าใจเขาหลายๆเรื่องเนี่ยเขาเองก็รู้ว่าปัญหานี่มันแก้ยากมันไม่มีใครรับฟังไม่มีใครเข้าใจเขาอย่างเงี้ยการช่วยเหลืออันดับแรกคือรับฟังเขาญาติหลายๆรายมาบอกว่าเนี่ยฟังเขาก็ไม่รู้จะให้คำแนะนำยังไงเลยไม่อยากคุยกับเขาเพราะว่าฟังแล้วก็อึดอัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราฟังเพื่อเข้าใจเท่านั้นเองแต่อยากจะเรียนว่าไม่ต้องให้คำแนะนำก็ได้
1: แค่รับฟัง
0: แค่รับฟังก็ช่วยได้เยอะๆแล้ว อยากจะบอกว่าสภาพมันเหมือนกับกาน้ำที่น้ำมันเดือดอะและอัดไว้ข้างในแน่นๆเต็มไปหมดอะแค่เปิดให้ระบายอะนั่นคือการช่วยที่สำคัญมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นการฟังนี่ powerful มากมีพลังมากหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าจิตแพทย์ต้องพูดเก่งแต่จริงๆจิตแพทย์ต้องฟังเก่งเราจะช่วยคนไข้ได้เราต้องฟังร
1: ับ
0: ฟังเข้าใจบางครั้งเนี่ยอยากจะบอกว่าไม่ต้องคุยก็ได้น
1: ะ
0: แค่นั่งข้างๆเขาก็รู้สึกดีแล้วนะ
1: วันนี้ได้ความรู้ได้เทคนิคได้ข้อแนะนำแล้วก็ทำให้อบันเนี่ยเข้าใจคนที่ถือว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งคนที่มีอาการซึมเศร้าคือยังไม่เข้าข่ายเป็นโรคด้วยนะคะการไปพบจิตแพทย์เนี่ยอบันเชื่อว่ามันเป็นวิธีที่จะช่วยได้เยอะมากสำหรับคนที่มีอาการในค่อนข้างแบบปานกลางหรือว่าหนักแล้วอาการเริ่มต้นเนี่ยก็มาหาปรึกษาคุณหมอก็ยังได้เลยใช่ไหมคะ
0: ได้คร
1: ับ
0: ได้
1: เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอบันก็จะต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะขอบพระคุณศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอ
0: ครับยินดีครับ
1: ตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรต้องติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้อบันและคุณหมอก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook

0: ะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ความฝันพาให้หลายคนโบยบินออกไปตามที่ต้องการแต่จะมีสักกี่คนที่หอบความฝันกลับมาตามสัญญาที่ให้ไว้กับแผ่นดิน
1: ผมอยากอยู่ถิ่นอยากมาพัฒนาบ้านของเราเรามีป่าป่านี่คือมีซูเปอร์มาร์เก็ตให้เราเลยมีเห็ดมีหน่อไม้มีอาหารทุกอย่างเลยถ้าเราไม่มีป่าเราก็ไม่มีจะกินเราต้องไปซื้อตลาดอย่างเดียวเลยเกิดมาอยู่พื้นดินนี่แต่เราก็ต้องใช้พื้นดินถึงพื้นนี้ให้อย่างคุ้มค่าเด็กทุกวันนี้เรียนก็จะกลับมาให้ทำนาเขาไม่ทำเพราะว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ต้องมาทำหรอกลูกมันเหนื่อยมันร้อนเนี่ยเด็กทุกวันนี้เลยไม่กลับมาทำพวกเกษตร

0: เพราะการถูกบ่มเพาะจากชุมชนและครอบครัวทำให้เอฟอนุสินอินตพันธ์ผูกพันกับวัฒนธรรมการเกษตรแบบเรียบง่ายแต่เพราะความจำเป็นของชีวิตทำให้เขาต้องออกไปทำงานไกลบ้าน
1: ตอนนั้นตั้งความหวังไว้ไปทำงานเพื่อจะเก็บเงินสักก้อนหนึ่งเป็นเซลล์เหมือนอาชีพนั้นคือเราเป็นลูกน้องเขาอะเราทำแค่ไหนก็ได้เท่านั้นไงถ้าเป็นลูกน้องเขานี่เราวันนี้ไม่อยากไปทำงานจะหยุดก็หยุดไม่ได้ถ้าหยุดเขาก็ต้องหักเงินเดือนเพราะว่าเราเป้าหมายว่าอายุ30เราเก็บเงินสักก้อนว่าจะมาอยู่ต่างจังหวัด
2: ไปทำอะไรอยู่ที่บ้านอะเราจะไปทำอะไรกันแล้วเราจะมีเงินใช้เหมือนที่นี่ไหมอะก็ทะเลาะกันเอฟบอกว่าก็ลองมาดูก่อนพ่อแม่เราทำสวนเขาอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้พี่ก็จะค้านตลอดเลย
1: เราก็บอกว่ามาทำอาชีพเกษตรกรไม่อดตายหรอก
2: ลูกเราก็โตแล้วอะไรเงี้ยจะมาให้แม่ก็สงสารขนาดเราเลี้ยงเรายังเหนื่อยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดสินใจมาอยู่บ้านก็มาอยู่บ้าน
1: ไหนๆก็ถึงต้องได้กลับอยู่แล้วกลับไวกลับช้าก็ต้องได้กลับบ้านถ้ากลับตอนอายุเรา30เรายังมีแรงทำถ้ากลับตอนแบบอายุ50 60เรามาทำอะไรมันไม่มีแรงจะทำแล้วถ้าทำตอนแบบอายุหนุ่มเราอยากทำอะไรมันก็ยังไปได้ไกลอยู่ครับผม
0: และเมื่ออายุ30อนุสินก็หอบความฝันมาเป็นเกษตรกรตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองแต่การกลับบ้านในครั้งนี้ต้องต่อสู้กับความเชื่อของพ่อที่ยังเห็นว่าการทำพืชเชิงเดี่ยวอย่างไร่ข้าวโพดได้ผลตอบแทนสูงกว่าการทำเกษตรแบบอื่น
1: กลับมาพ่อก็ชวนทำไร่ข้าวโพดบอกให้พ่อไม่ต้องทำมาทำแบบเกษตรผสมผสานดีผมอยากทำเกษตรผสมผสานทำทุกอย่างเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวอะไรพวกนี้ก็ปลูกผักสวนครัวไว้กินพวกนี้เหลือกินก็ขายเนี่ยพ่อก็บอกว่านี่พอกินหรอกเนี่ยทำข้าวโพดได้เงินก้อนได้เยอะกว่าเนี่ยผมก็ตามพ่อไปปีแรกก็ตามพ่อไปว่าทำก็ทำ
3: ต้องปลูกข้าวโพดถ้าไม่ได้ปลูกข้าวโพดก็ไม่รู้ว่าปลูกอะไรข้าวโพดกับไรเนี่ยกับข้าวไรมันมีความรู้เลยทำ20ไรมันหนักนะมันต้องหักกับเปอร์เนี่ยต้องขนมาใส่ถุใส่เล้าปุ๋ยยาก็จังเยอะเงินปุ๋ยก็แพงแพงยาก็แพงเลย
1: นี่ขายจ่ายที่ปลูกข้าวโพดต้นทุนกับเม็ดพันพันหกสามถุงหมดไปสี่พันแปด
0: วิธีเดียวที่จะเปลี่ยนความเชื่อของพ่อได้คือการแสดงรายรับรายจ่ายที่เป็นจริงให้ชัดเจน
1: ขายยาก็จังหมดจุดไว้

0: อย่างให้พ่อดูค่าเมล็ดพันธุ์เท่าไหร่ค่ายาเท่าไหร่ค่าจ้างค่าฉีดยาเท่าไหร่สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วปีนึงเราทำสองคนแล้วก็มาหารกันได้คนละหมื่นกว่าบาทเงี้ยมันคุ้มไหมมันเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนเหมือนพ่อก็อายุแก่ด้วยเนี่ย
1: สองกระสอบสองละร้อยโล
2: ใจอ่อนกันนะ
1: สิบบาท
2: รายจ่ายมันเยอะรายรับมันมีนิดเดียวมันคุ้ม
0: ถ้ามาสู้ทำปริมาณสักไร่สองไร่กับทำสามสิบไร่อ่ะมีค่าเท่ากันเลยแต่เรามีเวลาได้อยู่ส่วนตัวมากกว่าตรงนั้นด้วยสุขภาพเราก็ดีด้วยไม่ไปยุ่งกับพวกยาฆ่าหญ้าก็สองปีที่เปลี่ยนใจพ่อไม่ให้ทำข้าวโพดนะ
1: เนี่ยมันคุ้มพอเหมือนหมดปีขาดทุนที่ระยะกว้างที่นาน
3: เมื่อแนวคิดของพ่อกับลูกคล้อยตามกันส่วนเก่าที่ทิ้งร้างจึงถูกกลับมาดูแลอีกครั้งให้กลายเป็นแปลงเกษตรผสมผสานแบบที่คนในพื้นที่ไม่มีใครทำ
0: ดูงานหลายๆที่แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราไปดูงานที่นี่จากปลูกตัวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นคือเราต้องดูว่าพื้นที่เราเหมาะสมกับจะปลูกอะไรเราต้องมาเนี้ยพอดีของส่วนเรามีประมาณ20ไร่ใช่ไหมก็ปรับเป็นพื้นที่จะแปลกกว่าชาวบ้านเขาก็คือจะมีป่าประมาณ7ไร่แบ่งเป็นไม้ผลนะครับประมาณ5ไร่อย่างเงี้ยปลูกผัก2ไร่ก็เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ก็ปลูกข้าวช่วยกันทำกับพ่อก็ไม่ทำข้าวโพดแล้วก็มาทำสวนด้วยกัน

0: อนุสินเริ่มขยับขยายการปลูกผักสวนครัวหลายชนิดตามหัวไร่ปลายนาความตั้งใจของเขาต่อยอดมาจากการอยากลดค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน
1: จากนั้นก็มาปรับพื้นที่ข้างบนตั้งใจเป็นผักอินทรีย์เลยเราไว้กินเองไงผักเราปลูกเองนี่คือปลอดภัยไงเราทำเองคือมันไม่มีสารเคมีไงก็จะปลูกผักทุกอย่างที่กินได้เราปลูกไว้เพื่อกินเองอยากลดรายจ่ายแต่ละวันเนี่ยเราไม่หวังขายถ้าเหลือกินแล้วก็ไปขายไงเราก็บอกชาวบ้านถ้าว่าเราปลูกเองเรากล้าการันตีได้เหมือนกระหล่ำปีเงี้ยบางคนเหมือนผมเอาไปขายเงี้ยแบบไม่สวยอ่ะแต่ขายหมดผมทำกับมือลูกค้าก็เชื่อลูกค้าก็ไปกินเคยกินแล้วก็ติดใจไง

แปลงแปลงนี้ก็เราจะหาวัสดุเหลือใช้พวกเนี่ยเปลือกข้าวโพดที่เขาสีข้าวโพดเขาไม่เอาแล้วไงเราก็เอามาปูเพราะว่าป้องกันหญ้าไม่ให้หญ้าขึ้นเยอะผมมันเน่าก็ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย

จะเป็นพวกแมลงวันทองพวกนี้ครับผมมันเดินดูแปลงก็มันก็มาดูว่าลูกไหนที่ว่าจะเก็บได้มันเพราะว่าฟักแฟงมันโตไวไงอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ลูกที่แก่เราจะทำเมล็ดพันธุ์นะครับผม

0: เมื่อเก็บผลผลิตไม่ทันพืชผักผลแก่จึงกลายเป็นต้นพันธุ์ที่อนุสินเริ่มมองเห็นคุณค่าจากที่เขามีอยู
1: ่พอดีเราปลูกผักสวนครัวแล้วพอดีกินไม่ทันมันมีเมล็ดขึ้นมาแล้วเราก็เลยเก็บไว้แล้วปลูกต่อมันปลูกได้ไงแล้วก็ชาวบ้านรู้แล้วก็มาซื้อกับเราเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บโอ้มันขายได้นี่ว่าถุง20บาทถ้าเราทำเขาก็บอกต่อกันไปไงแล้วก็คำนวณดูแล้วว่ามันจะไปรอดกว่าพวกขายพวกผักสดนี้มีรูปทางในใจแล้วแล้วก็เลยจะหาพันธุกรรมเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านน่ะของน่านโดยตรงมาปลูก
0: ความตั้งใจเพียงแค่ปลูกผักไว้กินในครอบครัวขยับขยาย

0: ผักสวนครัวอินทรีย์ขยับขยายตามพื้นที่ว่างของสวนมากขึ้นอนุสินแบ่งบางส่วนไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ในรุ่นต่อไป
1: ตอนนั้นก่อนเราไม่ได้ว่าจะทำเมล็ดพันธุ์ปลูกไว้เพื่อกินเองก่อนแล้วก็พอดีมันเยอะขึ้นไงเรากินไม่ทันเราก็เก็บไว้ปลูกครั้งต่อไปอย่างเงี้ยผักกาดหนึ่งงานเนี่ยเราก็เก็บกินไปก็ขายไปด้วยจริงจังเราก็ไปว่าแถวบ้านเราอ่ะเมล็ดพันธุ์ไหนสูญพันธุ์ไปแล้วแล้วก็ไปที่อื่นแล้วก็แสวงหามาแล้วก็มาปลูกไว้คือ1เราได้รักพันธุกรรมพื้นบ้านของเราไม่ให้สูญพันธุ์2คือประหยัดต้นทุนเวลาเราจะปลูกแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อเขามา
2: รวมกันหมดเลยอย่างผักชีเนี้ยก็คือหว่านทีนึงก็แปลงใหญ่เลยแต่บางคนเขาไม่รู้จักเนี้ยมันจะเป็นหญ้าแต่ที่ยิงที่ไหนได้มันคือเมล็ดพันธุ์ที่สืบทอดกันไปอีกยาวๆได้เลยอะค่ะผักชีอันนี้ค่ะก็คือสามารถไปทำเป็นพริกแกงอะไรเงี้ยได้หมดเลยจะไม่เหมือนผักชีทั่วไปที่ขายท้องตลาดคือปลูกขึ้นนะแต่ไม่มีเมล็ดให้เราถ้าเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านเนี่ยเราสามารถปลูกต่อเป็นปีๆได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อของเขามาอีกละนิดเดียวเราก็สามารถหว่านได้เยอะเป็นแปลงๆเป็นไร่ได้เลยอย่างผักชีเนี้ยเป็นพันธุ์พื้นบ้านถ้าเป็นเมล็ดอย่างนี้มันก็สมบูรณ์ขึ้นง่ายแต่ถ้าจะให้เร็วก็คือแช่น้ำไว้คืนนึงพรุ่งนี้หว่าน 3-4 วันก็ขึ้นละ
1: อีกหน่อยเนี่ยเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านไม่มีใครทำแล้วครับผมเพราะว่าจะเป็นของบริษัทเป็นลูกผสมหมดเลยทุกวันนี้ถ้าเราไม่อนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้านไว้อีกหน่อยมันจะตกไปของบริษัทต้องซื้อเขาตลอดต้องซื้อเขาทุกปีเงี้ยเราไม่ควรจะเก็บเองดีกว่า

ันนี้คือหัวพูนนี่มันแห้งขาต้นแล้วเราแกะเลยไม่ต้องไปตากแดดมันแห้งเลยอยู่แล้วพวกบวบพวกนี้ครับผมส่วนเตามันก็แห้งแล้วหัวยาวก็แห้งอยู่แล้วไม่ต้องตากแดดแต่พวกตากแดดเช่นมะละกอเนี่ยเหมือนฟักทองพันธุ์พื้นบ้านมันก็จะเป็นลูกแบบนี้ก็ทรงนี้มาตลอดเลยดูลูกที่สมบูรณ์สุดๆลูกแก่สุดๆเหมือนแก่จัดต้นตายถึงเรามาทำพันธุ์ได้มาผ่าใช่ไหมแล้วก็เอาเนื้อออกแล้วก็ไปล้างน้ำเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์อ่ะมันก็จะลอยบนน้ำแล้วก็เอาออกแล้วก็ล้างแล้วก็ไปตากแดดตากแดดประมาณ1แดดครับผมแล้วก็มาผึ่งในร่มให้แห้งถ้าตากแดดหลายแดดนี่คือความร้อนจะมาให้ผมงอกมันไม่ค่อยออกครับทุกวันนี้ก็สูญพันธุ์ไปเยอะมากแล้วส่วนมากถ้าจะทำเมล็ดพันธุ์เองเนี่ยน้อยมากแค่ในอำเภอเนี่ยไม่มีใครทำเลยนะมันมีน่าจะเป็นผมคนเดียวนี่แหละที่ทำอยู่ก็เหมือนพันธุ์งาช้างจากที่ในหมู่บ้านนี้ก็สูญพันธุ์ไปแล้วดีผมก็ไปเจอที่ท่ามังผาก็มาปลูกที่นี่ก็ขยายไปให้เครือข่ายในหมู่บ้านก็ทุกคนก็ได้ปลูกกันครับผมก็เม็ดนึงก็ต้นนึงก็ขยายไปอีกเยอะเลยครับผม

0: นี้ได้ประมาณนั้น
1: การปลูกผักแบบอินทรีย์ถูกกระจายไปยังเพื่อนบ้านและนี่เป็นอีกก้าวหนึ่งในการรวมกลุ่มแบ่งปันความคิดของกลุ่มผู้ปลูกผักเล็กๆในชุมชน
2: พี่หนุ่ยก็เป็นเพื่อนกันไงก็เรียนมาแต่เด็กด้วยกันก็มีสวนก็อยู่ใกล้กันพอดีผมทำตรงนี้เขาก็มาทำแต่ก่อนผมมีตลาดว่าปลูกอะไรตอนนั้นก็เหมือนฝากไปขายผมได้เพราะว่าผมทำเมล็ดพันธุ์เหมือนพี่หนุ่ยจะมีผักสดอะไรก็เอามาให้ผมได้ผมไปขายให้เงี้ยก็ช่วยกันไปครับผม
3: ก็ดีกว่าเราอยู่คนเดียวแล้วเราคิดเองทั้งหมดเผื่อคนนู้นมีความคิดอะไรแล้วก็เรา

0: เรามีความคิดอะไรแล้วก็มาคุยกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักที่ชาวบ้านเขากินกันเป็นปกติครับแต่ว่าเราจะเน้นปลูกหลากหลายอย่างเพราะว่าเวลาเราเอาไปขายเนี่ยคือเขาจะไม่ได้ซื้อของเราอย่างเดียวเขาจะถามหาอย่างเอาผักบุ้งไปขายเนี่ยเขาก็จะถามถึงกะหล่ำปีบ้างถามถึงคะน้าบ้าง
1: ก็คุยพนุยว่าเดี๋ยวจะทำเมล็ดพันธุ์เพราะว่าถ้ามีออเดอร์เยอะผมทำไม่ไหวก็หนุยก็จะมาศึกษาว่าทำเมล็ดพันธุ์ทำยังไงขั้นตอนการทำยังไงกดจะทำร่วมกันละ
2: เกือบทุกๆเช้าที่ผลผลิตอินทรีย์ของอนุสินและเพื่อนบ้านจะถูกรวบรวมนำไปขายที่ตลาดในชุมชน
1: ในสวนก็มีพวกฟักทองแล้วก็ผักกาดพวกคะน้าพวกผลไม้ที่อยู่ในสวนเราครับผมเหลือกินแล้วก็ไปขายไปวางแค่แป๊บเดียวหมดเลยหมดครับผมเพราะว่าเขาจะเห็นความสำคัญตรงนี้ด้วยแม่ค้าก็ไม่ได้เอาผักจากที่อื่นมาเราก็เอาผักจากสวนในกลุ่มเราไปขายในตลาดชุมชนอยากให้ชุมชนน่ะได้กินผักที่ปลอดสารก่อนไม่ต้องเอาผักข้างนอกมา
2: อีกตลาดที่อนุสินมองว่ามีความสำคัญไม่แพ้ตลาดในชุมชนคือการได้เข้ามาในงานทุกสัปดาห์แรกของเดือนที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีตลาดแห่งนี้ให้อะไรแก่เขามากกว่าตัวเงิน
3: แตงกวาญี่ปุ่นนะผมกะหล่ำสีม่วงปลอดสารนะผมตัวนี้จากน่านแล้วผม
1: ตลาดนี้เป็นตลาดพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงนี้ไม่ใช่เหมือนตลาดอย่างเดียวเราจะไปขายของอย่างเดียวตลาดนี้คือเป็นตลาดแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับผมลูกค้าอยากรู้เรื่องอะไรเราไม่รู้เรื่องอะไรก็คุยกันไปแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันผมตรงนี้มันจะดีจุดเด่นคือตรงนี้ไม่เหมือนตลาดนัดที่ว่าขายผักก็นั่งขายผักอย่างเดียววางไม่ได้คุยกันเลยลูกค้าจะซื้อก็หยิบไปเมล็ดพันธุ์เป็นส่วนใหญ่แต่ผักนี่ไปเสริมเพราะว่ามันเดินทางไกลไงผักนี่จะสู้พวกใกล้ๆไม่ได้
4: คุ้มไหมหรอคุ้มนะพี่มันอยู่ที่ใจอ่ะใจเราอยากไปแล้วมันก็มีความสุขขายได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเห็นหน้าลูกค้าเขาดีใจนะที่เขาได้ที่ของที่เขาสั่ง
3: รู้ได้ครับผมไม่ได้พันนะผม20บาททุกซองแล้วครับผม
1: ถุงละ20บาทก็ขายราคาเท่านี้ลูกค้าว่าน้องมันเยอะไปหรือเปล่านี
3: ่
1: บอกว่าพี่ไม่เป็นไรติดรูปภาพด้วยแล้วมีของจริงแล้วก็ของจริงไปให้ดูด้วยเนี่ยเม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะพี่เนี่ยเม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะเนี่ยลูกค้าได้เห็นแล้วก็ตื่นเต้นอยากได้ไปปลูกเนี่ยครับของเราคือพันธุ์กรรมพื้นบ้านพันธุ์แท้อยู่แล้วเราก็อยากให้คนเกษตรเหมือนเราน่ะได้ไปปลูกไปใช้ในสวนบ้างขยายพันธุ์ให้ไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากประเทศด้วยครับผม
2: เมื่อมองให้เห็นถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตอนุสินจึงค้นพบว่าทางที่เขาได้เลือกนั้นมากกว่าการเป็นผู้ให้แต่คือการรักษาเมล็ดพันธุ์อันหลากหลายไม่ให้สูญหายไปกับการเวลาคำสัญญาที่ให้กับแผ่นดินในวันก่อนวันนี้อนุสินมีความสุขกับการได้ทำตามความฝันและมีชีวิตที่เขาได้เลือกอย่างเต็มที
1: ่มันน่าเศร้าไม่อยากให้เกิดขึ้นคือว่าเหมือนบางคนนะมีที่เยอะอย่างเงี้ยมีที่นาที่อะไรอ่ะแต่ลูกอ่ะเรียนจบแล้วก็ไม่กลับมาบ้านเกิดอย่างเงี้ยสุดท้ายพ่อก็ไม่มีใครมาสืบสานต่อก็ต้องขายแล้วพ่อก็ไม่มีงานทำไงพ่อก็ต้องไปทำงานในพื้นที่ของตัวเองอ่ะไปรับจ้างในที่ดินของเราที่เคยเป็นของเราอ่ะนี่ไม่อยากให้เป็นแบบนี้อยากให้คนที่เป็นลูกที่อยู่ทำงานต่างจังหวัดเงี้ยอยากให้กลับมาสืบสานบรรพบุรุษเหมือนตามรอยพ่อไว้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

คนที่ไปทำงานอาสาเขามีความหวังครับเขาเชื่อว่าแรงเล็กๆของเขามันสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกได้แล้วการที่คนเลือกที่จะเอาเวลาของตัวเองทำงานอาสานี่มันเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่นะเป็นเด็กกรุงเทพครับเกิดและโตที่กรุงเทพที่บ้านได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้มากตอนไปเรียนปริญญาเอกเนี่ยก็ไปเรียนที่เยลแต่ว่าพอตอนทำวิจัยเนี่ยผมไปทำที่บุรีรัมย์แล้วก็เห็นว่าความรู้เนี่ยมันไม่ได้อยู่แต่ในมหาวิทยาลัยแต่ว่ามันอยู่ในวิถีชีวิตการที่ได้ไปทำงานกับกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วความรู้อะไรที่

โลกต้องการกันแน่แล้วปัญหาวิกฤตโลกที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยอะไรคือทางออกแล้วเราจะสร้างความรู้นั้นได้ยังไงเริ่มค้นพบว่าจริงๆแล้วโลกไม่ได้ต้องการความรู้ในเชิงวัตถุในเชิงเทคโนโลยีสักเท่าไหร่แล้วแต่ว่าความรู้ที่เราขาดไปเนี่ยก็คือความรู้เรื่องตัวเองเรื่องด้านในเรื่องมนุษย์นี่แหละเลยผลักดันเรื่องนี้ว่าให้งานอาสาสมัครเป็นหนึ่งในช่องทางหลักที่จะสร้างสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือสุขภาวะทางปัญญาเพราะว่างานอาสาเนี่ยทำได้ทุกเพศทุกวัยเพราะว่าทุกคนน่ะมีเรื่องที่ตัวเองอินมีเรื่องที่ตัวเองแคร์เลยตั้งธนาคารจิตอาสาขึ้นมาจะทำงาน job placement นะครับเป็นระบบแมทชิ่งออนไลน์ถ้าผู้สมัครมาเปิดบัญชีแล้วก็แจ้งคุณลักษณะข้อมูลโปรไฟล์ของตัวเราเองว่าเรามีสกิลมีทักษะอะไรแล้วเรามีความสนใจอินอะไรระบบก็จะแนะนำงานอาสาที่ตรงกับโปรไฟล์ของเราให้โดยอัตโนมัติจริงๆงานอาสาเนี่ยมันมีความท้าทายมากๆเลยว่าถ้าเกิดเขาตั้งใจไปด้วยตนเองเนี่ยเขาจะไปพร้อมกับคุณภาพบางอย่างที่เขาไม่มีในเวลาปกติเพราะว่าเขามีแพชชั่นกับงานที่เขาจะไปหัวใจสำคัญมันก็คือเรื่องของการทำคนที่จะไปทำงานอาสาเนี่ยให้เขาพร้อมแล้วก็ทำงานอาสาเนี่ยให้มันมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงคน transform คนจากคนที่อีโก้อัตราตัวตนใหญ่จิตเล็กเนี่ยไปสู่คนที่มีอีโก้อัตราตัวตนน้อยๆแต่ว่ามีจิตใหญ่มีความสามารถในการช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงตนเองและเปลี่ยนแปลงโลกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยงานของธนาคารจิตอาสาเนี่ยไม่ได้มีแค่ทำระบบให้ลูกค้าหรือว่าผู้ใช้สองฝั่งเนี่ยมาเจอกันแต่อีกก้อนนึงที่สำคัญมากๆเนี่ยก็คือว่าทำยังไงกระบวนการจิตอาสาเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่สร้าง transformation เป็นกระบวนการที่คนไปแล้วเกิดความสุขแม้ว่ามันจะลำบากยากเข็ญทางกายก็ตามการที่คนเราจะเลือกเอาสิ่งที่มีค่าที่สุดของเราเนี่ยไปทำอะไรเพื่อคนอื่นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของใจกับเรื่องความหวังความหวังที่จะเห็นโลกเนี่ยดีขึ้นความหวังที่จะเห็นตัวเองเนี่ยดีขึ้นเห็นสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาแคร์ดีขึ้น

่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าวันจันทร์ที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากเมืองเบรวิกมายังเมืองเฉียนหรือสกีจากนั้นพระองค์ได้ประทับเรือวิกตอเรียล่องมาในคลองเทเลมาร์กและเสด็จพระราชดำเนินถึงเมืองโนโตเดนในเวลาประมาณบ่าย2โมง

สวัสดีครับในการเสด็จประพาสเมืองโนโตเดนและเมืองรูเกนของประเทศนอร์เวย์นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆมากมายหลายแห่งในสองเมืองนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่ใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำหรือโรงงานผลิตกระดาษนะครับซึ่งเมื่อ100ปีที่ผ่านมานั้นเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นสิ่งที่ใหม่มากๆครับและไม่เคยมีในประเทศของเรามาก่อนซึ่งพระองค์ได้ทรงสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งนะครับและได้ทรงบันทึกเรื่องราวถ่ายทอดความรู้ซึ่งพระองค์ทอดพระเนตรเอาไว้ในพระราชนิ

คนไกลบ้านซึ่งไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่เคยมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์มาเลยก็ตามนะครับเมื่อได้อ่านกระบวนการต่างๆเหล่านี้แล้วก็สามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนอย่างยิ่งเลยล่ะครับ

ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่25เป็นช่วงที่นอร์เวย์กำลังพัฒนาประเทศจากสังคมเกษตรกรรมไปเป็นสังคมอุตสาหกรรมโดยการก่อตั้งบริษัทน็อตไฮโดรที่เมืองโนโตเดนถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่พลิกโฉมหน้าประเทศนอร์เวย์ในช่วงนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยในการดำเนินกิจการของบริษัทนี้เป็นอย่างยิ่งประกอบกับพระยาจุลยุทธโยธินมีหุ้นส่วนในบริษัทแห่งนี้ด้วยพระองค์จึงทรงมีหมายกำหนดการที่จะทอดพระเนตรกิจการของบริษัทนี้แม้ในเวลานั้นการเดินทางจะเป็นไปด้วยความยากลำบากก็ตาม

ันที่29กรกฎาคมเวลาประมาณบ่าย2โมงเรือวิกตอเรียได้เดินทางมาถึงท่าเรือเมืองโนโตเดนซึ่งวันนั้นแซมไอเดผู้อำนวยการของบริษัทน็อตไฮโดรได้มารอรับเสด็จถึงท่าเรือจากนั้นพระองค์ได้เสวยพระกยานกลางวันที่โรงแรมฟูรุฮามซึ่งปัจจุบันโรงแรมดังกล่าวไม่มีอยู่แล้วมีเพียงหลักฐานในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ภาพนี้ที่พระองค์ทรงบันทึกไว้

เวลาประมาณบ่ายสามโมงนายไอเดได้นำเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทน็อตไฮโดรซึ่งตั้งอยู่ในเมืองโนโตเดน

บริษัทน็อตไฮโดรก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2447โดยบุคคลสำคัญ2คนคือแซมไอเดย์ผู้มีความเชื่อว่าพลังน้ำจากน้ำตกในนอร์เวย์จะสามารถนำมาพัฒนาสภาพเศรษฐกิจของประเทศได้เขาได้ซื้อน้ำตกหลายแห่งในช่วงนั้นโดยน้ำตกสำคัญที่เขาซื้อไว้คือน้ำตกรูกันอันเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของโรงงาน

0: ไอเด้ได้พบกับคริสเตียนเบียกลันศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในขณะนั้นผู้คิดค้นการกลั่นธาตุไนเตรตเพื่อนำมาผลิตปุ๋ยไนโตรเจนเพื่อการเพาะปลูกทั้งสองคนร่วมมือกันเปิดบริษัทน็อตไฮโดรซึ่งเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยไนโตรเจนแห่งแรกของโลกและเริ่มกระบวนการผลิตในวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2450โดยใช้พลังงานจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองรูกัน
1: And Professor Birkeland, some few days after his, what shall we say, his discovery, met a Norwegian engineer who built power stations and industries by the name of Samuel Eide, Sam Eide. And when these two guys talked together during a dinner, they came up with the idea of testing the professor's discovery.For the purpose of producing nitric gas, and then they worked out the machine that you can see behind me. And after some months' work in Oslo and some other places, they moved up here to Notodden, where it was a power station that had a surplus of energy and could supply them, so they could make big experiments. And here at Notodden.The experiments showed that it was possible to succeed, to get success with this. And in 1905, the company was a reality.

0: and the 2nd of December 1905, Norsk Hydro was established here at Notodden as the first company in the world that could produce fertilizers with nitrogen in an industrial scale.
1: หลังสงครามโลกครั้งที่2กิจการของบริษัทได้ขยายตัวไปอย่างรวดเร็วประเทศไทยถือเป็นตลาดที่สำคัญที่สุดในเอเชียซึ่งบริษัทได้มาร่วมกิจการกับบริษัทไทยในการผลิตปุ๋ยตราเรือใบไวกิ้งซึ่งยังคงมีจำหน่ายอยู่จนถึงปัจจุบัน

่ในปีพุทธศักราช2472นอสไฮโดรได้ตั้งโรงงานแห่งใหม่ที่เมืองชายฝั่งฮิโรยาซึ่งสะดวกต่อการขนส่งมากกว่าปัจจุบันอาคารสำนักงานในโนโตเดนจึงเป็นเพียงพิพิธภัณฑ์จัดแสดงอุปกรณ์และเครื่องใช้ในยุคเริ่มแรกของการก่อตั้งบริษัท

ในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวยังพบของขวัญพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่แซมไอเดเมื่อครั้งพระองค์เสด็จประพาสบริษัทนี้หลังจากทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทนอสไฮโดรแล้วพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ที่ประทับซึ่งเป็นบ้านพักของไอเดหรือที่เรียกชื่อว่าบ้านแอดมินี

บ้านหลังนี้สร้างขึ้นในพุทธศักราช2449ในแบบคลาสสิกตกแต่งด้วยงานแกะสลักไม้เป็นบ้านที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นโดยไอเดใช้เป็นทั้งที่พักและสำนักงานเป็นบ้านพักรับรองแขกรวมถึงเป็นฉากหลังเพื่อแสดงให้เจ้าของเงินกู้จากต่างประเทศได้เห็นถึงความเจริญของบริษัทเมื่อเดินทางมาดูงานในเมืองนี้

เรือนหลังนี้ทำด้วยไม้ล้วนก่อศิลาแต่ฐานชั้นล่างใช้เสาแลตัวไม้สลักลวดลายอย่างนอริเจนตลอดจนเครื่องเฟอร์นิเจอร์ก็ทำสำหรับเรือนนั้นมีห้องนอนที่เหลือจากเขาอยู่มากพอพวกเราอยู่ห้องนอนพ่อสบายดีนักเรือนนั้นสร้างอยู่บนเนินเฉพาะตรงช่องทะเลสาบและเห็นภูมิประเทศทั้งน้ำทั้งบกไกลงามดีมาก

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชอาคันตุกะพระองค์แรกของเจ้าของบ้านเห็นได้จากพระปรมาภิไธยในสมุดรายชื่อแขกที่เข้ามาพักซึ่งปรากฏอยู่ในหน้าแรกของสมุดเล่มดังกล่าวโดยปัจจุบันสมุดเล่มนี้ยังคงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีนี่คือห้องพระบรรทมเมื่อ100ปีก่อนเป็นห้องที่มีวิวสวยที่สุดของบ้านแม้จะมีขนาดไม่กว้างขวางมากนักแต่ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายอย่างครบครันและพระบรมฉายาลักษณ์ที่คนไทยคุ้นตากันเป็นอย่างดีก็ทรงบันทึกที่หน้าบ้านหลังนี้นอกจากนั้นทีมงานยังได้ค้นพบภาพที่บันทึกในเวลาเดียวกันอีก2ภาพโดยภาพนี้เป็นภาพที่พระองค์ทรงยืนที่บันไดทางขึ้นบ้านปัจจุบันเจ้าของบ้านได้ประดับภาพนี้ในส่วนที่เป็นห้องใต้ดินของบ้าน

ส่วนภาพนี้เป็นภาพรถยนต์พระที่นั่งโดยบุคคลที่นั่งอยู่บนรถคือพระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนสมมติอมรพันธ์ปัจจุบันภาพนี้ประดับอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ของบริษัทนอสไฮโดร

เวลาประมาณ5โมงเย็นของวันเดียวกันพระองค์ได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งจากที่ประทับเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงไฟฟ้าพลังน้ำของตำบลโนโตเด่น

นี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์โรงไฟฟ้าพลังน้ำของโหนดโดดเด่นที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในวันนั้นซึ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จในอีก2เดือนหลังจากนี้เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกมีกำลังผลิต 30,000 แรงม้านับเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับกิจการอุตสาหกรรมของนอร์เวย์ในการหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลัง

หลังจากนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองรูกันซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่มีเส้นทางรถเหมือนในปัจจุบันพระองค์ได้ประทับเรือกลไฟเล็กที่ท่าเรือตำบลตินซือแห่งนี้และนี่คือภาพถ่ายพระหัตถ์ขบวนเสด็จที่เดินทางท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาตลอดเวลาทะเลสาบตินซือมีความยาว45กิโลเมตรพระองค์ได้ประทับเรือกลไฟแล่นไปในทะเลสาบและเสด็จพระราชดำเนินถึงตำบลฟาเคอร์สตรันในเวลาประมาณบ่ายโมงและพระองค์ได้เสวยพระกยาหารกลางวันที่โรงแรมฟาเคอร์สตรัน

0: โรงแรมแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2409จากภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ภาพนี้จะเห็นได้ว่าอาคารในปัจจุบันแตกต่างไปจากอดีตเป็นอย่างมากในวันดังกล่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นได้นำเสนอข่าวการเสด็จประพาสของพระองค์อย่างละเอียดพร้อมกับชาวเมืองที่มาเฝ้ารับเสด็จพระองค์กันเป็นจำนวนมากและภาพนี้ยังเป็นภาพสำคัญภาพหนึ่งที่บันทึกอยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์ของเมืองรูกัน
1: In a way and there wasn't so many hotels at that time so lots of people knew aboutThis hotel. The old hotel burned down in 1924. And that old lady who owned it built a new one. Not so big. But it opened again 1926. It's a fantastic story. And the King of Thailand has been here. Jules Verne, the famous book writer, has been. Lots of famous people have been here.
0: จากโรงแรมฟาเคอร์สตรันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถม้าพระที่นั่งคันนี้เพื่อเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองรูกันท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาจนทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก

รูกันเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของบริษัทน็อตไฮโดรโดยระหว่างการก่อสร้างโรงงานแห่งนี้บริษัทน็อตไฮโดรได้จ้างคนงานกว่า 2,500 คนหลังการก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จคนงานหลายคนได้ตั้งรกรากและทำงานที่นี่และทำให้ชุมชนเล็กๆแห่งนี้เติบโตเป็นเมืองขึ้นมาในปีพุทธศักราช 2463

สถานที่สำคัญที่ทำให้รู้กันเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกก็คือโรงไฟฟ้าเวม็อกโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนั้นและเป็นโรงไฟฟ้าแห่งที่2ของน็อตไฮโดรซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2454ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เยอรมนีได้เข้ายึดโรงงานแห่งนี้เพื่อเป็นฐานในการสร้างระเบิดปรมาณูแต่การสร้างระเบิดดังกล่าวถูกขัดขวางโดยวีรบุรุษแห่งเทรมาร์กจำนวน6คนซึ่งได้ลักลอบเข้าไปวางระเบิดอาคารที่เก็บอุปกรณ์สำคัญในการผลิตปรมาณูครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกปัจจุบันตัวอาคารเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโรงงานและเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2

ในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองรูกันนอกเหนือจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่เวม็อกซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นแล้วเส้นทางจากฟาเคอร์สตรันมายังรูกันก็กำลังมีการก่อสร้างทางรถไฟเพื่อขนส่งวัตถุดิบและผลผลิตจากโรงงานส่งผ่านไปทางทะเลสาบตินซือและต่อไปยังทางรถไฟที่เมืองเฉียนเส้นทางรถไฟสายนี้บริษัทน็อตไฮโดรได้รับสัมปทานจากรัฐบาลเป็นเวลา30 ปีนับเป็นรถไฟฟ้าแห่งที่2ของประเทศนอร์เวย์

ายหลังที่บริษัทน็อตไฮโดรย้ายที่ตั้งของโรงงานไปยังเมืองฮิโรย่าและปิดโรงงานที่รูกันเส้นทางรถไฟสายนี้ได้หยุดให้บริการในปีพุทธศักราช2534โดยชาวเมืองรูกันได้อนุรักษ์เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของเมืองซึ่งยังคงแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของเมืองในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา

เวลาประมาณ6โมงเย็นของวันที่29กรกฎาคมรถม้าพระที่นั่งได้เดินทางฝ่าสายฝนจากโรงแรมฟาเคอร์สตรันเป็นระยะทางประมาณ25กิโลเมตรจึงถึงโรงแรมรูกันอันเป็นที่ประทับ

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโรงแรมรูกันได้ถูกทำลายลงปัจจุบันเป็นร้านอาหารบริการนักท่องเที่ยวซึ่งมุมความงดงามของน้ำตกรูกันในช่วงฤดูร้อนภายในร้านยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาประดับไว้ในร้านด้วย

0: หลักฐานที่หลงเหลือเกี่ยวกับโรงแรมรูกันที่ทีมงานได้ค้นพบในอีก100ปีต่อมาคือสมุดรายชื่อแขกที่เข้ามาพักซึ่งแตกต่างจากสมุดของโรงแรมแห่งอื่นที่ทีมงานเคยพบก่อนหน้านี้เพราะสมุดเล่มนี้มีรอยตัดในส่วนที่เป็นพระปรมาภิไธยของพระองค์ออกไป
1: Her har jeg gjesteboka til Rjukan Hotel og i 1907 kong Skjula Lankorn gjestet hotellet sammen med Sam Eide. Kong Skjula Lankorn skrev sitt navn her, og hans reisefølge skrev sitt navn her. Og etter at de hadde reist, så tar eieren av hotellet og klipper ut kongens navn. Og der hang navnet på veggen i oppholdsrommet, i glass og ramme. Men under den andre verdenskrig, Norge var okkupert av Tyskland, da var det tyske offiserer som fjernet navnet de ramponerte hotellet veldig. Den boka var jeg lenge på jakt etter, for jeg regnet med at en gjestebok fantes, men jeg kunne ikke få tak i det. Så til slutt så fant jeg ut at på Notodden var det en familie, etterkommere etter de siste eiere, eller de siste drivere av hotellet. Og jeg kontaktet dem, og de hadde boka. Ja, jeg kan nok si at jeg er spesielt interessert i kong Skjula Lankorn. På grunn av at han var en fenomenal bra mann for Thailand.
0: หลังจากทอดพระเนตรน้ำตกรูกันแล้วสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังบ้านของไอเดอันเป็นที่ประทับในเมืองโนโตเดนโดยพระองค์ได้ทรงเล่าถึงพระราชประสงค์เกี่ยวกับการนำปุ๋ยของบริษัทน็อตไฮโดรกลับไปใช้ในสยามว่า
2: พ่ออยากจะทดลองเฟอร์ทิไลเซอร์ในเมืองเราบ้างทีจะดีจึงให้พระยาชลยุทธ์คิดอ่านจัดส่งไปลองดูตันหนึ่งก่อนแต่ขอให้เข้าบรรจุถุงเล็กๆเพราะถ้าเปิดทิ้งไว้ถูกอากาศชื้นอาจจะละลายได้ปุ๋ยเช่นนี้ในยุโรปใช้กันโดยมากเมืองอังกฤษเมืองเดียวใช้อย่างที่มาจากชิลีหลายหมื่นตันคงจะเข้าไปถึงก่อนพ่อไปถึงจะต้องมอบให้กรมดำรงเป็นผู้จัดการ

รุ่งเช้าของวันที่1สิงหาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรโรงงานผลิตกระดาษของเมืองโนโตเดนซึ่งมีชื่อว่า Tin Foss Paper ปัจจุบันโรงงานแห่งนี้ได้ปิดกิจการไปแล้วบริเวณโดยรอบของโรงงานเป็นอีกบริเวณหนึ่งซึ่งทีมงานได้ค้นพบจุดที่พระองค์ทรงบันทึกภาพถ่ายในวันนั้นเป็นภาพที่แทบไม่แตกต่างจากเมื่อ100ปีเท่าใดนักหลังจากทอดพระเนตรโรงงานกระดาษแห่งเมืองโนโตเดนเวลาบ่าย2โมงของวันที่1สิงหาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเส้นทางเดิมคือประทับเรือวิกตอเรียที่เมืองโนโตเดนกลับมายังเมืองเฉียนและเรือวิกตอเรียได้เดินทางมาถึงเมืองเฉียน

ในเวลาประมาณ5โมงเย็นจากนั้นพระองค์ได้ประทับรถไฟเสด็จพระราชดำเนินยังเมืองเบรวิกที่ซึ่งเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนจอดรออยู่จากนั้นเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนได้เดินทางจากเมืองเบรวิกประเทศนอร์เวย์สู่เมืองคิลของประเทศเยอรมนีเป็นการจบเส้นทางเสด็จประพาสนอร์เวย์ซึ่งใช้เวลานานถึง27วัน

การเที่ยวเมืองนอร์เวย์นับว่าเป็นยุติจบกันเพียงนี้ทีพรุ่งนี้จะได้ตั้งต้นเป็นอันเปลี่ยนชุดใหม่เรื่องราวมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปได้มากจริงๆเพราะฉะนั้นพ่อจึงขอจบลงในวันนี้ให้เป็นอันขาดตอนกันสักทีว่าตามจริงการที่มาเที่ยวนี้ก็ดูไม่ช้าเท่าใดเป็นเวลาล่วงได้ถึงเดือนหนึ่งแต่ยังรู้สึกว่าช้าเสียจริงๆวันที่จะกลับก็น้อยกว่าวันที่ล่วงไปแต่ความคิดถึงบ้านไม่ได้น้อยลงไปได้ตามวันเลยยิ่งน้อยลงดูเหมือนจะเตือนใจให้คิดถึงมากขึ้นเพราะมันนานวันเข้าทุกทีพ่อคิดถึงนะขอฝากความคิดถึงมายังใครๆที่เป็นที่รักใคร่ทุกคนขอให้บอกว่าพ่อมีความสบายดีอยู่

หลายคนน่าจะเคยฟังเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9มาเยอะนะคะทั้งจากสื่อหรือว่าโครงการต่างๆที่เรารู้จักแต่ถ้าเราอยากรู้จักพระองค์ให้มากขึ้นเราควรจะทำความรู้จักพระองค์จากมุมไหนก่อนและเริ่มต้นอย่างไรเคยมีคำพูดหนึ่งพูดไว้ว่าถ้าเราอยากรู้จักตัวตนของใครสักคนให้เราดูว่าเขาทำงานอย่างไรโตมาแบบไหนอะไรทำให้เขาเป็นคนแบบนั้นโบเชื่อว่าเรื่องราวที่โบกำลังจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะจะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าทำไมในหลวงรัชกาลที่9จึงเป็นพระมหากษัตริย์ที่รักของประชาชนและเหตุใดพระองค์จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ทุกคนสามารถน้อมนำเอาแนวทางของพระองค์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยากหรือไกลตัวเลยค่ะโบแวนด้าสหวงศ์นะคะหรือว่าที่ใครๆเรียกกันว่าแม่โบหรือว่าแม่น้องมะลิเนี่ยล่ะค่ะพอทราบว่าต้องมาเล่าเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9ในช่วงที่ท่านทรงพระเยาว์นะคะรู้สึกแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาเล่าเรื่องราวของท่านในช่วงทรงพระเยาว์นะคะแล้วก็ตัวโบเองอ่ะตั้งแต่จำความได้ก็พอเห็นท่านตั้งแต่เราตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ได้รับรู้เรื่องราวของท่านมาตลอดนะคะโดยการที่คุณพ่อคุณแม่ของโบเองก็เป็นคนเล่าให้ฟังว่าท่านทำอะไรให้กับคนในประเทศไทยของเราบ้างท่านรักคนในประเทศไทยของเราในรูปแบบไหนท่านทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อคนในประเทศไทยของเรามากแค่ไหนก็เลยเป็นความรู้ที่มันอยู่ในเบื้องลึกของใจของเราเองว่าเรารักพ่อคนนี้แล้ววันนี้ก็มีโอกาสพิเศษที่จะได้มาเล่าเรื่องนะคะในช่วงชีวิตหนึ่งของท่านช่วงที่ท่านทรงพระเยาว์ก็รู้สึกภูมิใจในชีวิตมากๆค่ะ

หลายๆคนอาจจะเคยเห็นภาพของในหลวงรัชกาลที่9นะคะประทับอยู่ทั้งเมืองไทยและที่เมืองนอกมากมายค่ะซึ่งเมื่อเรียงลำดับเวลาก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจสถานการณ์ในช่วงวัยเด็กของพระองค์ได้เป็นอย่างดีตั้งแต่แรกประสูติจนถึงวันที่พระบรมราชนกที่วงคตซึ่งช่วงชีวิตหลังจากนี้ล่ะค่ะจะมีความสำคัญมากค่ะจากพระบรมราชนกที่วงคตนะคะก็ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากค่ะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะคะหลังจากนี้ทั้งการเปลี่ยนแปลงการปกครองการเสด็จไปต่างประเทศซึ่งที่ประทับในขณะนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบเรียบง่ายมากๆนะคะก็เป็นแค่แฟลตเนี่ยแหละค่ะที่พออยู่ได้สำหรับครอบครัวแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองรัชกาลที่8นะคะขึ้นเป็นกษัตริย์ก็ส่งย้ายมาอยู่บ้านเช่าขนาดใหญ่ขึ้นค่ะเพื่อให้สมพระเกียรติและตั้งชื่อว่าวิลล่าวัฒนานั่นเองค่ะ

แม้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นะคะจะทรงใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยช่วงเด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยภาพที่เราเห็นมาก็จะเห็นว่าท่านเนี่ยทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ที่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าก็มีคำถามในหัวใจของโบหรือว่าคนไทยหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมความรู้สึกของเราเนี่ยถึงรู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นห่วงทรงผูกพันกับคนไทยแล้วก็ท่านทรงให้ความสำคัญกับคนไทยมากๆนะคะเพราะว่าคำตอบของคำถามนี้เนี่ยอยู่ที่สมเด็จย่าค่ะสมเด็จย่าท่านทรงเลี้ยงแล้วก็ดูแลลูกๆของท่านนะคะนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยของเรามีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ค่ะ

0: คงเพราะจากเรื่องราวที่สมเด็จย่านะคะท่านทรงเลี้ยงดูลูกๆของท่านนะคะแล้วก็ในช่วงขณะนั้นเนี่ยตัวบูก็มีโอกาสที่ได้สัมผัสในการที่จะเห็นเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะได้สัมผัสจากหนังสือบ้างก็ดีหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ของโบเองเล่าให้โบฟังก็ดีสิ่งหนึ่งที่โบได้ยินเรื่องราวต่างๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกๆมากกว่า อย่างที่โบเคยได้อ่านหนังสือนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงดูของสมเด็จย่าเนี่ยจะมีอยู่เรื่องนึงต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยน่ารักมากแล้วพอเราอ่านไปเนี่ยเราก็ยิ้มตามมันเป็นเรื่องราวที่สะท้อนเกี่ยวกับความคิดนิดๆหน่อยๆเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าพออ่านแล้วเนี่ยมันลึกซึ้งแล้วก็มันเข้าใจง่ายมากๆนะคะสมเด็จย่าทรงเคร่งครัดกับเรื่องการใช้เงินของลูกๆนะคะเมื่ออยากจะซื้ออะไรก็จะทรงฝึกฝนให้เก็บเงินเองจากค่าขนมที่ให้เป็นรายสัปดาห์ซึ่งก็ไม่ได้มากนักค่ะเพียงพอแค่ซื้อขนมลูกกวาดหรือว่าช็อกโกแลตเท่านั้นส่วนของเล่นที่จะได้มีเป็นของตัวเองนั้นในแต่ละปีมีเพียงปีละ2ชิ้นค่ะคือในวันปีใหม่และวันเกิดนอกเหนือจากนั้นถ้าอยากได้ของเล่นต้องเก็บหอมรอมริบเองจนกระทั่งมีเงินพอแล้วถึงไปซื้อซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จย่าต่อในหลวงรัชกาลที่9หลังจากที่ท่านยืมเงินราชองครักษ์ไปซื้อของเล่นโดยสมเด็จย่ารับสั่งให้ท่านนำของเล่นไปคืนที่ร้านและนำเงินไปคืนราชองครักษ์คนนั้นเมื่อนายหลวงไม่มีเงินใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็ต้องคิดวิธีหาของเล่นทั้งหุ้นเงินกับคนอื่นหรือไปซื้อของมือสองซึ่งนอกจากจะทำให้เป็นคนรู้คุณค่าของสิ่งของและไม่ฟุ่มเฟือยแล้วยังทำให้ท่านรู้จักหันมาประดิษฐ์ของเล่นต่างๆด้วยพระองค์เอง
1: การเลี้ยงดูของสมเด็จย่าต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นหลักการที่ง่ายๆแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยท่านเคยบอกว่าเด็กก็เหมือนกับดอกบานชื่นแต่ว่าเด็กจะเหมือนดอกบานชื่นอย่างไรแล้วดอกบานชื่นเนี่ยไปเกี่ยวกับเด็กอย่างไรเนี่ยก็คงจะเหมือนกับว่าท่านเนี่ยทรงเปรียบเด็กที่เกิดมาแล้วนะคะมีความแข็งแรงมีความฉลาดแล้วก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยไปหาต้นกล้าอ่อนสักต้นนึงที่พันดีๆเนี่ยนะคะแล้วก็มาปลูกพอมาปลูกในช่วงระหว่างที่ต้นไม้กำลังเจริญเติบโตเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องดูแลเขาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรดน้ำก็ดีการพรวนดินมีปุ๋ยที่ดีๆเนี่ยใส่ให้เขาและที่สำคัญก็ต้องดูแลเขาเวลามีวัชพืชต่างๆมารบกวนเขาเราก็ต้องคอยกำจัดออกไปหรือแม้กระทั่งเด็ดใบที่เสียทิ้งไปนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอย่างนึงว่าเราก็เหมือนกับตัวโบเนี่ยเป็นแม่และเป็นพ่อในเวลาเดียวกันสิ่งเหล่านี้มันคือสะท้อนให้เห็นว่าเราจะดูแลลูกของเราอย่างไรก็เหมือนเราต้องอบรมสั่งสอนเขาอย่างไรเวลาเขามีเรื่องที่ผิดพลาดมาเราควรจะให้คำปรึกษาเขายังไงแก้ไขให้เขาได้อย่างไรหรือว่าสอนให้เขาแก้ไขสิ่งนั้นด้วยตัวเองมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าคำว่าเด็กก็เหมือนดอกบานชื่นที่สมเด็จย่าเคยตรัสเอาไว้นะคะวันนี้เนี่ยมันกลับมาทำให้ประโยคเนี้ยมันกลับมาทำให้โบเนี่ยได้ใช้จริงๆในการที่จะเลี้ยงลูกของโบให้โตเป็นคนที่เจริญและเป็นคนดีค่ะ
0: วันที่4ธันวาคมในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2511จนถึงปี2550ในหลวงรัชกาลที่9จะทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่พวกเราชาวไทยในทุกๆเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการประหยัดมัธยัสถ์การใช้ชีวิตและความสำคัญในเรื่องของเวลารู้หรือไม่ว่าพระราชดำรัสของพระองค์ที่ทรงรับสั่งแก่พวกเราทุกคนนั้นล้วนมีที่มาจากคำสอนของสมเด็จย่าและในขณะเดียวกันสมเด็จย่าก็ทรงรับคำสั่งสอนมาจากพระบรมราชชนกอีกทอดหนึ่งซึ่งทรงสั่งสอนสมเด็จย่าในทุกๆเรื่องนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำไมทั้งสองพระองค์ถึงมีพระอุปนิสัยและแนวพระราชดำริคล้ายกันมากทั้งเรื่องความประหยัดความไม่ถือพระองค์เน้นการดำรงชีพอย่างเรียบง่ายและการให้ความสำคัญกับเวลาเป็นอย่างมากเรื่องนี้ย ืนยันได้จากที่สมเด็จพระพี่นางเองมาพบในภายหลังว่าคำที่สมเด็จย่าสอนและพูดกับลูกๆนั้นถอดมาเกือบจะเป็นคำเดียวกับทูลกระหม่อมพ่อรวมไปถึงเรื่องที่พระบรมราชชนกทรงเคยให้สมเด็จย่าศึกษาเรื่องการพยาบาลปัญหาแม่และครอบครัวแม่และเด็กที่สหรัฐอเมริกาและการดูงานที่อังกฤษซึ่งแม้จุดประสงค์ดั้งเดิมคือการเรียนมาเพื่อพัฒนาประเทศแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอิทธิพลของพ่อนั้นส่งผลต่อการนำมาใช้อภิบาลพระโอรสและพระธิดาโดยตรง
1: เรื่องแรงบันดาลใจจากเรื่องราวในวัยเด็กของในหลวงรัชกาลที่9นะคะในแง่ของความเป็นแม่ที่ต้องดูแลลูกเพียงลำพังหลังจากที่เสียหัวหน้าครอบครัวไปในส่วนของเรื่องของอิทธิพลที่ตัวโบเองเนี่ยได้รับมาจากพี่ปอคงเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสั่งสอนของลูกนะคะตั้งแต่ที่โบรู้จักกับพี่ปอเนี่ยสิ่งหนึ่งที่โบรู้สึกได้ว่าเขาเนี่ย

รักพระองค์ท่านมากพี่ปอรักมากค่ะแล้วก็ความรักของพี่ปอเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่รักอย่างเดียวแต่พี่ปอฟังคำสอนของพระองค์ท่านไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่ฟังแล้วแล้วพี่ปอเอามาใช้จริงอย่างเรื่องของไร่นาป่าสงวนของเขาที่เขาทำมาแรงบันดาลใจที่เขาทำก็คงเกิดจากพระองค์ท่านค่ะ

ที่นาทั้งหมดที่ดินทั้งหมดจะทำอย่างไรจะแบ่งสรรจัดสรรอย่างไรให้ได้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่ปอได้นำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้จริงและทุกวันนี้ที่นาที่ไร่นาป่าสงวนก็อุดมสมบูรณ์มากๆค่ะใช้ได้จริงๆส่วนในเรื่องของใช้ชีวิตประจำวันพี่ปอเป็นคนประหยัดนะคะประหยัดแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโบจะโดนดุบ่อยมากเพราะว่าเวลาจะแปรงฟันหรืออาบน้ำเนี่ยแค่ยาสีฟันนี่ก็เป็นเรื่องได้ก็เหมือนประมาณว่าโบบีบใช้เสร็จแล้วโบก็จะไปทิ้งเขาก็บอกมันยังไม่หมดโบบอกมันหลอดมันแบนแล้วมันดูนะมันยังมีอยู่เขาก็เหมือนกับม้วนปลายหลอดนะคะม้วนไปจนถึงปากหลอดเขาบอกเนี่ยดูสิเราใช้ได้อีกตั้งกี่สิบครั้งพ่อสอนว่าอย่ามองข้ามถึงสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันหมดประโยชน์แล้วก็ทิ้งไปแต่ให้มองดูว่ามันหมดแล้วจริงๆหรือยังในเรื่องของการสอนมาลีของพี่ปอเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะแค่ช่วงเวลาแค่2ปีหลายคนอาจจะคิดว่ามันน้อยแต่สำหรับโบคิดว่าใน2ปีเนี่ยพี่ปอได้ทำอะไรไว้ให้กับมาลีเยอะมากๆไม่ว่าจะในเรื่องการนำหลักการสอนของสมเด็จย่านะคะที่ทรงเลี้ยงดูลูกๆของท่านเนี่ยพี่ปอนำหลักการสอนแต่ละอย่างมาสอนกับลูกด้วยไม่ว่าจะในเรื่องของอยากได้อะไรก็ต้องทำเอาเองในเรื่องของการออมเงินกระปุกคนจนที่เวลาเรามีเงินหยอดกระปุกไว้แล้วแล้ววันหนึ่งถ้ามันเต็มเราก็อาจจะเจียดเงินของเราเนี่ยไปช่วยไปแบ่งปันน้องๆที่เขาได้โอกาสก็จะสอนให้มะลิเนี่ยแบ่งปันเอาเงินไปหยอดตามตู้จิตสาธารณะต่างๆเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่โบประทับใจในตัวของพี่ปอในการสอนลูกมากก็คือสอนว่าเวลาทำอะไรต้องทำด้วยตัวเองอย่างน้องจะทำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ทำให้ค่ะเขาจะเหมือนกับว่าให้น้องทำเองพยายามจะนานแค่ไหนเขาก็จะนั่งดูลูกเขาอย่างนั้นละค่ะเหมือนน้องอยากจะหยิบอย่างเงี้ยค่ะมันหยิบไม่ได้หยิบยังไงก็หยิบไม่ได้เขาก็จะพยายามให้เวลากับน้องเขาจนท้ายที่สุดน้องหยิบได้หลังจากนั้นน้องก็หยิบได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครช่วยอีกมันก็เลยเรารู้สึกว่าสิ่งนี้สิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้แล้วก็เป็นอิทธิพลในการที่โบจะมาสอนต่อจากเขามันก็มีค่ามากจริงๆสำหรับที่เป็นแนวทางในการเลี้ยงลูกของโบต่อไปค่ะคำว่าปลูกสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะคะสะท้อนแนวคิดในการเลี้ยงลูกส่วนของตัวโบเนี่ยต้องบอกว่าสะท้อนได้เป็นอย่างดีมากๆค่ะหลายคนบอกว่าอยากจะให้ลูกตัวเองเนี่ยโตขึ้นไปเป็นเด็กดีโตขึ้นไปเป็นเด็กเก่งต้องสอบให้ได้ที่หนึ่งต้องได้เกียรตินิยมต้องเป็นคนเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถ้าคุณอยากให้ลูกคุณเป็นแบบไหนตัวคุณก็ต้องเป็นแบบนั้นเพื่อที่จะให้ลูกเรียนรู้จากการที่คุณเป็นก่อนคุณทำดีลูกของคุณก็จะเรียนรู้ถึงความดีที่คุณทำคุณทำไม่ดีลูกคุณก็จะเรียนรู้ว่าคุณทำไม่ดีแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยในแนวทางไหนมันขึ้นอยู่กับว่าคุณทำตัวอย่างไรใครจะเชื่อล่ะคะว่าการที่ในหลวงรัชกาลที่9ถือแผนที่ติดมือแล้วก็สนใจด้านงานแผนที่ก็อาจจะมาจากแผนที่ที่สมเด็จย่าเคยให้เล่นเมื่อตอนเด็กๆค่ะสมเด็จย่านะคะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้โรงเรียนพอช่างทำแผนที่รูปประเทศไทยนะคะเป็นจิ๊กซอสี่เหลี่ยมเล็กๆค่ะบรรจุในกล่องไม้สวยงามเพื่อที่จะให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง3พระองค์ทรงเล่นเป็นคล้ายกับการต่อรูปต่างๆนะคะแต่ดูเผินๆเนี่ยเหมือนจะเป็นของเล่นแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะจิ๊กซอนี้เป็นกุศโลบายหนึ่งของสมเด็จย่าค่ะที่จะใช้ในการสอนลูกๆให้รู้จักประเทศไทยไปพร้อมๆกับการหัดใช้แผนที่นั่นเองค่ะด้านสมเด็จย่าเองนะคะก็ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้แผนที่ไม่ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินทางบกหรือว่าทางน้ำค่ะย้อนไปตอนที่สมเด็จย่าเรียนอยู่ที่อเมริกาค่ะทรงเคยไปโบสถ์แล้วก็โรงเรียนสอนศาสนาคริสต์ในวันอาทิตย์ทรงโปรดวิธีอธิบายอย่างง่ายๆค่ะสำหรับเด็กจึงนำวิธีการนั้นมาปรับ

ในการสอนเรื่องศาสนาพุทธกับพระโอรสและพระธิดาโดยแทนที่จะให้สวดมนต์เป็นภาษาบาลีนะคะซึ่งก็เข้าใจยากก็ทรงสอนให้อธิษฐานก่อนนอนทุกคืนค่ะเป็นคำไทยที่พระโอรสและพระธิดาเข้าใจง่ายแทนว่าขอให้พระพุทธเจ้ามาดลใจให้เราเป็นเด็กดีไม่รังแกคนและทรงเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าเท่าที่เด็กเข้าใจได้ให้ลูกฟังค่ะหลักการนี้สอดคล้องกับเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยเล่าพระราชทานสมเด็จพระเทพว่าเรื่องศาสนาสมเด็จย่าไม่ได้สอนเขี้ยวเข็นไม่จำจีจำชัยเป็นพิเศษไม่ใช่นั่งสวดมนต์ยาวเหยียดทรงสอนให้สวดมนต์ไหว้พระขอให้พระพุทธเจ้าคุ้มครองให้เด็กดีนอกจากนั้นยังสะท้อนว่าสมเด็จย่าทรงเน้นเรื่องความเข้าใจและให้อิสระในการตัดสินใจด้วยตนเองแก่ลูกๆอีกด้วยค่ะสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละค่ะมันสะท้อนแนวความคิดเรื่องของการเลี้ยงลูกที่สมเด็จย่าเนี่ยเคยได้ตรัสไว้ว่าปลูกสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นค่ะ

ิ่งที่โบได้เรียนรู้เรื่องราวนะคะในช่วงวัยเยาว์ของพระองค์ท่านเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นแล้วก็สำคัญมากๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะอยู่ในบทบาทใดเราก็สามารถที่จะทำบทบาทนั้นให้ดีที่สุดได้นะคะเพราะว่าเราจะเห็นในช่วงหลายๆเหตุการณ์นะคะที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเยอะแยะมากมายแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่โบเห็นพระองค์ท่านหลังจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆพระองค์ท่านทรงรับหน้าที่แล้วก็ได้รับบทบาทในขณะนั้นเนี่ยได้เป็นอย่างดีและสมบูรณ์แบบมากๆอย่างเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่หลังจากสวรรคตของรัชกาลที่8พระองค์ต้องขึ้นครองราชต่อก็ทำให้วัยเด็กของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเปลี่ยนไปเพราะว่าทรงกลับไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่ว่าเปลี่ยนจากสายการเรียนจากเด็กสายวิทย์มาเป็นการเรียนทางด้านการเมืองและการปกครองแทนเพื่อที่จะเป็นการเตรียมตัวกับหน้าที่ที่รออยู่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอิทธิพลแล้วก็แรงบันดาลใจทำให้โบนะวันเนี่ยเข้มแข็งมีสติแล้วก็รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองต้องทำอะไรต่อไปนะวันหนึ่งเราเคยทำหน้าที่แค่ความเป็นแม่เราไม่รู้เลยว่าวันนี้เราจะต้องมาทำหน้าที่พ่อและแม่ในเวลาเดียวกันวันนั้นเราแค่รู้ว่าบทบาทของเราคือแม่นะเราต้องเลี้ยงดูลูกอย่างไรต้องดูแลสามีอย่างไรแต่ณวันนี้พอทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปบทบาทของโบในวันนี้คือการเป็นแม่และพ่อในเวลาเดียวกันบอกตรงๆว่าตอนแรกกลัวว่าจะทำไม่ได้กลัวจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้เขาเป็นคนที่พร้อมที่ดีและเก่งได้โดยที่ไม่มีพ่อแต่ณวันหนึ่งสิ่งหนึ่งที่โบได้รับรู้จากเหตุการณ์แล้วก็นำแนวทางและหลักการของสมเด็จย่าในการเลี้ยงพระโอรสและพระธิดามีหลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้โบเนี่ยประทับใจแล้วก็นำเหตุการณ์หลักการเหล่านั้นเนี่ยมาสอนมะลิอีกทีนึงจนทำให้วันนี้โบรู้สึกว่าไม่ว่าโบจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามของชีวิตสิ่งที่โบจะต้องทำก็คือเราจะต้องทำบทบาทนั้นของชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อเราทำดีแล้วนะคะกับบทบาทที่เราเป็นเนี่ยโบเชื่อว่าสิ่งที่ตามมานั่นก็คือความสุขของชีวิตที่แท้จริงค่ะ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตศรีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: วันนี้เป็นวันที่คึกคักของชาวลาหูเพราะเป็นวันสำคัญที่ชาวลาหูทุกคนต่างเฝ้ารอคอยจนมีคำขานกันมานานในชาวลาหูว่าถ้าใครไม่โชคดีก็จะไม่ได้เห็นวันสำคัญนี้นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราเราต่างรู้ว่าปีใหม่สากลคือวันที่1มกราคมวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยคือเดือนเมษายนแต่สำหรับชาวลาหูแล้วปีใหม่จะถูกจัดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีวันนี้ชาวลาหูทุกบ้านต่างนำข้าวเหนียวออกมาคัดเลือกคัดสรรนำสิ่งสกปรกออกจากเมล็ดข้าวและแช่น้ำไว้รอจนเวลาอาทิตย์ตกดินและเมื่อตะวันคล้อยลงถึงยามพลบค่ำทุกๆบ้านก็จะหอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมจากข้าวเหนียวที่ถูกตำผสมกับเมล็ดงาคลุกเคล้าไปกับกลิ่นไอแห่งปีใหม่ซึ่งหลายๆเชื้อชาติต่างนิยามสิ่งนี้ว่าข้าวปุกแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีชื่อเรียกอย่างนั้นเลย
1: จะมีการตำข้าวปุก
2: ข้าวปุกนี่ภาษาอะไรครับ
1: ภาษาไทยนะครับแต่ภาษาเราก็อบทีวี
2: อ๋อภาษาลาหูเราเรียกว่าปุกใช่ไหม
1: ครับมาปุก
2: ข้าวปุกในภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: ครับใช่ครับ
2: ปุกคือภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาหูทำอบผูกนะครับ
0: เช็คเช่นเดียวกันกับประเพณีปีใหม่ลาหูที่หลายๆคนได้ให้คำนิยามที่ผิดมาโดยตลอดว่าประเพณีกินวออ
2: าจารย์ประเพณีของเราปีใหม่นั้นหลายคนเข้าใจว่ากินวอใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: อยากจะรู้ว่าคำว่ากินวอนี่จริงๆภาษาลาหูใช้คำนี้หรือเปล่าคร
1: ับไม่ได้ใช้เลยครับแต่ลาหูจะใช้คำว่าเคาะจาวี
2: เคาะจาวี
1: ในลักษณะของความหมายคือเคาะนี่คือหมายถึงว่าปีนะครับกินวอในลักษณะในพี่น้องลาหูไม่ได้ใช้แต่ใช้ว่าเคาะจาวีนั่นเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ลักษณะนั้นครับ
2: นั้นแสดงว่าคำว่ากินวอนี่ไม่ใช่ภาษาเรา
1: ครับไม่ใช่ภาษาเราครับ
2: เป็นภาษาอาจารย์นุ
1: ่นคนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาหูเคาะจาวีก็อาจจะเรียกชื่อว่าเป็นกินวอหรือเปล่าเราไม่ค่อยแน่ใจนะ
0: และวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับประเพณีปีใหม่ของชาวลาหูซึ่งชาวลาหูเรียกประเพณีนี้ว่าเคาะจาเวหรือเรียกอีกอย่างว่าลาหูเคาะนั่นเอง
3: ลาหูเคาะจาเวสิบกี่วันสิบจาเวแต่ที่ติดอยู่ฟุตีแล้วฟุตีอุติงปอจิชิโอคนิโอมาติชิลิอุฟุทีติเลอะขอเจอฟุติตาเวนปุระโกแกก็ชอบคิดติงกอดาฟุบะโกวะติวิวะชิติเลอุกุชิชิโกมปุระโกเนกาวกะคึกกอกะเตลาเวลิโอฮิโจเววิโกควะซอมอจิกะเตลาเวลิอุกุชิชอติเลคาเลโกเนเวโอโอฮิอุซาโกเนลาพอเวลิพอดูมือสาวเวะติดตาไปแผลนะแต่ขอว่ากูสิวิกาคือพอฟุกัดเจติอุ้ยเลยเจชีวิตอยู่ละเลยก็พอเจ้าของสิวกูเลยไปหากับวิละเลยอีกกัดติดแดแต่ขอเนี่ยอบูติขัดติโลวิขับเปล่าปุ๊กอบูหนาพี่เลยก็เนี่ยอาศัยตัวก็มาแผลมาพี่มาละตัวเวะจะใจกับใจมาอีกก็มาลุ้นเสตัวเวะก็อยากบุญนะอยู่วิโอ้ยนะเราขอไปเลยหรือชาวห้องเราอยู่วิก็เนี่ยขนาดเล็กก็พอก็แต่เขาคติเราอยู่ไรเนี่ย
0: เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ ชาวลาหูทุกคนจะเดินทางกลับบ้านเกิดของตนเองแม้ว่าเขาจะออกไปทำงานอยู่ต่างถิ่นแดนไกลแค่ไหนก็ตามเพราะชาวลาหูต่างมีความเชื่อว่าหากขาดการร่วมฉลองปีใหม่ไป1ปีก็จะทำให้มีเหตุการณ์ให้ขาดโอกาสได้กลับไปร่วมฉลองอีก3ปีเลยทีเดียว
4: มีกิจกรรมหลักๆอะไรบ้างครับอาจารย์
1: ที่เข้าใจคือมีการเจกูโดะหนึ่งอย่างเนาะแล้วก็มีการเป่าแขนแล้วก็เต้นแล้วก็มีการเล่นลูกข่าง
5: ฮะลูกข่าง
6: เอ๊ะมาก้าเชียว

0: ่ามกลางอากาศที่เริ่มเย็นลงชาวบ้านหลายคนต่างก่อไฟรอคอยเพื่อค่ำคืนนี้จะได้นั่งผิงไฟพร้อมกับชมการเต้นเจโกหรือการเต้นด้วยการตีกลองประกอบฉาบและการเต้นแคนลาหูซึ่งขาดไม่ได้เลยสำหรับทุกๆปีใหม่ของชาวลาหูเด็กๆได้ตื่นเต้นกับการเต้นเจโกในคืนแรกออกมารอคอยตั้งแต่หัวค่ำ
1: จุดที่สมมติจะฮักคือเราฮักที่เราฮักคือเรายันยันหนูไอเวียนที่หมู่ก็มีชีวิตคือละลายมาให้แนวเบาวิชีวิตคุยเสียหลายเสียชูหน้าห้องน้ำวิชิกาอุกาขอเจ้าอุกาจัดเทเลตัดจัดโยเลนจัดเพื่อคนในวิชิคุยชมมติถ้าปกติกือไม่เสียแค่เวปัตตาแนวลีเลกาตีวิชิคุย

0: 叫小二弟，你那个去直播，我不是家嘞，我做那个嘞，不家是家的，不家吧家的，那个不是家的，老的弟弟弟打，那个我打打了后面个，就为那大个打那不好家呢，我不买家个那么个老是，还有细节就为后面那个打的。人这个好生你都有嘞，好生你过来，对有嘞嘞，对厉害嘞嘞，哦一家路一家，有味的嘛，一家是有味个福宝嘞，说莫得靠下味，一家是有味，哦味有啦嘞，一家是是味哦，一家回来味的啊，都不都不，还有表是味个的嘛嘞，那有福个的节目一家好，还没过就都打味的，啊你一家要上俺老屋过来一下。一下去呗，家的大鱼，家吃过五块那个，就那边有副铁垫的，就呗，一家里搞过的就呗，家狗呗，这个里里这个里里里，就呗狗个个，别个都打来个个，那的车，我不管那有呗。
1: 全部我发个片，一个吃了可
2: 以。ในวันศีลใหญ่ของปีใหม่ลาหูนั้นชาวลาหูทุกคนต่างพร้อมใจกันดำหัวให้กันและกันพร้อมทั้งให้คำอวยพรดีๆต่อกันอย่างมีความสุข
0: อย่าชอบแล้วหิเตเตชิคุดะก็เน่เหล่าพ่อวิเชียวหิทื่อก็ฟูพ่อเวรัชเดียมาบุตโตเวฟูลสุลุลาเวก็ฮาเพเวเล่เน่ใจมาเตียวใจโตชิโก้มาเลยก็ขอยันคือใจโตก็ฟูเชมาจีว่าว่ากันให้มามาเชโกโยกติโยโก้คติคู่ด่าเลยตีลาเลย
2: ปีใหม่ลาหูนั้นแต่ละหมู่บ้านอาจจะไม่จำเป็นต้องจัดพร้อมกันก็ได้เพราะถ้ามีหมู่บ้านหนึ่งจัดปีใหม่หมู่บ้านอื่นๆจะสามารถไปร่วมช่วยงานให้หมู่บ้านนั้นเป็นปีใหม่ที่มีความสนุกและสมบูรณ์มากขึ้น
3: จะพอมาขอเจ้าเวสิขอเลยเก็บเปลวทุ่มา
4: ฮะแล้วแหละข้าพ่อกับเราแล้ว
3: โจกินในพ่อเวมึงหน้าพ่อเวโอ้หูเราเวนี่หมูเชื่อหมูเราเวอยู
2: การเต้นของชาวลาหูนั้นดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับความสนุกสนานเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วยังมีความหมายมากมายที่ซ่อนวิถีชีวิตความงามและวัฒนธรรมของลาหูไว้ในท่าเต้นเหล่านั้น
5: ความจริงแล้วขอเจ้าเวเป็นมีความหมายมากกว่านี้คือเป็นลักษณะของความสามัคคีของพี่น้องลาหูด้วยแล้วก็อาจจะอธิบายถึงพื้นเพวัฒนธรรมแล้วก็การทำมาหากินของพี่น้องลาหูด้วยนะครับเพราะในท่าเต้นของเมื่อเป่าแขนแล้วก็ท่าเต้นเนี่ยมีการเพี้ยวไล่มีท่าของการเพี้ยวไล่แล้วก็มีการปลุกข้าวอย่างนี้ก็มีครับจริงๆเป็นวิถีชีวิตของอธิบายถึงวิถีชีวิตของพี่น้องลาหู
6: กาเคยชิวิโอกาเคยชิวิโอเคยจริงทั้งหมดจุยาก็เตะขอเตะโปเตะโปกาเคยชิวิโอโอ้โบชิหายอยู่จริงโน่วิชาชีวิตเตะขอไปเตะโอ้โอ้เลี้ยงข้าชีวิตเตะก็โอ้ฟูชิวิโอเตะว่าชาตีเลยเตะก็เปกาตู้เปตู้ปีวิชิวิโอออบูชิโลเวก็เนี่ยเราอยากบอกบูชิโลเลยค คอยเที่ยวเดียดได้อีกก็คือเนี่ยก็คืออีกอีกคืออีกอีกจะมาปืนดูมาปืนวิ่งมาปืนกามาปืนทีเล็กทีจุดปืนทีป้าทีเล็กโอ้ยเอาดูโอ้ยเอาฮะแต่ปีเจ้าทีเล็กชีวิตท่าเกี้ยโอ้ยเอาฮะกับทีจุดปืนทีป้าทีขอดีป่วยชีวิตกับขอดีชีวิตมือควายอาชาติเชื่อว่าอดีบามานาวิชิวเนี่ยเราหนีเหรอเขากัดตีลาวิคุย
7: ยังมีโมเดลสิเอเวก็คงจะเชื่ออะไรเนี่ยของที่นี่นะของเลยอ่ะพระก็จูอัสก็จูอันน่ะ
2: ชาวลาหูจะมีผู้อาวุโสและผู้นำทางศาสนาเป็นตัวแทนชาวบ้านที่จะคอยกราบขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยปกปักรักษาชีวิตของคนในชุมชนและให้พระเจ้าอวยพรให้แก่การทำมาหากินของชาวบ้านทุกคนอีกด้วย

0: การเต้นของชาวลาหูนั้นมีหลากหลายรูปแบบเช่นมีการเต้นบริเวณใต้ต้นแห่งปีใหม่ในทุกค่ำคืนของการเต้นทั้งยังมีการเต้นต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มาเยือนในหมู่บ้านและยังมีการเต้นเพื่อไปเยือนแขกในต่างถิ่นอีกด้วยและนอกเหนือจากท่าเต้นทั่วไปเหล่านั้นชาวลาหูยังมีการเต้นอวยพรไปยังแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านและไปยังแต่ละชุมชนที่ใกล้เคียงอีกด้วย
1: อมุนอมูขติติกายนาติติขติติกะแลกอยจีขติติกายอยู่แหละขอด่าแล้วหมูเตียแหละงาเกียวขอล้อกูมุสุเกียวขอกายอยู่แหละเนี่ยกะเน่เน่เกียวชูล้อละกูเลยสุเกียวขอกายเนี่ยกะอุสุเกียวขอลขติขอลพี่กายนะตีโลแล้วก็จับไปอยู่
2: เนี่ยบุ
1: ษิตาเนี่ยก็ชอบคนน่ะเอ้ยชอบคนน่ะพี่ใครเนี่ยก็เนี่ยชนะคนเนี่ยก็ชอบคนน่ะพี่ที่จะน่ะปุ๊แล้วก็จะเพ็บจะปัวอยู่นะติน้องมาจ่ายอยู่คนน้องมากันเอาบุษิจิวะน้องมาจ่ายอยู่ยกหลับปุ๊ที่จับไม่หรอเนี่ยก็จ่ายอยู่มึงจะว่าจะคือตัวเองไม่ตัวเองแล้วตัวไม่หรอกชิการนั่นเองฉันก็คนรู้เนี่ยเจ้าก็ชูนักการะกูบุษย์ฟุตบอลฟุตบอลไม่เจ้าก็ชิการ์เจ้าก็ชิการ์เนี่ย
0: ก่อนที่ปีใหม่จะมาถึงชาวลาหูต้องซ่อมแซมบ้านให้แข็งแรงเป็นอย่างมากเพื่อให้บ้านของตนนั้นรองรับการมาเต้นอวยพรของคนในชุมชนถ้าบ้านใครไม่แข็งแรงพอก็อาจจะทำให้บ้านพังก็ได้หรือถ้าบ้านใครไม่สะดวกก็จะให้เต้นบริเวณนอกบ้านก็ได้เช่นกัน
3: แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในพี่น้องลาหูมีความเชื่อก็คือว่าเมื่อมีการเต้นเยอะๆเนี่ยเมื่อเราปลูกพืชไร่หรือว่าอะไรเนี่ยวัชพืชจะไม่ค่อยออกอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องลาหูเล่าขันดังนั้นเมื่อมีการเต้นเนี่ยบอกพี่น้องลาหูว่าขอให้ทุกคนเต้นเยอะๆเพื่อจะไม่ให้มีวัชพืชได้ขึ้นในไร่นาของเราอย่างเงี้ย
4: ให้กับเพื่อพระเจ้าจะอวยพรในการทำมา
3: ใช่เพราะว่าการเต้นก็เหมือนกับการเฉลิมฉลองพระเจ้าด้วยอย่างนี้ครับสิ่งหนึ่งที่พี่น้องลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองเนี่ยมีการอวยพรแบ่งปันพระพรซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในพี่น้องชนเผ่าลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยเราจะมีข้าวปุ1คู่แล้วก็มีเนื้อ1คู่ไปรวมไว้ที่เดียวกันแล้วก็ที่ต้นปีใหม่ที่ลานเต้นต้นปีใหม่สงท้ายปีเก่าจะมีต้นปีใหม่ที่นั่นนะครับก็ที่นั่นก็จะมีการเก็บไว้เมื่อเสร็จแล้วก็เมื่อปิดการเฉลิมฉลองปีใหม่เสร็จเขาจะแบ่งข้าวปุ๊แล้วก็เนื้อนะให้แต่ละครอบครัวเอาไปกลับไปแล้วก็เป็นการอวยพรซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่ในพี่น้องลาหูยังทำอยู่แล้วก็มีความเชื่อเรื่องนี้ว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาถึงที่ต้นปีใหม่เนี่ยพระเจ้าจะอวยพรคนที่ทำอย่างนั้นด้วย
4: ทั้งหมดมีกี่วันครับ
3: ก็แล้วแต่นะครับแต่บันที่ก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองตามสภาพคือว่าเราเมื่อมีหมู่บ้านใกล้ๆมากขึ้นก็จะมีการเฉลิมฉลองมากกว่าแต่ถ้าไม่มีหมู่บ้านลอกบริวารมากก็จะมีการเฉลิมฉลองน้อยกว่านะครับแล้วแต่กําหนดแล้วแต่จะมีกําหนดแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีการเฉลิมฉลองปีใหม่ของผู้หญิงก็อย่างน้อยต้องมี2วันแล้วก็มีการเฉลิมฉลองของผู้ชายก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมี2วันแต่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็น2วันแค่นั้นแต่อย่างน้อยต้องมี2วันนะครับ
0: ถึงแม้ว่าปีใหม่ลาหูนั้นจะสามารถจัดได้หลายวันก็ตามแต่มีตำนานเล่าขานกันมาว่า ปีใหม่ของชาวลาหูแดงจะมีแค่7วัน3วันแรกเป็นปีใหม่ของผู้หญิงพัก1วันและเข้าสู่ปีใหม่ผู้ชายต่ออีก3วัน
1: เช่นติ้นเนี่ยก็คือติ้นยูวิลิติ้นยูวิวิโอเรียกมีแก่ขอปุยวิลิเรียกมีแก่ขอชีวิโออาชิถ้าจมูกต้องขอติลาแล้วก็เขาก็ไปชีวิโอมาบอกกันแหละเรียกมีแก่เราก็จ่าเราคุยเลยขอชีวิโอติจูวิเรียกมีแก่เราจ่าวิโอเรียกมีแก่จ่าเลยเสียห้ากาเลยเขาก็ไปชีวิโอปฏิปามาบอกกันของกันละแล้วก็ปฏิปาก็ต่อวิลิเสียห้าติห้าก็ขอกับปากขอก็ลุยก็ไปเรื่องการวิ่งขอเจาะเส้นจู่วิ่งเส้นวิ่งคือวิ่งอย่าปุ่นที่ห้าไม่ทัดที่ห้าเลยอย่าปุ่นกับที่ห้าชอบที่ห้าก็ปุ่นวิ่งเส้นวิ่งก็แท้ก็อ่อนติ้งอย่าก็ยู่เลยถ้ากับปากขอก็ลุยไ
0: วันศีลใหญ่ของปีใหม่นั้นจะถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากมีข้อที่ต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด
1: ปอมีกาอีดิดายาดาวิกามาจบพิโลวิหรือกาปุตโซเลจะหูวิกามาติวนี่ขอสื่อติ้งอยู่เลยอบอจะต้องกีวิกามากายแค่ฝืนๆเลยค่ะค่ะขอเจกือดาแม่ยันยอทื้อวิเล่าพอขอสื่อนู้นกูเลยแค่ก็ชมอจบกูติปะเนี่ยสกิทาวกาลาเจียวแตกโอยังขอสื่อนุท่าฟื้นปีวิลิโอวิโอเอชมอชกูวิโอโบชีเนี่ยโอลูลาเนี่ยคือโอยอดด้วยก็แต่ละตัวเนี่ยโอ้ก็ตะค่ะเนี่ยวิโอฟุสิเจล่าของกาฟูแตกเนี่ยสื่อนุคิกะคือโอยังคือโอฟื้นปีก็สื่อนุติเนาะ
0: เราจะเห็นว่าปีใหม่ของชาวลาหูนั้นมีความสำคัญไม่เพียงแค่สนุกสนานเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสุขภาพร่างกายความสามัคคีการมีความรักให้กันและกันมีมิตรภาพที่เหนียวแน่นเหมือนข้าวเหนียวออกฝุและมีสันติสุขดังน้ำเย็นจากลำห้วยที่สงบและทุกคนต่างอวยพรสิ่งดีๆให้แก่กันและกันอย่างไม่รู้จบ
5: งานกู้เจียาชีท่าชมว่าชีวิตโอ้ยโอ้ข้าวจุ้ยนะยาฝุ่นฝุ่นชินดูโอ้ยเนี่ยผู้ว่าสานับไปสิบโอลี่เขาก็จะว่าแหละเขาก็ตีเชียวไปที่ว่าเนี่ยเป็ดตัวเนี่ยก็เขาตายเชียวเลยจ้าปืนดัวปืนเวอาปืนข้าปืนคนเนี่ยคงก็จีบีจะบีจบีอ่ะคนตายจบีว่าบีจบีแล้วชาผู้จ้าก็ผู้จ้าก็ผู้กับบีแล้วมีสิจ้าก็ชื่อกับบีคนเนี่ยเวอบีเวอซื้อทุเรฮาปิฮาสุทุเรขอสุฮาสัลโลอาวิจามินโดเมอานาอังโกชิบุชิเสียหายอยู่ในชีวิตขอเจ็บขอฟุตีวะตีเสีย
0: กลุ่มรักลาหูมีความหวังอย่างยิ่งว่าประเพณีเคาะจาเวหรือลาหูเคาะจะคงสืบทอดต่อไปยังทุกๆรุ่นดังคำกล่าวของผู้เฒ่าผู้แก่ในวันปีใหม่ว่ามิกุมาลูมูมาปะเชเจลาหูอหิตาแม่จือหากยังไม่สิ้นผืนดินหากฟ้ายังไม่สลายอย่าให้วัฒนธรรมของลาหูได้สูญหายนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ชุมชนลาเวียงจังหวัดสิงห์บุรีครับพาไปทำความรู้จักกับอาหารของชาวลาเวียงและพาไปตะลุยกินอาหารโบราณที่ตลาดบ้านแป้งบอกเลยว่างานนี้ผมอิ่มจนพุงกลางเลยละครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนลาเวียงอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับและผมก็ยังได้พี่เพชรตัวแทนชาวบ้านแป้งพาผมทัวร์รอบๆชุมชนกัน1วันครับ
1: พี่เพชรครับวันนี้มาเที่ยวชุมชนลาเวียงนะครับที่บ้านแป้งแห่งนี้ก็ต้องแต่งตัวให้เป็นลาเวียงน
2: ิ
1: ดน
2: ึงไม่ว่าหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่นะคะส่วนใหญ่เวลาถ้าเทศกาลนะคะโดยเฉพาะงานใหญ่ดอกไม้เนี่ยเขาก็จะหวนล้ำลึก
1: แล้วก็จะใส่ชุดแบบนี้ในงานสำคัญ
0: ในอดีตเกือบ200ปีที่แล้วมีชาวลาเวียงอพยพจากเมืองเวียงจันทน์ประเทศลาวมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ชุมชนบ้านแป้งซึ่งคนที่นี่ยังคงอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่อย่างเช่นประเพณีทำบุญเข้าพรรษาที่จะเป็นการนำดอกไม้ไปใส่บาตรพระหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าประเพณียายดอกไม้และยังรวมไปถึงการอนุรักษ์อาหารโบราณเอาไว้ให้เราได้เห็นและได้กินกันจนถึงทุกวันนี้ครับ
1: พอมาถึงที่ชุมชนบ้านแป้งหรือว่าตลาดบ้านแป้งก่อนที่จะไปเที่ยวชมไปหาของอร่อยกินเนี่ยต้องมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่เราอยู่ตรงนี้คือที่ไหนครับพี่เพชร
2: พระบรมธาตุเจดีย์บ้านแป้ง
1: พระบรมธาตุเจดีย์บ้านแป้งแปลว่าต้องมี
2: รอยพระพุทธบาทจำลอง
1: รอยพระพุทธบาทจำลอง
2: ใช่ค่ะ
1: ของพระพุทธเจ้าอยู
2: ่ค่ะ
1: ที่นี่ถือเป็นถิ่นศักดิ์สิทธิ์มาก
2: ใช่ของชาวเราเวียงที่นี่แล้วก็ชาวบ้านทั่วไปที่นี่เลยล่ะ
1: ในละแวกนี้ก็จะนิยมมานมัสการกัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหอลังการมากเลยอันนี้ก็คือรอยพระพุทธบาทแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุด้านบน
2: ค่ะ

0: อิ่มบุญไปแล้วอยากจะอิ่มท้องมาแล้วครับพี
1: ่ต้องไป
0: ตลาดบ้านแป้ง
1: ถูกต้อง
0: ชี้เจ๋งรู้สึกคุณผู้ชมตลาดนี้เขาเปิดทุกวันไม่ต้องรอเสาร์อาทิตย์ก็มาได้ที่นั่นก็จะมีอาหารหลากหลายเลยใช่ไหมครับพี
1: ่เยอะแยะมากต้องไปดูค่ะว่าอะไรบ้างที่จะติดใจ
0: ไปเลยครับผมพี่เพชรครับมาถึงตลาดแล้วอันนี้ร้านแรกเลยกำลังผัดอยู่เลยโอ้โหอันนี้ร้านอะไรครับพี่เพชร
1: ก๋วยเตี๋ยว
2: ผัดไทย
1: โบราณของ
0: ผัดไทยโบราณ
1: แม่แกะ
0: ครับสวัสดีครับคุณแม่ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับ
2: หลายปีแล้วค่ะ
0: เหตุผลที่ใช้ทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่เพราะให้สีมันสวยใช่ไหมแม่
2: ใช่สีสวยจ้ะ
0: เคล็ดลับคือผัดไข่แล้วแยกไว้ก่อนอ
2: ๋
0: อนี่มีสูตรด้วยคุณผู้ชมใส่เต้าหู้ลงไปใส่ชัยโป้ชัยโป้แม่อ่อนมากเลยเหมือนตั้งฉ่ายเลยทำเองเหรอแม่แล้วก็ใส่เส้นลงไป
2: เขามาส่งจ้า
0: โบราณของจริงเขาไม่เคี่ยวน้ำนะเขาต้องปรุงสดๆใช่ไหมแม่
2: จ้า
0: ใส่พริกเยอะมากไม่เผ็ดหรอครับ
2: ไม่เผ็ดจ้า
0: เป็นพริกอะไรครับทำไมไม่เผ็ด
2: พริกใหญ่จ
0: ้
2: ะ
0: อ๋อใช้ตัวพริกชี้ฟ้ามันเลยไม่เผ็ดเน้นสีและเห็นพี่เพชรบอกว่าที่พิเศษกว่านั้นนี่ก็คือเขาจะมีนี่มะเฟือง
1: ใช่ค่ะ
0: เขากินคู่กับมะเฟืองมีมะเฟืองมีมะม่วง
1: มีหัวปลีด้วยนะคะ
0: หัวปลีด้วยแล้วก็ไข่ทำไมต้องผัดแยกแม่ผัดพร้อมกันไม่ได้หรอ
2: มันจะเข้าเนื้อจะไม่เห็นสีสัน
0: อ๋อแม่ไม่อยากให้ไข่มันติดสีพริกอยากให้มันสีสวยๆตัดกับผัดไทยหอมพริกนะผัดแบบเส้นสุกกำลังดีอ่ะหนึบหนึบอร่อยคุณผู้ชมไม่ต้องบีบมะนาวอร่อย
1: ได้อีกอารมณ์หนึ่งเลย
0: หูติดใจเลยอ่ะแล้วผมไม่เคยกินผัดไทยกับมะเฟืองมาก่อนเลยบอกเลยต้องมาลองผัดไทยมะเฟืองอร่อยจริงครับโอ้
1: ร้านหมูปิ้ง
0: โอ้สุดยอดทำไมถึงย่างเยอะขนาดนี้ครับคุณแม่สวัสดีครับผม
3: ขายดีค่ะเลยต้องย่างเยอะๆ
0: คอหมูย่าง1จานครับคุณแม่ชิมเลยนะครับพี่เพชรอันนี้ไม้ส่วนตัวของใครของมัน
1: เหมือนกันพี่ชอบแบบไม่ต้องจิ้ม
0: ต้องกินแบบไม่จิ้ม
1: ใช่
0: นี่คุณผู้ชมนี่ขนาดเจ้าถิ่นเองนะเห็นยังทนไม่ไหวยังต้องกินนะขนาดเห็นบ่อยๆนะเจ้าถิ่นนะคือมันไม่ได้อร่อยแค่เพียงเพราะว่าแม่เขาหมักอร่อยแต่ผมว่ามันอร่อยเพราะวิธีการย่างเขาจะย่างแบบให้ข้างนอกมันเกรียมแต่ข้างในมันนุ่มสุดยอดน
1: ะ
0: ดูดิแบบจิ้มน้ำจิ้มที่อร่อยอันนี้แค่ออเดอร์ไปกันต่อดีกว่าพี่ไปกันต่อพี่เพชรผมขออนุญาตเอาแมสออกนิดนึงนะคร
1: ับ
0: เพราะว
1: ่
0: าเราชิมตลอดทางแน่นอนนะครับผม
1: งั้นเราปลดตลอดเลย
0: สวัสดีครับผม
4: สวัสดี
0: อันนี้อะไรครับพี่
4: ขนมกล้วยปิ้งมะพร้าวอ่อนจ้าอ้าวลองชิมก่อนเลย
0: ไม่ออกเลยเป็นยังไง
4: แป้งข้าวเหนียว
0: แม่มันเหนียวเลยนะ
4: ต้องแกะเปลือกก่อน
1: แน่นอนมาก
0: โอ้ผมนึกว่าเป็นสูตรลับผมล้อเล่นโอ้มันหอมเหมือนขนมจากแต่ว่ามันไส้เหมือนขนมกล้วย
4: ข้างในจะเป็นกล้วยขยำ
0: หอมมากเลยนะเพราะว่ามันย่างด้วยใบตองพอมันย่างเนี่ยมันจะไม่เหมือนขนมกล้วยปกติเราจะไปนึ่งใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
0: มันจะไม่มีรอยเกรียมๆคุณผู้ชมมันอร่อยตรงรอยเกรียมๆเนี่ยพี่อันไหนเกรียมๆผมขอ
4: โอเค
0: มันอร่อยตรงนี้นะตรงเกรียมๆเลยเนาะพี่เนาะขนมกล้วยปิ้งใส่มะพร้าวอ่อนเวลากินอย่าลืมแกะใบตองนะครับโอเคขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับ
0: เสียงดังฟังชัดโอ้คุณแม่มาถ
1: ึง
0: ลงแป้งเลยยังไม่ได้สั่งแค่เห็นเดินมาปุ๊บรู้เลยว่าเราจะกินคุณแม่ใช้ไข่เลยครับสีสวยมาก
2: ใช้ไข่เป็ดค่ะ
0: ทำไมใช้ไข่เป็ดนะคะใช้ไข่ไก่ไม่ได้เหรอแม่
2: ไข่เป็ดกรอบดีค่ะ
0: อยากกินหอยทอดไฟแรง
1: ต้องมาบ้านแป้ง
0: ต้องมาบ้านแป้งเออได้อยู่นะพี่เพชรอยากกินหอยทอดไฟแรงต้องมาบ้านแป้งกับพี่บุ๊กนะครับ
1: นี
0: ่แล้วก็ลงถั่วงอกลงไปผัดเล็กน้อยซอสถั่วเหลืองบางๆนิดเดียวไม่ต้องรสจัด
2: กระเทียมหน่อยนึง
0: กระเทียมอีกนิดนึง

0: แป้งแม่ไม่อมน้ำมันเลยครับคุณผู้ชมแล้วกรอบอย่างที่แม่บอกไข่เป็ดมันกรอบเป็นเนื้อเดียวกับแป้งไปเลยน้ำจิ้มแม่หอมมากเลย
1: คือพอกินเข้าไปได้กลิ่นกระเทียมกลิ่นพริกหอมออกมาเลยอ่ะอร่อยเลยอ่ะเดี๋ยวลูกค้าเยอะเดี๋ยวขายต่อเลยผมขอตัวนะครับแม่ผมยินดีมากครับพี่เพชรเราไปต่อเลยครับผม
2: วางไม่ลงเลยใช่ไหมเนี่ย
0: แม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ผมได้ยินชื่อเสียงมานานมากเขาบอกว่าต้นตำรับขนมเบื้องยวนคือที่นี่เลย
2: ค่ะใช่ค่ะ
0: แม่ขายมากี่ปีแล้วครับ
3: 50กว่าปี
0: 50กว่าปีแล้ว
3: ตอนนี้ยายอายุ84
2: ยังแข็งแรงอยู่
0: เตาถ่านแบบนี้มาตลอดสุดยอดคุณผู้ชมขนมเบื้องยวนเนี่ยมันมี2แบบแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้จะเป็นแบบใส่ไข
3: ่ห่อไข
0: ่ห่อไข่ลงไปกับแป้งนะครับผมแล้วแบบบานๆแบบนี
3: ้
0: แบบไม่ใส่ไข่โหดูการห่อนี่แบบมืออาชีพสุดๆโหมีแบบรีดขอบด้วยนะ

0: คือไม่ได้ห่อแค่ธรรมดานะคือห่อแบบอย่างเนียนอ่ะไม่ใช่ว่าไปเรียนมาจะทําได้ความชํานาญเท่านั้น
1: ใช่ค่ะ
0: สุดยอดคุณผู้ชมน่ากินมากราดฉ่ำๆแบบนี้ไปเลยมันจะได้ซึมเข้าไปข้างในจะบอกนะครับว่าความอร่อยของมันคือแป้งที่กรอบมากๆอย่างที่บอกนะไข่เป็ดเนี่ยมันช่วยให้กรอบด้วยคุณแม่เขาไม่ทำไส้หวานมากเพราะมันมากินกับอาจารย์แล้วมันตัดกันพอดีขอบคุณมากครับคุณแม่ครับ
1: นะคะ
0: โอ้พี่เพชรอันต่อมานี่อะไรครับเนี่ยไอศครีม
1: กะทิมะพร้าวอ่อน
0: ของคาวมาเยอะแล้วมาต่อของหวานกันหน่อยมีเครื่องนะครับก็มีโอ้มีเครื่องหลายอย่างอุ้ยพี่มะม่วงหาวมะนาวโหก่อนเลยมะม่วงหาวมะนาวโหมันเหมือนมะยมแต่ข้อดีกว่ามะยมตรงที่มะม่วงหาวมะนาวโหมันเนื้อเยอะกว่าเนื้อของไอศครีมนะครับมันจะไม่ข้นกะทิเกินไปไม่รู้ผมเดาถูกไหมมันเหมือนกับมีน้ำมะพร้าวผสมอยู่ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะมีน้ำมะพร้าว
0: คือพี่เขาใช้กะทิด้วยแล้วก็น้ำมะพร้าวด้วยผมบอกเลยว่าร้อนๆนะสักถ้วยนี้พลังมาเลยคุณผู้ชมโอเคครับขอบคุณมากเลยครับหมูสเต๊ะนะครับหมูสเต๊ะขึ้นชื่อมากโหแล้วย่างไฟแรงเลยนะคนย่างกับไฟอะไรแรงกว่ากันครับผม
2: คนย่างแรงกว่าน
1: ี
0: ่ขึ้นจากเตาร้อนๆมาดูน้ำจิ้มซะก่อน
2: ได้เลยค่ะ
0: น้ำจิ้มแบบเข้มข้นมากมาเลยครับพี่เพชรมานุ่มจริงๆคุณผู้ชมนุ่มมากเลยอุ้ยแล้วน้ำจิ้มแบบผมชอบเคล็ดลับน้ำจิ้มคุณแม่มากเลยผมรู้เลยว่าถั่วเนี่ยต้องตำด้วยมือคือเหมือนกับให้เคี้ยวไปแล้วเจอถั่วอยู่ในน้ำจิ้มเป็นเม็ดๆอ่ะ
2: กุ๊บเลย
0: กุ๊บเลยอ่ะโอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากนะครับที่มาแนะนำหมูเซ่อร่อยๆให้เราครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: โอ้ของกินที่นี่เยอะจริงๆพี่เพชรแบบกินกันไม่หวั่นไม่ไหวขายอะไรครับ
3: ขายต้มยำทอดมันเผือกฟักทองค่ะ
0: อร่อยอ่ะน้ำจิ้มเข้มข้นมากผู้ชมหอมกลิ่นมะขามเปียกนะครับแล้วก็หอมหัวถั่วป่นแต่กินแล้วชอบมากเลยปกติเนี่ยผมจะกินเผือกทอดหรือมันทอดเนี่ยมันเป็นของว่างเหมือนอยู่กับกล้วยทอดพี่เพชรแต่พอเอาเผือกทอดหรือมันทอดแบบนี้มาจิ้มกับน้ำจิ้มในแบบเต้าหู้ทอดอร่อยอร่อยผู้ชมแม่ขออนุญาตนะครับอันนี้อาจจะเป็นไอเดียแบ่งปันคนอื่นเนาะเผือกขายพวกกล้วยทอดเผือกทอดมันทอดรู้สึกว่าขายไม่ค่อยดีลองดูขายแบบเผือกทอดมันทอดเนี่ยแบบมีน้ำจิ้มอร่อยแม่คิดได้ยังไงเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะโอเคครับขอบคุณมากครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: แล้วจ้ะ
0: โอ้โหนอกจากจะมีของกินมากมายแล้วยังมีนี่แบบร้านโปรดผมเลยนะพี่เครื่องครัวโบราณแบบนี้อันนี้เจ้าของร้านสวัสดีครับผม
4: สวัสดีค่ะ
0: ก็คือจะเป็นร้านที่ขายเครื่องครัวแบบโบราณแสดงว่าร้านนี้มีแบบมาแต่ดั้งแต่เดิมผมไม่ทันนี่คือน้ำอัดลมสมัยโบราณแกะมันจะอยู่ข้างบนและน้ำมันอยู่ข้างล่างพอเวลาจะกินเนี่ยมันจะมีลูกนะกิ้งกิ้งไอ้ลูกนะกิ้งกิ้งกิ้งตัวนี้เวลาจะกินเราต้องกระแทกปุ๊บแล้วลูกมันจะหล่นลงไปแล้วแก๊สมันจะลงไปรวมกับน้ำหูสมัยก่อนเขาเรียกไม่รู้ผมเรียกโซดาป๊อปอะไรหูนี่มันรุ่นแบบส
1: ุ
0: ดยอดนี่หาไม่ได้นะผู้ชมโอ้นี่ผมว่าผมโดน2อันนี้จริงๆนี่คือ new normal นะครับ
1: ถูกต้อง
0: new normal แบบไทยกินแบบไม่ต้องแชร์กันไม่ต้องแบ่งกันของใครของมันมีฝาปิดปลอดภัยเก็บความร้อนได้อยากได้ของฝากไปฝากลูกสาวลูกสาวผมเนี่ยเป็นสาวสวยสุดเซ็กซี่เลยคุณแม่ว่าจะต้องเป็นภาชนะแบบไหนถึงจะเข้ากับครับ
4: ถาดค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนทำไมคุณแม่หยิบถาดคุณแม่รู้ได้ไงว่าลูกสาวผมชอบกินถาด
4: ที่นี่เขาก็นิยมถาดค่ะ
0: เดี๋ยวซื้อไปฝากไข่ดาวผู้ชมนี่สีแดงสดใสแบบนี้เหมาะกับเขามากนะสาวสวยสุดเซ็กซี่ปะด้วยดอกไม้แบบนี้กินกันแค่นี้ยังอิ่มไม่พอพี่เพชรก็เลยพาไปกินของหวานกันต่อเห็นว่าร้านนี้เป็นร้านขนมโบราณที่ทํากันแบบรุ่นสู่รุ่นด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ข่าวว่าอันนี้คือบ้านพี่เพชรด้วยพี่เพชรเป็นสะใภ้บ้านนี้อันนี้ผมอยู่กับพี่อะไรครับ
5: สุค่ะ
0: พี่สุก็เป็นสะใภ้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะสะใภ้เล็ก
0: อ๋อสะใภ้เล็กแล้วสะใภ้ใหญ
1: ่ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่เหมือนหนังไทยโบราณเลยอ่ะอันนี้กำลังทำอะไรครับเนี่ย
5: ทองหยิบค่ะทองหย
0: ิ
5: บ
0: เนี่ยเพราะทองหยิบเขาทำแบบนี้เหรอนี่เพิ่งรู้ครับเป็นครั้งแรกข้างในนั้นคือน้ำเชื่อม
5: ใช่ค่ะ
0: เคล็ดลับในการทำพวกขนมไทยทองหยิบทองหยอดฝอยทองให้อร่อยเนี่ยจริงๆมันคืออะไรครับ
1: ของเราม
5: ันใหม่เนาะ
1: มันใหม
0: ่ไข่ต้องวันต่อวันขนมต้องทำวันต่อวันไม่เก็บไว้
5: ใช
0: ่แล้วในตัวน้ำเชื่อมเนี่ยมันเป็นน้ำตาลทรายหรือมันมีเคล็ดลับอะไรพิเศษไหมคร
5: ับ น้ำตาลทรายกับน้ำปกตินี่แหละค่ะ
0: ครับมัน แปลกอย่างนึงอ่ะผมสงสัยนะพี่เพชรกับพี่สุผมถามนิดนึงฝอยทองทองหยิบทองหยอดเนี่ยมันก็เอาไข่มาหยอดในน้ำเชื่อมเดียวกันแต่ทำไมรสชาติมันไม่เหมือนกันล่ะ
6: ขนมแต่ละอย่างอ่ะความเข้มข้นของน้ำเชื่อมน้ำตาลที่ผสมกับน้ำค่ะมันจะไม่เท่ากัน
0: อ๋อแปลว่าเราไม่ได้ใช้น้ำเชื่อมเดียวกันกับขนมทุกชนิด
6: ไม
0: ่อ้าว
6: ไม่ค่ะ
0: อันนี้ผมเข้าใจผิดมาตลอดนะแปลว่าอันนี้คือถ้าทำทองหยิบก็คือต้องเป็นหม้อทองหยิบเท่านั้น
6: ใช่ค่ะ
0: ถ้าจะทำฝอยทองต้องเปลี่ยน
6: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยพี่เพชร
6: ค่ะ
0: ผมอยากลองชิมแบบที่มันยังไม่ลงถ้วยที่เป็นแผ่นๆนะมาชิม
6: ได้
0: นะ
6: ได้เลย

0: จะอบกลิ่นมาแล้วเขาจะเป็นแป้งทองหยอดโดยเฉพาะ
1: เขาจะเป็นแป้งทองหยอดคือแป้งเขาจะมีกลิ่นเพราะผมมีความรู้สึกว่าเวลากลิ่นแล้วมันเหมือนกลิ่นมะลิหรือคล้ายกลิ่นอบควันเทียนแต่ว่าจางๆนะไม่แรงมากไม่ขนุนไส้ถั่วที่ผสมมะพร้าวนิดๆป่ะ
0: ใส่มะพร้าวเลยค่ะ
1: ใส่มะพร้าวเลย
0: ไม่ใช่ว่าใส่กะทินะคะใส
2: ่
0: มะพร้าวขูด
1: ใช่พอกินเข้าไปแล้วมันมีเนื้อมะพร้าวกรุบๆด้วยผมว่ามันอร่อยดีคุณผู้ชมมันมีลักษณะของความเป็นแพมันไม่ได้เหมือนเป็นเส้นกระด้างกระด้างเนาะพอกินเข้าไปมันเป็นแพอยู่ในปากคุณผู้ชมแล้วมันค่อยๆละลายแบบละมุนแล้วไม่หวานมากคุณผู้ชมดูสีก็รู้ว่าที่เนี่ยเขาใช้ไข่เป็ดแบบเข้มข้นขนาดไหนใช้ไข่เป็ดดีนะเห็นเขาบอกว่าที่นี่ต้องเลือกไข่ใช่ไหมครับ
0: ใช้ไข่ไร่ทุ่ง
1: แล้วเรื่องของสีละครับคือไข่ไร่ทุ่งเนี่ยเนื้ออร่อยแล้วแน่นแล้วถ้าสี
0: สีถ้าเป็นช่วงไร่ทุ่ง
1: จะดูแบบธรรมชาติมากกว่าใช่ไหมพี่สุก็ใจดีให้ผมได้ลองทำขนมทองหยิบมาดูกันครับว่าทองหยิบฝีมือผมจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเขาบอกว่าถ้าหยอดไม่เป็นมันจะไม่กลมตามมันไป
0: นั่นนั่นนั่น
1: โอ้ใช
0: ่
1: พอลงตรงนี้ปุ๊บมันวิ่งไปเลยนะ
2: ต้องตามมันให้ทัน
1: โอ้ต้องหมุนตามนี่ยังมีติ่งอยู่เลยเราต้องหมุนตามมันไปเรื่อยถือว่าสอบผ่านไหมคร
0: ับสอบผ่าน
1: เวลาเราหยอดโล่งๆอ่ะมันเรื่องนึงไงแต่เวลาที่สู่หยอดมันต้องเรียงกันนี่ไงอันนี้แหละยากเนาะทองหยิบครับคุณผู้ชมทำยังไงครับพี่แตะน้ำเชื่อมนิดนึง
2: มันจะได้ไม่ติดมือค่ะใช่แล้วก็อารมณ์
1: คุณผู้ชมผมจับเบาๆแค่ขอบตรงนี้ก็เละแล้วว่าต้องรอยังนานแค่ไหนครับกว่ามันจะใช้ได้
2: ให้มันเย็นสักนิดนึงมันก็จะอยู่ตัวแล้วค่ะแล้วก็แคะไปใส่กล่องได้เลย
1: สุดยอดมากเลยครับวันนี้ขอบคุณพี่สูมากเลยครับจะขอบคุณยังไงล่ะครับผมเยอะ ขอบคุณ บอกได้เลยว่าตลาดบ้านแป้งมีอาหารให้เราเลือกกินทั้งคาวและหวานเลยครับไม่ว่าจะเป็นขนมปังสังขยาโบราณก๋วยจั๊บน้ำข้นสละลอยแก้วขนมหมี่กรอบส้มตำปลาทอดลอดช่องเต้าหู้นมสดมะพร้าวอ่อนถ้ามาเที่ยวสิงห์บุรีก็ต้องมาลองกินกันให้ได้นะครับพี่เบสครับเมื่อกี้ไปเที่ยวตลาดมาแล้วคราวนี้ขอมาเดินเที่ยวในหมู่บ้านบ้างบรรยากาศดีมากแล้วผมก็เห็นแบบว่าชาวบ้านที่นี่เหมือนเขาจะปลูกเหมือนทำเกษตรเล็กๆใช่ไหมเหมือนมีชะโอมมีมะตูมแล้วก็อันนี้ผมคุ้นๆมันคือต้นอะไรครับ
0: แสดงว่าช่างสังเกตอันนี้มะกอกกินใบ
1: มะกอกกินใบมันคืออันเดียวกับมะกอกป่าไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ที่เขาทำส้มตำ
0: นั่นแหละค่ะ
1: โอ้แต่ว่าที่ผมไปเจอต้นมันสูงมากอย่าง
0: น
1: ี้เลยนะ
0: อันนั้นน่ะเขาปลูกเพื่อกินลูกแต่อันนี้เขาปลูกเพื่อขายยอด
1: ทำไมเขานิยมปลูกพวกผักกินยอดกันนะครับพี
0: ่ถ้าถามพี่อ่ะพี่เป็นคนชอบกินน้ำพริกก็น่าจะใกล้เคียงกับชาวบ้านทั่วไปก็คือถ้าเขาชอบกินแบบน้ำพริกปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องปลูกผักอะไรก็ได้ที่สามารถเอาไปกินกับน้ำพริกของเขาได้
1: แปลว่าเขาคิดง่ายๆคือเขาปลูกแบบที่คนในชุมชนกินนั่นแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ต้องปลูกแล้วไม่ต้องไปขายใครไกลขายในชุมชนเราก็ได้
0: ใช่ค่ะ
1: ผมว่าผมเคยกินพี่มันจะอยู่กับเวลาเรากินพวกข้าวแกงอ่ะแกงใต้อะไรอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหม
0: นั่นแหละเขาจะเอาไปแหนมกับน้ำพริกพวกนี้ค่ะ
1: ไม่ยืนดูข้างหน้าเหมือนไม่เยอะข้างในเยอะนะ
0: เยอะมาก
1: เขาจะเด็ดประมาณไหนพี
0: ่ค่ะเวลาตัดเขาจะตัดเกือบถึงโคน
1: อันนี้เราไม่มีกรรไกรเราเลยเด็ดตั้งแต่ข้างบนเนา
0: ะ
1: เด็ดถึงตรงที่มันเป็นสีน้ำตาลอ่ะสังเกตง่ายๆแล้วมันจะได้แตกใหม
0: ่ค่ะ
1: คุ้นๆแต่ว่าจำแน่รสชาติเป็นยังไงไม่ได้ชิมงานขอชิมหน่อย
0: แต่พี่ชอบใบขนาดนี
1: ้ใบอ่อนๆมันคล้ายๆมะม่วงเปรี้ยวคุณผู้ชมแต่ถ้าใบใหญ่ๆนะแสดงว่าพี่ชอบกินแบบฝาดๆหน่อยใบใหญ่ๆจะฝาดนิดนึงแล้วเปรี้ยวน้อยกว่าคือในพื้นที่ชุมชนเขาอ่ะมันไม่ใช่พื้นที่สวนใหญ่ๆ
0: ใช่ค่ะ
1: ผมก็เลยว่าเขาเลยเลือกปลูกผักที่มันใช้พื้นที่น้อยอย่างผักขายยอด
0: จากที่เขาปลูกกินแล้วพอมันเยอะขึ้นเนี่ยมันสามารถขายมันสร้างรายได้ให้เขาได้ด้วยไงค่ะ
1: แล้วก็ใช้พื้นที่น้อยนี
0: ่ใช่ค่ะ
1: ที่เราดูตรงนี้ไม่ถึงไร่นะคุณผู้ชมจริงๆแล้วโอ้ที่ดูนี่ตรงนี้ประมาณ50ตารางวาเองมั้งไม่ถึง100ตารางวาด้วย
0: ถ้ามาแถบนี้นะคะใครไม่มีอะไรทานเนี่ยเดินขอได้เลยเผลอๆไม่มีกับข้าวก็เขาทำก็แบ่งกัน
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: นี่คือความเป็นชุมชนเนาะ
0: ถูกต้อง
1: ที่เราแบบว่าเหมือนกับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนี่ความน่ารักมากเลยเก็บวัตถุดิบกันเสร็จแล้วก็ถึงเวลากินกันอีกแล้วครับแต่อาหารจานนี้

0: ไม่ใช่ว่าจะหากินกันง่ายๆนะครับเพราะแม่บอกว่าต้องมากินที่ชุมชนลาเวียงเท่านั้นครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
1: แม่นูใช่ไหมครับผมแม่นูกำลังทำอะไรอยู่ครับ
2: แม่นูกำลังสไลด์แตงไทยอยู่จ้า
1: แล้วคุณแม่เอามาสไลด์เพื่อทำอะไรครับเนี่ย
2: ยำยวนจ้ะ
1: แปลกมากคุณผู้ชมแค่เห็นอันแรกที่มาก็ตกใจแล้วคือมีแตงไทยอ่อนไม่เอาเปลือกเอาเปลือกออกใช่ไหมไม่ได้เหมือนแม่ฝานเอาแต่ข้างในแล้วก็ไม่เอาเม็ดด้วยไม่เอาเม็ดตรงกลางด้วย
2: ใช่จ้ะ
1: แล้วก็จะมีแครอทไม่เอาเปลือกเหมือนกันแล้วแม่ก็ใส่ปลาหมึกใส่กุ้งแห้งนะครับใส่หมู3ชั้นใส่อกไก
0: ่ใส่ไข่ต้มเห็ดหูหนูฟองเต้าหู้กระเทียมดองน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูเกลือน้ำตาลทรายน้ำกะทิถั่วลิสงหลังจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันพร้อมเสิร์ฟ

จานเดียวอ่ะโหมันมีรสแบบเป็น10รสชาติอ่ะอร่อยจริงคุณผู้ชมทุกครั้งที่ตักเข้าปากทุกครั้งที่ตักอ่ะไม่เคยเหมือนกันเพราะว่าเครื่องมันต่างกันตลอดเวลาที่เรากินเข้าไปแต่จริงๆแล้วที่เด็ดจริงๆที่แม่บอกแตงไทยมันจะกรอบแล้วมันไม่เละแต่แตงกวาเวลาเรายำพวกนี้มันจะเละแล้วมันจะแฉะที่สำคัญคือมันหอมแตงไทยสุกกินกับกะทิก็หอมแตงไทยดิบยำกับน้ำกะทิแบบนี้ก็หอมครับผู้ชมหอมมากๆอร่อยมากและก็มาถึงอาหารของฟู้ดเวิร์กกันบ้างนะครับวันนี้นะครับผมเจอใบมะกอกที่มีรสชาติเปรี้ยวนะครับกับได้คอหมูย่างสุดเด็ดมาจากตลาดบ้านแป้งครับคุณผู้ชมผมก็เลยได้ไอเดียว่าลองเอาแกงส้มที่มีรสเปรี้ยวเป็นเอกลักษณ์แต่ว่ามาเติมกะทิลงไปลองดูนะครับว่าเป็นแกงส้มกะทิใบมะกอกจะออกมารสชาติเป็นยังไงครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองไปด้วยกันเลยใส่กะทิลงไปเล็กน้อยครับผมจะผัดพริกแกงส้มกับกะทินะครับให้ตัวพริกแกงนั้นหอมสักนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ต้องถึงให้กะทิแตกมันนะครับเราจะกินรสชาติเปรี้ยวๆนะครับไม่อยากให้ออกมันมากผัดแบบนี้นะครับให้พริกแกงสุกสักนิดนึงคุณผู้ชมหอมๆน่ารับประทานครับแล้วก็ค่อยๆเติมหัวกะทินะครับแต่ว่าเติมทีละน้อยๆนะครับค่อยๆผัดไปเรื่อยๆให้หอมแต่พยายามคนตลอดนะครับจะได้ไม่แตกมันเยอะโอเคพอรู้สึกว่ามันหอมได้ที่ดีแล้วนะครับพริกแกงสุกดีแล้วก็ใส่กะทิที่เหลือทั้งหมดลงไปได้เลยครับพอเริ่มเดือดได้ที่แล้วนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่ตัวหมูย่างลงไปครับแล้วก็ใส่ใบมะกอกป่าลงไปครับคนให้เข้ากันเดี๋ยวชิมรสชาตินิดนึงนะครับคุณผู้ชมจานนี้ต้องชิมนะครับเพราะว่าเราจะกะความเปรี้ยวของใบมะกอกไม่ได้ครับคุณผู้ชมก่อนที่จะปรุงนะครับพอชิมดูแล้วนะครับถ้าเกิดออกเปรี้ยวแล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำมะขามเปียกแต่ถ้ายังไม่เปรี้ยวนะครับเติมน้ำมะขามเปียกนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็ปรุงรสนะครับน้ำปลาเล็กน้อยนะครับน้ำตาลมะพร้าวนะครับจะเข้ากับรสชาติของแกงกะทิได้ดีครับผมแหมปิ่นโตที่เราซื้อมาจากตลาดวันนี้

0: ถึงเวลาชิมแล้ว
1: อันนี้ปลาสับ
0: ขอชิมเลยแล้วกันนะคร
1: ับ ได้ค่ะเขาผัดด้วยนะคะ
0: อ๋อเป็นปลาสับแบบสุก
1: ค่ะ
0: หอมเครื่องเทศมาก
2: อร่อยครับ
1: เป็นไงคะ
0: คือจะบอกว่าปลาสับที่เนี่ย มันอร่อยด้วยเครื่องสมุนไพรต่อมาให้พี่เพชร1ปิ่นโตของผม1ปิ่นโตให้แอบดูก่อนเลยเป
1: ิ
0: ดเลยครับผมพี่ข้างบนเราจะเป็นแกงและข้างล่างเป็นข้าวสวยพี่ใช่คอหมูย่างที่ตลาดมาแล้วลองเอามาแกงกับใบมะกอกเพราะผมชิมใบมะกอกตอนที่ไปเก็บกันนะครับผมรู้สึกว่ามันมีรสเปรี้ยวผมเลยลองทำเป็นแกงส้มใส่กะทิพี่
3: มีความเป็นแกงส้มแต่มันมีความกลมกล่อมของกะทิ
0: มันหอมมากเพราะพริกแกงส้มมันมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์แต่วันมันมาเจอความมันจากกะทิเราปรุงรสออกหวานหวานมันมันแล้วมาเจอเปรี้ยวอ่อนๆจากใบมะกอกนะแต่ที่อร่อยอย่างนึงคือเพราะหมูย่างขาดไม่ได้จริงต้องมีหมูย่างเพราะว่ากลิ่นควันไฟมันลงไปอยู่ในแกงด้วยแล้วมันอร่อยครับ
3: พี่ต้องจำไว้หน่อยหมูย่างเครื่องแกงส้มกะทิและที่สำคัญขาดไม่ได้คือยอดมะกอก
0: มาต่อด้วยของหวานอันนี้เป็นกายศาสตร์นะครับกายศาสตร์เนี่ยเป็นของดีของชุมชนที่นี่เหมือนกันเป็นของวิสาหกิจชุมชนถ้าใครมาเที่ยวตลาดบ้านแป้งในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เขาจะกวนให้ดูเลยแล้วก็ตักขายกันใหม่ๆเลยคุณผู้ชมคือความพิเศษของขนมกายศาสตร์มันก็จะมีสูตรที่แตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่แต่ความพิเศษจริงของตลาดบ้านแป้งนะคือว่าเขาจะกวนให้คุณใหม่ๆกายศาสตร์ใหม่ๆมันจะกรอบมันจะไม่เหนียวมันจะไม่ติดฟันเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าอยากกินกายศาสตร์ใหม่ๆก็ลองมาโดยเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าหยุดนักขัตฤกษ์คุณจะได้มาดูเขากวนแล้วก็ชิมกันเลยอันนี้สุดยอดจริงๆอร่อยมากๆอันนี้เป็นไฮไลท์มากเขาเรียกอะไรนะบัวลอยเลยนะพี
1: ่บัวลอยยวน
0: นี่อร่อยครับน้ำกะทิเข้มข้นหอมงา
1: อันนี้เป็นที่ติดอกติดใจของคนที่ได้มาชิม
0: ผมว่าใครมาชิมต้องติดใจเพราะอะไรคุณผู้ชมเวลาเรากินบัวลอยนะคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมกินบัวลอยเยอะจะรู้สึกว่ามันหวานไปแต่พอมันเป็นไส้อันนี้คือเข้าปากถั่วมันเนียนแล้วมันละลายไปเลยแต่มันไม่ได้ละลายแบบหายไปเลยมันกลับมีรสเผ็ดร้อนจากพริกไทยส่งท้ายมา
1: ไส้มันก็จะคล้ายๆกับไส้ของขนมเทียนนะคะ
0: มันตัดรสชาติหวานของบัวลอยได้ดีมากแล้วแป้งด้านนอกมันหนึบเนี่ยมันเลยทำให้อันนี้เป็นบัวลอยที่คุณกินแล้วคุณไม่เลี่ยนคุณไม่เบื่อทำไมถึงเรียกบัวลอยยวนเพราะว่าเราเป็นลาเวียนเราไม่ได้เป็นยวนถ้ายวนต้องเป็นมอญถูกไหมครับ
1: บางคนเนี่ยเขาให้ข้อสันนิษฐานนี้เขาบอกว่าลาวกับเวียดนามจะใกล้กันและเหมือนเป็นเมืองพี่เมืองน้องด้วยอาจจะเป็นวัฒนธรรมเดิมที่ทางเวียดนามเนี่ยเขาก็มีทำ
0: มันไม่มีบันทึกในประวัติศาสตร์ผู้ชมก็เลยตอบเป็นเรื่องราวไม่ได้แต่ว่าจากที่คาดก็คือว่าคิดว่าน่าจะเป็นความใกล้เคียงของภูมิประเทศของภูมิประเทศนะครับที่ติดกันก็เลยอาจจะมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอาหารกันผมจะบอกว่าวันนี้ผมชอบมากเลยนะผมมีความรู้สึกว่าตลาดบ้านแป้งอ่ะมันเป็นตลาดโบราณจริงๆเป็นตลาดชุมชนจริงๆที่ชาวบ้านเนี่ยออกมาขายของกันเอาสิ่งที่ตัวเองมีเอาภูมิปัญญาที่ตัวเองมีออกมานำเสนอมันมีเสน่ห์มากครับพี่แล้วเราก็ได้มารู้จักกับอาหารของชาวลาวเวียงซึ่งพอกินแล้วมีเอกลักษณ์มีทั้งความคล้ายของอาหารประเทศลาวที่ผมเคยเจออย่างเอาะหลามจะเป็นแกงหรือเป็นขนมต่างๆที่คล้ายทางเวียดนามมันเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมหรืออย่างเช่นที่ยำที่มีฟองเต้าหู้ที่มีความเป็นอาหารจีนเข้ามาผสมถ้ามาเที่ยวที่นี่มันคือชุมชนที่มี3วัฒนธรรมไทยลาวแล้วก็จีนนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารไม่ต้องพูดถึงอร่อยแน่นอนครับพี่เพชรวันนี้ขอบคุณพี่เพชรมากนะครับที่พาผมโอ้โหเที่ยวทั้งวันเลยวันนี้แต่ต้องบอกว่าเป็นการเที่ยวที่แบบมีเสน่ห์มากจริงเรารู้สึกว่าเราได้สัมผัสถึงชุมชนแบบแท้ๆสัมผัสวิถีชีวิตของเขาจริงๆแล้วก็อาหารวันนี้คุณผู้ชมดูสิ โอ้โหสุดยอดเลยครับไม่รู้พุงผมกับพุงลูกสาวผมตอนนี้ใครจะใหญ่กว่ากันนะครับคุณผู้ชมวันนี้อิ่มจริงๆครับเอาละครับขอลาไปก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากนะครับพี่เพชรขอบคุณครับแล้วลาคุณผู้ชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับสวัสดีนะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ไข่ดาวนะใครจะใหญ่กว่ากันเนี่ยผมไข่ดาวไข่ดาวนี่อันนี้

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับ

0: น้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

The Greenery ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันหนึ่งคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองได้ยังไงบ้างครับเรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่กำลังมีคนใช้งานพอดีจริงแล้วถังขยะแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่า Big Belly Solar Trash Can อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังเป็น3ประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะ Cans and Bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะ Paper กระดาษนะครับแล้วก็ Trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงๆเป็นตารางอย่างนี้อันนี้คือ Solar Cell นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับถังขยะมี Solar Cell เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับ1เลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของการที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บขยะได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็น1ไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีถังขยะตามท้องถนนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวๆแล้วก็วางอยู่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำหน้าที่ในการรับขยะจากคนเดินเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าเช่นเป็นขยะ

0: ในย่านฟิฟท์อเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นเนอะย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้งคู่กับถังขยะทั่วไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นเป็นฝาสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับเรามาดูถังขยะในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กกันบ้างนะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะครับถังสีดำสองถังนั้นก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสืออ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ 2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ยก็สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านนะครับแต่ว่าเราสามารถบริจาคเอาเงินที่เราซื้อเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อของเราเนี่ยติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีมากถึงวันละ 12,000 ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดแบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 36% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
0: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับเครื่องมันจะไปสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดูดเข้าไปผมบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยนี่ไปอันนี้ไปอันนี้ไปแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับ
2: เข้าไปเลยครับ
0: เฮ้ยอ๋อตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำเป็นยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นซิปนะต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นเงิน10 เซนต์นะครับโอ้ยอาย
1: มีข้อมูลมาว่าในเมืองนิวยอร์กนี้นะครับในแต่ละปีเขามีเสื้อผ้าเหลือทิ้งเนี่ยปีละ90ล้าน

0: กิโลกรัมนะครับ90ล้านกิโลกรัมนะครับแค่เฉพาะในนิวยอร์กเท่านั้นจำนวนนี้นี่เขาบอกว่าสามารถเอาไปถมทับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง400กว่าครั้งด้วยกันนะครับ oh, คิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120ล้านต้นนะครับที่ถูกตัดเพื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับที่จะทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนมากที่เหลือใช้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับปึ๊บนี่ด้านหลังนี้ก็คือเป็นตู้ในการบริจาคเสื้อผ้านะครับของชาวนิวยอร์กนะครับจริงๆแล้วเขามีมากมายหลายชนิดเลยนะครับหลายตู้หลายสีหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้1ต้นเมื่อถังเนี้ยเต็มนะครับซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วเลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีการนำไปบริจาคต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับโดยมีนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี่ Why you put here
1: anybody and other people can you
0: yeah it's better than throwing it away
1: yeah
0: Go. Okay. So let's do it. Go ahead.
1: Okay. Thank you.
0: Bye bye. Thank you so much.
2: Thank you. Thank you so much.
0: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างอีกที่นึงไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็มีอย่างชัดเจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมืองซีโร่เวสต์ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Stop and Swap อย่าทิ้งหนูนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

เบ้สวัสดีครับก้องชนะจากกรีนไดอารี่นะครับเรายังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับใช่ครับไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับแต่ว่าออกมาย่านชานเมืองหน่อยที่มาที่นี่เนี่ยมีอีเวนต์นึงที่น่าสนใจมากเหมาะกับรายการเรามากเลยนะครับก็คือเป็นการที่ให้คนนำของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้การรียูสใครที่มีของที่ไม่ใช้แล้วในบ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Top and Swap นะครับจัดขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายที่กันไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับแต่วันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Top and Swap วันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ

0: ไว้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือและนิตยสารนะครับหนังสือนี่มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบ็ดตะเล็ดอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเรานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสื้อโยคะอันนี้มันมากครับผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับหรือไงครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มาทีวีไม่มีเอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยนี่มีหมดนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้ไปติดผนังห้องไหมครับผมเก็บกลับไปให้เล่นตุ๊กตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิ้ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีโดนชุดชั้นในสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดยอดฮิตประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับที่คนนำมาสแวปนะครับเยอะเหมือนกันก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ Stop and swap Stop and swap อย่าทิ้งหนูเรียกได้ว่ามีอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอามารวมไว้ที่นี่ได้หมดเลยนะฮะมันมากTell us what the Stop and Swap is.
1: Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come and bring in portable reusable items that they no longer need and take things home for free. And you don't have to bring anything to take anything. So it's basically a pop-up swap. It's free for everyone.
0: How often is this event?
1: Well, we have several events that go on every month. We reached about 56 community districts in the fiscal year, and we have a goal to reach all 59 community districts basically every year. That's our goal.
0: มารออยู่ที่ทางเข้าแล้วนะครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยเข้ามาแล้วนะครับคนก็เข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับจะเห็นว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการลงทะเบียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมาแอสไซน์อินที่โต๊ะนี้ได้ส่วนอีกโต๊ะนึงเป็นโต๊ะของผู้ที่เอามาให้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตาช่างของทุกอย่างต้องผ่านการชั่งแล้วก็ถูกคัดแยกประเภทนะครับแล้วก็จะถูกวอลันเทียร์เนี่ยนำออกไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับตามประเภทของของนะครับ
1: right here
0: What do you do when people bring the stuff here?
1: So my job is I help answer questions and I also put everything, or I process the donations so they have to be weighed.
0: Yeah.
1: And so how we measure the success of our programs is we weigh everything in the beginning, and then at the end when everyone leaves, if we have any leftovers, we weigh them again. So we see how much went out to the community. And that's how we, that's our research too, so that's how we quantify how successful our program is.
0: หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยนี่คึกคักมากเลยครับวันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอ้ารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้วคนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: So what did you get, Jay? Can you show us?
1: Some glasses. I have four.
0: Wow. Why glasses?
2: I love it. I think it's a great idea. Uh-huh. Oh, and it's fun. It's just, you don't need to really bring anything, but
0: yeah.
2: It's helpful.
0: Yeah.
2: Because, you know, we all have things that we don't need and other people can use them. Mm-hmm. So it's a great thing. It's fun.
0: Okay, what did you bring today?
3: Oh, a lot.
0: Oh, can I see it?
3: Pots, globes, fluffy pants.
0: Wow. You have two of them.
3: You have to go far.
0: Dripping. You see the lamp.
4: A little glass.
3: Yeah, you put a candle.
0: So how do you think about this event?
5: Well, we don't know yet. We're going to go inside. We think it's a great idea.
0: Uh-huh.
5: But we're going to go inside and see how it is.
3: Especially now with all the things you hear about the recycling, China doesn't want to take it and they don't know where to put the landfills.
5: It's better than
3: It's a great idea.
0: How do you think this event, Stop and Swap, can help the city in terms of environment?
6: I think that this event, Stop and Swap, can help the city by providing a means for them to give back to their community in a way that's not as easy with other programs, because you can't see where your donation is going, you know, with some other drop-offs. You know, you're like, where is it going? But with Stop and Swap, I've heard from several people, like, they saw their item taken right away when they donated it. So they know, oh, it went to, a member of my community. Mm-hmm. And it's also helpful if, you want to reuse more, and reuse is, you know, such a great way to help the environment, and it's just a great way to help the New York City environment by reducing waste.
0: And stop that, production, right?
6: Yeah, definitely production waste, transportation waste, all of that manufacturing costs. So it's just basically, let's reuse items.
7: เมืองไทยบ้านเราก็มีโครงการสำหรับส่งต่อสิ่งของเครื่องใช้อยู่หลายโครงการเหมือนกันนะครับวันนี้เราเลยคัดมา5โครงการสำหรับรับบริจาคสิ่งของกันครับ 1. มูลนิธิกระจกเงาจริงๆเขารับบริจาคหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ 4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ 5. โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
8: โอ้โหลายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่นะครับ Shop and Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์เน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอนุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
3: ไฟป่าอันตรายจริง
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายดายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
4: ได้ครับ
1: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าโดยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือก

0: การปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ย้ายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
1: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำป่าเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่น
2: ๆ
3: ได
2: ้
3: เ
2: ล
3: ยจ้า
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์หนึ่งเก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่3การล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อนมาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
4: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
4: มันน่าเกลียดจริ ง
1: แย่จัง
5: คุณตาครับแล้วตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกและที่แย่กว่า

0: ั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได้
1: นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
0: ้เกือบ2 ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2 เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
2: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
3: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
2: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
4: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
2: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
5: ขายของ
0: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
5: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
2: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
6: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
2: ี่ กนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
7: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
2: พลัง

งานอยู่ในองค์กรก็คือปตท.จำกัดมหาชนพอผมมาทำงานในเรื่องของจิตอาสาเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ามันมีปัญหาจริงๆแล้วประเทศไทยเราพัฒนามาตั้งแต่ปี2504แต่เรายิ่งพัฒนาเราก็ทำให้คนจนลงจนลงมันก็เลยเป็นความคิดที่ผมคิดเองว่าทำไมเราพัฒนาแล้วคนถึงจนแล้วสิ่งที่ผมย้ายหน่วยงานมาเยอะแยะเราก็มองว่าอันนั้นคือความรู้ทำไมเราไม่เอาความรู้ไปให้เขาทำไมไม่ทำให้เขาคิดอย่างธุรกิจแล้วเขาร่ำรวยบ้างการทำจิตอาสาผมมีความรู้สึกว่ามันต้องเป็นอย่างมืออาชีพคือหนึ่งคนที่เราไปทำด้วยเขามีความคาดหวังที่เขาจะได้แต่ถ้าเราไปแบบอาสาสมัครแล้วเราไม่ได้ทำอย่างมืออาชีพเพราะเราแค่สมัครเล่นเขาก็จะเสียโอกาสเราต้องทำอย่างมืออาชีพถ้าถามว่าผมเป็นจิตอาสาไหมผมตอบได้เลยว่าผมไม่ใช่จิตอาสาเพราะผมมีเงินเดือนแต่ในความมีเงินเดือนนั้นผมไม่ได้ทำแค่กินเงินเดือนผมทำมากกว่าที่ผมกินเงินเดือนผมไม่มีเสาร์อาทิตย์ผมไม่มีกลางวันผมไม่มีกลางคืนไม่ต้องถามว่าผมสะดวกไหมถ้าคุณบอกว่าคุณพร้อมผมก็ไปเพราะว่ามีคนที่เดือดร้อนมากกว่าเรามีคนที่เหนื่อยมากกว่าเราคนจะให้กับสิ่งที่ขาดแต่จะลืมดูแลในสิ่งที่มีเวลาผมทำงานกับชาวบ้านผมก็จะไม่ให้เต็มผมจะให้ขาดทุกครั้งที่ทำผมบอกเขาเลยว่าอาจจะไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นความสำเร็จถึงจะเคยทำที่อื่นแล้วแต่มันไม่เคยทำที่นี่ผมจะสอนจะแนะนำให้เขาคิดให้เขาทำแต่ผมไม่เคยทำให้ผมใช้ระบบคุณธรรมก็คือผมอ่ะไม่ทำให้ผมยืนดูเพราะผมยอมที่จะเสียเวลายอมที่จะเสียสิ่งต่างๆลดเหนื่อยแต่เขาทำได้เขาทำเป็นหลังจากที่ผมออกจากพื้นที่เขาก็จะไม่เคยติดต่อแล้วขอให้ผมไปช่วยเพราะว่าเขาทำได้แล้วสิ่งที่ผมบอกว่าของที่ทำนี้เป็นของคุณถ้าเขาไม่เคยทำเขาจะไม่มีทางรู้สึกเลยว่านี่เป็นของเขาจิตอาสาคือเรื่องนึงที่เราจะต้องอยู่ในสังคมแล้วมันต้องการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลจริงๆมันอยู่ในวิถีในชีวิตประจำวันอยู่แล้วในการช่วยเหลือคนโดยที่เราไม่จำเป็นเช่นลุงแก่ๆข้ามถนนเด็กหกล้มเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำอยู่แล้วเพราะนั้นจิตอาสาคือเรื่องของความเชื่อและศรัทธามันเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงความรู้สึกที่ให้ดีแล้วเรามีพลังที่จะอยู่ได้เพราะนั้นเรามีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วไม่ต้องสร้างเพียงแต่ว่ามันจะออกมาเมื่อไหร่จิตอาสาจะอยู่ในจิตใจของคนที่ไปทำแค่นั้นแต่ถ้าคุณถูกทำโดยสั่งให้ไปทำมันก็เป็นแค่ไปทำตามหน้าที่

0: ภาพที่คนไทยทุกคนคุ้นเคยคือการได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนพระสงฆ์นิกรของพระองค์อย่างสม่ำเสมอทั่วทุกภูมิภาคทรงอุทิศเวลาและพระวรกายอย่างไม่ทรงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยโดยเฉพาะเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ระยะแรกทรงพบว่าราษฎรที่เจ็บป่วยเข้าไม่ถึงการดูแลรักษาขาดแคลนหมอและสถานพยาบาลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ประจำพระองค์และแพทย์ที่ตามเสด็จไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นในรายที่อาการหนักหรือโรคซับซ้อนมากๆให้ส่งรักษาต่อในโรงพยาบาลประจำจังหวัดและส่งรับไว้เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์การพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงรับมาดำเนินการเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนไข้เหล่านี้เรียกว่าคนไข้หรือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์จะอยู่ในความอนุเคราะห์ของทั้งสองพระองค์
1: เข้าไปในบ้านพระราชานั่นคือ
0: ระหว่างทรงเยี่ยมราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะประทับลงและรับสั่งถามอาการตลอดถึงความเป็นอยู่ของครอบครัวด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยทรงจดบันทึกด้วยพระองค์เอง

0: การพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่ราษฎรไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ป่วยที่ทรงพบหรือผู้ป่วยที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเท่านั้นบางรายทรงทราบจากสื่อต่างๆจะพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการรักษาโดยทั่วถึงกันการดูแลเอาใจใส่ไม่ได้จำกัดเฉพาะตัวผู้ป่วยเองเท่านั้นหากแต่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวผู้ป่วยด้วยในระยะหลังแม้จะไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆแต่ยังทรงรับคนไข้ที่มีความทุกข์และยากจนมาดูแลโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถคัดกรองจดหมายที่ส่งมาจากทั่วสารทิศเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและดูแลดุจญาติมิตรเช่นนางสาวมันตนาพรหมรินทร์จากจังหวัดชลบุรีป่วยเป็นโรคพาร์กินสันมีฐานะยากจนไม่สามารถรักษาโรคร้ายได้เพราะค่ารักษาแพงมากจึงเขียนจดหมายมาขอรับพระราชทานความช่วยเหลืออ
1: าการตอนแรกนะคะคือจะปวดแขนแล้วก็ปวดคอตรงนี้มากเลยค่ะแล้วมันก็จะบิดเบี้ยวไปทางด้านขวามากมันทรมานมากก็กินนอนก็ลำบากอย่างเงี้ยค่ะต้องคอยให้แม่แบบป้อนข้าวป้อนน้ำให้นะคะถ้าอยู่คนเดียวก็จะนอนกินอย่างเงี้ยค่ะถ้าแม่อยู่แม่ก็จะป้อนข้าวให้กิน
0: หลังได้รับการรักษาจากแพทย์โรงพยาบาลสิริราชด้วยการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าทำให้อาการดีขึ้นมากสามารถทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได
1: ้ดีใจมากรู้สึกว่าแบบไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เหมือนก็เป็นคนที่มีบุญคนนึงที่ได้รับพระมหากรุณามากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ตรงนี้คือชีวิตอาจจะแบบย่ำแย่มากการงานก็คงจะไม่ได้ทำเพราะว่าสุขภาพไม่ดีคงไม่มีกำลังกายกำลังใจในการทำงาน
0: แม้วันเวลาล่วงไปเหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยต่างยังคงจดจำภาพความประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจให้ผู้ป่วยยากไร้หายจากอาการเจ็บป่วยทุกทรมานมีชีวิตมีความหวังมีอนาคตที่ดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืน

ระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่3ความเพียรนี่ไงอีกรอบนะเป็นสุขเราเอาใบมะพร้าวมา2ใบแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี
1: ้โอ้ยพี่ร่มเย็นยากจังเลยเป็นสุขชักจะไม่ไหวแล้วนะ
2: สารปลาตะเพียนกันอยู่เหรอเด็กๆสารปลาตะเพียนก็ต้องมีความเพียรเหมือนกันนะ
1: ความเพียรคืออะไรหรอคะคุณตา
2: ความเพียรเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ถ้ามีความเพียรจะทำกิจการงานใดก็สำเร็จนะเด็กๆคุณสมบัติที่จะทำให้งานสำเร็จต้องมีความเพียรมีความมุ่งมั่นพยายามโดยเฉพาะการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทรงสอนให้อดทนมีความเพียรและมีขันติเนื่องจากในการทำงานนั้นอาจพบอุปสรรคและไม่เรียบง่ายเสมอไปแต่หากตั้งใจมั่นไม่ละความพยายามจะประสบความสำเร็จในที่สุดดังนั้นในการเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารไม่ว่าในสภาพอากาศเช่นใดหรือแม้แต่ยามทรงพระประชวรมิได้ทำให้ความเพียรพยายามในการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ลดทอนลงนอกจากในการทรงงานแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งของพระราชวิริยะหรือความเพียรของพระองค์คือทรงโปรดกีฬาเรือใบเป็นพิเศษและทรงมีความเพียรศึกษาและทรงต่อเรือใบพระที่นั่งด้วยพระองค์เองโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ประยุกต์เรือใบฝีประหัตน้ำเรือใบมดเรือใบซุปเปอร์มดและเรือใบไมโครมดทรงออกแบบให้เหมาะสมกับคนไทยทั้งนี้พระองค์ท่านยังได้ทรงเรือใบจากวังไกลกังวลข้ามอ่าวไทยขึ้นฝั่งที่สัตหีบทรงใช้เวลาเดินทางยาวนานถึง17ชั่วโมงบนเรือแสดงให้เห็นถึงการใช้ความเพียรจนประสบความสำเร็จเอาละลองเพียนสารปลาตะเพียนกันอีกรอบดีไหม
0: ครับค่ะ
1: เป็นสุขจะตั้งใจพยายามทำให้สำเร็จให้ได
2: ้ตาเชื่อนะว่าถ้ามีความเพียนเป็นสุขก็จะทำได้สำเร็จหลักคำสอนเรื่องความเพียนนี้ถ้าใครนำไปปฏิบัติก็จะสามารถทำงานสำเร็จลุล่วงได้ในที่สุด

0: วัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนและคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกคนเช่นกันค่ะในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะกิจกรรมของวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะคะเราก็จะไปทำกิจกรรมกันต่อนั่นก็คือกิจกรรมเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์มีอะไรบ้างค่ะวันนี้นะคะครูนุ้ยมีกิจกรรมก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปทบทวนความรู้กันก่อนไปทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์นะคะครูนุ้ยก็จะมีบัตรภาพมาให้กับนักเรียนได้ทบทวนความรู้นะคะซึ่งในบัตรภาพนี้นะคะก็จะมีสัตว์ซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้รูปสัตว์ที่ต่างชนิดกันค่ะแต่ละกลุ่มนะคะจะได้ออกมาสุ่มหยิบบัตรภาพจากครูนุ้ยนะคะและให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอก่อนนะคะว่าแต่ละกลุ่มได้สัตว์ชนิดใดซึ่งสัตว์ในบัตรภาพแต่ละชนิดที่นักเรียนได้ไปนะคะก็จะมีการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายดังนั้นเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มพูดคุยกันนะคะว่าสัตว์ที่อยู่ในบัตรภาพของนักเรียนที่ได้รับไปนะคะใช้ส่วนต่างๆของร่างกายทำหน้าที่อะไรบ้างส่วนนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถที่จะดูหรือตอบคำถามไปพร้อมๆกับห้องต้นทางได้นะคะหรือว่าถ้าหากคุณครูนะคะได้เตรียมบัตรภาพให้กับนักเรียนปลายทางแล้วก็สามารถที่จะทำกิจกรรมไปพร้อมกันได้ค่ะเด็กๆอยากไปเลือกบัตรภาพกันหรือยังคะ
1: อยาก
0: แล้วใช่ไหมคะไหนคนแรกของกลุ่มยกมือหน่อยค่ะคนแรกประจำตำแหน่งของกลุ่มที่ครูนุ้ยแจกบัตรป้ายสีฟ้าชูสูงๆไหนชูป้ายหน่อยค่ะชูป้ายคนแรกของกลุ่มนะคะเก็บป้ายลงค่ะเดี๋ยวให้คนแรกของกลุ่มนะคะออกมาหยิบบัตรภาพนะคะออกมาหยิบบัตรภาพแล้วจากนั้นให้กลับไปนั่งที่กลุ่มก่อนนะคะแล้วลองดูซิว่าเด็กๆรู้จักสัตว์ที่อยู่ในรูปภาพนั้นหรือไม่นะคะถ้าพร้อมแล้วขอตัวแทนแต่ละกลุ่มที่ครูนุ้ยเลือกเมื่อสักครู่นะคะออกมายืนด้านหน้าได้เลยค่ะมาได้เลยค่ะกลุ่ม2ออกมาได้เลยค่ะครูนุ้ยก็จะมีให้นักเรียนเลือกนะคะเราจะเลือกเรียงเป็นกลุ่มเลยไหมเป็นกลุ่มหนึ่งไหนใครกลุ่มหนึ่งคะกลุ่มหนึ่งให้กลุ่มหนึ่งเลือกค่ะอย่าเพิ่งเปิดนะอย่าเพิ่งเปิดเดี๋ยวเราเปิดพร้อมกันดีกว่ากลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่และกลุ่มห้าค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันดีกว่านะคะนับหนึ่งสองสามพร้อมกันแล้วให้เพื่อนเปิดหนึ่ง
1: สอง
0: กลับด้านไหมคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆในชั้นเรียนบอกนะคะว่าได้สัตว์ชนิดใดกลุ่ม1

0: กลุ่มหนึ่งได้สัตว์ชนิดใดคะ
1: กวางแม่เห
0: ี้ยอะไรนะคะ
1: กวาง
0: แม่เหี้ยไหนใครตอบกวางยกมือนะคะทำความเข้าใจใหม่นะคะในรูปภาพนี้ก็คือละมั่งนั่นเองค่ะไหนพูดพร้อมกันสิคะละมั่ง
1: ละ
0: มั่ง
1: ละม
0: ั่
1: ง
0: นะคะถือไว้ก่อนนะคะต่อไปค่ะมากลุ่มที่เป็นกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3นาวาได้สัตว์ชนิดไหนคะ
1: ทะเล
0: อะไรนะคะ
1: เต
0: ่
1: าทะเล
0: ไหนพูดพร้อมๆกันเต่าทะเล
1: เต่าทะเล
0: ต่อไปค่ะกลุ่มที่4กลุ่มที่4ชูหน่อยค่ะกลุ่มที่4ได้สัตว์ชนิดไหนคะ
1: เ
0: ก
1: ส
2: ตี้อ
0: ะไรนะคะมี2เสียงหนูแกสดี้กับหนูแฮมสเตอร์ใช่ไหมคะในภาพนี้คือหนูแกสบี้ไหนพูดพร้อมกันสิคะหนูแกสบี้
1: หนูแกสบี้
0: หนูแกสบี้จะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าหนูแฮมสเตอร์นะคะต่อไปค่ะเป็นกลุ่มที่2เดี๋ยวคุณนุ้ยถือให้นะคะเดี๋ยวคุณนุ้ยถือให้ค่ะกลุ่มที่2ได้อะไรคะอะไรนะคะพูดพร้อมๆกันผีเสื
1: ้อ
0: ผีเสื้อต่อไปค่ะกลุ่ม5กลุ่ม5เพื่อนๆช่วยดูหน่อยค่ะกลุ่ม5ได้สัตว์ชนิดไหนอะไรนะคะชูการ์ไรเดอร์หรือเราเรียกว่ากระรอกบินไหนพูดพร้อมๆกันสิคะกระรอกบินกระรอกบินค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนแต่ละกลุ่มก็ได้ไปเรียบร้อยแล้วอ่ะขอส่งสัญญาณปรบมือ1ครั้ง1ครั้งพร้อมหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล
0: ้วทีนี้เรามาฟังกติกากันอีกครั้งหนึ่งเมื่อนักเรียนกลับไปที่กลุ่มของตนเองใช่ไหมคะพอกลับไปถึงแล้วให้แต่ละกลุ่มหันหน้าเข้าหากันและพูดคุยนะคะว่าสัตว์ในรูปภาพของนักเรียนนะคะใช้ส่วนต่างๆทำหน้าที่อะไรบ้างแต่ว่านักเรียนควรที่จะคุยกันโดยใช้เสียงที่เบานะคะคุยกันใช้เสียงเบาเพราะว่าถ้าเราคุยเสียงดังจะเป็นยังไงคะพอเสียงดังๆแล้วก็อาจจะไปรบกวนเพื่อนกลุ่มอื่นทำให้เพื่อนกลุ่มอื่นไม่ได้ยินเสียงกันใช่ไหมคะก็จะทำให้พูดเสียงดังขึ้นอีกนะคะดังนั้นพอกลับไปแล้วเราคุยให้เราใช้เสียงแบบไหนเสียงแบบเบาๆนักเรียนทำได้ไหมคะไหนใครทำได้ยกมือหน่อยคนเก่งนะคะถ้าทำได้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางพร้อมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูนุ้ยให้เวลาในการทำกิจกรรมเดี๋ยวให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะไปหาเพื่อนที่โต๊ะได้เลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะพูดคุยกันว่าสัตว์ในบัตรภาพแต่ละชนิดใช้ส่วนต่างๆทำหน้าที่อะไรบ้างนักเรียนอย่าลืมส่งต่อบัตรภาพนะคะนักเรียนส่งต่อบัตรภาพไว้ตรงกลางเลยไว้ตรงกลางคุณนุ้ยขอกลุ่มป้ายกลุ่มหน่อยค่ะขอป้ายกลุ่มหน่อยส่งต่อได้นะคะสมมติว่าเราจับคู่เพื่อนเสร็จแล้วใช่ไหมคะส่งต่อให้เพื่อนดูต่อได้เลยว่าเต่าทะเลใช้ส่วนใดของร่างกายทำหน้าที่อะไรบ้างแล้วอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนด้วยนะคะเดี๋ยวคุณนุ้ยขยับป้ายให้อย่าลืมดูนะคะว่าผีเสื้อเนี่ยใช้ส่วนใดของร่างกายทำหน้าที่อะไรบ้างกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนนะคะพอดูแล้วก็ส่งให้คู่ต่อไปให้บีดดูก่อนบีดดูซิว่าบัตรว่ารูปภาพนะคะสัตว์ในรูปภาพใช้ส่วนใดของร่างกายทำหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็ส่งต่อไปให้กับออบิทกลุ่ม4อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนนะคะส่งต่อให้คู่ของเพื่อนได้ค่ะแล้วให้เพื่อนดูนะคะว่าหนูแกสบี้เนี่ยใช้ส่วนใดของร่างกายทำหน้าที่อะไร
1: ปาก
0: ใช้ปากทำหน้าที่อะไรลองบอกคุยกันในกลุ่มบอกเพื่อนแล้วก็ส่งต่อให้

0: เพื่อนได้เลยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะตอบคำถามหรือยังไหนถ้าพร้อมแล้วบอกพร้อมแล้วให้คุณนุ้ยฟังหน่อยพร้อมหรือยังไหนถ้าพร้อมแล้วพูดพร้อมกันพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับนะคะถ้าพร้อมแล้วหันหน้ามาทางจอแล้วก็มาถึงเวลาที่เด็กๆต้องตั้งใจฟังเพื่อนนะคะทีนี้เวลาเราจะตั้งใจฟังเพื่อนเราควรทำยังไงเราต้องปฏิบัติยังไงคะตอนนี้กลุ่ม 1เรียบร้อยยังกลุ่ม2กลุ่ม3หันหน้ามาทางนี้ก่อนค่ะกลุ่ม4กลุ่ม5และนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนปลายทางสามารถที่จะตอบคำถามไปพร้อมๆกับครูนุ้ยแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางได้เลยนะคะค่ะมาดูที่ภาพแรกกันตอนนี้นะคะเดี๋ยวครูนุ้ยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะความบัดภาพก่อนความบัดภาพลงค่ะความลงก่อนนะค่ะมาดูที่ภาพแรกกันนะคะว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดนะคะถ้าสัตว์ชนิดนั้นตรงกับของกลุ่มไหนให้เป็นกลุ่มนั้นตอบนะคะมาดูสัตว์ชนิดแรกกันค่ะภาพนี้คือหนูแกสดี้กลุ่มไหนได้หนูแกสดี้คะกลุ่มที่4ขอตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอคำตอบค่ะบอกเพื่อนๆหน่อยสิคะว่าหนูแกสบี้ใช้ส่วนไหนของร่างกายทำหน้าที่อะไรบ้างคะ
1: ปาก
0: ใช้ปากหนูแกสบี้ตัวนี้ใช้ปากทำหน้าที่อะไรคะ
1: กิน
0: กินนะคะแล้วมีเพื่อนๆคนไหนอยากจะนำเสนอคำตอบอีกไหมคะค่ะนอกจากจะใช้ปากทำหน้าที่กินแล้วยังใช้ส่วนไหนของร่างกายทำหน้าที่อะไรอีกบ้าง
1: ตา
0: ใช้อะไรนะคะ
1: ตา
0: ใช้ตาใช้ตาทำหน้าที่อะไรคะ
1: ดู
0: ดูหนูแกสบี้ตัวนี้น่าจะใช้ตาดูอะไรอยู่คะเนี่ย
1: อาหาร
0: ดูอะไรนะคะ
1: อาหาร
0: ดูอาหารมีใครจะให้ข้อเสนอแนะหรือมีคำตอบที่แตกต่างไหมคะป้ายสีฟ้าอยู่ที่ใครป้ายสีฟ้าอยู่ที่ใครชูหน่อยค่ะไหนหันษาหันษาตอบหน่อยค่ะใช้อะไรนะคะใช้หูหนูแกสนี่ตัวนี้น่าจะใช้หูทำหน้าที่อะไรคะกำลังฟังเสียงนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางหรือเปล่าคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะหนูแกสบี้ในรูปภาพนี้นะคะใช้ปากทำหน้าที่กินอาหารค่ะนอกจากนี้นะคะหนูแกสบี้ยังมีฟันนะคะที่ช่วยทำหน้าที่กัดแทะและบดเคี้ยวอาหารด้วยค่ะมาดูภาพที่2กันค่ะภาพที่2เป็นกระรอกบินนะคะกระรอกบินกลุ่มไหนได้กระรอกบินคะกลุ่ม5ขอตัวแทนออกมาเลยค่ะมะลิได้ค่ะบอกเพื่อนๆหน่อยนะคะว่ากระรอกบินตัวนี้นะคะใช้ส่วนใดของร่างกายทำหน้าที่อะไรบ้าง
1: เอาไว้มีจมูกเอาไว้ดมอาหารค่ะ
0: ไว้ดมอาหารแล้วสัตว์ชนิดนี้นะคะกำลังทำอะไรอยู่คะ
1: กำลังกิน
0: กำลังกินแล้วหนูดูภาพนี้นะคะสังเกตไหมเขาใช้ส่วนไหนที่ทำหน้าที่ในการกินอาหาร
1: ปาก
0: ค่ะแล้วหนูดูด้วยนะคะว่าส่วนไหนที่ใช้ทำหน้าที่ในการหยิบอาหารด้วยคะจับอาหารอยู
1: ่มือ
0: ใช้มือสัตว์มีมือไหมคะไม่มีแต่เราจะเรียกว่าอะไรคะ
2: เท้า
0: เท้าหรือตีนตีนส่วนหน้าของเขานะคะสามารถทำหน้าที่ในการหยิบจับอาหารได้ด้วยนะคะเด็กสังเกตเห็นไหมคะว่าตีนของกระรอกบินตัวนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นอย่างไร
2: มีกรงเล็บ
0: มีกรงเล็บลักษณะนิ้วของเขาเป็นยังไงคะ
2: แหลม
0: แหลมเล็บของเขาแหลมใช่ไหมคะลักษณะตีนของเขาก็จะประกอบไปด้วยนิ้วใช่ไหมคะคล้ายๆกับมือนั่นเองซึ่งใช้ทำหน้าที่ในการช่วยหยิบจับอาหารได้นะคะค่ะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยนะคะมาดูสัตว์ชนิดต่อไปกันค่ะ สัตว์ชนิดต่อไป

0: ะเป็นอะไรคะเต่าทะเลนะคะนาวาบอกเพื่อนหน่อยค่ะว่าเต่าตัวนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: ว่ายน้ำ
0: กำลังว่ายน้ำแล้วเต่าทะเลตัวนี้ใช้ส่วนใดของร่างกายที่ทำหน้าที่ในการว่ายน้ำ
2: ขา
0: ใช้ส่วนไหนนะคะ
2: ขา
0: ใช้ขาและเพื่อนๆต้นทางและปลายทางเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยนะคะค่ะมาดูเฉลยกันนะคะเต่าทะเลตัวนี้นะคะใช้ตีนนะคะทำหน้าที่ในการช่วยให้ว่ายน้ำได้นะคะเราจะใช้คำว่าตีนก็ได้นะคะในสัตว์นะคะเด็กสังเกตเห็นไหมคะว่าตีนของเต่าทะเลมีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นแบบไหนคะแบนๆลักษณะแบนๆจะช่วยให้เขานะคะว่ายน้ำได้นั่นเองค่ะค่ะปรบมือให้กับนาวาด้วยนะคะมาดูสัตว์ชนิดต่อไปกันค่ะสัตว์ชนิดนี้คือกระมังนะคะขอคนแรกที่ครูนุ้ยเลือกไว้ค่ะค่ะอะตอมขอไม้ด้วยค่ะนาวาค่ะไหนบอกเพื่อนๆหน่อยสิคะว่าละมังนะคะกำลังทำอะไรอยู่คะ
1: ใช้เข่าควิดกันค
0: ่
1: ะ
0: ใช้เข่าควิดลักษณะของการควิดแสดงว่าสองตัวนี้กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเขาเรียกอะไรคะเขาเรียกอะไรนะคะ
1: ต่อสู้
0: โดยใช้ส่วนใดของร่างกายใช
1: ้
0: เข่ามาชนกันใช่ไหมคะนอกจากนี้แล้วละมังตัวนี้ยังใช้อะไรด้วยที่ทำหน้าที่ในการยืนใช้อะไรนะคะใช้ขาและอะไรคะ
1: ตีน
0: นะคะมาดูเฉลยกันค่ะละมั่งตัวนี้นะคะกำลังใช้เขาทำหน้าที่ต่อสู้นั่นเองค่ะปรบมือให้กับอะตอมด้วยค่ะต่อไปค่ะสุดท้ายแล้วเป็นกลุ่มผีเสื้อขอตัวแทนกลุ่มสองค่ะหยิบไมค์มาด้วยเลยค่ะผีเสื้อตัวนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: บิน
0: แล้วผีเสื้อตัวนี้ใช้ส่วนใดของร่างกายทำหน้าที่บินคะ
1: ปลีก
0: ใช้อะไรนะคะ
1: ปีก
0: ไหนพูดใหม่สิคะ
1: ปีก
0: อีกครั้งค่ะปีกค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยนะคะเด็กคิดว่าเพื่อนตอบถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะผีเสื้อตัวนี้นะคะกำลังบินอยู่นั่นเองซึ่งผีเสื้อตัวนี้นะคะก็ใช้ปีกทำหน้าที่บินนั่นเองค่ะแต่ถ้าวันหนึ่งถ้าผีเสื้อเกิดปีกหักแล้วเรียนคิดว่าผีเสื้อจะบินได้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นถ้าเราเจอของสวยๆงามๆผีเสื้อสวยใช่ไหมคะแล้วถ้าเราวิ่งไปไล่จับเขาปีกของเขาก็อาจจะทำไม่ได้หักแล้วเขาจะบินได้ไหมคะไม่ได้นะคะผีเสื้อตัวนี้น่าจะบินไปไหนคะเนี่ยอาจจะบินไปหาอาหารใช่ไหมคะค่ะปรบมือให้กับกลุ่ม2ด้วยนะคะค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมในวันนี้กันวันนี้นะคะเด็กๆได้ทบทวนเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ส่วนต่างๆของสัตว์กันแล้วนะคะเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้กันค่ะจุดประสงค์ของเราในวันนี้คือนักเรียนจะได้เปรียบเทียบลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์นะคะซึ่งวันนี้กิจกรรมของเด็กๆอาจจะต้องใช้เวลาและใช้การเขียนเยอะนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ากิจกรรมของนักเรียนในวันนี้ข้อ1นะคะให้นักเรียนตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมในใบงานหน้า7ค่ะ2นักเรียนตอบคำถามในแบบฝึกหัดเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์ในใบงานหน้า9ถึงหน้า11นะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางให้นักเรียนร่วมกันนำเสนอคำตอบและชวนนักเรียนร่วมกันตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้องนะคะ2ค่ะช่วยเขียนเฉลยคำตอบของนักเรียนบนกระดานซึ่งนักเรียนปลายทางก็สามารถทำไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยวันนี้เราจะใช้ใบงานด้วยนะคะเรามาดูหน้าตาใบงานกันค่ะเราจะใช้ใบงานนะคะในหน้าที่7นะคะใช้ใบงานในหน้าที่7ซึ่งจะมีคำถามทั้งหมด3ข้อเป็นการเขียนตอบ ลงไปนะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปเขียนกันหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนทางต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเตรียมหยิบแบบฝึกหัดเปิดไปหน้าใบงานที่7ค่ะเดี๋ยวคุณนุ้ยขอเดินเก็บนะคะบัตรภาพก่อนนะคะตอนนี้ให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มนะคะเปิดใบงานไปหน้าที่7นะคะใช่ค่ะใช่ค่ะนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเปิดเจอหรือยังคะหน้าที่7เปิดเจอแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเตรียมดินสอไว้เลยไหนดินสออยู่ที่ไหนคะเด็กๆถือไว้ในมือแล้วใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะไปเขียนเด็กๆฟังคุณครูนุ้ยสักนิดหนึ่งนะคะเรามาฟังคำถามกันค่ะคำถามข้อที่1นะคะถามว่าส่วนต่างๆของสัตว์มีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันให้นักเรียนนะคะเลือกคำไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องมีคำทั้งหมดกี่คำคะนักเรียนดูให้คุณครูนุ้ยหน่อยค่ะมีกี่คำคะมี2คำเด็กๆชี้คำนี้พร้อมกันค่ะแล้วอ่านออกเสียงตามครูนุ้ยนะคะอ่านว่าแตกต่างอีกครั้งค่ะแตกต่างต่อไปค่ะชี้อีกคำหนึ่งนะคะอ่านพร้อมๆกันค่ะส่วนต่างๆ
1: ส่วนต
0: ่
1: าง
0: ๆทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะนำคำสองคำไปเติมลงช่องไหนดีก่อนอื่นเลยมาอ่านตรงนี้ก่อนนะคะของสัตว์มีลักษณะ
1: ของสัตว์มีลักษณะ
0: จุดจุดจุดกันเราต้องเอาไปเติมให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์เอ๊ะอะไรนะของสัตว์อะไรนะของสัตว์เราจะใช้คำว่าแตกต่างหรือส่วนต่างๆดี
1: ส่วนต
0: ่
1: าง
0: ๆไหนใครจะใช้ส่วนต่างๆชูป้ายสีฟ้าคนถัดไปค่ะให้คนถัดไปนาวาส่งให้เพื่อนค่ะนาวาส่งให้เพื่อนค่ะไหนใครจะตอบต่างๆส่วนต่างๆบ้างค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนเขียนคำว่าส่วนต่างๆลงไปค่ะหยิบดินสอขึ้นมาแล้วเขียนคำว่าส่วนต่างๆค่ะคำไหนคะนักเรียนคำที่ครูนุ้ยวงเดี๋ยวครูนุ้ยวงให้ดูนะเดี๋ยวครูนุ้ยวงให้ดูก่อนคำนี้นะคะส่วนต่างๆแล้วนำคำนี้ไปเขียนนะคะใช่แล้วค่ะและแน่นอนเหลืออีกหนึ่งคำคือคำว่าคือคำว่าแตกต่างเราก็นำไปเขียนเติมอีก1ช่องที่ว่างอยู่นะคะนักเรียนสามารถเขียนเติมลงไปได้เลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวคุณนุ้ยให้เวลานักเรียนนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเขียนเติมคำตอบให้เรียบร้อยก่อนค่ะเขียนได้ไหมคะก กลุ่มไหนเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะดูสมาชิกด้วยนะคะถ้ากลุ่มไหนเขียนเรียบ

บร้อยแล้วให้คนต่อไปโชว์แผ่นป้ายสีฟ้าค่ะดูเพื่อนในกลุ่มให้เรียบร้อยนะคะถ้าสมาชิกในกลุ่มเขียนครบแล้วชูป้ายสีฟ้าให้ครูนุ้ยดูหน่อยค่ะกลุ่ม4เขียนเรียบร้อยแล้วกลุ่ม5เรียบร้อยยังคะกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วชูป้ายสีฟ้าเลยกลุ่ม3ส่งต่อให้เพื่อนยังคะกลุ่ม3เรียบร้อยแล้วกลุ่ม2เรียบร้อยกลุ่ม1เรียบร้อยยังคะค่ะนักเรียนปลายทางเป็นยังไงกันบ้างคะพอจะเขียนได้ไหมคะถ้านักเรียนเขียนเรียบร้อยแล้วให้คุณครูปลายทางนะคะพาอ่านคำถามในข้อที่2ก่อนได้นะคะตอนนี้ต้นทางพร้อมไปข้อที่2หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคำถามข้อที่2กันคำถามข้อที่2นักเรียนตั้งใจฟังดีๆนะคะข้อที่2ถามว่าส่วนใดของสัตว์2ชนิดที่ทำหน้าที่เหมือนกันและทำหน้าที่อะไรยกตัวอย่างดังนั้นในข้อนี้เดี๋ยวเรามาตกลงในชั้นเรียนกันนะคะว่าเราจะเลือกสัตว์ชนิดใดกันบ้างแล้วเราก็จะมาเขียนเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องนักเรียนคะเดี๋ยวเราเลือกสัตว์มา2ชนิดเราจะเลือกสัตว์ชนิดไหนก่อนดีเลือกสัตว์ชนิดไหนก่อนดีคะอะไรนะคะเหมียวเหมียวนี่คือสัตว์ชนิดไหนคะแมวไหนใครจะให้เป็นแมวบ้างยกมือหลายคนเลยนะคะเด็กๆเราต้องไปเลือกส่วนต่างๆกันก่อนเราจะเลือกส่วนไหนของแมวก่อนดีเลือกมา1ส่วนเอาอะไรนะคะส่วนไหนดีไหนใครจะเลือกปากยกมือใครเลือกหูใครเลือกขาไหนใครอยากเลือกอะไรอีกไหนใครเลือกจมูกขอดูมือหน่อยขอใหม่อีกรอบหนึ่งใครจะเลือกหูยกสูงๆหูของแมวจมูกของแมวสูงๆขาของแมวคุณรู้จะเลือกเฉพาะที่เยอะที่สุดนะค่ะถ้าอย่างนั้นเมื่อกี้สักครู่ขอเลือกเป็นจมูกนะคะจมูกมาเริ่มเขียนที่จมูกก่อนนะคะจมูกมีจอจานมอม้าสระอูและกอไก่จมูกของแมวช่องแรกนะคะเขียนคำว่าจมูกแล้วก็เขียนแมวมอแอวอแมวเราจะเริ่มเขียนที่สระแอก่อนมอมาแล้วตามด้วยวอแหวนทีนี้เราเลือกสัตว์มาแล้ว1ชนิดใช่ไหมคะยังเหลืออีก1ชนิดแมวกับอะไรดีกระต่ายไหนใครจะเลือกกระต่ายยกมือนะคะกระต่ายนะกระต่ายเดี๋ยวเราเขียนคำที่เราเขียนง่ายๆก่อนไหมคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราจะต้องใช้เวลาในการเขียนนานนะคะเขียนคำว่ากระต่ายซึ่งคำนี้เด็กๆ เคยเจอแล้วใช่ไหมคะค่ะแมวกับกระต่ายกรอะกระตออายอตายไม้เอกตายกระต่ายจมูกของแมวกับกระต่ายทำหน้าที่อะไรคะทำหน้าที่อะไรคะดมกลิ่นเหมือนกันไหมคะเหมือนกันดังนั้นจมูกของแมวกับกระต่ายทำหน้าที่เหมือนกันไหมคะเหมือนกันทำหน้าที่เหมือนกันก็คือทำหน้าที่ดมกลิ่นดังนั้นเราจะต้องเขียนคำว่า

0: ดมกลิ่นลงไปนะคะคำว่าดมกลิ่นเริ่มที่ดอเด็กมอม้านะคะดอโอมอดมกอลออีนอกลิ่นไม่เอกกลิ่นดมกลิ่นเขียนเติมทั้งหมดกี่คำคะเนี่ย1 2 3 4คำด้วยกันค่ะพอจะเขียนได้ไหมคะได้นะคะนักเรียนปลายทางนะคะอาจจะเลือกส่วนอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่จมูกก็ได้นะคะหรืออาจจะเลือกเขียนสัตว์ชนิดอื่นที่แตกต่างไปจากต้นทางก็ได้ค่ะอาจจะเป็นไก่กับกระต่ายก็ได้นะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบกันนะคะว่าส่วนนั้นทำหน้าที่อะไรที่เหมือนกันไหนกลุ่มไหนเขียนเสร็จแล้วชูป้ายฟ้าหน่อยค่ะกลุ่มไหนที่มีนักเรียนคนไหนยังไม่ได้ถือป้ายฟ้ามีไหมส่งต่อให้เพื่อนเลยกลุ่ม5เรียบร้อยแล้วกลุ่ม4เรียบร้อยกลุ่ม3เรียบร้อยเหลือกลุ่ม1กับกลุ่ม2กลุ่ม1เรียบร้อยแล้วนะคะกลุ่ม2ล่ะคะเหลืออีก1ใช่มั้ยคะนักเรียนปลายทางพร้อมไปข้อที่3ยังคะไหนมีใครพร้อมไปข้อที่3แล้วบ้างหลายคนเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปข้อที่3กันนะคะมาดูข้อที่3ค่ะข้อที่3เยอะนิดนึงนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาอ่านคำกันก่อนจะมีคำกำหนดมาให้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาอ่านพร้อมๆกันค่ะคำแรกนะคะคำแรกอ่านพร้อมๆกันเหมือนกันมันยังไม่ได้ยินเลยค่ะอ่านใหม่พร้อมๆกันค่ะเหมือนกันนักเรียนใช้ดินสอชี้ไปคำนี้ด้วยกลุ่มหนึ่งชี้หรือยังข้อที่3นะข้อที่3นะคะกลุ่ม3กลุ่ม3ยังไม่ชี้เลยชี้คำว่าเหมือนกันก่อนแล้วก็จะได้อ่านได้ข้อที่3นะมีเลข3อ่านใหม่อีกครั้งพร้อมๆกันเลยนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเหมือนกันขออีกรอบค่ะเหมือนกันต่อไปค่ะคำต่อไปชี้คำต่อไปก่อนอ่านพร้อมกันค่ะแตกต่างแตกต่างชี้คำต่อไปค่ะอ่านพร้อมๆกันนะคะลักษณะ
1: ล
0: ัก
1: ษณะ
0: ลักษณะคำต่อไปค่ะชี้คำต่อไปที่หอหีบอ่านพร้อมๆกันค่ะหน้าที
1: ่
0: หน้าที
1: ่
0: และยังมีอีกคำหนึ่งไหมคะมีคำสุดท้ายอ่านพร้อมๆกันค่ะส่
1: วนต
0: ่
1: าง
0: ส่วนต่าง
1: ๆ
0: ทีนี้นักเรียนฟังครูนุ้ยนะคะเดี๋ยวครูนุ้ยอ่านให้ฟังแล้วเด็กๆเลือกคำข้างบนมาเติมนะคะสัตว์แต่ละชนิดมีอะไรดีคะจุดๆเอาคำไหนดีมีอะไรนะคะเหมือนกันแตกต่างลักษณะหน้าที่ส่วนต่างๆเลือกคำไหนลงไปไหนใครแตกต่างยกมือใครเลือกหน้าที่และมีเลือกอื่นๆอีกไหมใครจะเลือกส่วนต่างๆยกมือเราลองมาอ่านดูไหมคะสัตว์แต่ละชนิดนะคะมีหน้าที่ที่มีลักษณะและหน้าที่เอ้าคำมันชนกันนะคะนักเรียนเราควรจะใช้คำไหนดีคำว่าหน้าที่มี2หน้าที่แล้วเราควรจะเลือกคำไหนดีคะแตกต่างสัตว์แต่ละชนิดมีแตกต่างที่มีลักษณะและหน้าที่เป็นประโยคที่สมบูรณ์ไหมคะเราลองเปลี่ยนอีกคำหนึ่งค่ะสัตว์แต่ละชนิดมีส่วนต่างๆที่มีลักษณะและหน้าที่เด็กๆคิดว่าถ้าเราเลือกคำว่าส่วนต่างๆ ฟังแล้วน่า

ป็นประโยคที่ถูกต้องมากกว่าไหมคะมากกว่านะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะเติมคำว่าส่วนต่างๆลงไปคำไหนคะคือคำว่าส่วนต่างๆก็คือคำที่เป็นสีฟ้านะคะคำนี้ค่ะให้นักเรียนเติมลงไปเริ่มที่ช่องแรกนะคะสัตว์แต่ละชนิดมีส่วนต่างๆนักเรียนสามารถนะคะดูคำด้านบนของนักเรียนที่กำหนดมาให้ได้นะคะแล้วก็เขียนตามลงไปค่ะสัตว์แต่ละชนิดมีส่วนต่างๆที่มีลักษณะและหน้าที่เราจะเลือกคำไหนต่อไปดีคะเหมือนกันนะคะและมีใครที่ตอบแตกต่างจากนี้ไหมคะ

0: เดี๋ยวเราจะมาเติมคำต่อไปกันนะคะเด็กๆต่อไปค่ะสัตว์แต่ละชนิดมีส่วนต่างๆที่มีลักษณะและหน้าที่ส่วนต่างๆของร่างกายของสัตว์แต่ละส่วนมีลักษณะหน้าที่ที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันคะแตกต่างดังนั้นเราจะเติมคำว่าแตกต่างกันค่ะก็คือคำที่2นะคะคำที่2นักเรียนวงคำที่2แล้วก็เขียนลงไปได้เลยค่ะคำว่าแตกต่างกันเขียนแค่คำว่าแตกต่างนะคะนักเรียนเขียนไปด้วยตอบคุณไปด้วยได้ไหมคะได้นะคะสัตว์ต่างชนิดกันอาจมีส่วนต่างๆที่จุดๆๆหรือแตกต่างกันคำข้างหน้าน่าจะเป็นคำว่าอะไรคะ
1: แตกต่าง
0: มีคำว่าแตกต่างไปแล้วเหลือคำว่าเหมือนลักษณะกับคำว่าหน้าที่หน้าที่ใช่ไหมคะสัตว์ต่างชนิดกันอาจมีส่วนต่างๆที่จุดๆๆหรือแตกต่างกันมีเพื่อนบอกว่าหน้าที่คุณนุ้ยขอแอบใบ้นิดหนึ่งมีคำว่าหอหีบเหมือนกับคำว่าหน้าที่เลยแต่เป็นสระเอือต้องใช้คำว่าอะไรคะเหมือนกันใช่ค่ะสัตว์ต่างชนิดกันอาจมีส่วนต่างๆที่เหมือนกันคำแรกนะคะใช้คำแรกค่ะคำนี้นะคะนักเรียนเขียนเติมคำว่าเหมือนกันลงไปค่ะนักเรียนเขียนได้ไหมคะได้นะคะเหลืออีก2คำนะคะและแต่ละส่วนอาจมีจุดๆๆและจุดๆเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้เหลือคำว่าลักษณะกับหน้าที่เราก็จะนำ2คำนี้ไปเติมใช่แล้วค่ะเราจะต้องเติมคำว่าอะไรลงไปก่อนนะคะลักษณะเก่งมากค่ะลักษณะคือคำที่3นะคะนักเรียนคำนี้นะคะคุณนุ้ยเขียนถูกต้องลงไปนะให้นักเรียนนำคำที่3ลงไปเติมค่ะคำว่าลักษณะนะคะและหน้าที่

ดังนั้นนะคะในข้อที่3นะคะเราก็จะสรุปได้ว่าสัตว์แต่ละชนิดมีส่วนต่างๆที่มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกันสัตว์ต่างชนิดกันอาจมีส่วนต่างๆที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันและแต่ละส่วนอาจมีลักษณะและหน้าที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้ค่ะเด็กๆเมื่อยกันยังคะเมื่อยแล้วใช่ไหมคะคุณนุ้ยยังมีต่ออีกนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าจะให้นักเรียนกลับไปเขียนเป็นการบ้านแต่ก่อนจะกลับไปทำเป็นการบ้านคุณนุ้ยจะให้นักเรียนช่วยกันตอบนะคะตอบกันในห้องเรียนก่อนถ้ากลุ่มไหนทำเสร็จแล้วให้เก็บแบบฝึกหัดนะคะลงใส่ใต้โต๊ะได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางถ้านักเรียนทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะเก็บแบบฝึกหัดนักเรียนนะคะใส่ใต้โต๊ะได้เลยค่ะและขออีกหนึ่งอย่างเก็บอุปกรณ์การเรียนด้วยนะคะพร้อมที่จะไปตอบคำถามกันคุณนุ้ยนับ5ถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1นะคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงกลุ่ม4ปรบมือ5ครั้งกลุ่ม4กลุ่ม4นะคะกลุ่ม4ปรบมือ5ครั้งกลุ่ม2ปรบมือ5ครั้งขอเร็วๆกว่านี้หน่อยค่ะกลุ่ม3ปรบมือ5ครั้งไม่ร้องกันเลยกลุ่ม5ปรบมือ5ครั้งกลุ่ม1ปรบมือ5ครั้งคราวนี้เดี๋ยวเราช่วยกันตอบนะคะคุณนุ้ยจะฟังนะว่ากลุ่มไหนตอบคำถามได้นะคะในใบงานที่3นะคะจะมีรูปภาพมาให้นะคะแล้วก็หน้า11นะคะก็จะมีรูปภาพมาให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภาพแต่ละภาพนะคะมีส่วนที่วงกลมล้อมรอบที่ส่วนใดของสัตว์นะคะซึ่งใต้รูปภาพก็จะมีพยัญชนะอยู่มาดูที่ภาพกอกันเลยค่ะภาพกอไก่นะคะวงกลมล้อมรอบที่ส่วนใดของสัตว์คะส่วนเขาต่อมาค่ะภาพขอไข่วงกลมล้อมรอบที่ส่วนใดของสัตว์คะส่วนของตาต่อไปค่ะภาพคอควายวงกลมล้อมรอบที่ส่วนใดของสัตว์คะส่วนของขาต่อไปค่ะภาพงองูวงกลมล้อมรอบที่ส่วนใดของสัตว์คะที่ปีกนะคะภาพจอจานนะคะวงกลมล้อมรอบที่ส่วนใดของสัตว์คะหูต่อไปค่ะภาพฉอชิงวงกลมล้อมรอบที่ส่วนใดของสัตว์คะครีบต่อไปค่ะภาพชอช้างวงกลมล้อมรอบที่ส่วนใดของสัตว์คะส่วนของหางทีนี้เดี๋ยวครูนุ้ยให้นักเรียนช่วยตอบด้วยวาจานะคะว่าแต่ละข้อนะคะให้นักเรียนตอบเป็นพยัญชนะนะว่าพยัญชนะไหนตรงกับหน้าที่ในข้ออะไรบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูข้อแรกกันส่วนของร่างกายที่สัตว์ใช้เดินคือภาพไหนคะภาพไหนคะภาพตอบเป็นพยัญชนะนะคะตอบคอควายค่ะในกลุ่มไหนตอบคอควายเมื่อสักครู่นะคะต่อไปค่ะข้อ2ส่วนของร่างกายที่สัตว์ใช้ฟังเสียงคือพยัญชนะไหนคะจอจานนะคะต่อไปค่ะส่วนของร่างกายสัตว์ที่ใช้ต่อสู้เขาตรงกับพยัญชนะก็ไก่ส่วนของร่างกายที่สัตว์ใช้ว่ายน้ำพยัญชนะอะไรคะช้อชิงถูกต้องค่ะส่วนของร่างกายที่สัตว์ใช้ปัดแมลงคือหางตรงกับพยัญชนะชอช้างต่อไปค่ะส่วนของร่างกายที่สัตว์ใช้มองดู

0: ขอไข่และสุดท้ายส่วนของร่างกายที่สัตว์ใช้บิน
1: ปีก
0: งองูนะคะต่อไปค่ะช่วยครูนุ้ยตอบอีกครั้งหนึ่งนะคะ

0: ันและหน้าที่ของแต่ละส่วนของนกแก้วล่ะคะเหมือนหรือแตกต่างกัน
1: แตกต
0: ่
1: าง
0: ก็แตกต่างเช่นกันและข้อสุดท้ายถ้าปีกของนกแก้วได้รับบาดเจ็บจะส่งผลต่อนกแก้วอย่างไร
1: บ
0: ิน
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: บินไม่ได้จะทำให้นกแก้วเป็นไงคะ
1: เ
0: จ็บบินได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้นะคะถ้าปีกของนกแก้วได้รับบาดเจ็บนะคะนกแก้วจะบินไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปความรู้กันนะคะจากเรื่องลักษณะและหน้าที่ส่วนต่างๆของสัตว์ส่วนต่างๆของสัตว์แต่ละชนิดนะคะมีหลายส่วนและแต่ละส่วนมีลักษณะและหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกัน
1: แตกต
0: ่างกันนะคะแล้วถ้าเป็นสัตว์ต่างชนิดกันล่ะคะสัตว์ต่างชนิดกันจะมีลักษณะและหน้าที่เป็นอย่างไรแต่ละส่วนของสัตว์ที่ต่างชนิดกันไปจะมีลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกัน
1: แตกต
0: ่างกันและทำหน้าที่นะคะอาจจะมีเหมือนกันใช่ไหมคะสัตว์แต่ละชนิดนะคะอาจจะมีส่วนต่างๆที่มีลักษณะและหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกันได้เช่นนะคะขาของแมวและขาของไก่ทำหน้าที่อะไรคะ
1: เดิน
0: เหมือนกันแต่ลักษณะอาจจะแตกต่างกันไปค่ะค่ะกิจกรรมในครั้งต่อไปนะคะเราจะได้ไปเรียนรู้เรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชมีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงต่อไปจะมีใบงานที่4เรื่องลักษณะของส่วนต่างๆของพืช2แว่นขยาย3ต้นพืชที่มีดอกและผลมีรากลำต้นใบดอกและเมล็ดนะคะเช่นต้นพริกหรือเป็นต้นมะเขือก็ได้4บัตรคำส่วนต่างๆของพืชและสุดท้าย5แบบประเมินตนเองนะคะในส่วนของเอกสารนะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของครูนุ้ยในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับคุณครูนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อพุทธศักราช2551พายุนากิสซึ่งเป็นพายุหมุนขนาดใหญ่ความเร็วลมสูงสุดถึง215กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดผ่านเข้ามาในดินแดนมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นพฤษภาคมส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ดินแดนดังกล่าว

0: ดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีประเทศเมียนมาคร่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย 146,000 คนมีผู้สูญหายอีกราว 54,000 คนระบบสาธารณูปโภคเกือบทั้งหมดถูกทำลายไม่สามารถใช้การได้เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของบรรเทาทุกข์ทั้งอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มผ้าห่มสิ่งอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศเมียนมาจากนั้นพระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งหน่วยแพทย์พระราชทานในพระองค์จำนวน30คนพร้อมเวชภัณฑ์เดินทางไปช่วยเหลือให้การรักษาและปฏิบัติการทางการแพทย์แก่ราษฎรชาวเมียนมาเป็นระยะเวลา2สัปดาห
1: ์คือพื้นที่ที่เสียหายเนี่ยมันเป็นลุ่มแม่น้ำอิระวดีนะฮะชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยต้องมาอยู่ในศูนย์อพยพต้องเอาเต็นท์มาตั้งเป็นพันแห่งนะฮะหน่วยแพทย์ของพระองค์ท่านเนี่ยได้รับโอกาสเป็นทีมแรกของต่างชาตินะที่เดินทางเข้าพื้นที่หลังจากเกิดเหตุการณ์พายุนากิสนะฮะทีมแพทย์ที่เราเข้าไปเราลงไปอยู่ที่เมืองเมียวเมียซึ่งอยู่ห่างจากเมืองที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเมืองนึงคือเมืองลาพุต้าเนี่ยประมาณ160กิโลเมตรเราก็ใช้กลวิธีที่ว่าส่งเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปในพื้นที่เพราะว่าเราต้องพักอยู่ในที่ที่ปลอดภัยในส่วนของทีมแพทย์เนี่ยประชาชนชาวพม่าเองเนี่ยนะก็รับทราบว่าหน่วยแพทย์ที่ไปเนี่ยเป็นหน่วยแพทย์ที่พระราชทานจากพระองค์ท่านนะเขาก็จะบอกว่าเขามีความสุขที่ว่าได้รับการดูแลช่วยเหลือจากหมอไทยโดยมากยิ่งเขารู้สึกปลาปลื้มว่าขณะที่เขาทุกร้อนอย่างเงี้ยนะคนไทยโดยเฉพาะยิ่งพระองค์ท่านเนี่ยยังมีความห่วงใยแล้วก็ติดตามแล้วก็ส่งทีมแพทย์มาช่วย
0: ตลอดระยะเวลา2สัปดาห์หน่วยแพทย์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งประกอบด้วยศัลยแพทย์จิตแพทย์สัตวแพทย์และนักระบาดวิทยาได้ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยชาวเมียนมาร่วมกับหน่วยแพทย์ชาวเมียนมาการปฏิบัติภารกิจของหน่วยแพทย์พระราชทานนี้สามารถทำการรักษาผู้ป่วยได้ถึงวันละ800ถึง 1,000 รายและล่าสุดเมื่อวันที่25กรกฎาคม2561พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันจากเหตุเขื่อนแตกในพื้นที่เมืองสนามไซแขวงอัตตปือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยเครื่องบิน C-130ได้ลำเลียงสิ่งของพระราชทานไปส่งให้ทางการลาวเพื่อเข้าช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับกระทบพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ชาวเมียนมาและชาวลาวผู้เป็นมิตรบ้านใกล้เรือนเคียงของเราในยามยากเป็นสิ่งที่จะประทับแน่นอยู่ในความทรงจำไม่เฉพาะแต่ของผู้ประสบภัยที่ได้รับพระมหากรุณาเท่านั้นหากแต่ยังจารึกอยู่เป็นพยานในหัวใจคนไทยทุกคนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่เชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างสองมิตรประเทศ

0: ยาบ้าและยาเสพติดทั้งหลายกำลังทำลายสังคมไทยอย่างน่ากลัวข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตอกซอกซอยแม้กระทั่งในโรงเรียนหรือในวัดผู้ผลิตยาเสพติดและผู้ขายกำลังทำตนเป็นฆาตกรฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็นน่าเป็นห่วงเหลือเกินเมื่อพ.ศ. 2546ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบประมาณของสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้นโดยขอใช้ชื่อว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยมหันตภัยจากยาเสพติดซึ่งกัดกร่อนทำลายประเทศชาติครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปีพุทธศักราช2546ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของราษฎรอาสาที่ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านและชุมชนต่อมาสำนักงานปปส.จึงจัดสรรงบประมาณร่วมสมทบและจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินสื่อถึงความห่วงใยที่แม่ของแผ่นดินมีต่อราษฎรไทยตลอดมาโดยเน้นการรวมพลังชุมชนเข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพเสริมรายได้พึ่งพาความเข้มแข็งของตนเองในการขจัดปัญหายาเสพติดบนพื้นฐานการให้อภัยทางสังคมยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจพัฒนาสู่ยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง
2: เอาแนวทางนี้ไปเผยแผ่ทั่วประเทศก็ปรากฏว่าเป็นไปได้อย่างมากเลยในชุมชนที่มีความจงรักภักดีอาศัยความจงรักภักดีของสถาบันมหากษัตริย์เนี่ยให้คนรวมกันได้ง่ายนะก็มีหลายหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วก็ศึกษาแนวทางนี้กันด้วยกันครับมีคนเลิกค้ามีคนเลิกเสพจำนวนมากด้วยแนวทางพระราชทานขององค์ท่านทุกคนพร้อมบอกว่าที่ผ่านมาช่างมันเริ่มต้นกันใหม่ตามแนวทางพระราชทานของพระองค์ท่านแนวทางแรกคือแนวทางสันติวิธีแนวทางที่สองคือให้อภัยแนวทางที่สามคือภายใต้พระบารมีมีสามส่วนนั่นเองที่เป็นเรื่องง่ายๆที่ประชาชนเอาไปใช้ได้ก็ตราบใดประสงค์นิกรประชาชนยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กลับนั้นกองทุนแม่ของแผ่นดินจะช่วยเหลือการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างชัดเจนแน่นอน
1: ตลอดระยะเวลา13ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินได้กลายมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศซึ่งทุกปีมีการจัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งสิ้น 19,205 แห่งจาก77จังหวัดทั่วประเทศและปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบในปีนี้จะมีพิธีมอบเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน942ทุนในวันที่4สิงหาคมและในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินวันที่25พฤศจิกายนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศพร้อมใจจัดกิจกรรมแสดงพลังความดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศจากยุทธศาสตร์พระราชทานการเอาชนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างถาวรจะต้องยึดถือการรู้รักสามัคคีและยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบพอเพียงซึ่งทั้งสองหลักคิดพระราชทานล้วนแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณที่รู้ซึ้งอย่างแท้จริงว่าหากคนทุกหมู่เหล่าในสังคมละความแตกแยกละความขัดแย้งเชิดชูสามัคคีธรรมพึ่งพาพลังของตนเองรู้จักประมาณในตนไม่ฟุ้งเฟ้อก็จะเป็นเสมือนพลังอันมหาศาลที่จะร่วมกันเอาชนะภัยพิบัติต่างๆได้อย่างยั่งยืน